นี่คือไฟที่เราเตรียมไว้ค่ะอันแรกที่เราจะใช้นะคะเป็นลักษณะของไฟที่เป็นเท่าทานนะคะลากไฟที่เป็นเท่าทานใส่ลงไปในหน้าของผู้หญิงนะคะหลังจากนั้นซูมกดขยายค่ะเอียงรูปนิดนึงจะได้พอดีกับพื้นที่หน้านะคะกะให้อยู่ในปริมาณที่ไฟกองเท่าฐานอยู่ในบริเวณของครึ่งหน้าของภาพที่เรานำมาใช้นะคะประมาณครึ่งหน้าประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าตอนนี้ค่ะสิ่งที่เราทำเนี่ยด้านหน้าส่วนด้านหน้าเนี่ยค่ะด้านหน้าของรูปเท่าฐานมีพื้นที่สีดำเยอะซึ่งเราไม่ต้องการสามารถที่จะตัดออกได้เลยค่ะใช้ตัว selection นะคะสี่เหลี่ยมแล้วก็ select กด delete ที่คีย์บอร์ดได้เลยค่ะพื้นที่ในการเป็นไฟของเราก็จะใกล้เข้ามายิ่งขึ้นนะคะมันจะดูง่ายยิ่งขึ้นทำให้พอดีกับครึ่งหน้านะคะเรียบร้อยตอนนี้เรามีไฟที่บริเวณครึ่งหน้าแล้วหลังจากนั้นนะคะใช้เมาส์คลิกเลเยอร์ของเท่าฐานแล้วใช้เมาส์คลิกตรงเลเยอร์นะคะ add layer mark เราจะมีเลเยอร์มาร์คสีขาวขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราจะใช้วิธีการบลัดลบในพื้นที่ที่เราต้องการให้กลืนไปกับผิวหน้าลักษณะแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะในการใช้เลเยอร์มาร์กนะคะจะมีสีอยู่2สีตรงเลเยอร์มาร์กก็คือสีขาวกับสีดำนะคะตรงจุดนี้เราต้องการเลือกสีขาวถ้าเลือกสีดำให้กด Invert ค่ะถ้าเลือกสีขาวกด Invert กลับมาค่ะถ้าเลือกสีดำเราจะมองไม่เห็นเลเยอร์มาร์กนะคะถ้าเลือกสีขาวเราจะเห็นรูปที่เป็นเลเยอร์มาร์กเราจะใช้สีดำในการลบพื้นที่ออกไปนะคะค่อยๆลบให้กลืนสมูทกับใบหน้าให้มากที่สุดนะคะปรับลดหัวบัตรได้นะคะลอลิงบอใบไม้เหมือนเดิมนะคะปรับลดสมมุติว่าเราลบผิดเราลบมาถึงประมาณนี้นะคะแล้วผิดรู้สึกว่าอยากจะแก้ไขให้เราสลับสีกลายเป็นสีขาวเพื่อที่จะนำรูปเก่ากลับมานะคะสลับสีขาวดำได้วิธีการลบนะคะลบให้รู้สึกว่าผิวมันกลืนเป็นชิ้นเดียวกันกับผิวหน้าของหุ่นที่เรามาใช้นะคะใช้วิธีการเดิมนะคะคือซูมเข้าไปใกล้เพื่อที่จะเห็นความแตกต่างนะคะถ้าหากเราไม่ซูมภาพจะเป็นลักษณะแบบนี้จะทำให้เรามองไม่เห็นชัดนะคะเวลาที่มองเนี่ยอาจจะเกิดรอยต่อระหว่างรูปภาพได้ฉะนั้นให้ซูมไปเลยค่ะซูมไปที่ระยะใกล้ๆได้เลยเป็น 100-200% ได้เลยค่ะซูมนะคะแล้วก็ค่อยๆลบซูมเข้าซูมออกลองดูว่าตรงจุดไหนที่ยังไม่ได้ตัดให้ตัดตรงจุดนั้นนะคะให้รู้สึกว่าผิวกลายเป็นไฟอะค่ะย่อขยายนอกจากนั้นนะคะหัวบัตรสามารถที่จะปรับ opacity ให้รูปมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะลบหมดเลยนะคะทั้งรูปเพื่อที่จะให้ภาพมีความกลมกลืนกันให้มากที่สุดค่ะใช้ opacity ในการช่วยนะคะจะทำให้ภาพดูสมูทมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญในการทำก็คือดวงตาเนี่ยค่ะลองซูมดูไกลๆตอนนี้เริ่มสมูทนะคะแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือดวงตาเราจะต้องทำให้ตาของนางแบบเนี่ยลอยชัดขึ้นมานะคะด้วยการลบส่วนบริเวณที่เป็นตาลบส่วนที่เป็นตานะคะลบไปก่อน

อนได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งที่หลังนะคะหลังจากที่เรามีตาสองข้างชัดขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมาตกแต่งบริเวณรอบๆดวงตาให้รู้สึกว่ามีไฟออกมาค่ะปรับหัวแปรงให้ลดลงค่อยๆทำนะคะตรงจุดนี้ค่อยๆทำนะคะซูมอินเข้าไปค่ะเพื่อดูบริเวณใกล้ๆดวงตานะคะเน้นให้ดวงตาคงมีดวงตาที่คมชัดนะคะมีลูกตาที่คมชัดแล้วงานก็จะสวยยิ่งขึ้นในการทำงานให้ซูมอินซูมเอาท์ดูตลอดเวลานะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นส่วนที่เราจะทำต่อไปก็คือส่วนที่เนื้อออกมานอกผมอะค่ะนอกร่างกายของผู้หญิงใช้วิธีการก็คือเอาเมาส์ค่ะไปคลิกตรงตัวผู้หญิงนะคะหลังจากนั้นกดคอนโทรลค่ะกดคอนโทรลชิปไอค่ะเพื่อที่จะลบส่วนข้างนอกที่เราไม่ต้องการออกนะคะหลังจากนั้นใช้บัตรตัวเดิมใช้บัตรตัวเดิมได้เลยค่ะลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะคะประมาณนี้

ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นซูมเอาดูพื้นที่งานเก็บบริเวณขอบให้หมดนะคะตอนนี้เราได้ผู้หญิงที่มีเท่าฐานครึ่งหน้าหลังจากนั้นเราไปเปิดตรงบริเวณไฟที่เราเตรียมไว้นะคะรูปแรกขอเปิดเป็นรูปไฟใหญ่นะคะตัวนี้รูปนี้เป็นรูปที่มีไฟกำลังลุกโชนซึ่งเป็นรูปภาพใหญ่ที่สุดที่เตรียมไว้นะคะและรูปไฟอันที่สองหลังจากนั้นเราจะคลิกตรงเลเยอร์ด้านหลังนะคะแล้วกด Ctrl Shift I เพื่อที่จะลากไฟมาใส่อันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะกด Ctrl Shift I นะคะเพื่อที่จะลากไฟมาใส่หลังจากนั้นปิดไปได้เลยค่ะกดขยายนะคะเราจะเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามเช่นนี้นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บที่หลังตอนนี้เราขยายไฟให้รู้สึกว่ามันโชติช่วงชัชวาลก่อนนะคะตรงส่วนไหนที่ต้องการให้ไฟลุกขยายไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเมื่อเรามีไฟลุกที่ตัวแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำต่อไปเช่นเดียวกันกับเท่าฐานด้านบนนะคะคือการเพิ่ม add layer เพื่อที่จะลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกค่ะใช้บัตรตัวเดิมนะคะกดบัตรค่ะหลังจากนั้นเลือกสีดำเหมือนเดิมนะคะกดลบ

ใช้วิธีการเพิ่มลด opacity นะคะเพื่อที่จะทำให้ผิวดูเนียนยิ่งขึ้นสมูทเข้ากับผิวของคนมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถซูมเก็บรายละเอียดสิ่งที่เมื่อกี้ครูหมายบอกว่าเรายังไม่ค่อยละเอียดมากซูมเก็บรายละเอียดได้นะคะ

ซูมเก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆค่ะในระหว่างที่ทำให้พยายามซูมอินซูมเอาท์ดูผลงานตลอดเวลานะคะว่าเหมาะสมไหมพอดีไหมกับรูปแล้วก็การจัดวางของเราอะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวที่2ที่เรามานะคะหาพื้นที่ในการจัดวางเลยค่ะเมื่อได้พื้นที่แล้วเราใช้วิธีการเดิมนะคะคือการ add layer mark ใช้บัตรในการลบนะคะ

เก็บรายละเอียดแบ็กกราวด์ให้หมดนะคะแบ็กกราวด์ที่เราไม่ต้องการใช้ในการทำงานเราสามารถที่จะเพิ่มลดเลเยอร์ได้ตลอดเวลานะคะเนี่ยถ้าซูมใกล้ๆอะค่ะจะเห็นแบ็กกราวด์เก่าติดมานะคะลบออกเลยค่ะ

หลังจากเก็บรายละเอียดเล็กๆเหมือนเดิมนะคะซูมเอาท์ดูเพื่อดูผลงานภาพรวมก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยดูว่าเราจะเพิ่มจะลดตรงส่วนไหนนะคะตรงไฟนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนโหมดตรง normal นะคะเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปแบบไฟที่เข้ากับ background มีความสมูทมากกว่าอันที่เป็น normal นะคะเราสามารถเลือกได้

หลังจากนั้นเปิดภาพไฟอีกหนึ่งชิ้นนะคะอีกหนึ่งรูปภาพใช้วิธีการเหมือนเดิมค่ะกด Ctrl Shift I นะคะเพื่อเป็นการลากรูปเฉพาะส่วนของไฟเข้าไปใส่ในชิ้นงานเราค่ะหาตำแหน่งที่ไฟจะลุกนะคะเพราะว่ารูปที่เอาเรามาคือจะเป็นภาพที่มีประกายไฟลุกนะคะเราจะวางประกายไฟไว้ตรงส่วนไหนของภาพเพื่อให้รู้สึกว่ามีไฟไหม้อยู่ตลอดเวลานะคะมีไฟลุกไหม้นะคะ

เก็บงานเหมือนเดิมนะคะเก็บงานในส่วนที่ดูแล้วยังไม่สมูทกับรูปภาพการปรับขนาดหัวแปรงนะคะจะมีผลต่อการเก็บรายละเอียดของงานเป็นอย่างมากถ้าสมมุติว่าเราซูมภาพในระยะใกล้ตรงระยะที่200ถึง 300% นะคะตรงนี้ค่ะตรงระยะที่200ถึง 300% เนี่ยเราควรจะปรับลดขนาดหัวแปรงแต่ถ้าเป็นลักษณะในการมองภาพไกลๆนะคะสามารถที่จะขยายหัวแปรงได้หลังจากนั้นค่อยๆเก็บรายละเอียดของชิ้นงานนะคะ

ค่อยๆไล่เก็บรายละเอียดชิ้นงานให้มีความสมูทมากที่สุดนะคะสำหรับการทำไฟที่ลุกออกมาจากร่างกายค่อยๆเก็บรายละเอียดงานสิ่งสำคัญในการตัดแต่งภาพนะคะคือการหารูปที่มีความใกล้เคียงกันรูปที่สามารถที่จะนำมาใช้แล้วสามารถที่จะเป็นภาพเดียวกันได้หลังจากนั้นซูมเอาท์เหมือนเดิมค่ะ

เราจะเพิ่มข้อความให้กับรูปภาพนะคะด้วยการคลิกที่ตัว T ค่ะด้านซ้ายมือจะมีตัว T นะคะเป็นกล่องข้อความสำหรับพิมพ์ข้อความคลิกหลังจากนั้นใช้เมาส์คลุมข้อความพิมพ์ข้อความที่เราต้องการเลยค่ะสามารถเปลี่ยนฟอนต์ข้อความได้นะคะ

หลังจากนั้นผู้หมายจะขยับข้อความนะคะไปไว้ในส่วนของมุมด้านข้างแล้วขยายฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นนะคะให้พอดีกับรูปภาพที่เรามาลองปรับลดดูค่ะเราจะวางข้อความไว้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนรูปแบบข้อความให้เข้ากับพื้นหลังนะคะคำว่า fire ที่เราพิมพ์ลงไปลองเลือกดูนะคะมีตัวไหนที่เข้ากับไฟด้านหลังของเรามากที่สุดใช้ตัวนั้นนะคะ

หลังจากนั้นนะคะไปเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับตัวอักษรนิดนึงด้วยการกดไปที่ fx นะคะแล้วก็ drop shadow

ปรับตัวอักษรให้มีเอฟเฟกต์ขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อที่ตัวอักษรจะได้อ่านง่ายมากยิ่งขึ้นหลังจากเราโอเคแล้วกดโอเคเลยค่ะดูภาพรวมของ

งานก่อนนะคะดูภาพรวมก่อนนะคะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราเพิ่มประกายไฟค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะวิธีการ copy ถ้า

ับเมาส์แล้วก็ลากวัตถุที่เราต้องการจะก๊อปปี้มาเลยค่ะตอนนี้นะคะครูใหม่อยากจะเพิ่มไฟตรงบริเวณส่วนนี้ค่ะเพิ่มไฟบริเวณส่วนนี้นะคะให้มีประกายไฟลุกขึ้นมาค่ะเราจะใช้วิธีการเดิมนะคะคือการใช้ Add Layer Mask ค่ะแล้วลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกใน EP นี้สิ่งที่เราจะใช้คือ Add Layer Mask นะคะซึ่งจะเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเราพยายามลบแบ็กกราวด์หรือว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการออกให้หมดนะคะเพื่อจะได้วัตถุที่เราต้องการและมีความสมูทกับรูปภาพที่เราเลือกให้มากที่สุดค่อยๆทำนะคะซูมอินซูมเอาท์ดูตลอดเวลานะคะหลังจากนั้นวางตรงตำแหน่งที่เราต้องการลบเพิ่มเติมได้นะคะหรือถ้าสมมติลบผิดสามารถเปลี่ยนสีผู้กันเป็นสีขาวเพื่อที่จะเพิ่มรูปมาได้ในการใช้ Add Layer Mask เราสามารถเพิ่มลบวัตถุได้ตลอดเวลานะคะ

มีมุมอีกนิดนึงนะคะที่จะต้องตกแต่งเพิ่มเติมบวกลบเพิ่มได้ตลอดเวลานะคะเก็บขอบให้หมด

หลังจากนั้นซูมเอาดูผลงานเลยค่ะมีส่วนไหนที่ต้องการเพิ่มสามารถที่จะ copy แล้วเพิ่มได้ตลอดเวลานะคะขอเพิ่มตรงนี้นิดนึง

ค่อยๆลบนะคะลบแล้วก็ซูมดูตลอดเวลานะคะไม่งั้นเราจะเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการได้คัดภาพซูมอินเข้าไปค่ะเพื่อลบพื้นที่ที่เราไม่ต้องการออก

ลงไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นเช็คผลงานสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะคะวัตถุ2ชิ้นเนี้ยค่ะไฟ2ชิ้นเนี้ยมีลักษณะที่เหมือนกันวิธีการแก้ไขนะคะเราต้องลบในส่วนที่มันคล้ายกันเกินไปออกเพื่อที่จะได้เป็นไฟคนละชิ้นกันค่ะเช่นเราลบเราตกแต่งไฟเพิ่มเติมของตัวเราเองนะคะเนื่องจากว่าเราไฟที่เป็นชิ้นเดียวกันมาใช้ฉะนั้นเราลบตกแต่งเองเพื่อที่จะได้มีไฟ2ชิ้นค่ะแค่นี้นะคะเราลบปลายออกนิดหน่อยเราก็จะได้ไฟที่มีความแตกต่างกันแต่ถ้าสมมุติว่าเราหาไฟที่มันมีหลายๆชิ้นไฟที่มีลักษณะที่แตกต่างกันเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาลบตกแต่งเพิ่มเติมให้แบบว่าดูแตกต่างกันนะคะแต่ในกรณีของครูไหมคือยกตัวอย่างมาไฟแล้วก็ก๊อปปี้มาใช้ซึ่งข้อเสียก็คือมันจะมีลักษณะเหมือนกันเวลาที่เราใช้งานค่ะฉะนั้นเราตกแต่งเพิ่มเติมได้

เช็คเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงส่วนนี้นะคะขอเพิ่มให้มีเงาจางๆนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเข้มมากลดโอพาซิตี้ค่ะปรับบัตรให้มีขนาดใหญ่นะคะหลังจากนั้นลบโอพาซิตี้ค่ะ

ไฟตรงบริเวณส่วนหน้าอกนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มออกมานิดนึงได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นปรับลดขอบออกให้หมดเลยค่ะ

เก็บรายละเอียดงานที่เหลือนะคะเช่นบริเวณนี้นะคะบริเวณด้านล่างนะคะตรงเสื้อใช้วิธีการปรับบัตรลดเมาส์ปรับลดหัวบัตรให้เล็กลงนะคะเพื่อที่จะได้เก็บงานให้ละเอียดยิ่งขึ้นค่ะ

หลังจากนั้นซูมเอาดูผลงานอีก1ครั้งนะคะถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่างานมันโอเคแล้วค่ะงานที่เราเก็บแล้วโอเคแล้วเพียงพอที่จะนำไปเผยแพร่แล้วนะคะวิธีการต่อไปคือการเซฟไฟล์งานค่ะการเซฟไฟล์งานให้ไปที่ไฟล์กด Save As นะคะหลังจากนั้นขั้นตอนแรกเราจะเซฟในรูปแบบของไฟล์ Photoshop ไว้ก่อนนะคะเผื่อมีการแก้ไขกดเซฟได้เลยค่ะและเซฟไปใช้งานนะคะสำหรับไฟล์ JPEG ค่ะเซฟ Copy ได้เลยค่ะตรงส่วนไฟล์ JPEG นะคะถ้าใครจะเอาไปใช้ในรูปแบบของไฟล์อื่น PNG หรือไฟล์ GIF สามารถที่จะเลือกนามสกุลรูปแบบไฟล์ได้หมดเลยนะคะแต่ในกรณีนี้ครูใหม่ขอเซฟเป็น JPG นะคะไฟล์ Copy กดเซฟค่ะQuality คือค่าความละเอียดของชิ้นงานนะคะเราจะเลือกในลำดับที่สูงสุดก็คือ12นะคะเป็น maximum เพื่อรูปภาพเวลาเราเอาไปใช้งานจะได้คมชัดค่ะกดโอเคค่ะหลังจากนั้นเช็คไฟล์งานที่เราเซฟมานะคะนี่คือไฟล์งานที่เราเซฟกดซูมดูรายละเอียดของงานที่เราทำนะคะถ้าสมมุติว่าเจอรายละเอียดที่เราเก็บงานไม่ละเอียดหรือว่าไม่สวยงามยังไม่โอเคยังแบบว่าดูแล้วยังไม่สมูทนะคะสามารถที่จะกลับไปแก้ไขไฟล์ที่เป็น Photoshop ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้ได้ก็คือไฟล์นี้นะคะไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาส่วนไฟล์ที่เราเซฟเป็นไฟล์ JPG JPEG ก็คือไฟล์นี้นะคะเป็นไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้เป็นไฟล์ที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP ที่3 EP นี้เป็นการเสริมแนวคิดนะคะเป็นการเสริมสร้างทักษะแล้วก็ไอเดียการดีไซน์ผลงานในรูปแบบต่างๆเพียงแค่เราใช้เครื่องมือเป็น1เครื่องมือนะคะเราก็สามารถที่จะดีไซน์ผลงานสามารถที่จะต่อยอดความคิดได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับครูไหมใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. น้ำมันเครื่องนะครับ 2. ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ 3. กลวยเติมน้ำมันนะครับ 4. ถุงมือนะครับ 5. ผ้าสำหรับทำความสะอาด 6. ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 7. ผ้าคลุมรถ 8. เครื่องมือในการถอดกรอง 9. ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับ F หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออก

0: ที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้น
1: ยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องนี่เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

0: การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอลิงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอลิงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอลิงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน ครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถมากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลว์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยexpansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
1: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
2: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. เทอร์โมมิเตอร์เ เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมป์คลิปแอมป์หรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับAC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
2: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวอุ่นนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็น นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัดขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะ กันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: เอาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: ไล่
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: อุ๊ยมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้นาตีจริงๆเลี้ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ

0: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
1: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
2: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
3: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
2: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
4: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
3: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
4: ไปเร็ว
3: ขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะคะ
0: คุณตอนนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
6: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านผมรองศาสตราจารย์เจษฎาอิสหะจากสาขาวิทยาศาสตร์การประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะวันนี้เราจะนำเข้าสู่บทเรียนในบทเรียนที่3ในหัวข้อเรื่องวัตถุดิบและการคำนวณสูตรอาหารณเวลานี้เราเริ่มเข้าสู่บทเรียนได้ครับเมื่อเราพูดถึงวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำเนี่ยเรามาดูว่าสัตว์น้ำเนี่ยมันมีข้อจำกัดบางอย่างที่ต่างกับพวกสัตว์บกตรงที่ว่าสัตว์น้ำนั้นมันไม่มีเอนไซม์ที่จะช่วยในการย่อยเซลลูโลสเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่ใช้ประโยชน์จากพืชได้ดีเหมือนกับพวกสัตว์บกต่างๆเช่นไก่หมูวัวควายทั้งหลายแหละนะเพราะฉะนั้นมันจึงมีผลทำให้วัตถุดิบอาหารสัตว์นั้นจำนวนชนิดที่จะนำมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำจึงมีปริมาณที่น้อยกว่าพวกสัตว์บกค่อนข้างมากนะซึ่งประการแรกนะของการนำวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำนั้นเราจำเป็นจะต้องทราบถึงลักษณะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพในที่นี้เราต้องรู้คุณค่าทางโภชนาการบางชนิดตัวอย่างเช่นเรื่องของโปรตีนไขมันหรือคาร์โบไฮเดรตแม้กระทั่งวิตามินและธาตุกรดอะมิโนแต่ในวันนี้เราจะมาเน้นในเรื่องของโปรตีนและความชื้นในอาหารสัตว์น้ำเป็นหลักเพื่อที่เราจะเรียนรู้เรื่องของการใช้

ัตถุดิบมานำใช้ในการสร้างสูตรอาหารต่อไปนะคราวนี้เรามาดูต่อว่าประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์เราจะแบ่งตามคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยในหลักวิชาการเขาแบ่งออกเป็น5ประเภทใหญ่ๆนะคือประเภทที่1คือวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทโปรตีนต่ำหรือเรียกอีกประเภทนึงว่าประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีโปรตีนต่ำกว่า 20% ลงมาแต่โดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ 8-14% จะมีแป้งค่อนข้างมากคือมีคาร์โบไฮเดรตประมาณ 70-90% วัตถุดิบกลุ่มนี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะในการสร้างสูตรอาหารเนื่องจากว่าวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยมันมีราคาที่ถูกที่สุดจึงเป็นจุดที่นักโภชนาการอาหารสัตว์น้ำมักจะนิยมดึงมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเพื่อเป็นแนวทางที่จะลดต้นทุนการผลิตเรามาทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าวัตถุดิบประเภทโปรตีนต่ำหรือประเภทแป้งเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบประเภทที่สัตว์น้ำสามารถที่จะย่อยได้ค่อนข้างยากนะแต่ถ้าวัตถุดิบชนิดไหนสัตว์น้ำย่อยได้มันจะเป็นวัตถุดิบกลุ่มแรกๆที่สัตว์น้ำจะดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์นี่คือเป็นถือว่าเป็นเสน่ห์ของนักโภชนาศาสตร์นะที่ต้องการจะดึงพวกวัตถุดิบกลุ่มนี้มาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารนะตัวอย่างนะมาดูว่าตัวอย่างของวัตถุดิบนะมีอะไรบ้างนะตัวแรกก็คือพวกปลายข้าวนะรำข้าวรำข้าวในที่นี้จะเป็นรำละเอียดนะสัตว์น้ำไม่สามารถที่จะใช้รำหยาบมาใช้เป็นส่วนผสมเพราะว่าสัตว์น้ำย่อยไม่ได้แล้วก็มีแต่ข้าวโพดกลุ่มโปรตีนต่ำหรือจะเป็นข้าวฟ่างพวกมันสำปะหลังนะวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้มันจะมีข้อดีในตัวแล้วมันจะมีข้อจำกัดบางอย่างในเรื่องของการใช้งานเช่นพวกข้าวฟ่างก็จะมีสารพวกแทนนินนะเพราะฉะนั้นการเลือกใช้เนี่ยข้าวฟ่างโดยปกติจะมี3สี3ลักษณะคือขาวนะหรือว่าแดงหรือว่าค่อนข้างเหลืองไอ้ตัวที่เป็นสีแดงเนี่ยจะมีสารพิษแทนนินมากที่สุดไม่ควรจะนำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารตัวที่ขาวเนี่ยก็จะมีแทนนินน้อยที่สุดกรณีของมันสำปะหลังก็จะมีกรดไฮโดรไซเอนิกหรือไซยาไนด์ซึ่งจะถ้าเป็นในคนก็คือเอาไปใช้ในการเป็นตัวยาสลบเพราะฉะนั้นตัวนี้ในสภาพที่สดนะมันจะอันตรายมันจะทำให้เป็นยาเบื่อให้กับปลาเราได้เลยนะเพราะนั้นการใช้งานนั้นต้องใช้ในสภาพที่แห้งนะจึงจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีเพราะนั้นในการเลือกใช้เนี่ยเราควรจะต้องรู้ข้อจำกัดบางอย่างนะกลุ่มที่สองคือกลุ่มวัตถุดิบโปรตีนสูงโปรตีนสูงนี่คือวัตถุดิบกลุ่มนี้คือจะมีโปรตีนมากกว่า 20% ขึ้นไปนี่คือหลักเกณฑ์ในการแบ่งถ้ามีวัตถุดิบสูงกว่า 20% ขึ้นไปปั๊บถือว่าโปรตีนสูงนะวัตถุดิบกลุ่มนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยคือกลุ่มโปรตีนสูงจากสัตว์กับกลุ่มสูงจากพืชนะเรามาดูว่ากลุ่มแรกกลุ่มโปรตีนสูงจากสัตว์ได้แก่อะไรบ้างพวกปลาป่นปลาป่นนี่ถือว่าเป็นโปรตีนหลักที่มักจะนิยมมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าต้นทุนค่อนข้างแพงมากเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ปลาป่นมากต้นทุนก็จะสูงทำให้การเลี้ยงของผู้ประกอบผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำนั้นกำไรก็จะลดลงที่แนวทางต่อไปคือเราจะต้องหาวัตถุดิบกลุ่มโปรตีนสูงเหมือนกันแต่ต้นทุนต่ำนะเข้ามาใช้เป็นตัวทดแทนนะอาจจะเป็นเลือดปนเนื้อปนและกระดูกปนหรืออาจจะเป็นหางลมผงหรือแม้กระทั่งแกรบกุ้งปนแกรบกุ้งก็คือเป็นส่วนของเปลือกกุ้งหรืออาจจะเป็นหัวกุ้งนะแล้วก็มาตากแห้งแล้วก็มาบดนะมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์น้ำได้ส่วนกลุ่มต่อไปคือกลุ่มโปรตีนสูงจากพืชมีอะไรบ้างครับตัวอย่างที่ผมยกมาให้เห็นเป็นบางส่วนคือกากถั่วเหลืองนะเมล็ดถั่วเหลืองกากถั่วลิสงหรือแม้กระทั่งใบกระถินป่นนะแล้วก็สาเหร่าไอใบกระถินป่นเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังนิดนึงว่ามันจะมีสารพิษในสภาพใบสดก็คือจะมีสารพิษพวกไมโมซินเพราะนั้นเวลาเรามาใช้งานเนี่ยเราจำเป็นต้องตากให้ใบให้แห้งก่อนแล้วก็มาป่นบดให้ละเอียด
ในกลุ่มของสาเหล้าสาเหล้าเนี่ยคือเป็น by product ที่ได้มาจากการผลิตสุราหรือว่าน้ำเมาพวกสาโททั้งหลายก็คือเอาข้าวเหนียวมาหมักแล้วก็กลั่นแอลกอฮอล์ออกมาส่วนที่เหลือส่วนของข้าวเหนียวเนี่ยเราจะเรียกสาเหล้าจริงๆพวกนี้โปรตีนจะมีค่ามากกว่า 20% แต่ว่าเป็นโปรตีนที่คุณภาพต่ำนะเพราะฉะนั้นในแง่ของการนำมาใช้งานในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมที่เอาสาเหล้ามาเป็นแหล่งโปรตีนแต่สาเหล้ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งว่ามันจะมีวิตามินและแร่ธาตุสูงเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของผู้ใช้ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะเอาสาเหล้าเนี่ยมาใช้เป็นตัวเติมในแง่ของพรีมิกคือวิตามินและก็แร่ธาตุกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทโปรตีนสูงนะประเภทโปรตีนสูงในที่นี้ถ้าเป็นอาหารสัตว์น้ำเนี่ยเจาะจงมาเลยว่ากลุ่มน้ำมันนะน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์เราจะเพิ่มเข้าไปในอาหารสัตว์น้ำเพื่อยกระดับพลังงานในอาหารนะสัตว์น้ำไม่สามารถที่จะย่อยพวกน้ำตาลต่างๆได้เพราะฉะนั้นพวกกากน้ำตาลพวกอะไรต่างๆไม่สามารถในขณะที่สัตว์ใหญ่ใช้ได้ในกลุ่มของพวกสัตว์น้ำใช้ไม่ได้นะย่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นแหล่งพลังงานสูงของสัตว์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำมันพืชแล้วก็น้ำมันปลาเป็นหลักนะกลุ่มที่4คือกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทวิตามินและแร่ธาตุนะจริงอยู่ว่าในวัตถุดิบหลายๆอย่างจากพืชเนี่ยจะมีวิตามินและแร่ธาตุค่อนข้างสูงแต่ในบางครั้งเนี่ยวิตามินเหล่านี้มันมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการนะจำเป็นที่จะต้องเสริมลงไปในอาหารนะซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของพวกพรีมิกหรือไดแคลเซียมฟอสเฟตหรือกระดูกป่นนะพรีมิกเนี่ยคืออะไรนะพรีมิกก็คือเป็นหัววิตามินและหัวแร่ธาตุนะซึ่งมีจำหน่ายอยู่ในรูปของวิตามินรวมหรือว่าแร่ธาตุรวมนั่นเองนะต่อไปวัตถุดิบกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่5คือวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทกรดอะมิโนสังเคราะห์กรดอะมิโนสังเคราะห์ที่มีขายตามท้องตลาดในยุคปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ20กว่าชนิดซึ่งก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการอะเช่นเดียวกับกรดอะมิโนที่สกัดได้จากธรรมชาตินะแต่บางครั้งเนี่ยจำเป็นต้องเติมกรดอะมิโนลงไปในอาหารสัตว์น้ำโดยน้ำพวกที่มีมูลค่าสูงเขามักจะนิยมเพื่อเร่งป้องกันในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะหรือเร่งการเจริญเติบโตต่างๆแต่โดยมาตรฐานส่วนใหญ่เนี่ยในการผลิตอาหารสัตว์น้ำทั่วไปเนี่ยระดับพื้นบ้านเนี่ยเราก็ไม่นิยมแนะนำให้เติมพวกกรดอะมิโนสังเคราะห์ลงไปเพราะในกระบวนการผลิตแบบชาวบ้านบางครั้งเติมแล้วเข้าไปแล้วเนี่ยผ่านเข้าสู่กระบวนการอัดเม็ดอาจจะสลายไปกับความร้อนไปก่อนนะนี่คือสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้เป็นการแบ่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ในแง่ของมองคุณค่าทางโภชนาการตามหลักนะตามหลักด้านอาหารสัตว์น้ำแต่ในผมจะพูดต่อไปคือว่าการแบ่งประเภทของวัตถุดิบอาหารสัตว์แบ่งตามเกณฑ์ในการคำนวณสูตรอาหารนะซึ่งในการคำนวณเขามีเกณฑ์มาตรฐานแบ่งอีกแบบหนึ่งเขาจะแบ่งวัตถุดิบออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์กลุ่มโปรตีนต่ำนะวัตถุดิบกลุ่มโปรตีนต่ำให้ยึดมาตรฐานตรงนี้เลยว่าโปรตีนต้องต่ำกว่า 20%วัตถุดิบที่โปรตีนต่ำกว่า 20% ถือว่าวัตถุดิบชนิดนั้นจัดอยู่ในกลุ่มของโปรตีนต่ำหมดนะก็ได้แก่พวกอะไรบ้างอาจจะเป็นพวกปลายข้าวรำละเอียดข้าวโพดมันเส้นนะเป็นต้นส่วนวัตถุดิบอาหารสัตว์กลุ่มที่2จัดเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์กลุ่มโปรตีนสูงกลุ่มนี้นะยึดมาตรฐานว่าโปรตีนตั้งแต่ 20% ขึ้นไปถือว่าวัตถุดิบกลุ่มโปรตีนสูงไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ไม่สนใจเกณฑ์ในการคำนวณจะยึดตรงนี้เป็นหลักนะก็คือได้แก่พวกกากถั่วเหลืองปลาปนหมึกปนต่างๆเป็นต้นนะกลุ่มที่3คือกลุ่มวัตถุดิบอาหารสัตว์กลุ่มที่ไม่ให้โปรตีนวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทกลุ่มที่ไม่ให้โปรตีนเนี่ยคือพวกนี้โปรตีนเป็นศูนย์แต่มันจะเสริมลงไปในอาหารนะในแง่พวกนี้ก็ได้แก่พวกวิตามินพวกพรีมิกพวกแร่ธาตุพวกน้ำมันปลาหรือสารเหนียวหรืออาจจะเป็นฟิลเลอร์ฟิลเลอร์นี่คืออะไรฮะฟิลเลอร์คือเป็นวัตถุดิบ
ชนิดหนึ่งที่เสริมลงไปในอาหารสัตว์น้ำไม่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการใดๆเลยแต่เติมลงไปในอาหารให้ครบ100ส่วนในหลักเดี๋ยวเราจะพูดว่าหลักๆในการคำนวณสูตรอาหารเราจำเป็นจะต้องให้วัตถุดิบของเรานั้นครบ100ส่วนนะถ้าไม่ครบ100ส่วนเราคำนวณไม่ได้นะคราวนี้ผมจะย้อนเมื่อเรารู้จักในเรื่องของวัตถุดิบแล้วเนี่ยโดยเฉพาะ3กลุ่มเมื่อกี้วัตถุดิบกลุ่มโปรตีนสูงมีการแบ่งว่าวัตถุดิบต้องมีค่าตั้งแต่ 20% ขึ้นไปถือว่าวัตถุดิบกลุ่มโปรตีนสูงวัตถุดิบกลุ่มโปรตีนต่ำคือวัตถุดิบต่ำกว่า 20% ลงมาถือว่าโปรตีนต่ำแล้วก็วัตถุดิบที่ไม่ให้โปรตีนเราสามารถที่จะแบ่งออกมาแล้วได้แล้วคราวนี้เราจะเข้าสู่ในเรื่องของการคำนวณสูตรอาหารนะเรามาดูนะว่าปัจจุบันเนี่ยแนวทางในการที่จะลดต้นทุนการผลิตที่เห็นผลได้เป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือการสร้างสูตรอาหารขึ้นมาเองและพยายามหาวัตถุดิบต้นทุนต่ำมาเป็นส่วนผสมในอาหารซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำมักจะเป็นวัตถุดิบอาหารที่เป็นอาหารสดซึ่งมีความชื้นสูงนะเพราะนั้นในวันนี้ผมจะมาสอนสาธิตให้เห็นว่าการคำนวณอาหารในกรณีของวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบที่มีความชื้นสูงเขามีหลักในการคำนวณยังไงในการสร้างสูตรอาหารนะเรามาดูว่าหลักการในการคำนวณสูตรอาหารนะเรามาดูว่าวัตถุดิบที่จะนำมาคำนวณสูตรอาหารนั้นจำเป็นต้องอยู่ในสภาพแห้งถึงแม้ว่าเราจะเอาวัตถุดิบชนิดเปียกและมีความชื้นสูงมากๆเราต้องเวลาจะคิดคำนวณเราต้องเอาวัตถุดิบนั้นปรับให้อยู่ในสภาพแห้งก่อนเกณฑ์มาตรฐานเขาบอกว่าแห้งนั้นความชื้นเท่าไหร่มาตรฐานเลยว่าความชื้นอยู่ที่ประมาณ 7-13% ถือว่าวัตถุดิบชนิดนั้นเป็นวัตถุดิบแห้งเราจึงจะสามารถนำวัตถุดิบนั้นมาเข้าสู่ขบวนการคำนวณได้อย่างถูกต้องส่วนวัตถุดิบที่มีความชื้นสูงมากเกินจำเป็นต้องปรับเทียบค่าความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์ของวัตถุดิบแห้งก่อนซึ่งในที่นี้เราจะใช้เกณฑ์ว่าให้ความชื้นอยู่ในเกณฑ์ 10% เป็นค่ากึ่งกลางระหว่าง 7-13 นะเพื่อสะดวกในการคำนวณนะนั้นขั้นตอนในการคำนวณสูตรอาหารผมจะสรุปขั้นตอนโดยคร่าวๆก่อนที่จะเข้าสู่โปรแกรม Excel ในการคำนวณนะเรามาดูว่าขั้นตอนในการคำนวณสูตรอาหารพอจะสรุปได้ดังนี้คือ1ให้เราพิจารณาวัตถุดิบนะวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำของเราว่าเรามีวัตถุดิบกี่ชนิดอะไรบ้างแล้วให้ไปมองในเรื่องคุณค่าองค์ประกอบทางอาหารเช่นในเรื่องของความชื้นกับโปรตีนสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือความชื้นถ้าความชื้นมันสูงเกินกว่า 13% นะมันจำเป็นต้องปรับเทียบความชื้นจากวัตถุดิบเปียกให้เป็นวัตถุดิบแห้งก่อนเพื่อให้ความชื้นนั้นเป็น 10% แล้วเราจึงจะสามารถคำนวณค่าโปรตีนเมื่อปรับเป็นความชื้น 10% เราก็ต้องมาปรับเทียบเปอร์เซ็นต์โปรตีนในสภาพแห้งด้วยว่าโปรตีนมันเปลี่ยนเป็นโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าวัตถุดิบนั้นมีความชื้นไม่เกิน 13% นะเราสามารถที่จะนำวัตถุดิบคือโปรตีนที่คำนวณได้หรือไปวิเคราะห์ได้นะมาใช้ในการคำนวณได้ทันทีนะเดี๋ยวเรามาเห็นการสาธิตในการคำนวณจะเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะอันที่2เราจำเป็นจะต้องมีการกำหนดเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารที่ต้องการให้ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะทำอาหารปลาดุกเราต้องรู้ก่อนว่าปลาดุกจะเลี้ยงโตได้ดีต้องเปอร์เซ็นต์โปรตีน 32% นะสมมุติ 32% เราก็จำเป็นที่ต้องรู้ว่าเนี่ยกำหนดในสูตรอาหารให้โปรตีน 12% นะอันที่2ต้องมองดูว่ากำหนดว่าปริมาณอาหารที่ต้องการผลิตสมมติต้องการผลิตอาหาร300กิโลเราก็ต้องรู้ว่าเกณฑ์ในการคำนวณในสูตรอาหารในตอนแรกจะคำนวณออกมาในรูปของสภาพอาหารแห้งอย่างเดียวนะแต่ถ้าความจริงเราจะเอาวัตถุดิบนั้นมาใช้ในสภาพเปียกเฉพาะวัตถุดิบเปียกเราจะต้องมาปรับเทียบใหม่ให้มันเป็นความชื้นเพราะในความจริงเราใช้วัตถุดิบในสภาพที่เป็นชื้นนะแล้วขั้นตอนที่4จากนั้นนะครับให้เรามาพิจารณาในสูตรอาหารที่เราจะสร้างขึ้นมาว่าวัตถุดิบอะไรบ้างที่เราจะกำหนดปริมาณการใช้ที่แน่นอนตายตัวคือในวัตถุดิบบางอย่างยกตัวอย่างเช่นในสารเหนียววิตามินซีหรือลำละเอียดอะไรต่างๆบางอย่างเนี่ยคือเรากำหนดตายตัวแล้วว่าเราอยากผสมลงไปแค่นี้
คือในมาตรฐานต้องใส่วิตามินซี 1.5% เพื่อป้องกันปลาดุกหัวแตก

กะโหลกร้าวเนี่ยก็คือเกณฑ์ที่เขามีศึกษาวิจัยแล้วเราก็สามารถที่คำนวณตั้งได้เลยฟิกตรงว่าโปรตีน A วิตามิน C เท่านี้หรือต้องใช้สารเหนียว 4% เพื่อต้องการให้อาหารยึดเกาะไม่แตกสลายก่อนเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่เรากำหนดขึ้นมาได้ทันทีนะขั้นตอนที่5ให้เราพิจารณาดูต่อว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้มันทำให้เราทราบได้นะที่เรารู้อย่างสารเหนียววิตามิน C

ที่เรายังไม่ทราบปริมาณเท่าไหร่นะเพราะว่าเราจะคำนวณเฉพาะส่วนที่ไม่ทราบส่วนที่ทราบเราจะไม่คำนวณแล้วเราจะถือว่าฟิกตายตัวตามปริมาณที่กำหนดเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะคำนวณปริมาณการว่าปริมาณที่ไม่ทราบได้เท่าไหร่เพราะวัตถุดิบเรากำหนดในสูตรอาหารเนี้ยต้องให้ครบร้อยส่วนเสมอเพราะฉะนั้นเราก็เอา100ลบปริมาณที่ทราบก็ทำให้เรารู้ว่าปริมาณที่ไม่ทราบคือเท่าไหร่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำการคำนวณส่วนที่เราทราบเมื่อเราทราบปริมาณนะแน่นอนเราก็ต้องทราบเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะเราคำนวณย้อนกลับมีการคำนวณย้อนกลับได้ในตอนหลังว่าโปรตีนที่เราทราบกี่เปอร์เซ็นต์ในที่นี้สมมติเราใช้วิตามินใช่ไหม 1.5% นี่คือเราทราบว่าวิตามินนั้นใช้ปริมาณ 1.5 แต่วิตามินไม่ได้ให้โปรตีนคือโปรตีนก็เป็นศูนย์โดยอัตโนมัติใช่ไหมตรงนี้ถ้าเกิดวัตถุดิบบางตัวมันให้โปรตีนชัดเจนนะเราก็มีหลักเกณฑ์ในการคำนวณ นะมาดูก่อนว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารที่เราไม่ทราบมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะเราก็มีเกณฑ์คำนวณ นะว่าเราคิดยังไงเอาเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารที่ต้องการสมมติต้องการโปรตีน 32% เราทราบแล้วเท่าไหร่ก็ลบกับปริมาณที่ทราบคือทราบก็คือวัตถุดิบที่เรากำหนดให้ใช้ในปริมาณที่แน่นอนนะนี่คือสูตรสำคัญนะการที่เราจะคำนวณหาเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารที่ได้มาจากวัตถุดิบแต่ละชนิดเราจะคำนวณได้ยังไงคือมันมีหลักการตรงนี้ว่าวัตถุดิบนะปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยคูณด้วยเปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบนั้นหารด้วย100ในการเราสร้างสูตรอาหารเราต้องรู้วัตถุดิบตั้งแต่เริ่มต้นว่าวัตถุดิบตัวนี้ยกตัวอย่างปลาป่นเราใช้ปลาป่นเราต้องรู้ว่าปลาป่นมีโปรตีนในสภาพแห้งมีโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ทำให้เราทราบได้ทันทีว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนณเวลานี้มันกี่เปอร์เซ็นต์ปริมาณที่ใช้เรารู้ว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่สมมติว่าใช้ 10% ก็เอา10คูณด้วยเปอร์เซ็นต์โปรตีนหารด้วย100ในขณะเดียวกันเราก็สามารถคำนวณย้อนกลับเมื่อรู้ปริมาณเราก็สามารถหาโปรตีนได้ในขณะเดียวกันบางครั้งเนี่ยเราเจตนาเราต้องการได้โปรตีนจากโครงไก่บด 20%เรารู้ว่าต้องการโปรตีนจากวัตถุดิบตัวนี้ 10% เราก็สามารถคำนวณได้โดยเอาโปรตีนที่เรากำหนดมาเป็นตัวตั้งคูณด้วย100หารด้วยเปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบนั้นอย่างยกตัวอย่างเช่นเราใช้โครงไก่บดเราก็ต้องรู้ว่าโครงไก่บดมันมีโปรเซ็นต์โปรตีนในสภาพแห้งนะปริมาณเท่าไหร่นะคราวนี้ต่อไปนะผมจะย้อนมาให้เราดูการสาธิตการคำนวณสูตรอาหารต้นทุนต่ำโดยใช้โปรแกรม Excel หลังจากที่ผมปูพื้นฐานโดยคร่าวๆให้เราทราบบ้างแล้วนะนะคราวนี้เรามาดูต่อนะว่าในกรณีของการคำนวณสูตรอาหารเนี่ยผมจะสาธิตให้ดูว่าสมมติว่าเราต้องการผลิตอาหารเลี้ยงปลาดุกนะสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ตั้งแต่ต้นเราต้องกำหนดเองว่าโปรตีนที่ปลาดุกต้องการคือกี่เปอร์เซ็นต์เราต้องเข้าใจนะว่าหน้างานเนี่ยเวลาเราไปทำงานจริงปั๊บเนี่ยทุกอย่างเราต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นในกรณีที่ผมสาธิตเนี่ยณเวลานี้เป็นโจทย์ที่อาจารย์กำหนดให้กับพวกเราแต่เวลาเราอยู่หน้างานปั๊บข้อมูลทุกอย่างเราต้องหาเองหมดนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าปลาดุกมันต้องการโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์อย่างครั้งนี้ต้องการโปรตีน 32.5% แล้วถามตัวเองต่อว่าเราต้องการผลิตอาหารกี่กิโลอย่างครั้งนี้กำหนดว่าจำนวน500กิโลก็ตามจำนวนที่เราต้องการโดยใช้วัตถุดิบต่อไปนี้นะสารเหนียวเพื่อที่จะทำให้วัตถุดิบนั้นเกิดการประสานไม่แตกสลายง่ายต้องเติมวิตามินซี 1.5% เพื่อที่ต้องการให้ปลานั้นไม่เกิดการกะโหลกร้าวหัวแตกคือเราต้องรู้ที่มาที่ไปของการใช้และวัตถุดิบที่ใช้เพื่อลดต้นทุนต่ำเนี่ยเราจะใช้อะไรบ้างอย่างเศษเนื้อไก่บดนะผมก็ต้องเอาวัตถุดิบแต่ละตัวเนี่ยมาทำการศึกษาวิเคราะห์นะอาจจะไปวิเคราะห์โดยตรงจริงก็ได้หรือในยุคปัจจุบันเนี่ยมันง่ายขึ้นนะโดยการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตข้อมูลพวกนี้ค่อนข้างมีเยอะนะในอินเทอร์เน็ตก็มาดูข้อมูลโดยคร่าวๆข้อมูลพื้นฐานในเรื่องของความชื้นหรือว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบคือเท่าไหร่ส่วนราคาเราต้องรู้ไงว่าวัตถุดิบที่เราซื้อมาเนี่ย

แต่ละตัวราคาเท่าไหร่นี่คือผมสมมุติขึ้นมานะว่าความชื้นอยู่ประมาณนี้เปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบ 13.8 ราคา6บาทส่วนขนมปังนะความชื้น 11.6 น้ำหนักโปรตีนเปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบ 10.4 ราคาอยู่ที่ 10.50 นะสารเหนียวมีความชื้น 9.8 ไม่ได้ให้โปรตีนโปรตีนเป็น0ราคากิโลกรัมละ75บาทวิตามินซีความชื้น 10.2 เปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบก็เป็น0ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ185บาทต่อกิโลนี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้จะต้องหาข้อมูลนี้ก่อนให้ได้ในการที่เราจะคิดคำนวณสร้างสูตรอาหารเมื่อเรามีข้อมูลต่างๆเหล่านี้ปั๊บเนี่ยเราจึงตั้งคำถามได้ว่าถ้าเราจะผลิตอาหารโดยใช้วัตถุดิบเหล่านี้นะให้ได้โปรตีน 32.5 จำนวน500กิโลกรัมในการผลิตอาหารกึ่งเปียกกึ่งแห้งเรากำหนดว่าเราไม่ได้มีต้องไม่ได้มีเจตนาที่ต้องการสร้างอาหารแห้งนะเราต้องการอาหารกึ่งเปียกกึ่งแห้งเราจะต้องใช้วัตถุดิบแต่ละชนิดจำนวนเท่าไหร่แล้วต้นทุนค่าอาหารตกอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละกี่บาทเรามาดูนะขั้นตอนในการคำนวณมาดูนะพอเราได้ตรงนี้เสร็จมาปั๊บเรามาดูว่าต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรโปรตีนโปรตีนที่เราต้องการคือ 32.5% คือตรงนี้นะผมบอกว่าหลักการใช้ Excel เนี่ยจำไว้เลยว่านี่ที่ผมไฮไลท์เป็นสีเทาๆเนี่ยให้เห็นเนี่ยคือตรงนี้คือต้องการให้เรากรอกข้อมูลนะ 32.5 ความต้องการในการผลิตอาหารนะแห้งในครั้งนี้ต้องการผลิตอาหารกี่กิโลใช่ไหมสมมติครั้งนี้ต้องการผลิตอาหาร500กิโลก็พิมพ์เป็น500กิโลนี่คือเป็นสเปคของเราเราควรกำหนดตารางช่องนี้เป็นบรรทัดฐานตั้งแต่เริ่มต้นนะเมื่อเรากำหนดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยมาปุ๊บเนี่ยขบวนการต่อไปนะขั้นตอนต่อไปมาดูนะเราก็จะเริ่มสร้างตารางขึ้นมาขบวนการในขั้นตอนในการสร้างตารางของผมเนี่ยผมจะใช้พยายามก๊อปพูดง่ายๆว่าก๊อปวัตถุชนิดของวัตถุดิบจากตารางข้างบนเพื่อให้มันเรียงลำดับเหมือนเดิมนะยกตัวอย่างเช่นว่าความชื้นต่างๆเข้ามาเนื่องจากว่าวัตถุดิบที่เราใช้นะมันมีวัตถุดิบตัวหนึ่งที่เราพูดตั้งแต่แรกว่ามีความชื้นเกินกว่า 13% ในที่นี้จะมีอยู่ชนิดหนึ่งคือเศษเนื้อไก่บดมีความชื้นเกิน 13% ชนิดเดียวส่วนชนิดอื่นเนี่ยไม่เกินเลยอันไหนที่มีความชื้นไม่เกิน 13% เราสามารถดึงเปอร์เซ็นต์โปรตีนเหล่านั้นน่ะมาใช้ในการคำนวณได้ทันทีในแท่งส่วนวัตถุดิบที่มีสภาพความชื้นเกิน 13% เนี่ยเราจำเป็นต้องปรับเทียบให้มันเป็นน้ำหนักแห้งเรามาดูนะความชื้น 76.4% เนี่ยผมไฮไลท์ที่เป็นสีเหลืองตัวอักษรสีแดงว่าเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งเมื่อเปียกความชื้น 76.4 แสดงว่าความชื้นตรงนี้ก็จะความน้ำหนักแห้งก็จะเหลือแค่ 23.6% นะ 23.6% นั่นคือหมายความว่าผมจะสร้างโดยวิธีการสร้างสูตรฟังก์ชันขึ้นมาผมจะพิมพ์นะสังเกต 23.6 มาจากไหนนะผมจะพิมพ์หลักการในการคำนวณของ Excel ต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายว่าเท่ากับเสมอเท่ากับ100มาจากไหนวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารใช่ไหม 100% เพราะฉะนั้นเทียบจาก100 100ลบด้วยเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเปอร์เซ็นต์ความชื้นตรงนี้นะเราจะไม่พิมพ์ห้ามพิมพ์ตัวเลขเด็ดขาดให้เราคลิกเซลล์เซลล์จะได้ไม่ตายนะหลักการของ Excel เนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราพิมพ์ปั๊บเนี่ยเซลล์จะตายทันทีเมื่อเซลล์ตายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้กระบวนการคำนวณของเราอาจจะมีการผิดพลาดหรือในตอนท้ายเกิดว่าเราต้องการเปลี่ยนโปรตีนที่ต้องการไม่เอา 32.5 แล้วแหละเราต้องการเป็นแค่30เราสามารถเปลี่ยนได้ไหมถ้าเราเปลี่ยนปั๊บมันจะสามารถคำนวณชิ่งเป็นโดมิโนให้เราได้ทันตาเห็นเลยในภายในเสี้ยววินาทีมันก็คำนวณให้เราได้ทันทีแต่ถ้าเราไปพิมพ์เป็นตัวเลขขึ้นมาปั๊บเซลล์มันจะตายมันจะไม่สามารถคำนวณเชื่อมต่อได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเหนื่อยในการคำนวณใหม่ครั้งหนึ่งหลังจากนั้นให้เรากด enter มันก็จะมา 23.6 นะ
พอเราได้ 23.6 มาปุ๊บเนี่ยลักษณะเช่นเดียวกันเปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบต้องเทียบให้เป็นสภาพแห้งเหมือนกันหลักการในการคำนวณ นะจำไว้เลยว่าที่ผมพูดตั้งแต่แรกวัตถุดิบที่เราคำนวณเราจะใช้เกณฑ์นะวัตถุดิบคำว่าแห้งในการคำนวณต้องให้โปรตีนแค่ 10% นั่นคือหมายความว่าเมื่อความชื้นเหลือแค่ 10% แสดงว่าส่วนของน้ำหนักเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งจะเป็น 90% ใช่ไหมเราก็เลยมาคำนวณเทียบอย่างเงี้ยว่าเทียบเปรียบตัวอย่างธรรมดาครับโดยคำนวณตรงนี้ว่าถ้าน้ำหนักแห้ง 23.6% เนี่ยเปอร์เซ็นต์โปรตีนต้องการคือ 13.8 นะแต่ถ้าน้ำหนักแห้งเป็น 90% น้ำหนักใช่ไหมว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนจะเป็นเท่าไหร่ในที่นี้ผมก็จะเทียบให้ดูนะว่านะคือ 52.63 มาจากไหนนะก็จะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะ 90% คือน้ำหนักแห้งคือความชื้น 10% คือน้ำหนักแห้งคือ 90% พิมพ์ 90 คูณด้วยเปอร์เซ็นต์โปรตีนใช่ไหมเดิมในสภาพความชื้นคือคลิกไปที่ 13.8 คือ G18 ในที่นี้แล้วกดเครื่องหมายหารแล้วก็มาเทียบกับน้ำหนักแห้งคือเทียบเอียดตะยางคือ 23.6 แต่เราจะคลิกเซลล์แทน Enter ไปมันก็จะเป็น 52.6 นี่คือหมายความว่าในสภาพความชื้น 10% นะโปรตีนของเศษเนื้อไก่บดจะมีโปรตีนสูงถึง 52.63%นะตรงนี้เป็นการบ่งบอกว่าเราพอจะมองออกแล้วว่าวัตถุดิบทุกตัวเป็นสภาพแห้งหมดแล้วณเวลานี้เราจะเอาโปรตีนนี้แหละไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเมื่อเรามองปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถแยกวัตถุดิบออกได้เป็น3กลุ่มแล้วตอนนี้เป็นกลุ่ม1กลุ่มแรกคือกลุ่มโปรตีนสูงคือเศษเนื้อไก่บดโปรตีน 52% มากกว่า 20% เนี่ยส่วนโปรตีนต่ำคือขนมปังพวกเศษขนมปังโปรตีนต่ำกว่า20ส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มไม่ให้โปรตีนคือโปรตีนเป็นนี่คือหลักเกณฑ์ในการนะทำความเข้าใจในเรื่องของการคำนวณสูตรอาหารในขั้นต้นก่อนนะคราวนี้เรามาดูต่อในขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราได้นะมาดูว่าหลังจากที่เราได้คำนวณหาเปอร์เซ็นต์โปรตีนในสภาพแห้งได้ครบทุกตัวมาปุ๊บเนี่ยเราก็มาพิจารณาต่อว่าในการคำนวณสร้างสูตรอาหารเนี่ยเป้าหมายของเราต้องหาปริมาณคือเราคำนวณสูตรอาหารเราต้องหาปริมาณว่าในการที่ได้โปรตีน 32.5% เนี่ยเราต้องใช้ปริมาณของวัตถุดิบแต่ละชนิดปริมาณเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์โปรตีนที่เราต้องใช้ปริมาณเปอร์เซ็นต์โปรตีนแต่ละตัวเนี่ยวัตถุดิบแต่ละตัวให้โปรตีนเท่าไหร่จึงจะรวมได้เป็นโปรตีน 32.5ในที่นี้เรามองพิจารณาดูก่อนว่ากรณีของปริมาณเนี่ยผมจะให้เราสังเกตว่าตอนนี้วัตถุดิบที่เรากำหนดมาให้เนี่ยมันมีวัตถุดิบที่ทราบกับไม่ทราบทราบในที่นี้ก็คือว่าโจทย์กำหนดนะในกรณีนี้คือมีการกำหนดที่แน่นอนแล้วว่ามีการใช้วัตถุดิบที่ทราบแน่นอนคือสารเหนียวกับวิตามินซีใช่ไหมมีอยู่สองตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้สารเหนียวกับวิตามินซีเราทราบเพราะฉะนั้นปริมาณที่ทราบคือเท่าไหร่นะปริมาณที่เราทราบคือเท่าไหร่มาดูนะว่าปริมาณที่เราทราบคือเท่าไหร่นะเรามาดูว่าปริมาณที่เราทราบในที่นี้มาดูนะปริมาณที่เราทราบในที่นี้นะผมจะให้ดูว่าสิ่งที่เราทราบเนี่ยวัตถุดิบที่เราทราบแน่นอนแล้วมีสารเหนียวกับวิตามินซีปริมาณที่ทราบคือ4กับ 1.5 เราจะกรอกลงไปในนี้บางเอิร์ธโปรตีนเมื่อเราทราบปริมาณมันก็จะทำให้เราทราบโปรตีนได้โดยเราคำนวณในเรื่องของโปรตีนได้นะจากตรงนี้นะนั่นคือผมจะให้ดูสูตรย้อนกลับว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารในวัตถุดิบกรณีที่เราต้องการหาเปอร์เซ็นต์โปรตีนถ้าเราทราบปริมาณเราสามารถที่จะคำนวณหาโปรตีนในวัตถุดิบนะในอาหารที่ได้จากวัตถุดิบแต่ละตัวได้โดยเอาปริมาณคูณด้วยเปอร์เซ็นต์วัตถุดิบในชนิดนั้นหารด้วย100นี่คือที่มาที่ไปนะคราวนี้เรามาดูนะว่าในกระบวนการนะในกระบวนการต่อไปเนี้ยมาดูนะว่าปริมาณเนี่ยเราก็จะทราบทันทีว่าปริมาณที่ทราบจะเท่ากับเท่าไหร่นะก็จะเท่ากับนะเราจะไม่พิมพ์นะเอาปริมาณที่ทราบคือสารเหนียวนะมาบวกกับนะใช้ฟังก์ชันนะการบวกมาคลิกกับเซลล์นี้นะกับวิตามินซีแล้ว Enter ไป
มันก็จะเท่ากับ

นะ 5.5 ส่วนที่เหลือจะเหลือวัตถุดิบ2อย่างที่เราไม่ทราบคือเราจะต้องหาก็คือเศษเนื้อไก่บดกับขนมปังเราสามารถจะคำนวณได้โดยการนะในที่นี้คือค่า 14.5 มาจากไหนนะก็มาจากเท่ากับนะเราพิมพ์ว่าเท่ากับวัตถุดิบในการคำนวณสูตรอาหารต้องให้วัตถุดิบครบ100ส่วนเสมอเพราะนั้นเราพิมพ์100ลบกับนี่นะคลิกไปที่เซลล์ที่เราทราบก็จะเท่ากับปริมาณที่ไม่ทราบนะเท่ากับ 94.5 ณเวลานี้เรารู้แล้วว่าปริมาณที่เราจะต้องไปคำนวณต่อแค่ 94.5 ส่วนเท่านั้นเองไม่ใช่100ส่วนนะเมื่อได้ถึงตรงนี้นะเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปมาพิจารณาในมุมของโปรตีนบ้างนะเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารบ้างลักษณะเดียวกันวัตถุดิบที่ทราบกับไม่ทราบก็เป็นกลุ่มเดิม2ตัวที่เราทราบในที่นี้ก็คือสารเหนียวกับวิตามินบังเอิญว่า2ตัวนี้เป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้ให้โปรตีนเลยนะก็คือพูดง่ายๆว่าวัตถุดิบ2ตัวนี้นะคือ2ตัวนี้คือสารเหนียวกับวิตามิน C 0เพราะฉะนั้นสารเหนียววิตามิน C ก็ให้โปรตีนเท่ากับ0เราก็จะพิมพ์ตรงนี้เป็น0เลยก็ได้หรือเราจะทำการเท่ากับแล้วก็บวกเนี่ยคลิกเซลล์นี้บวกกับเนี่ยเซลล์ของสารเหนียวนะกับพวกวิตามิน C ก็เท่ากับ0หลังจากนั้นปริมาณที่ไม่ทราบเราก็จะ 32.5 มาจากไหนนะเราก็จะพิมพ์เท่ากับแล้วก็ไปอิงกับเซลล์ข้างบนเนี่ยที่เรากำหนดไปตั้งแต่แรกนี่โปรตีนที่เราต้องการเอาโปรตีนที่เราต้องการลบด้วยนะลบด้วยเปอร์เซ็นต์โปรตีนที่เราทราบแล้วในที่นี้คือ0เนี่ยก็คลิกเซลล์นะห้ามพิมพ์เด็ดขาดนะแล้วก็เรา enter มันก็จะออกมาเป็น 32.5% ตามลำดับนี่คือเป็นกระบวนการขั้นตอนในการคำนวณขั้นต้นเมื่อเรารู้แล้วว่าปริมาณที่ไม่ทราบคือ 94.5 ส่วนโปรตีนที่ไม่ทราบคือ 32.5% ไม่มีตัวไหนให้โปรตีนเลยตอนนี้เราก็จะมาคำนวณต่อนะโดยการสร้างสมการเรามาดูนะว่าเราจะสร้างสมการโดยการสร้างสมการนั้นสมการแรกที่เราสร้างเราจะสร้างสมการโดยพิจารณาในเรื่องด้านปริมาณเป็นหลักและการสร้างสมการนั้นเราจะสร้างสมการแบบพิชคณิตโดยสร้างตัวแปร x กับตัวแปร y เราต้องรู้ความหมายก่อนว่า x คือปริมาณของวัตถุดิบกลุ่มโปรตีนสูงส่วน y คือปริมาณของวัตถุดิบกลุ่มโปรตีนต่ำเราต้องรู้ว่าข้อตกลงนี่คือเป็นข้อตกลงตั้งแต่แรกว่า x คือปริมาณของวัตถุดิบโปรตีนสูงนะ y คือปริมาณของวัตถุดิบโปรตีนต่ำนะวัตถุดิบ2กลุ่มนี้เมื่อมารวมกันคือบวกกัน x บวกกับ y มารวมกันมันจะต้องเท่ากับปริมาณที่ไม่ทราบในที่นี้ปริมาณที่ไม่ทราบเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเท่ากับ95เราก็เท่ากับปริมาณที่ไม่ทราบคลิกเซลล์นี้เลยครับแล้วก็ enter ไปมันเท่ากับ95นี่คือนะนี่คือสมการที่1คือมองในเรื่องของปริมาณเป็นหลักต่อไปเมื่อได้สมการที่1เราก็จะเริ่มหาสมการที่2นะสมการที่2เนี่ยเราจะพิจารณาด้านเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารเป็นหลักนะเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารในที่นี้ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะในอาหารที่ไม่ทราบเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารที่ไม่ทราบในที่นี้มีอยู่2ตัวคือใช่ไหมมาดูว่าตัวหนึ่งคือโปรตีนที่ได้มาจากเศษเนื้อไก่บดอันที่2ก็คือเป็นเศษขนมปังเพราะฉะนั้นเรารู้ตั้งแต่แรกว่าโปรตีนสูงต้องมากกว่า 20% คือเศษไก่บดใช่ไหมส่วนโปรตีนต่ำคือโปรตีนต่ำกว่า 20% คือพวกเศษขนมปังเพราะฉะนั้นในการคำนวณนะผมจะย้อนกลับมาดูว่าหลักการในการคำนวณสูตรเดิมนะการที่เราจะหาเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารได้เราจะต้องเอาปริมาณในที่นี้ก็คือ x หรือ y ใช่ไหมคูณด้วยเปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบตัวนั้นหารด้วย100นะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าในที่นี้ x คืออะไร x คือโปรตีนของเศษไก่บดในสภาพแห้งนะในที่นี้คืออะไรครับในที่นี้ก็คือเศษเนื้อไก่บดคือ 52.63 เนื่องจาก

เป็นเปอร์เซ็นต์นะเราหารร้อยนะก็คือตรงนี้นะเราจะสังเกตผมก็จะใช้วิธีการนะเอาตรงนี้พิมพ์เท่ากับนะก็เอาเนี่ยวัตถุดิบในสภาพแห้งนะหารด้วย100เพราะว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะได้กับเนี่ย 0.52 เหมือนเมื่อกี้นะในขณะเดียวกันกลุ่มของโปรตีนต่ำในที่นี้มีวัตถุดิบตัวเดียวเหมือนกันคือเศษขนมปังแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับนะเราก็มาที่เศษขนมปังโปรตีนในสภาพแห้งคือคลิกเซลล์ห้ามพิมพ์ตัวเลขนะฮะเน้นห้ามพิมพ์ตัวเลขแล้วก็มาหารด้วย100 enter ไปมันก็จะกลายเป็นตัวเลขนะส่วนโปรตีนนี้คือโปรตีนที่ไม่ทราบเราก็พิมพ์มาเท่ากับโปรตีนที่ไม่ทราบคือตรงนี้โปรตีนที่ไม่ทราบใช่ไหมคลิกเซลล์ไปเหมือนกันที่เราคำนวณตั้งแต่ในขั้นสเต็ปแรกเมื่อกี้ก็ enter ไปเราก็จะได้สมการ2สมการหลักการในการคำนวณสูตรอาหารพิชคณิตเนี่ยคือเราต้องแก้สมการเพื่อที่จะให้ค่า x หรือค่า y ตัวใดตัวหนึ่งหายไปเพื่อเราจะหาค่า x หรือค่า y ตัวใดตัวหนึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วเรามาคำนวณย้อนกลับในทีหลังเมื่อเราได้ตรงนี้เรามาดูว่าถ้าเราเอาสมการ1กับสมการ2มาลบกันหักล้างจะไงมันก็ไม่หมดใช่ไหมเราจึงจำเป็นต้องสร้างสมการที่3ขึ้นมาอีกสมการ1เรามาดูนะว่าสมการที่3เราจะทำยังไงครับสมการที่3เนี่ยเราอิงจากสมการเรามาดูสมการข้อมูลจากสมการที่2นะเราเอาค่าคงที่คือจริงๆนะมาดูนะจริงๆเนี่ยคือ 0.5267119 มันต้องคูณด้วย x แต่ผมจะพิมพ์ x ต่อไม่ได้ในหลัก Excel เนี่ยถ้าผมพิมพ์ x เข้าไปกระบวนการคำนวณมันจะสิ้นสุดแค่นั้นมันไม่สามารถคำนวณต่อได้เพราะฉะนั้นผมเลยละในฐานที่เข้าใจเอา x ไว้ข้างบนว่ามันติด x อยู่นะเหมือน y มันติดค่า y อยู่นะส่วน 32.5 มันไม่มีอะไรติดนะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะคำนวณต่อได้สมการที่3ก็เช่นเดียวกันเราเอาค่าตัวแปรหน้าตัวแปร x คือ 0.5267119 เนี่ยมาคูณด้วยสมการ2นะมาคูณด้วยสมการ1ค่าตัวแปร x ของสมการ2มาคูณด้วยสมการ1ทุกตัวเลยให้มันตรงค่าตัวใดตรงเพราะฉะนั้น 0.526 เนี่ยมาคูณ x ก็ได้ 0.526x ใช่ไหม 0.526 คูณ y ก็ได้ 0.526y เอา 0.5267119 เนี่ยคูณ 94.5 ก็ออกมาได้เป็น 49.73 เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3เพิ่มมาอีกสมการหนึ่งคราวนี้เรามาพิจารณาแล้วว่าใน3สมการนี้ค่า x หรือค่า y ในสมการใดบ้างที่มันตรงกันนะตรงนี้เราจะเห็นว่าสมการ2กับสมการ3มันเริ่มที่จะตรงกันมันสามารถลบกันแล้วเนี่ยทำให้ค่า x หายไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะทำการลบโดยเอาสมการ3เป็นตัวตั้งด้วยเหตุผลที่ว่าค่า y และค่าเท่ากับข้างหลังมีปริมาณที่สูงกว่าเราจึงเอาค่าที่มีปริมาณมากกว่าเป็นตัวตั้งเราจึงเอาสมการ3นะเอาสมการที่3เนี่ยลบด้วยสมการที่2เพราะฉะนั้นค่าคงที่ของตัวแปร x ของสมการ2กับสมการ3ลบไปก็จะกลายเป็น 0x ก็คือ x ก็หมดไปใช่ไหมส่วนสมการที่2เนี่ยจับสมการที่3เพื่อมาลบกันแล้วเนี่ยเอาสมการ3ลบสมการ2ในส่วนของ y ก็จะ 0.44y ก็คือพูดง่ายๆว่าผมก็จะพิมพ์คำว่าเท่ากับเนี่ยเอาค่าคงที่ของสมการที่3ของ y ลบด้วยค่าคงที่ของสมการที่2ของก็จะได้เท่ากับเท่านี้ลักษณะโปรตีนนะที่ได้ข้างหลังก็เท่ากับเหมือนกันนะเท่ากับเอาสมการ3ลบด้วยสมการ2ก็จะได้ 17.23 ณเวลานี้มันจะทำให้เราทราบว่าตอนนี้มีแค่ตัวแปร y ตัวเดียวที่ติดอยู่ x ได้หายไปแล้วเราก็สามารถที่จะแก้สมการได้ก็คือณตอนนี้ก็คือเหมือนเท่ากับว่า 0.442271119y เท่ากับ 17.23 เราก็สามารถที่จะแก้สมการต่อไปได้นะเพราะฉะนั้น
y ก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะก็คือเอาน่ะพิมพ์มาเท่ากับ17ใช่ไหม 0.23 แก้สมการมาหารเพราะว่านี่คือผลคูณคูณย้ายมาด้านขวามือก็กลายเป็นหารนะ enter เท่ากับ 40.81 y คืออะไรล่ะ y คือปริมาณของวัตถุดิบกลุ่มโปรตีนต่ำในที่นี้ก็ขนมปังเพราะฉะนั้นนั่นคือว่าเรารู้แล้วว่าต้องใช้ขนมปังเท่ากับ 40.81 กิโลในการผลิตอาหารแห้ง100กิโลเมื่อเราได้ค่า y เป็นที่เรียบร้อยมาปุ๊บเนี่ยต่อไปเราก็มาหาค่า x ได้โดยเอาค่า y มาแทนค่าในสมการที่1นะสมการที่1ในตอนแรกเรารู้ x บวก y เท่ากับ 94.5 เพราะฉะนั้นเราเอาค่า x บวกกับ y ในที่นี้เราแทนค่า y ที่เราหาได้เมื่อกี้บวก 40.81 เท่ากับ 94.5 เราย้ายสมการนะพอเราย้ายสมการออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะทำให้เราหาค่า x ได้ทันทีนะมันจะทำให้เราหาค่า x ได้ทันทีว่า x มีค่าเท่ากับนะเท่ากับเท่าไหร่คือเท่ากับ 53.69 คือเป็นส่วนของเศษเนื้อไก่บดตอนนี้เราก็รู้แล้ววัตถุดิบทุกตัวเนี่ยที่เราหาได้คือ 40.81 กับ 53.69 บวกกับไอวิตามินที่เราใช้ 1.5% สารเหนียวอีก 4% รวมกันเท่ากับ100ส่วนพอดีคราวนี้เรามาดูว่าคราวนี้เรามาพิสูจน์ดีว่าไอ้สิ่งที่เราคำนวณมาเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์โปรตีนมันได้ 32% จริงหรือเปล่านะเราก็ดึงตารางสร้างตารางขึ้นใหม่ก็คือก๊อปเอาวัตถุดิบเหมือนเดิมเรียงตามลำดับแล้วก็ดึงข้อมูลเนี้ยไม่พิมพ์นะเราจะดึงข้อมูลเท่ากับแล้วก็ไปคลิกเซลล์นั้นเลยเศษ x คือเศษเนื้อไก่บด enter นะพวกส่วนของขนมปังแล้วก็เนี่ยคลิกไปส่วนของ yพยายามคลิกค่าที่ได้มาจากการคำนวณอย่าพยายามพิมพ์ตัวเลขเข้าไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเซลล์ตายเนี่ยมันก็จะสร้างความยุ่งยากกับเราในตอนหลังส่วนสารเหนียวเราก็กดคลิกเท่ากับแล้วก็ย้อนไปหาว่าตอนแรกที่เราคำนวณตอนแรกนี่คือเท่ากับ4นะคลิกไปเท่ากับ4ก็ enter ไปข้อมูลก็จะมานะในส่วนของวิตามินก็เช่นเดียวกันนะแล้วก็กดเครื่องหมายเท่ากับนะแล้วก็เราก็มาที่เนี่ยปริมาณที่ทราบแล้วเนี่ย 1.5 คลิกไป enter มามันก็จะมาเพราะนั้นวัตถุดิบทุกอย่างใช่ไหมมันก็จะมาครบเรามารวมว่าสัดส่วนมันครบ100จริงหรือเปล่านะในกรณีของ Excel เนี่ยมันจะมีเครื่องหมาย summation ตัวนี้นะเครื่องหมาย summation ตัวนี้เรากดเครื่องหมายนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะคุมเซลล์ว่า summationนะแล้วก็ enter มันก็จะรวมเท่ากับ100นะยกตัวอย่างผมลบออกก่อน delete ออกก่อนนะแล้วก็คราวนี้มาดูว่าเรากด summation ออกมาเองนะนี่มันจะคุมเซลล์ที่เราถูกต้องแล้ว enter มันเท่ากับ100ส่วนโปรตีนในอาหารเราจะคำนวณได้โดยใช้สูตรเนี่ยที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะเนี่ยสูตรนี้เปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารที่ได้จากวัตถุดิบแต่ละชนิดเนี่ยเอาปริมาณเมื่อกี้ปริมาณเรารู้แล้วคูณด้วยเปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบแต่ละชนิดแล้วหารน้อยวัตถุดิบตัวไหนก็เอาเปอร์เซ็นต์โปรตีนของตัวมันคราวในที่นี้ก็คือผมจะทำให้ดูนะ 28.26 มาจากไหนคือเท่ากับนี่นะแล้วก็คลิกเซลล์เนี้ยนะเซลล์นี้นะก็คือ F 65เนี่ย F65 คูณด้วยนะคูณด้วยปริมาณคูณด้วยเปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบมาดูว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนในวัตถุดิบในสภาพแห้งเราต้องเอาสภาพแห้งนะก็คือของเศษเนื้อไก่คลิกไปตรงนี้แล้วก็หารด้วย100แล้วก็ enter ไปมันก็จะมาเป็น 26.26 นะทุกตัวนะเราก็จะทำแบบนี้ส่วนของเศษขนมปังก็จะใช้วิธีการอย่างนี้แต่เนื่องจากว่าถ้าเรา เรียงข้อมูลในตารางที่เหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดทุกตัวนะสูตรทางลัดเราสามารถก๊อปสูตรมันมาได้เลยนะเราลากลงมาเลยได้เลยวัตถุดิบแต่ละตัวนะเราลากตรงนี้มาได้เลยนะเนี่ยนะผมจะลบออกให้ก่อนนะแล้วเราลองมาดูว่าเนี่ยลากตรงมุมนี้การก๊อปสูตรก็คือเนี่ยให้มันเครื่องหมายบวกตรงมุมแล้วลากลงมา

ี่ยสังเกตมันก็จะออกมาเป็น 4.25 ในขณะเดียวกันพอเราได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยมาปุ๊บเนี่ยเราก็หาผลรวมผลรวมเราไปกดซัมเมชันก็ได้มันก็จะคุมเซลล์หรือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีก๊อปสูตรเพราะสูตรนี้ก็คือสูตรหาผลรวมเหมือนกันนะก็คือลากสูตรนี้ออกมานะก็ได้เนี่ยลากมามันก็จะได้เท่ากับ 32.5 เหมือนกันนะอันนี้คือเพราะฉะนั้นณตอนนี้เป็นการยืนยันแล้วว่าเราคำนวณสูตรอาหารถูกต้องวัตถุดิบที่เราคำนวณออกมาว่าใช้เศษเนื้อไก่บด 53.969 เนี่ยส่วนในสภาพอาหารแห้งนะ100ส่วนเนี่ยทุกอย่างแห้งหมดเนี่ยใช้ตามปริมาณนี้จะได้โปรตีนได้กับ 32.5% จริงท้ายนี้เนี่ยเราหวังว่าสิ่งที่เราได้สอนในวันนี้จะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านรายการนี้สามารถที่จะติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะทางเว็บไซต์ www.rkitchannel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาถ้าสนใจก็ติดตามตามที่ได้รายงานครับวันนี้ก็หมดเวลาและเราขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้นกันนะคะครูขอแนะนำตัวนะคะครูนุชชนาธยิ่งยงค่ะครูสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพบางไกลกังวล

ครูนะคะครูชื่อครูรุ่งรัตตีเสงี่ยมชื่นนะคะเป็นครูสาขาวิชาการบัญชีค่ะวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นตอนที่3ที่เราจะเจอกันนะคะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์รายการค้านะคะทีนี้ในเนื้อหาของการวิเคราะห์รายการค้านะคะนักเรียนต้องเรียนอะไรบ้างนักเรียนมาดูนะคะเนื้อหาการเรียนรู้นะคะข้อที่1เลยค่ะ1รูปแบบรายการค้านะคะ2รายการค้า3การตั้งชื่อบัญชีนะคะจะตั้งยังไงนะคะ4หลักในการวิเคราะห์รายการค้า5ค่ะการวิเคราะห์รายการค้าในรูปของงบแสดงฐานะการเงินนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ6ค่ะการวิเคราะห์รายการค้าตามหลักการบัญชีคู่นะคะอันนี้คือเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะในตอนนี้นะคะตอนที่3วิเคราะห์รายการค้านะคะเรียนไปแล้วต้องสามารถบอกรูปแบบรายการค้าได้อันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะบอกรูปแบบรายการค้าได้ก็ต้องอธิบายลักษณะรายการค้าได้เช่นกันนะคะอธิบายวิธีการตั้งชื่อบัญชีได้และถูกต้องนะคะอธิบายหลักในการวิเคราะห์รายการค้าได้นะคะอธิบายการวิเคราะห์รายการค้าในรูปของงบแสดงฐานะทางการเงินได้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะอธิบายการวิเคราะห์รายการค้าตามหลักการบัญชีคู่ได้นะคะอันนี้คือเนื้อหาและจุดประสงค์ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะมาดูหัวข้อแรกค่ะรูปแบบของกิจการนะคะขึ้นมาแล้วนะคะมีคน1คนมีผู้หญิง1คนแล้วก็มีคน3คนแล้วก็มีคนเยอะเลยใช่ไหมคะอันนี้คือรูปแบบของกิจการนะคะกิจการมีทั้งหมด3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกมีคนเดียวเราเรียกว่ากิจการเจ้าของคนเดียวนะคะหมายความว่าไงหมายความว่ากิจการเราจะดำเนินการเพียงคนเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับรายได้การจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆการลงทุนทำคนเดียวนะคะธุรกิจที่เราเห็นบ่อยๆก็คืออย่างเช่นร้านเสริมสวยร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเจ้าของเพียงคนเดียวนะคะต่อไปเป็นห้างหุ้นส่วนนะคะห้างหุ้นส่วนเป็นกิจการที่ประกอบระหว่าง2คนขึ้นไปนะคะห้างหุ้นส่วนก็จะประกอบด้วยห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะต่อไปเป็นบริษัทจำกัดก็จะแบ่งอีกนะคะเป็นบริษัทเอกชนจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดนะคะอันนี้คือรูปแบบของกิจการทั้งหมด3รูปแบบคือ1เจ้าของคนเดียว2ห้างหุ้นส่วนและ3บริษัทจำกัดนะคะส่วนในเนื้อหาที่นักเรียนจะเรียนกับครูนะคะในวันนี้จะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะในลักษณะของธุรกิจประเภทบริการนะคะธุรกิจบริการนะคะแต่ก่อนที่เราจะวิเคราะห์รายการค้าได้เราต้องรู้ก่อนว่ารายการค้ามันคืออะไรถูกไหมคะรายการค้าคือรายการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนโอนเงินหรือสิ่งที่มีค่าเป็นตัวเงินระหว่างกิจการกับบุคคลอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ากิจการมันมีหลายรูปแบบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบของกิจการแต่ละกิจการด้วยว่าจะมีรายการค้าออกมาในลักษณะแบบไหนนะคะแต่ที่นักเรียนจะเรียนก็คือครูบอกไปแล้วว่าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทบริการนะคะเพราะฉะนั้นมาดูรายการค้าอันนี้คือตัวอย่างรายการค้าที่ครูเอามาให้ดูนะคะอันแรกค่ะนำเงินสดหรือสินทรัพย์มาลงทุนนะคะตามความหมายรายการค้าถูกไหมคะก็คือนำเงินสดเมื่อกี้บอกแล้วว่ามีการโอนเงินหรือเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับเงินสดหรือสิ่งของมีค่าเพราะฉะนั้นนำเงินสดมาลงทุนก็เป็นรายการค้านะคะถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัวเกี่ยวข้องไหมคะเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นรายการค้านะคะซื้อสินทรัพย์เป็นเงินสดเป็นไหมคะเกี่ยวกับเงินสดไหมคะเกี่ยวนะคะก็เป็นรายการค้าซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อเกี่ยวไหมคะมันอันนี้นักเรียนมักจะสงสัยนะคะว่าทำไมมันถึงเกี่ยวเพราะว่ามันไม่ได้มีเงินสดเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่หรอคะครูนะคะนักเรียนจะถามครูบ่อยๆนะคะอัน

0: ้มันจะมีเรื่องของเงินสดเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนแต่เป็นในอนาคตเราไปซื้อของเข้ามาแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่เราบอกเขาว่าเราจะต้องจ่ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการซื้อเป็นเงินเชื่อเราก็ต้องจ่ายชำระหนี้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับเงินสดแน่นอนเป็นรายการค้านะคะมีอะไรอีกรับรายได้ค่าบริการตัดผมให้ลูกค้าลูกค้าจ่ายเงินมาเป็นนะคะจ่ายชำระหนี้เป็นไหมคะเป็นสิใช่ไหมคะเมื่อกี้ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อยังไม่ได้จ่ายเลยการชำระหนี้ก็ถือเป็นรายการค้านะคะรับชำระหนี้รับชำระหนี้หมายความว่าต้องมีลูกหนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้นะคะมันจะต่างกับจ่ายชำระหนี้นะคะนักเรียนต่อไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆค่าอะไรก็แล้วแต่ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเช่าสำนักงานถือเป็นรายการค้าทั้งสิ้นเพราะเอาเงินสดไปจ่ายไหมคะกู้เงินจากบุคคลภายนอกไปกู้เขาเขาก็ให้เงินมาได้เงินไหมคะได้นะคะได้ก็ถือเป็นรายการค้าเช่นเดียวกันอันนี้คือตัวอย่างรายการค้านะคะมันก็จะมีอีกรายการที่มันไม่ได้เกี่ยวกับรายการค้าเลยนะคะนักเรียนมาดูสินะคะมันคือรายการที่เกิดจากการดำเนินงานไม่ก่อให้เกิดการโอนเงินหรือสิ่งที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินนะคะเพียงทำให้กิจการมีเพื่อเพิ่มผลประโยชน์หรืออะไรในกิจการเท่านั้นเองนะคะมาดูรายการที่ไม่ใช่รายการค้านะคะอันแรกการจัดแสดงสินค้านะคะแค่จัดแสดงให้เราดูเราได้ซื้อไหมไม่ได้ซื้อนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราซื้อเป็นไหมเป็นนะคะเชิญชวนลูกค้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าทางนี้ค่ะเชิญทางนี้เป็นไหมคะไม่เป็นนะคะสาธิตสินค้าวันนี้มีเครื่องปั่นน้ำผลไม้มาสาธิตให้ดูให้ดูเป็นไหมคะไม่เป็นนะคะต่อไปเขียนจดหมายโต้ตอบค่ะเขียนจดหมายไปหาเขาเขาก็ตอบกลับมาเป็นไหมไม่เป็นนะคะสอบถามราคาสินค้าสบู่ก้อนนี้ราคาเท่าไหร่คะ5บาท10บาทตอบมาเป็นไหมคะไม่เป็นนะคะจัดแต่งร้านเข้าเทศกาลปีใหม่จัดร้านให้สวยงามเป็นไหมคะเป็นไหมไม่เป็นนะคะแต่ถ้าเราซื้อของมาแต่งร้านของที่เราซื้อมาเป็นไหมคะเป็นนะคะโทรศัพท์ทวงเงินจากลูกค้าเป็นไหมคะเป็นไหมคะไม่เป็นรายการค้าเนาะทำความสะอาดสำนักงานก็ไม่เป็นนะคะส่งจดหมายไปขอผ่อนหนี้เป็นไหมคะไม่เป็นนะคะแค่ส่งจดหมายไปเฉยๆนะคะรับสมัครพนักงานไม่เป็นนะคะอบรมพนักงานเป็นไหมไม่เป็นนะคะพบปะสังสรรค์กับลูกค้าเป็นไหมคะไม่เป็นแค่ไปเจอกันเฉยๆนะคะอันนี้ไม่เป็นรายการค้านะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถแยกได้ไหมว่าอันไหนเป็นรายการค้าอันไหนไม่เป็นรายการค้านะคะแยกได้เนาะทีนี้ต่อไปเป็นหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องของการตั้งชื่อบัญชีนะคะตั้งชื่อบัญชีครูจะมอบให้ครูนุชนาถเป็นคนอธิบายให้เราฟังนะคะว่าเราจะมีหลักในการตั้งชื่อบัญชีแบบไหนนะคะเดี๋ยวครูให้ครูนุชนาถอธิบายนะคะ
1: ค่ะนักเรียนทีนี้เรามาดูการตั้งชื่อบัญชีกันนะคะการตั้งชื่อบัญชีนะคะต้องตั้งให้สอดคล้องกับรายการค้าที่เกิดขึ้นนะคะต้องสั้นกระทัดรัดและได้ใจความนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกค่ะบัญชีประเภทสินทรัพย์ประเภทที่2ค่ะบัญชีประเภทหนี้สินค่ะประเภทที่3ค่ะบัญชีประเภทส่วนของเจ้าของหรือทุนนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะการตั้งชื่อบัญชีประเภทสินทรัพย์นะคะเราจะตั้งกันยังไงให้สั้นกระทัดรัดและได้ใจความนะคะให้นำชื่อสินทรัพย์มาตั้งเป็นชื่อบัญชีนะคะเช่นบัญชีเงินสดบัญชีลูกหนี้บัญชีเครื่องใช้สำนักงานบัญชีรถยนต์บัญชีที่ดินนะคะเป็นไงคะสั้นกระทัดรัดและได้ใจความนะคะเราก็ง่ายขึ้นนะคะหากเป็นกระดาษปากกาไม้บรรทัดนะคะเราจะให้ใช้ชื่อบัญชีว่าบัญชีวัสดุสำนักงานค่ะต่อไปค่ะการตั้งชื่อประเภทของหนี้สินนะคะให้นำชื่อของหนี้สินมาตั้งเป็นชื่อบัญชีนะคะอย่างเช่นเมื่อซื้อสินทรัพย์ เป็นเงินเชื่อจากร้านใดนะคะให้นำชื่อร้านหรือชื่อเจ้าของร้านเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อบัญชีค่ะอย่างเช่นกิจการนะคะไปซื้อของนะคะซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากร้านทิวากรนะคะเราจะตั้งชื่อบัญชีว่าเจ้าหนี้ร้านทิวากรค่ะหรือเมื่อกู้เงินจากธนาคารนะคะการตั้งชื่อบัญชีนะคะเราจะต้องตั้งชื่อบัญชีว่าเงินกู้ธนาคารค่ะต่อไปค่ะการตั้งชื่อประเภทส่วนของเจ้าของหรือทุนนะคะจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่3ส่วนนะคะส่วนแรกคือการลงทุนค่ะเราจะใช้ชื่อบัญชีว่าทุนแล้วก็ต่อท้ายด้วยส่วนของเจ้าของกิจการนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2ค่ะรายได้การตั้งชื่อตามรายได้จากการทำงานที่ได้รับนะคะอย่างเช่นกิจการเปิดร้านเสริมสวยนะคะนวดหน้าตัดผมขัดเล็บเพ้นเล็บนะคะมีรายได้ต่างๆเกิดขึ้นจากการให้บริการลูกค้านะคะเราจะตั้งชื่อบัญชีว่ารายได้ค่าบริการเสริมสวยค่ะหรือเปิดกิจการซ่อมรถค่ะปะยางเปลี่ยนล้อถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะหลายๆอย่างนะคะรายได้ทั้งหมดที่เราได้รับนะคะเราจะมาตั้งชื่อบัญชีว่ารายได้ค่าบริการซ่อมรถค่ะส่วนที่3นะคะค่าใช้จ่ายนะคะเราจะตั้งชื่อตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะเดือนนี้กิจการจะต้องจ่ายค่าเช่าร้านนะคะการตั้งชื่อบัญชีนะคะจะต้องตั้งว่าค่าเช่าร้านนะคะหรือเดือนนี้กิจการมีค่าไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะเวลาจะตั้งชื่อบัญชีของค่าไฟฟ้านะคะเราจะตั้งชื่อบัญชีว่าค่าไฟฟ้านะคะเป็นไงคะสั้นกระทัดและได้ใจความนะคะเรามาดูหลักในการวิเคราะห์รายการค้านะคะโดยทั่วไปนะคะหลักในการวิเคราะห์รายการค้านะคะมีดังนี้นะคะค่ะเริ่มที่วิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นว่าทำให้สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของกิจการเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างใดบ้างนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะรายการค้าที่เกิดขึ้นเมื่อวิเคราะห์แล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนั้นจะต้องทำให้สมการเป็นจริงเสมอนะคะสมการบัญชีค่ะจำได้ไหมคะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของค่ะต่อไปนะคะหลักในการวิเคราะห์รายการค้าเนี่ยมีทั้งหมด5ข้อเราจะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์กันแล้วนะคะ5ข้อนะคะข้อที่1ค่ะสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะอย่างเช่นกิจการนะคะนำเจ้าของกิจการนำเงินสดมาลงทุนนะคะเวลาเราจะวิเคราะห์เราจะวิเคราะห์ได้ว่าสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มนะคะหรือกิจการมีรายได้เกิดขึ้นนะคะเวลาเราจะวิเคราะห์นะคะเราก็วิเคราะห์ได้ว่าสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะต่อไปค่ะวิเคราะห์ในหลักข้อที่2นะคะสินทรัพย์ลดส่วนของเจ้าของลดนะคะรายการที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นกิจการจ่ายค่าใช้จ่ายนะคะถ้าเราวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยจะทำให้สินทรัพย์ลดแล้วก็ส่วนของเจ้าของลดนะคะหรือกิจการถอนเงินไปใช้ส่วนตัวนะคะเราจะวิเคราะห์ได้ว่าสินทรัพย์ลดส่วนของเจ้าของลดค่ะต่อไปนะคะหลักในการวิเคราะห์รายการค้าข้อที่3ค่ะสินทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่มสินทรัพย์อีกอย่างหนึ่งลดนะคะข้อที่4ค่ะสินทรัพย์เพิ่มหนี้สินเพิ่มค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะสินทรัพย์ลดหนี้สินลดค่ะทีนี้ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างหลักในการวิเคราะห์รายการค้าข้อที่1กันเลยนะคะสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะตัวอย่างที่ 1.1 เนี่ยนายดาวเจ้าของกิจการนำเงินสดมาลงทุน 20,000 บาทตัวอย่างที่ 1.1 นี้คือรายการค้าแล้วนะคะนักเรียนต้องเริ่มเรียนรู้เริ่มจากรู้จักรายการค้าแล้วนะคะจากตัวอย่างที่ 1.1 เนี่ยลำดับแรกนะคะให้นักเรียนตั้งชื่อบัญชีก่อนเลยค่ะตั้งชื่อว่าอะไรบ้างคะชื่อแรกค่ะชื่อบัญชีเงินสดค่ะแล้วเงินสดอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของอยู่ในประเภทอะไรคะประเภทสินทรัพย์นะคะพอเราตั้งชื่อบัญชีเสร็จแล้วนะคะรู้ประเภทแล้วนะคะวิเคราะห์สิคะเพิ่มหรือลดคะมาแล้วค่ะสินทรัพย์เพิ่มคือเงินสดค่ะตั้ง งชื่อบัญชีอีก1ชื่อค่ะจากรายการค้าที่ 1.1 ค่ะ

ายดาวจ้องของกิจการนะคะตรงนี้เราจะตั้งชื่อบัญชีว่าทุนนายดาวค่ะทุนชื่อบัญชีทุนนายดาวอยู่ในประเภทของอะไรคะ3ประเภทมีสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของอยู่ในประเภทอะไรคะอยู่ในประเภทของส่วนของเจ้าของค่ะตั้งชื่อเสร็จแล้วนะคะรู้แล้วว่าอยู่ประเภทอะไรวิเคราะห์สิคะนำเงินมาลงทุนเพิ่มหรือลดดูกันเพิ่มนะคะส่วนของเจ้าของเพิ่มคือชื่อบัญชีคือทุนนายดาวค่ะ 20,000 ต่อไปนะคะยังอยู่ในหลักข้อที่1นะคะสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะ 1.2 เนี่ยเป็นรายการค้านะคะนายดาวเจ้าของกิจการนำเงินสดจำนวน 20,000 บาทและอุปกรณ์สำนักงาน 40,000 บาทมาลงทุนค่ะโอ้ยทำไมรายการที่นำมาลงทุนมันมากกว่า1รายการล่ะคะแล้วเราจะวิเคราะห์กันยังไงนะคะอันดับแรกทำอะไรคะตั้งชื่อบัญชีก่อนเลยค่ะบัญชีแรกนะคะบัญชีเงินสดค่ะเงินสดอยู่ในประเภทของประเภทอะไรคะประเภทของสินทรัพย์ค่ะต่อไปค่ะสินทรัพย์อีกรายการหนึ่งคืออุปกรณ์สำนักงานนะคะอุปกรณ์สำนักงานอยู่ในประเภทของสินทรัพย์นะคะเงินสดและอุปกรณ์สำนักงานอยู่ในประเภทของสินทรัพย์เป็นไงคะเจ้าของกิจการนำเงินสดและสินทรัพย์มาลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเราไปดูกันสิสินทรัพย์เพิ่มคือเงินสดแล้วก็สินทรัพย์เพิ่มอีกรายการหนึ่งคืออุปกรณ์สำนักงานค่ะตั้งชื่อบัญชีอีกค่ะยังไม่หมดนะคะจากรายการค้าที่ 1.2 ตั้งว่าอะไรคะเนียนค่ะตั้งชื่อบัญชีทุนนายดาวค่ะเราไปดูสิคะทุนนายดาวอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของอยู่ในประเภทไหนคะส่วนของเจ้าของค่ะวิเคราะห์สิคะส่วนของเจ้าของเพิ่มไหมเจ้าของกิจการนำสินทรัพย์มาเพิ่มนะคะนำมาลงทุนเพิ่มเงินสดอุปกรณ์ทำให้ส่วนของเจ้าของทำไมคะวิเคราะห์สิคะเพิ่มหรือลดเพิ่มขึ้นนะคะชื่อบัญชีค่ะทุนนายดาวค่ะสังเกตนะคะนักเรียนสินทรัพย์มี2รายการนะคะ 40,000 บวก 20,000 รวมเป็น 60,000 ฝั่งส่วนของเจ้าของนะคะก็ 60,000 เหมือนกันนะคะตามหลักบัญชีคู่ค่ะ2ด้านเท่ากันค่ะได้ค่ะ 1.3 ค่ะอันนี้เป็นรายการค้าอีกเหมือนกันนะคะยังอยู่ในหลักข้อที่1ค่ะสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มนะคะเพิ่มตรงไหนคะจาก 1.3 ตัวอย่างนี้นะคะเราวิเคราะห์กันนะคะลำดับแรกค่ะตั้งชื่อบัญชีค่ะชื่อแรกชื่ออะไรคะเงินสดค่ะเงินสดอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เพิ่มไหมคะลองวิเคราะห์สิคะกิจการมีรายได้เกิดขึ้นรับเงินสดเข้ามาสินทรัพย์เพิ่มค่ะสินทรัพย์เพิ่มคือเงินสดค่ะยังค่ะยังไม่หมดนะคะเราจะตั้งชื่อบัญชีอีกค่ะชื่ออะไรคะชื่อบัญชีรายได้ค่าบริการค่ะรายได้ค่าบริการอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของอยู่ในประเภทของอะไรคะส่วนของเจ้าของค่ะถูกไหมคะส่วนของเจ้าของเพิ่มคือรายได้ค่าบริการนะคะกิจการมีรายได้เกิดขึ้นทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะต่อไปค่ะอันนี้จะเริ่มที่หลักข้อที่2กันนะคะสินทรัพย์ลดส่วนของเจ้าของลดนะคะรายการที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีจะเป็นประเภทค่าใช้จ่ายถอนใช้ส่วนตัวนะคะประมาณนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่ 2.1 นะคะอันนี้คือรายการค้านะคะรายการค้านะคะกิจการจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นเงินสด 2,000 บาทค่ะเป็นไงคะเราจะวิเคราะห์กันยังไงคะตั้งชื่อบัญชีเลยค่ะชื่อบัญชีชื่อแรกชื่ออะไรคะเงินสดค่ะตั้งชื่อได้แล้วนะคะต่อไปค่ะเงินสดอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์หรือหนี้สินคะเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์นะคะวิเคราะห์สิคะสินทรัพย์เพิ่มหรือลดคะโอ้กิจการจ่ายเงินออกไปนะคะทำให้เงินสดของกิจการทำไมคะเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงนะคะดูนะคะสินทรัพย์ลดคือเงินสดนะคะต่อไปค่ะตั้งชื่ออีกค่ะ

ายค่าไฟฟ้าค่าจ่ายค่าไฟฟ้าไปนะคะค่าไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์นี่สินส่วนของเจ้าของอยู่ตรงไหนคะอยู่ในส่วนของเจ้าของค่ะส่วนของเจ้าของเพิ่มหรือลดคะกิจการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปลดหรือเพิ่มคะลดลงนะคะดูค่ะส่วนของเจ้าของลดคือค่าไฟฟ้านะคะเมื่อกิจการมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจะทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงนะคะต่อไปค่ะอย่า 2.2 นะคะยังเป็นรายการค้านะคะที่ 2.2 กิจการนะคะในดาวเจ้าของกิจการเนี่ยถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัวค่ะตั้งชื่อบัญชีเลยค่ะชื่อบัญชีอะไรคะเงินสดค่ะง่ายๆเลยเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะถอนเงินออกจากในกิจการเป็นไงคะเงินสดในกิจการลดไหมลดลงค่ะเราไปดูกันนะคะวิเคราะห์สินทรัพย์ลดค่ะชื่อบัญชีเงินสดค่ะลดไป 3,000 บาทค่ะต่อไปค่ะตั้งชื่อบัญชีอีกค่ะจากรายการค้าตรงนี้นะคะชื่อบัญชีว่าถอนใช้ส่วนตัวค่ะถอนใช้ส่วนตัวอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์นี่สินส่วนของเจ้าของอยู่ในค่ะอยู่ในไหนคะส่วนของเจ้าของค่ะแล้วเราวิเคราะห์สิคะส่วนของเจ้าของลดไหมนะคะถอนเงินจากกิจการออกมานะคะทำให้ส่วนของเจ้าของทำไมคะส่วนของเจ้าของลดค่ะชื่อบัญชีว่าถอนใช้ส่วนตัวค่ะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นหลักในการวิเคราะห์ข้อที่3นะคะสินทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่มสินทรัพย์อีกอย่างหนึ่งลดนะคะเป็นการเพิ่มและลดลงของสินทรัพย์ประเภทเดียวกันนะคะดูรายการค้านะคะซื้ออุปกรณ์สำนักงานเป็นเงินสด 10,000 บาทค่ะตั้งชื่อบัญชีเลยค่ะสเต็ปแรกนะคะชื่อว่าอะไรคะง่ายๆเลยตั้งชื่อว่าอะไรคะเงินสดค่ะเงินสดกับอะไรคะเงินสดกับอะไรคะอุปกรณ์สำนักงานค่ะเห็นไหมคะตั้งชื่อบัญชีเสร็จแล้วนะคะเราจะดูว่าอุปกรณ์กับเงินสดที่เราตั้งได้เนี่ยอยู่ในประเภทไหนคะอยู่ในประเภทของสินทรัพย์นะคะอยู่ในประเภทเดียวกันนะคะและก็มีทั้งเพิ่มและก็ลดนะคะสินทรัพย์เพิ่มคืออุปกรณ์สำนักงานสินทรัพย์ลดคือเงินสดนะคะกิจการจ่ายเงินสดซื้ออุปกรณ์ออกไปนะคะอุปกรณ์สำนักงานจะเพิ่มขึ้นนะคะเงินสดลดลงค่ะต่อไปนะคะหลักข้อที่4ค่ะสินทรัพย์เพิ่มหนี้สินเพิ่มค่ะซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อจากร้านเก่งนะคะตั้งชื่อบัญชีสิคะชื่อบัญชีอะไรคะวัสดุสำนักงานค่ะวัสดุสำนักงานอยู่ในประเภทของอะไรคะอยู่ในประเภทของสินทรัพย์หรือหนี้สินคะอยู่ในประเภทของสินทรัพย์นะคะแล้วก็เราก็จะวิเคราะห์ได้ว่าสินทรัพย์เพิ่มนะคะเพราะว่ากิจการเนี่ยไปซื้อวัสดุสำนักงานเข้ามานะคะทำให้สินทรัพย์เพิ่มนะคะขณะเดียวกันเราจะตั้งชื่ออะไรอีกคะชื่อบัญชีชื่ออะไรคะเห็นรายการค้าไหมคะซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อคำว่าเงินเชื่อนะคะจะต้องตั้งชื่อเป็นหนี้สินนะคะใช้ชื่อบัญชีว่าเจ้าหนี้ค่ะเจ้าหนี้อยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของอยู่ในประเภทของหนี้สินค่ะเห็นไหมคะหนี้สินเพิ่มคือเจ้าหนี้ร้านเก่งนะคะใส่ชื่อร้านไปด้วยนะคะวันนึงอาจจะมีรายการค้าเกิดขึ้นมากมายนะคะซื้อจากหลายร้านนะคะต้องใส่ชื่อลงไปด้วยนะคะต่อไปค่ะ 4.2 นะคะอันนี้ยังอยู่ในหลักข้อที่4นะคะกิจการกู้เงินจากธนาคาร 30,000 บาทนะคะจินตนาการสิคะนักเรียนไปธนาคารนะคะไปกู้เงินเข้ามาเนี่ยเราได้รับอะไรมาคะได้รับเป็นเงินสดมาค่ะเราจะตั้งชื่อบัญชีนะคะชื่อบัญชีอะไรคะเมื่อกี้นี้เราจินตนาการได้ว่าเราไปธนาคารนะคะไปกู้เงินนะคะได้เงินสดกลับมาถูกไหมคะเราได้ชื่อบัญชีแล้วค่ะเงินสดเงินสดอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เพิ่มหรือลดคะไปธนาคารกู้เงินได้เงินมาสินทรัพย์เงินสดในกระเป๋าเงินสดในกิจการเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มขึ้นนะคะเห็นไหมคะสินทรัพย์เพิ่มคือเงินสดขนาดเดียวกันไปสร้างหนี้กิจการสร้างหนี้หนี้ของกิจการเพิ่มไหมคะ

พิ่มขึ้นนะคะทีนี้กิจการกู้เงินจากธนาคารนะคะการตั้งชื่อบัญชีของเรานะคะต้องตั้งว่าอะไรคะเงินกู้ธนาคารค่ะหนี้สินของกิจการเพิ่มขึ้นนะคะใช้ชื่อบัญชีว่าเงินกู้

ของไว้เป็นเงินเชื่อนะคะถึงเวลาต้องจ่ายชำระหนี้แล้วนะคะตั้งชื่อบัญชีสิคะจากรายการค้านี้นะ 5.1 ชื่อบัญชีอะไรคะเงินสดเลยค่ะกดลดไหมคะกิจการเอาเงินจ่ายชำระหนี้ออกไปเงินสดลดไหมคะนึกถึงยืมเงินเพื่อนค่ะ20บาทค่ะยืมเงินเพื่อนเมื่อวานนี้นะคะวันนี้จ่ายเงินคืนเพื่อน20หนี้ลดแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะจ่ายชำระหนี้ค่ะหนี้เราก็ต้องลดลงขณะเดียวกันเงินสดของเราก็ต้องลดลงไหมคะเรามาวิเคราะห์สิคะสินทรัพย์ลดคือเงินสดค่ะแล้วก็หนี้สินลดคือเจ้าหนี้ร้านเก่งค่ะหนี้สินหมดกันนะคะสำหรับเจ้าหนี้ร้านเก่งต่อไปค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะรายการที่ 5.2 เนี่ยเป็นรายการค้านะคะเป็นไงคะคุ้นหูคุ้นตากันหรือยังคะรายการค้านะคะ 5.2 ค่ะจ่ายชำระหนี้เงินกู้ธนาคารเป็นเงินสดจำนวน 30,000 บาทตอนไปกู้เงินมานะคะหน้าตาเบิกบานค่ะกิจการได้รับเป็นเงินสดเข้ามานะคะพอถึงเวลาชำระหนี้ค่ะเงินสดลดไหมคะเอาเงินสดในกิจการไปชำระหนี้เงินสดลดไหมลดหนี้ลดไหมคะหนี้ก็ลดลงนะคะเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์ลดค่ะเงินสดนะคะขณะเดียวกันยอดเงินกู้ธนาคารลดไหมคะลดลงค่ะหนี้สินลดคือเงินกู้ธนาคารค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนอยากเรียนบัญชีมากเลยนะคะเรียนแล้วมีความสุขรู้สึกง่ายจังเลยพอได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรียนแล้วชีวิตดีดีนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกปฏิบัตินะคะเมื่อกี้เนี่ยเราวิเคราะห์กันเป็นบรรทัดบรรทัดแต่อันนี้จะมาในรูปของตารางนะคะเรียนรู้หลายๆรูปแบบนะคะนักเรียนจะได้เกิดองค์ความรู้ขึ้นนะคะหน้าตาของตารางแบบฝึกปฏิบัตินะคะมีช่องรายการค้าค่ะมีช่องสินทรัพย์มีช่องหนี้สินมีช่องส่วนของเจ้าของค่ะฝั่งสินทรัพย์ก็จะมีทั้งเพิ่มลดหนี้สินก็เพิ่มลดส่วนของเจ้าของก็เพิ่มลดนะคะวันที่1มกราคมรายการค้าของวันที่1นะคะนายชลาชนนำเงินสดมาลงทุนโอ้โหเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นี้จำได้เลยค่ะเงินสดอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์ค่ะนำเงินสดมาลงทุนสินทรัพย์เพิ่มค่ะโอ้ง่ายมากเลยนะคะอยากเรียนค่ะโอ้โหเรียนแล้วมีความสุขนะคะเพราะมันง่ายนะคะจำได้แล้วก็เข้าใจนะคะขณะเดียวกันส่วนของเจ้าของทำไมคะเพิ่มหรือลดเพิ่มค่ะเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะจำได้นะคะนักเรียนเตรียมปากกาเตรียมดินสอเตรียมกระดาษไว้จดด้วยเลยนะคะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนจะได้จำได้นะคะแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปค่ะรายการค้าของวันที่2ค่ะนำเงินสดไปฝากธนาคารนะคะจินตนาการเลยค่ะนักเรียนเจ้าของกิจการนำเงินสดไปฝากธนาคารนะคะเงินสดในธนาคารเป็นไงคะยอดเงินฝากทำไมคะเพิ่มขณะเดียวกันเงินสดทำไมคะเงินสดลดนะคะสินทรัพย์มีทั้งเพิ่มแล้วก็สินทรัพย์มีทั้งลดค่ะเป็นไงคะจากรูปของตารางนี้จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะต่อไปค่ะวันที่3ค่ะรายการค้าของวันที่3นะคะกิจการจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นเงินสดค่ะชื่อบัญชีเงินสดเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์สินทรัพย์ลดไหมคะนักเรียนกิจการเอาเงินจากในของกิจการเนี่ยไปจ่ายค่าไฟฟ้านะคะสินทรัพย์ลดค่ะขณะเดียวกันส่วนของเจ้าของเพิ่มหรือลดคะวิเคราะห์สิคะลดหรือเพิ่มคะจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปส่วนของเจ้าของลดลงค่ะเห็นเครื่องหมายลบไหมคะเขียนไปเลยค่ะอะไรลดคะค่าไฟฟ้าลดลงนะคะคือกิจการมีค่าใช้จ่ายจะทำให้ส่วนของเจ้าของเนี่ยลดลงนะคะต่อไปค่ะรายการที่4ค่ะวันที่4นะคะซื้ออุปกรณ์เสริมสวยเป็นเงินสดค่ะชื่อบัญชีมีชื่ออุปกรณ์เสริมสวยแล้วก็เงินสดค่ะทั้งอุปกรณ์เสริมสวยแล้วก็เงินสดนะคะอยู่ในประเภทเดียวกันค่ะอยู่ในประเภทของสินทรัพย์นะคะเห็นไหมคะมีทั้งสินทรัพย์เพิ่มและสินทรัพย์ลดนะคะซื้ออุปกรณ์เข้ามานะคะทำให้สินทรัพย์ของกิจการเพิ่มขึ้นนะคะขณะเดียวกันจ่ายเป็นเงินสดออกไปเงินสด

ของกิจการก็ต้องลดลงนะคะสินทรัพย์มีทั้งเพิ่มแล้วก็มีทั้งลดนะคะเป็นไงคะเรียนแล้วเริ่มเข้าใจขึ้นไหมคะจากหน้าตาของตารางตรงนี้นะคะอ่ะต่อไปค่ะค่ะต่อจากตารางเมื่อกี้นี้นะคะต่อเป็นวันที่5ค่ะซื้อเครื่องตกแต่งร้านเป็นเงินเชื่อค่ะตั้งชื่อบัญชีค่ะได้2ชื่อนะคะมีชื่อเครื่องตกแต่งค่ะเครื่องตกแต่งอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์ค่ะซื้อเครื่องตกแต่งเข้ามาในร้านเป็นไงคะเครื่องตกแต่งของในร้านเป็นไงเพิ่มหรือลดคะวิเคราะห์สิคะเพิ่มขึ้นค่ะทีนี้ซื้อเป็นเงินเชื่อนะคะเราจะตั้งชื่อบัญชีว่าอย่างไรคะซื้อเป็นเงินเชื่อตั้งชื่อว่าเจ้าหนี้ค่ะเจ้าหนี้อยู่ในประเภทของหนี้สินค่ะหนี้สินเพิ่มหรือลดคะเป็นหนี้เขาเพิ่มหรือลดคะเพิ่มค่ะต่อไปค่ะวันที่6นะคะรายการค้าของวันที่6ได้รับเงินค่าบริการเสริมสวยนะคะกิจการเปิดให้บริการเสริมสวยเน็ตเซ็ตหน้านวดหน้าขัดหน้าเขียนคิ้วนะคะแต่งหน้าสวยงามนะคะแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นนะคะรายได้ที่เกิดขึ้นจะทำให้ส่วนของเจ้าของเป็นไงคะเพิ่มหรือลดคะเครื่องหมายบวกเพิ่มขึ้นนะคะรายการที่6สินทรัพย์เพิ่มคือเงินสดส่วนของเจ้าของเพิ่มคือรายได้ค่าบริการเสริมสวยนะคะจำไว้เลยกิจการมีรายได้เข้ามานะคะทำให้ส่วนของเจ้าของเป็นไงคะเพิ่มคืนค่ะต่อไปค่ะวันที่7จ่ายค่าเช่าร้านเป็นเงินสดโอ้โหจ่ายค่าเช่าร้านจ่ายค่าจ่ายออกไปเป็นไงคะเงินสดของกิจการลดลงไหมคะลดลงเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์นะคะส่วนของเจ้าของลดไหมคะลดนะคะจำไว้เลยกิจการมีค่าจ่ายจะทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงค่ะรายการที่8ค่ะจ่ายเงินเดือนพนักงานนะคะเงินเดือนพนักงานค่าใช้จ่ายค่ะเป็นไงคะกิจการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปวิเคราะห์สิคะเงินสดเพิ่มหรือลดคะจ่ายเงินเดือนออกไปเงินสดลดนะคะเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะเงินสดลดอะไรลดอีกคะจำได้ไหมกิจการมีค่าใช้จ่ายทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงค่ะเห็นเครื่องหมายลบมานะคะนักเรียนเขียนเพิ่มเติมเลยนะคะอยากจะเขียนอะไรลงไปจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูแบบฝึกปฏิบัติอีกแบบหนึ่งนะคะมีตัวเลขเข้ามานะคะมีเครื่องหมายบวกเข้ามานะคะคำว่าเครื่องหมายบวกเนี่ยจะหมายถึงเพิ่มนะคะทีนี้นักเรียนเนี่ยมีปากกามีกระดาษพร้อมแล้วนะคะลองเขียนแทรกเข้าไปนะคะเขียนชื่อบัญชีแทรกเข้าไปเลยนะคะมันเป็นแบบฝึกปฏิบัตินักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะการค้ารายการที่1นะคะโสรยานะคะเขาเป็นเจ้าของกิจการนำเงินสดมาลงทุน 200,000 บาทค่ะเป็นไงคะชื่อบัญชีก่อนเลยค่ะชื่อบัญชีอะไรคะเงินสดค่ะเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เพิ่มหรือลดคะวิเคราะห์สิคะนำเงินสดมาลงทุนในกิจการเงินสดเพิ่มหรือลดคะเพิ่มขึ้นค่ะเห็นเครื่องหมายบวกไหมคะบวก 200,000 ค่ะสินทรัพย์ของกิจการเพิ่มขึ้น 200,000 นะคะขณะเดียวกันส่วนของเจ้าของก็ทำไมคะเห็นเครื่องหมายบวกไหมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ 200,000 นะคะชื่อบัญชีว่าอะไรคะชื่อบัญชีว่าทุนคีดโสรยานะคะเรียนเขียนเติมไปนะคะเพราะมันเป็นแบบฝึกปฏิบัตินะคะเรียนจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะจะได้จําได้แล้วก็เข้าใจนะคะเรียนบัญชีมีความสุขมากเลยนะคะเรียนแล้วเข้าใจนะคะต่อไปค่ะรายการค้ารายการที่2ค่ะกู้เงินจากธนาคาร 20,000 จินตนาการสิคะไปกู้เงินจากธนาคารเงินสดเพิ่มไหมคะเงินสดเพิ่มค่ะเงินสดอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มหรือลดคะไปกู้เงินมากู้เงินมาได้เงินสดเข้ามาในกิจการเพิ่มหรือลดวิเคราะห์สิคะเงินสดเพิ่มค่ะขณะเดียวกันหนี้สินเพิ่มไหมคะไปสร้างหนี้ไปกู้เงินจากธนาคารหนี้ของกิจการเพิ่มไหมเพิ่มค่ะหนี้สินเพิ่มนะคะ 20,000 บาท

ะต่อไปค่ะรายการค้ารายการที่3ค่ะเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาของรายการค้าหรือยังคะนึกภาพออกไหมอันไหนเป็นรายการค้านะคะรายการที่3ค่ะซื้อเครื่องตกแต่งร้านจากร้านตุ๊กตาค่ะคือซื้อเครื่องตกแต่งจากร้านตุ๊กตาค่ะซื้อเป็นเงินเชื่อ 6,000 บาทค่ะลองดูสิคะเครื่องตกแต่งอยู่ในประเภทของสินทรัพย์นักเรียนเขียนชื่อบัญชีลงไปเลยนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสินทรัพย์เพิ่ม 6,000 ขณะเดียวกันซื้อเป็นเงินเชื่อค่ะคำว่าเป็นเงินเชื่อจำได้ไหมคะเราจะตั้งชื่อว่าอะไรคะสินทรัพย์หนี้สินอะไรดีนะเจ้าหนี้จ่ายใครจ่ายต้องตั้งว่าอะไรคะต้องตั้งว่าเจ้าหนี้ค่ะเจ้าหนี้ร้านอะไรคะร้านตุ๊กตาค่ะชื่อน่ารักนะคะหวานแหววนะคะเจ้าหนี้ตุ๊กตาค่ะหนี้สินเพิ่มหรือลดคะวิเคราะห์สิคะเห็นเครื่องหมายบวกนะคะหนี้สินทำไมคะเพิ่มค่ะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นไงบ้างคะคุ้นหูคุ้นตานะคะเริ่มจะชินกับรายการค้าแล้วนะคะเริ่มจะวิเคราะห์ได้แล้วนะคะต่อไปค่ะรายการค้าข้อที่4ค่ะรับรายได้ค่าบริการ 3,000 บาทค่ะโอ้โหกิจการนะคะสมมุติว่า เปิดให้บริการซักรีดค่ะมีรายได้เข้ามา 3,000 บาทค่ะเป็นไงคะอะไรเพิ่มคะเงินสดค่ะเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เพิ่ม 3,000 ค่ะขณะเดียวกันกิจการมีรายได้เข้ามาจำได้ไหมคะเราวิเคราะห์กันมาตั้งแต่ต้นๆละเป็นไงคะอะไรเพิ่มคะมีรายได้เข้ามาส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะวิเคราะห์ได้แล้วนะคะสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะรายการที่5ค่ะจ่ายค่าภาชนะ 1,000 บาทกิจการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปโอ้ยจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปอะไรลดคะนักเรียนเงินสดก็ลดชื่อบัญชีคือเงินสดลดแล้วค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายเข้ามาทำให้ส่วนของลดค่ะ 1,000 บาทค่ะทีนี้นักเรียนลองดูรายการที่4กับรายการที่5นะคะสังเกตนะคะรายการที่4เครื่องหมายบวกรายการที่5เครื่องหมายลบค่ะมีรายได้ส่วนของเจ้าของเพิ่มมีค่าใช้จ่ายส่วนของเจ้าของทำไมคะลดลงนะคะเริ่มจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะไม่ยากนะคะอยากเรียนบัญชีมากเลยเรียนแล้วมีความสุขที่สุดนะคะค่ะต่อไปค่ะรายการค้าที่6ค่ะส่งบิลเก็บเงินจากลูกหนี้ลูกหนี้น่ารักมากเลยนะคะลูกหนี้ชาวมาค่ะเป็นค่าซ่อมรถยนต์นะคะกิจการเปิดให้บริการซ่อมรถนะคะเปิดกิจการเกี่ยวกับซ่อมรถถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวกับการซ่อมรถนะคะเปลี่ยนเบาะปรับเบรกถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางนะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นรายได้ของกิจการนะคะซ่อมรถให้ลูกค้าและลูกค้ายังไม่ได้ชำระหนี้นะคะยังไม่ได้เอาเงินมาให้กิจการก็เลยส่งบิลเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้นะคะลูกหนี้น่ารักมากนะคะชามานะคะ 3,600 ค่ะเรามาตั้งชื่อบัญชีสิคะลูกหนี้ลูกหนี้อยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของอยู่ในไหนคะอยู่ในประเภทของสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มไหมคะให้บริการลูกค้าลูกค้ายังไม่ได้นำเงินมาให้เราเลยลูกหนี้เพิ่มไหมเพิ่มนะคะลูกหนี้อยู่ในประเภทของสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มขณะเดียวกันกิจการมีรายได้ส่วนของเจ้าของเป็นไงคะเพิ่มไหมเพิ่มขึ้นค่ะเป็นไงคะคุ้นๆกันแล้วนะคะรายการค้าเริ่มวิเคราะห์ได้แล้วเห็นไหมประเภทมี3ประเภทสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของนะคะต่อไปค่ะรายการค้าข้อที่7ค่ะฝึกปฏิบัติเยอะๆนะคะเรียนบัญชีเนี่ยต้องฝึกเยอะๆฝึกคิดฝึกเขียนฝึกคิดถึงจะจำได้นะคะรายการที่7ค่ะซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อจากร้านกุ้งกิ้งค่ะ 4,000 บาทนะคะเจ้าของร้านน่ารักมากเลยนะคะวิเคราะห์สิคะชื่อบัญชีชื่ออะไรคะวัสดุสำนักงานค่ะวัสดุสำนักงานอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของอยู่ในประเภทไหนคะอยู่ในประเภทของสิ

0: สินทรัพย์เพิ่มไหมคะซื้อวัสดุเข้ามาเพิ่มไหมเพิ่มค่ะสินทรัพย์เพิ่มนะคะขนาดเดียวกันซื้อเป็นเงินเชื่อค่ะเราจะตั้งชื่อบัญชีว่าอะไรคะคำว่าซื้อเป็นเงินเชื่อต้องตั้งชื่อบัญชีว่าเจ้าหนี้ร้านกุ้งกิ้งค่ะเป็นไงคะนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะช่องของหนี้สินนักเรียนเขียนว่าเจ้าหนี้ร้านกุ้งกิ้งนะคะหนี้สินเพิ่มหรือลดคะเป็นหนี้เขาเพิ่มหรือลดเพิ่มไหมคะเพิ่มค่ะได้แล้วนะคะต่อไปค่ะรายการค้ารายการที่8ค่ะจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ร้านกุ้งกิ้งค่ะ 4,000 เมื่อกี้ซื้อถึงเวลาต้องจ่ายชำระหนี้แล้วกิจการนะคะจ่ายเป็นเงินสดค่ะเงินสดอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์ถูกไหมคะเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์ลดหรือเพิ่มคะจ่ายเงินใช้หนี้ออกไปลดหรือเพิ่มคะสินทรัพย์ลดค่ะชื่อบัญชีคือเงินสดค่ะขณะเดียวกันหนี้สินลดไหมคะจ่ายชำระหนี้ออกไปลดไหมลดลงค่ะหนี้สินลดค่ะชื่อบัญชีว่าอะไรคะเจ้าหนี้ร้านกุ้งกิ้งโอเคพอจะนึกภาพออกไหมคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมคะเข้าใจนะคะต่อไปค่ะรายการค้ารายการที่9ค่ะโสรยาถอนเงินสดในร้านไปใช้ส่วนตัวค่ะโอ้ยจินตนาการสิคะถอนไปใช้ส่วนตัวเงินสดของกิจการเป็นไงคะเพิ่มหรือลดคะลดลงค่ะเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์ลดไหมคะสินทรัพย์ลดลงค่ะขณะเดียวกันทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงด้วยนะคะชื่อบัญชีในส่วนของเจ้าของตั้งชื่อบัญชีว่าถอนใช้ส่วนตัวค่ะเรามาดูแบบฝึกปฏิบัติอีกนะคะอันนี้มาในรูปแบบของวิเคราะห์เป็นบรรทัดอีกแล้วนะคะหลายๆรูปแบบนะคะครูพยายามหาแบบฝึกปฏิบัติมาให้นักเรียนเนี่ยหลายๆรูปแบบนะคะนักเรียนจะได้จำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะวันที่1สิงหานะคะนางนีรนุชนำเงินสด 30,000 บาทอุปกรณ์การซ่อม 20,000 บาทมาลงทุนค่ะโอ้วิเคราะห์มาแล้วนะคะหลายครั้งแล้วน่าจะจำได้ตั้งชื่อค่ะชื่ออะไรคะชื่อบัญชีคือชื่อเงินสดเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เพิ่มหรือลดคะสินทรัพย์เพิ่มค่ะต่อไปค่ะอุปกรณ์ในการซ่อมนะคะอุปกรณ์อยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์นี่สินส่วนของเจ้าของอยู่ตรงไหนคะอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เพิ่มนะคะต่อมาค่ะส่วนของเจ้าของก็ทำไมคะเพิ่มนะคะใส่ชื่อบัญชีว่าทุนนางนีรนุชนะคะสังเกตนะคะด้านของสินทรัพย์มี2รายการมีเงินสดมีอุปกรณ์ในการซ่อมขณะเดียวกันส่วนของเจ้าของนะคะมีแค่รายการเดียวแต่2ด้านทำไมกันคะเท่ากันค่ะตามหลักบัญชีคู่ค่ะค่ะวันที่4สิงหานะคะซื้อวัสดุในการซ่อมวิทยุโทรทัศน์รวมทั้งหมดเลย 2,800 บาทนะคะชื่อบัญชีค่ะตั้งชื่อบัญชีเลยชื่อบัญชีว่าวัสดุในการซ่อมนะคะมันอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เป็นไงคะซื้อวัสดุจินตนาการสิคะซื้อวัสดุเข้ามาเป็นไงเพิ่มหรือลดเพิ่มนะคะเพิ่มขึ้นชื่อบัญชีอีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรคะเงินสดค่ะเงินสดลดหรือเพิ่มคะจ่ายเงินสดออกไปเพื่อซื้อวัสดุเงินสดลดลงนะคะวันที่4สิงหาเราวิเคราะห์นะคะมีทั้งสินทรัพย์เพิ่มมีทั้งสินทรัพย์ลดค่ะค่ะรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการของวันที่10นะคะได้รับเงินเป็นรายได้ค่ะซ่อมโทรทัศน์นะคะ 6,500 บาทนะคะเราจะวิเคราะห์ยังไงคะถ้ากิจการมีรายได้เกิดขึ้นทำให้ส่วนของเจ้าของทำไมคะเพิ่มขึ้นนะคะส่วนของเจ้าของเพิ่มนะคะแล้วก็อะไรอีกคะอะไรเพิ่มอีก เงินสดเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่ม 6,500 บาทส่วนของเจ้าของเพิ่มนะคะรายได้ 6,500 บาทนะคะค่ะนักเรียนคะเรียนการตั้งชื่อไปแล้วรู้จักประเภทของสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรู้จักไปแล้วนะคะได้หมดสดชื่นเลยใช่ไหมคะอยากเรียนมากเลยวันนี้เรียนกับคุณนุชนาฏกับคุณรุ่งตีมีความสุขที่สุดเลยนะคะค่ะขอสรุปให้นักเรียนฟังนะคะหลักในการวิเคราะห์รายการค้าเนี่ยมีทั้งหมด5ข้อนะคะข้อที่1ค่ะสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะข้อที่2ค่ะสินทรัพย์ลดส่วนของเจ้าของลดค่ะข้อที่3ค่ะสินทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่มสินทรัพย์อีกอย่างหนึ่งลดค่ะข้อที่4ค่ะสินทรัพย์เพิ่มสินหนี้สินเพิ่มค่ะข้อสุดท้ายค่ะสินทรัพย์ลดหนี้สินลดค่ะ
1: เรียนเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปทบทวนแล้วก็นำไปใช้นะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะนักเรียนเดินไปซื้อของอ่าววิเคราะห์ไปเลยนะคะเกิดรายการอะไรขึ้นไปซื้อของได้ของมาของเป็นอะไรอยู่หมวดอะไรนักเรียนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูนุ่งนตีและครูนุชนาธนะคะขอลานักเรียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาล์วแล้วก็มีตัวอีวอลูเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
0: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติงานบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนัก

0: สารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134a แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. Thermometerเทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. Multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gauge นะ manifold gauge เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย
0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชีทอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลย

0: ก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนและสวัสดีถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมรายการเพื่อการศึกษาวิทยาลัยการชีพบางไกลกังวลทุกท่านครับผมครูโดมิรันพันธ์และก็ครูพัชรินทร์กรุณาครูแผนกสาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพบางไกลกังวลมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับสำหรับภาคเรียนนี้อย่างที่กล่าวมานะครับเราได้นำเสนอรายวิชาเนียวเมติกและไฮดรอลิกเบื้องต้นรหัส201012010มาพบกับท่านผู้ชมนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเรามาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนที่3นะครับนั่นคือในเรื่องของการผลิตลมอัดนะครับวันนี้มีสาระการเรียนรู้อะไรบ้างนะครับวันนี้นักเรียนและท่านผู้ชมจะได้เรียนรู้เรื่องของเครื่องอัดลมเครื่องอัดลมมีกี่แบบมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างแล้วก็มีแบบที่ใช้งานกันในปัจจุบันนี้มีแบบไหนที่น่าสนใจนักเรียนได้เรียนรู้ครับต่อไปชุดถังเก็บลมอัดนะครับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของอุปกรณ์สำหรับการเก็บลมว่าลมอัดเมื่อผลิตได้แล้วเราจะมีวิธีการเก็บอย่างไรบ้างนะครับเรื่องที่3ครับก็คือการส่งถ่ายลมอัดนะครับเมื่อผลิตแล้วเก็บแล้วเราจะส่งถ่ายลมอัดไปโดยวิธีใดมีหลักในการส่งถ่ายลมอัดอย่างไรบ้างนะครับนี่คือเรื่องที่3ครับก่อนทำการเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับหน่วยที่3เรื่องของการผลิตลมอัดนะครับเหมือนเดิมครับนักเรียนให้นักเรียนหยิบสมาร์ทโฟนมานะครับเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเปิดแอปพลิเคชันที่นะครับสามารถสแกน QR code ได้ครับเมื่อนักเรียนสแกน QR code แล้วนะครับนักเรียนก็สามารถทำแบบฝึกหัดทดสอบก่อนเรียนได้ครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนทำแบบทดสอบกันได้ไหมครับนักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับถ้านักเรียนยังทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนบางคนและอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวสำหรับนักเรียนบางกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับต่อไปมาดูบทนำนะครับว่าหลักในการผลิตลมอัดมีบทนำอะไรบ้าง
1: การผลิตลมอัดเป็นการเพิ่มความดันของอากาศให้มีค่ามากกว่าความดันบรรยากาศปกติโดยนำเข้าไปเก็บในภาชนะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะได้ออกไปในระบบนิวแมติกส์ประกอบด้วย3ส่วนหลักๆคือ 1. เครื่องอัดลม 2. ชุดถังเก็บลมอัด 3. การส่งจ่ายลมอัดกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับสู่หน้าเมนูหลัก
0: นักเรียนครับการเก็บลมอัดนะครับการผลิตลมอัดก็คือการที่สร้างแรงดันของลมอัดให้สูงกว่าแรงดันปกตินะครับแล้วก็นำไปเก็บในภาชนะนะครับหลังจากนั้นเราสามารถนำลมอัดมาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งวันนี้มีส่วนประกอบ3ส่วนหลักๆก็คือ 1. เครื่องอัดลม 2. ชุดถังเก็บลมอัดแล้วก็ 3. การส่งจ่ายลมอัดครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: ต่อไปมาดูเรื่องเครื่องอัดลมครับ
1: เครื่องอัดลมวัตถุประสงค์บทเรียนหลังจากศึกษาบทเรียนนี้จบแล้วผู้เรียนควรมีความสามารถดังนี้ 1. บอกหน้าที่ของเครื่องอัดลมได้ถูกต้อง 2. จำแนกประเภทของเครื่องอัดลมได้ถูกต้อง 3. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องอัดลมแบบต่างๆได้ถูกต้อง 4.เลือกใช้เครื่องอัดลมให้เหมาะสมกับงานได้ถูกต้องกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
0: ครับนักเรียนครับจุดประสงค์บอกชัดเจนนะครับให้นักเรียนบอกหน้าที่แสดงว่าเครื่องอัดลมเนี่ยนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างต่อไปนักเรียนสามารถจำแนกของประเภทของเครื่องอัดลมว่าเครื่องอัดลมเนี่ยนะครับมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับและอธิบายหลักการทำงานของเครื่องอัดลมแต่ละตัวว่าเครื่องอัดลมแต่ละชนิดเนี่ยมีการทำงานอย่างไรและสุดท้ายเราจะเลือกเครื่องอัดลมแบบไหนมาใช้ให้เหมาะสมกับงานที่นักเรียนนะปัจจุบันที่นักเรียนใช้งานอยู่นะครับ
1: เครื่องอัดลมหรือคอมเพรสเซอร์คืออุปกรณ์สำหรับสร้างความแตกต่างของความดันลมเพื่อให้เกิดอัตราการไหลของลมซึ่งมีความดันสูงสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. เครื่องอัดลมแบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงแบ่งได้เป็น2แบบคือแบบลูกสูบ และแบบไดอะแฟรม 2. เครื่องอัดลมแบบเคลื่อนที่แนวเส้นรอบวงแบ่งได้เป็น2แบบคือแบบใบพัดเลื่อนและแบบสกรูสำหรับรายละเอียดของเครื่องอัดลมแต่ละแบบนั้นผู้เรียนจะได้ศึกษาในหน้าถัดไปกรุณาคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
0: นักเรียนครับสิ่งที่นักเรียนควรจำนะครับเครื่องอัดลมหรือ Air Compressor นะครับมีสัญลักษณ์แบบนี้ครับมีสัญลักษณ์แบบนี้นักเรียนควรจะบันทึกเอาไว้ในเอกสารหรือในสมุดของนักเรียนนะครับเนื่องจากรายวิชาพิเศษเนวมติกเป็นรายวิชาที่ต้องอาศัยสัญลักษณ์ในการเขียนวงจรนะครับดังนั้นตัวแรกก็คือสัญลักษณ์ของเครื่องอัดลมนักเรียนควรจะจดไว้หรือจำไว้

0: หรือบันทึกไว้ให้นะครับใส่สมุดโน้ตหรือสมุดบันทึกนะครับให้ดีนะครับเครื่องอัดลมแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงแล้วก็ประเภทที่2คือเคลื่อนที่ในแนวเส้นระวงชื่อมันบอกเลยครับเส้นตรงก็คือการทำงานของมันนะครับจะเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะครับส่วนเส้นระวงมันจะเคลื่อนที่ในแนววงกลมหรือวิถีโค้งนะครับซึ่งแบบแนวเส้นตรงก็คือแบ่งออกเป็นแบบลูกสูบแบบไดอะแฟมนะครับแบบเส้นระวงก็คือแบบใบพัดเลื่อนกับแบบสกรูครับนักเรียนนะครับต่อไปเรามาเรียนรู้กันทีละตัวดีกว่าว่าแต่ละแบบแต่ละประเภทมันมีหลักการอย่างไรนะครับ
1: คลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาเครื่องอัดลมแบบลูกสูบสามารถแบ่งตามลักษณะการทำงานได้2ชนิดคือ 1. ลูกสูบชนิดอัดชั้นเดียว 2. ลูกสูบชนิดอัด2ชั้นกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาเครื่องอัดลมแบบนี้จะมีลักษณะคล้ายกับกระบอกสูบของเครื่องยนต์ประกอบด้วยกระบอกสูบลูกสูบก้านสูบเพลาข้อเวียงลิ้นดุและลิ้นส่งจำนวน1ชุดกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ครับสำหรับเครื่องอัดลมแบบลูกสูบนะครับปัจจุบันนี้มีอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือชนิดแรกก็คืออัดชั้นเดียวครับอัดชั้นเดียวก็คือเอาง่ายๆก็คือมีกระบอกสูบชุดเดียวกับแบบที่2ก็คือแบบอัด2ชั้นก็คือมีชุดกระบอกสูบลูกสูบ2ชั้นหรือ2ชุดนั่นเองนะครับซึ่งแต่เครื่องอัดลมชนิดอัดชั้นเดียวมีส่วนประกอบนะครับดังนี้นะครับจะมีส่วนประกอบก็คือลิ้นดูดลิ้นส่งกระบอกสูบลูกสูบและเพลาเข้าเหวี่ยงนะครับและเบาเข้าเหวี่ยงซึ่งนักท่านักเรียนมองแล้วนะครับเครื่องอัดลมแบบนี้นะครับจะมีการทำงานเนี่ยคล้ายกับการทำงานของเครื่องยนต์นักเรียนช่างยนต์คงทราบดีนะครับส่วนท่านผู้ชมทางบ้านที่ไม่มีความรู้พื้นฐานเรื่องเครื่องยนต์ก็อาจจะเห็นโครงสร้างภายนอกว่าเครื่องอัดลมแบบนี้มีกระบอกสูบเหมือนเครื่องยนต์มีลูกสูบเหมือนเครื่องยนต์มีเบาเข้าเหวี่ยงเหมือนเครื่องยนต์นะครับแต่เครื่องอัดลมแบบนี้เมื่อมีหลักการทำงานก็คือดังนี้ครับ
1: การทำงานเมื่อเปล่าข้อเวียงหมุนเคลื่อนที่ในทิศทางตามเข็มนาฬิกาโดยรับกำลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ลงความดันในกระบอกสูบจะลดลงเกิดสุญญากาศลิ้นดูดจะเปิดอากาศจากภายนอกจะถูกดูดผ่านกรองอากาศเข้ามาในกระบอกสูบเมื่อเปล่าข้อเวียงหมุนให้ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นอากาศจะถูกอัดลิ้นดูดจะปิดลิ้นส่งจะเปิดอากาศจะออกจากกระบอกสูบทางลิ้นส่งไปยังถังเก็บลมอัดโดยทั่วไปความดันในการใช้งานจะอยู่ระหว่าง 3-7 บา
0: ร์
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: นักเรียนครับเมื่อกี้นักเรียนเห็นแล้วการทำงานต่างกันตรงจากเครื่องยนต์ก็ตรงที่เครื่องยนต์นะครับจะมีการดูดอัดระเบิดคายนะครับอยู่ที่บริเวณด้านบนของหัวลูกสูบแล้วสร้างกำลังให้เราเข้าเวียงทำงานแต่เครื่องอัดลมนะครับจะรับกำลังการหมุนมาจากมอเตอร์จะเป็นตัวขับเราเข้าเวียงหลังจากนั้นมอเตอร์ก็จะทำการหมุนแล้วให้เราเข้าเวียงเคลื่อนที่ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลงเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นลงในจังหวะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลงมันจะดูดครับมันจะดูดอากาศเข้ามาในห้องหัวลูกสูบนะครับหรือด้านบนของลูกสูบเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นมันจะอัดอากาศนะครับมันจะอัดอากาศให้เคลื่อนที่นะครับขึ้นไปด้านบนและอัดอากาศไปสู่ถังเก็บลมอัดนะครับเครื่องอัดลมแบบนี้แบบอัดชั้นเดียวนะครับโดยเครื่องอัดลมนะครับแบบลูกสูบนะครับชนิดอัดชั้นเดียวจะสร้างแรงดันได้ 3-7 บาร์ด้วยกันนะครับจะสร้างแรงดันได้ 3-7 บาร์จำตัวเลขให้ดีนะครับนักเรียนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเปรียบเทียบกับแบบอื่นๆนะครับต่อไปเรามาดูเครื่องชนิดอัด2ชั้นบ้างครับ
1: เครื่องอัดลมแบบนี้จะมีลักษณะคล้ายกับกระบอกสูบของเครื่องยนต์ประกอบด้วยกระบอกสูบลูกสูบก้านสูบ เผาข้อเหวี่ยงลิ้นดูดและลิ้นส่งจำนวน2ชุดและมีอุปกรณ์ระบายความร้อนหรืออินเตอร์คูลเลอร์กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: นักเรียนมาดูสไลด์นี้ครับนักเรียนมาดูสไลด์นี้นะครับเราจะพบว่าเครื่องอารมณ์ชนิดแบบลูกสูบชนิดอัด2ชั้นนะครับจะมีชุดลูกสูบกระบอกสูบ2ชุดด้วยกันอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับจะมีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็น2ชุดยกเว้นเผาข้อเหวี่ยงนะครับเพราะว่าเราจะใช้เผาข้อเหวี่ยงร่วมกันเราสังเกตเห็นว่าลูกสูบชุดแรกจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับชุดกระบอกสูบชุดที่2ลูกสูบจะมีขนาดเล็กกว่านะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือมีอุปกรณ์ระบายความร้อนนะครับมีอุปกรณ์ระบายความร้อนนะครับที่ใช้ในการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากการอัดลมนะครับต่อไปเรามาดูการทำงานของเครื่องอารมณ์นะครับแบบลูกสูบชนิดอัด2ชั้นกันว่ามีการทำงานอย่างไรครับ
1: การทำงานเมื่อเผาข้อเหวี่ยงได้รับกำลังจากมอเตอร์หรือเครื่องยนต์จะหมุนเพื่อให้ลูกสูบทั้ง2ชุดทำงานโดยกระบอกสูบชุดแรกจะทำหน้าที่ดูดและอัดอากาศครั้งที่1ความดันต่ำให้มีความดันอยู่ในช่วง 3-7 บาร์อากาศเกิดความร้อนจะถูกระบายโดยอุปกรณ์ระบายความร้อนและถูกดูดเข้ากระบอกสูบชุดที่2เพื่อสร้างความดันให้สูงขึ้นโดยอยู่ในช่วง 15-30 บาร์กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: นักเรียนมาดูการทำงานของลูกสูบชนิดอัด2ชั้นกันนะครับการทำงานของลูกของเครื่องอัดลมนะครับชนิดลูกสูบอัด2ชั้นนะครับนักเรียนสังเกตเห็นว่าเราจะในสไลด์จะมีสีฟ้ากับสีน้ำเงินนะครับถ้าสีฟ้าก็แสดงว่านะครับณจุดนั้นมีความดันของลมเนี่ยนะครับน้อยกว่าสีน้ำเงินสีน้ำเงินจะมีความดันของลมอัดเนี่ยสูงกว่านะครับลูกสูบลูกที่1จะอัดแรงดันนะครับจากศูนย์ส่งออกมาอยู่ที่ 3-7 บาร์ตรงนี้นะครับ 3-7 บาร์หลังจากนั้นนะครับลูกสูบลูกที่2จะรับลมอัดซึ่งมีแรงดัน 3-7 บาร์เข้าไปแล้วอัดเพิ่มให้มีแรงดันเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 15-30 บาร์สูงมากเลยนะครับสำหรับการทำงานของเครื่องอัดลมนะครับชนิดลูกสูบอัด2ชั้นนะครับซึ่งเครื่องอัดลมนะครับนะชนิดลูกสูบเนี่ยนะครับเป็นเครื่องอัดลมที่นะครับนิยมใช้กันมากในปัจจุบันนะครับข้อดีของมันก็คือถ้านักเรียนเห็นชิ้นส่วนเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่ลูกสูบขนาดใหญ่เสื้อสูบมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ภายในห้องเผาข้อเหวี่ยงด้านล่างก็จะมีน้ำมันหล่อลื่นช่วยในการหล่อลื่นชิ้นส่วนอยู่นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเครื่องอัดลมแบบนี้นะครับเวลาทำงานนะครับมันจะมีเสียงดังเสียงดังจากการทำงานของลูกสูบนะครับจะมีเสียงดังที่ค่อนข้างจะมากและการจ่ายลมไปในถังเก็บลมเนี่ยจะไม่สม่ำเสมอนั่นก็คือมันจะจ่ายไปตามจังหวะการอัดของลูกสูบที่จะอัดเป็นจังหวะไปดังนั้นถ้าวงจรหรือระบบนิวเมติกนะครับที่ใช้ความเที่ยงตรงของลมเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้แบบนี้กันนะครับต่อไปเรามาดูครับเครื่องอัดลมแบบต่อไปครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาเครื่องอัดลมแบบไดอะแฟรมกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบของเครื่องอัดลมแบบไดอะแฟรม
0: สำหรับเครื่องอัดลมนะครับแบบไดอะแฟรม
1: เพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักก็คือไดอะแฟรมครับนักเรียนแผ่นไดอะแฟรมเนี่ยนะครับมีลักษณะถ้านักเรียนนึกภาพไม่ออกก็คือเป็นลักษณะเหมือนแผ่นหนังขั้นอยู่ระหว่างห้องด้านบนกับห้องด้านล่างนะครับโดยมีก้านกระทุ้งและลูกกระทุ้งเป็นตัวขยับให้แผ่นไดอะแฟรมเนี่ยกระเพื่อมขึ้นหรือกระเพื่อมลงกระเพื่อมขึ้นหรือลดลงการกระเพื่อมของแผ่นไดอะแฟรมก็จะทำการดูดเอาลมอัดนะครับดูดเอาลมจากข้างนอกผ่านลิ้นดูดและอัดผ่านลิ้นส่ง ไปยังถังเก็บลมซึ่งลักษณะการทำงานอย่างไรนะครับมาเรามาติดตามการทำงานกันครับ
1: การทำงานเครื่องอัดลมแบบนี้จะสร้างความดันอยู่ในช่วง 3-5 บาร์อากาศที่อัดออกมาจะปราศจากน้ำมันส่วนมากจะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยากรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: นักเรียนครับนักเรียนเห็นว่าการทำงานของเครื่องอัดลมแบบไดอะแฟมเนี่ยนะครับด้านใต้ก็จะมีน้ำมันหล่อลื่นแต่น้ำมันหล่อลื่นไม่สามารถที่จะขึ้นไปด้านบนได้เนื่องจากติดแผ่นไดอะแฟมแล้วแบบลูกสูบทำไมน้ำมันจึงสามารถเล็ดลอดขึ้นไปได้เครื่องอัดลมแบบลูกสูบนะครับมันน้ำมันอาจจะเล็ดลอดโดยผ่านซีนผ่านแหวนขึ้นไปนะครับแต่แผ่นไดอะแฟมเนี่ยไม่สามารถจะเล็ดลอดขึ้นไปได้มีทางเดียวที่น้ำมันขึ้นไปได้ก็คือแผ่นไดอะแฟมชำรุดฉีกขาดเสียหายเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าแผ่นไดอะแฟมชำรุดฉีกขาดเสียหายเครื่องอัดลมแบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเครื่องอัดลมแบบนี้จึงเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารและยาซึ่งมีความปลอดภัยหรือไม่ต้องการให้มีคราบน้ำมันไปปะปนอยู่กับภาชนะหรืออาหารหรือยารักษาโรคพวกนี้จึงนะครับและอีกอย่างเครื่องอัดลมแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในคลินิกหมอทันตแพทย์หมอฟันนะครับเรามาดูเครื่องอัดลมตัวต่อไปเลยครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาเครื่องอัดลมแบบใบพัดเลื่อนกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบของเครื่องอัดลมแบบใบพัดเลื่อน
0: เครื่องอัดลมแบบใบพัดเลื่อนนะครับ
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: มีส่วนประกอบนะครับที่สำคัญก็คือแกนโรเตอร์ใบพัดเลื่อนสปริงแล้วก็ตัวเรือนปั๊มนักเรียนสังเกตนะครับเครื่องอัดลมแบบใบพัดเลื่อนตัวโรเตอร์กับตัวเรือนจะวางเยื้องศูนย์กันจะไม่ร่วมศูนย์กลางเดียวกันจะวางเยื้องศูนย์กันหมายความว่าในรูปนี้จุดศูนย์กลางมันจะอยู่ด้านล่างลงมานิดนึงและในตัวโรเตอร์จะมีใบพัดนะครับอยู่จำนวนใบก็แล้วแต่ขนาดของตัวเครื่องอัดลมนะครับและก็จะมีสปริงคอยดันให้ใบพัดเนี่ยติดยืดตัวออกและติดอยู่ด้านนอกหรือติดกับตัวเรือนปั๊มอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเครื่องอัดลมแบบนี้นะครับจะขับจากมอเตอร์เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูการทำงานนะครับ
1: การทำงานเมื่อโรเตอร์ได้รับกำลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ทำให้หมุนไปพร้อมกับใบพัดเลื่อนอากาศจะถูกดูดเข้ามาในช่องทางเข้าและถูกรีดอัดให้มีปริมาตรของอากาศเล็กลงความดันเพิ่มขึ้นส่งออกไปเก็บที่ถังเก็บลมอยู่ในช่วงความดันประมาณ7บาร์ซึ่งการหมุนของโรเตอร์ของเครื่องอัดลมแบบนี้จะราบเรียบสม่ำเสมอผลิตลมอัดคงที่ไม่มีเสียงดัง
0: การทำงานของเครื่องอัดลม
1: เมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: แบบใบพัดเลื่อนนะครับนักเรียนนะครับจากรูปสไลด์เมื่อสักครู่นี้ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับนักเรียนพบว่านะครับเมื่อมอเตอร์ทำการหมุนโรเตอร์ใบพัดเลื่อนก็จะหมุนไปด้วยเพื่อรับลมนะครับรับลมยิ่งใบพัดหมุนเร็วเท่าไหร่นะครับปริมาณลมที่เข้าก็จะเร็วตามไปด้วยเมื่อรับลมมาแล้วนะครับใบพัดก็จะกักลมเอาไว้ในห้องด้านบนนะครับก็จะกักลมไว้ไม่ให้ถอยหลังไปได้และจะเคลื่อนที่ลมหรือทำการบีบลมให้มีขนาดเล็กลงลมอัดจากหน่วยที่แล้วนักเรียนรู้ว่าลมอัดเนี่ยสามารถที่จะหดตัวได้เมื่อโรเตอร์เนี่ยหมุนนะครับลมอัดโดนอัดตัวลมอัดจึงมีแรงดันเครื่องอัดลมแบบนี้จึงสร้างแรงดันได้ถึง7บาร์ด้วยกันนะครับได้ถึง7บาร์ด้วยกันนะครับข้อดีของเครื่องอัดลมแบบนี้ก็คือเมื่อเครื่องอัดลมแบบนี้ทำงานนะครับจะมีเสียงดังที่น้อยมากนะครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือนะครับเมื่อเครื่องอัดลมแบบนี้ใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับ มันมีจุดอ่อนแอ

0: มันมีจุดที่จะเสียหายได้เยอะกว่านะครับมีจุดที่จะสึกหรอได้เยอะกว่าเพื่อลงแบบนี้จึงต้องมีต้องการดูแลรักษานะครับหรือต้องเราต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษนะครับมากกว่าเครื่องลมแบบอื่นนะครับต่อไปครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาเครื่องอัดลมแบบสกรูกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบของเครื่องอัดลมแบบสกรูกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาการทำงานเครื่องอัดลมชนิดนี้จะมีเพลาอยู่2แกนเพลาตัวหนึ่งจะมีสกรูซึ่งมีสันฟันนูนและเพลาอีกตัวจะมีสกรูที่มีสันฟันเว้าทั้งสองจะประกอบอยู่ภายในตัวเรือนเดียวกันและวางขบกันอยู่มีทิศทางการหมุนเข้าหากันซึ่งทำให้สามารถดูดอัดลมจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งได้อัตราการจ่ายลมสามารถผลิตได้ถึง70ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีและสร้างความดันได้ถึง10บาร์กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: นักเรียนครับเครื่องอัดลมนะครับแบบสกรูนะครับแบบสกรูหรือสกรูคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนใหญ่แล้วเครื่องอัดลมแบบสกรูเนี้ยนะครับถ้าเราดูโครงสร้างเราจะพบว่ามันจะมีเฟืองอยู่2ชุดด้วยกัน2ตัวด้วยกันนะครับก็คือเฟืองสันฟันนูนกับสันฟันเว้านะครับซึ่งเฟืองทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะขบกันหรือหมุนไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันนะครับในการหมุนของมันจะดึงเอาอากาศหรือลมนะครับเข้ามาด้วยและการส่งจ่ายของมันจะส่งจ่ายด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอและอัตราการผลิตลมเนี่ยสามารถผลิตได้ถึง70ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีค่อนข้างจะสูงกว่าแบบอื่นและตัวมันเองเพียงตัวเดียวสามารถสร้างแรงดันได้ถึง10บาร์ซึ่งเครื่องลมแบบนี้ค่อนข้างที่จะจ่ายลมได้สูงและสร้างแรงดันได้สูงนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับเครื่องลมแบบนี้ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษโดยช่างผู้ชำนาญการอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเครื่องอัดลมแบบนี้ในการทำงานของมันเนี่ยนะครับเนื่องจากมันมีเฟือง2ตัวขบกันดังนั้นมันจะต้องมีการหล่อลื่นอยู่ตลอดเวลาที่มีการทำงานลมอัดที่ได้มาเนี่ยลมอัดที่ได้มาเนี่ยจะต้องมีน้ำมันหล่อลื่นปะปนมาด้วยเครื่องอัดลมแบบนี้จึงจำเป็นต้องมีตัวแยกนะครับแยกเอาสารหล่อลื่นหรือน้ำมันหล่อลื่นออกไปจากลมก่อนการใช้งานแล้วก็มีกรรมวิธีที่ขั้นตอนที่สลับซับซ้อนมากกว่าแบบอื่นนะครับดังนั้นเครื่องอัดลมแต่ละแบบเป็นไงบ้างครับนักเรียนนะครับแบบไหนเหมาะกับงานที่นักเรียนนะครับนักเรียนลองคิดไว้ในใจนะครับเดี๋ยวท้ายรายการเรามีนะครับมีข้อสอบมีการทดสอบมีคำถามนะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของชุดถังเก็บลมอัดครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาชุดถังเก็บลมอัดวัตถุประสงค์บทเรียนหลังจากศึกษาบทเรียนที่จบแล้วผู้เรียนควรมีความสามารถดังนี้ 1. บอกหน้าที่ของถังเก็บลมอัดได้ถูกต้อง 2. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ประกอบถังเก็บลมอัดได้ถูกต้อง 3. บอกชนิดของถังเก็บลมอัดได้ถูกต้อง 4. อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ประกอบถังเก็บลมอัดได้ถูกต้องกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
0: เมื่อถึงนะครับเรื่องของชุดถังเก็บลมอัดนะครับเราก็นะครับก็จะบอกนักเรียนว่าครูก็จะบอกนักเรียนว่านะครับหลังจากนักเรียนศึกษาเรื่องนี้นะครับนักเรียนต้องบอกหน้าที่ของถังเก็บลมอัดได้ถูกต้องนะครับแล้วก็บอกชื่อและหน้าที่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องของถังเก็บลมอัดได้ถูกต้องแล้วก็บอกชนิดว่าถังเก็บลมอัดเนี่ยมันมีกี่ชนิดนะครับและสุดท้ายก็คืออธิบายการทำงานของอุปกรณ์น่ะที่ใช้ในการประกอบถังเก็บลมอัดได้ถูกต้องนะครับนักเรียนเห็นว่าเรื่องของถังเก็บลมอัดอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับบางคนที่มีถังเก็บลมอัดอยู่กับบ้านนะครับแต่มีนักเรียนน้อยคนมากที่รู้ เรื่องของมันได้โดยละเอียดนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันครับ
1: ชุดถังเก็บลมอัด Compressed Air Receiver หรือ Air Tank คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บและจ่ายลมอัดให้คงที่สม่ำเสมอเพียงพอต่อการใช้งานกรุณาใช้เมาส์ชี้ที่ส่วน

0: ท่อถ่านเข้าเป็นท่อไว้สำหรับส่งอากาศอัดเข้าถังเกจวัดความดันมีหน้าที่แสดงค่าความดันและดูประกอบเพื่อปรับตั้งความดันวาล์วนิรภัยสำหรับป้องกันความดันเกินท่อทางออกเป็นท่อทางออกของลมอัดเพื่อนำไปใช้งานวาล์วปิดเปิดมีหน้าที่ปิดเปิดลมที่ใช้งานป้องกันการสูญเสียเมื่อไม่ใช้งานวาล์วระบายน้ำทิ้งมีหน้าที่ระบายน้ำออกจากถังเก็บลมอัดกรุณาคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: นักเรียนครับเรามาดูส่วนประกอบสรุปสักนิดหนึ่งนะครับว่าส่วนประกอบของชุดถังเก็บลมอัดเนี่ยนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับขอสรุปนิดหนึ่งนะครับตัวแรกคือตัวถังครับตัวถังเก็บลมอัด
0: ทิ้งมีหน้าที่ระบายน้ำออกจากถังเก็บลมอัดกรุณาคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: นะครับตัวแรกถังเก็บลมอัดนะครับมีหน้าที่สะสมความดันนะครับแล้วก็หยุดพักภาระของต้นกำลังขับนะครับนักเรียนสงสัยนะครับสะสมความดันสะสมความดันก็คือเมื่อคอมเพรสเซอร์หรือเครื่องอัดอากาศนะครับอัดลมมามันก็จะมาสะสมอยู่ในถังหลังจากนั้นนะครับคำว่าหยุดพักภาระของต้นกำลังขับนั่นหมายความว่าเมื่อเราสะสมกับลมอัดได้ปริมาณที่เพียงพอนะครับนะวงจรก็จะตัดนะครับตัวต้นกำลังในการขับคอมเพรสเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์หรือตัวเครื่องยนต์ก็สามารถขับคอมเพรสเซอร์หรือเครื่องอัดลมได้ให้หยุดพักก่อนนะครับแล้วก็ใช้ลมจากในถังเข้าสู่ระบบวงจรเนวาติกไปช่องทำความสะอาดตัวนี้นะครับนักเรียนมักจะไม่ค่อยเห็นนะครับถังเก็บลมอัดตามบ้านเรือนของนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วช่องทำความสะอาดเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีเนื่องจากการที่จะเจาะช่องทำความสะอาดเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดอ่อนหนึ่งของถังเก็บลมเหมือนกันว่าถ้าเจาะไว้แล้วทำการปิดไม่สนิทหรือปิดไม่ดีก็เกิดการรั่วไหลของลมอัดได้เช่นเดียวกันแต่ดังนั้นช่องทำความสะอาดมีความจำเป็นนะครับสำหรับถังเก็บลมที่มีราคาหรือที่มีขนาดใหญ่และมีราคาค่อนข้างจะแพงมากๆนะครับเพื่อที่จะบำรุงรักษานะครับบำรุงรักษาถังเก็บลมด้านในนะครับก็จะมีการเปิดช่องได้เดี๋ยวในเรื่องต่อไปเราจะเรียนรู้กันนะครับต่อไปท่อทางเข้าตัวนี้ไม่น่าจะมีข้อสงสัยใช่ไหมครับท่อทางเข้าก็มีไว้เข้าให้ลมเข้าเกจวัดความดันนะครับเกจวัดความดันก็บอกชื่อมันบอกไว้ตรงตัวแล้วว่าเกจตัวนี้ไว้เช็คแรงดันของลมเนื่องจากลมอัดเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเราจะรู้ว่ามันมีหรือไม่มีในถังเนี่ยนะครับเกจวัดความดันมันจะบอกเราได้อย่างเดียวเท่านั้นเราจะมองด้วยตาเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะครับลมอัดนะครับต่อไปวาล์วนิรภัยวาล์วนิรภัยตัวนี้นะครับไว้ทำหน้าที่สำหรับชื่อมันบอกครับนิรภัยก็คือป้องกันเพื่อความปลอดภัยนะครับวาล์วตัวนี้เอาไว้ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากแรงดันเกินนะครับท่อทางออกนะครับท่อทางออกวาล์วปิดเปิดนะครับวาล์วปิดเปิดและตัวสุดท้ายที่สำคัญก็คือวาล์วระบายน้ำทิ้งครับนะครับจากบทที่แล้วเรื่องทฤษฎีลมอัดนักเรียนทราบแล้วว่าเมื่อนำลมอัดเข้ามาสู่ถังเก็บลมมันจะมีความชื้นหรือมีไอน้ำละอองน้ำปะปนมาด้วยดังนั้นเราต้องมีวาล์วระบายน้ำทิ้งไม่เช่นนั้นแล้วนะครับน้ำที่อยู่ในถังเก็บลมจะปะปนไปในระบบแล้วทำให้ระบบเกิดความเสียหายได้นะครับ
0: กรุณาคลิกปุ่มที่ต้องการศึกษาการทำงานของถังเก็บลมอัดแบบแนวตั้งลมจะถูกส่งเข้าทางด้านล่างไหลออกทางด้านบนไปใช้งานเพื่อป้องกันน้ำปะปนไปกับลมอัดกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปการทำงานของถังเก็บลมอัดแบบแนวนอนลมจะถูกส่งเข้าทางด้านซ้ายไหลออกทางด้านขวาไปใช้งานหรือลมจะถูกส่งเข้าทางด้านขวาไหลออกทางด้านซ้ายไปใช้งาน กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนู

0: เพื่อศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: อะไรครับมาดู
0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
1: ชุดถังเก็บลมอัดนะครับมาดูชุดถังเก็บลมอัดชนิดของถังเก็บลมอัดนักเรียนดูในสไลด์จะพบว่ามันจะมีแบบแนวตั้งกับแบบแนวนอนนะครับแบบแนวตั้งกับแบบแนวนอนซึ่งทั้งสองแบบมันมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือทางท่อทางลมเข้ากับลมไปใช้งานเนี่ยจะอยู่คนละฝั่งกันด้วยเหตุผลที่ว่าอย่างแนวนอนเข้าฝั่งด้านซ้ายออกด้านขวาแนวตั้งนะครับก็จะเข้าด้านล่างออกไปใช้งานด้านบนนะครับซึ่งทั้งสองแบบนี้นี่คือสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีทางเข้าทางออกคนละทางด้วยเหตุผลที่ว่าเวลานำไปใช้งานนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำเนี่ยนะครับซึ่งเข้ามาในทางเข้าเนี่ยออกไปกับลมอัดซึ่งอยู่ในทางออกก็คือจะอยู่คนละฝากฝั่งกันนะครับของถังเก็บลมอัดสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือแนวการวางครับนักเรียนแนวการวางแนวตั้งกับแนวนอนนี่คือสิ่งไม่เหมือนกันแล้วเราจะเลือกได้อย่างไรว่าเราจะเลือกแบบไหนในการใช้งานสิ่งเดียวก็คือขึ้นอยู่กับพื้นที่ถ้าบ้านของนักเรียนอู่ซ่อมรถของนักเรียนหรือสถานประกอบการใดๆก็ตามมีพื้นที่คับแคบน้อยเขาก็จะเลือกแบบแนวตั้งนะครับแต่ถ้าสถานประกอบการหรือบ้านเรือนหรือสิ่งหรือว่าจุดต่างๆที่ต้องใช้ถังเก็บลมอัดเนี่ยมีพื้นที่กว้างพอก็เลือกใช้แบบแนวนอนนะครับเลือกใช้แบบแนวนอนทีนี้แบบแนวตั้งแบบแนวนอนจุดที่สำคัญอีกจุดนึงก็คือการสร้างรากฐานยึดถังเก็บลมอัดถ้าแบบแนวตั้งแท่นการวางต้องมั่นคงแข็งแรงไม่เช่นนั้นแล้วถังเก็บลมอัดจะล้มได้ส่วนแบบแนวนอนนะครับการสร้างรากฐานก็ค่อนข้างจะผ่อนปลนหรือผ่อนได้มากกว่านะครับก็คือเพียงแต่ให้ถังเก็บลมอัดสามารถอยู่ได้นะครับการล้มการเอียงของถังเก็บลมจะมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับนี่คือ2แบบแล้วตามบ้านเรือนนักเรียนใช้แบบไหนนักเรียนเห็นว่าถังเก็บลมอัดที่ใช้ตามบ้านเรือนของนักเรียนส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบแนวนอนเกือบทั้งสิ้นเนื่องจากเป็นแบบที่ออกแบบได้ง่ายนะครับและเพื่อความสะดวกของเครื่องอัดลมนะครับตามบ้านเรือนนักเรียนจะพบว่าบนถังเก็บลมอัดก็จะมีคอมเพรสเซอร์หรือตัวผลิตลมอัดวางอยู่ด้านบนหรือรวมถึงมีมอเตอร์อยู่ด้านบนถังเก็บลมรวมเป็นชุดเดียวกันนี่คือแบบทั่วไปตามบ้านเรือนของนักเรียนแต่ในแบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะแยกกันระหว่างคอมเพรสเซอร์หรือเครื่องอัดลมกับถังเก็บลมอัดก็จะแยกอยู่คนละส่วนกันครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ควบคุมถังเก็บลมอัดว่ามีอะไรบ้างครับ
0: อุปกรณ์ควบคุมถังเก็บลมอัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการทำงานต่างๆของถังเก็บลมอัดซึ่งแบ่งออกเป็น5ส่วนคือ 1. วาล์วระบายลมหรือวาล์วนิรภัย 2. วาล์วปิดเปิด 3. เกจวัดความดัน 4. วาล์วระบายน้ำ 5. ช่องสะอาดกรุณาคลิกที่ส่วนประกอบเพื่อศึกษารายละเอียด
1: สำหรับชุดถังเก็บลมอัดนะครับเมื่อกี้บอกว่าอุปกรณ์ที่ส่วนประกอบของถังเก็บลมอัดเนี่ยมีเยอะนะครับมีเยอะแต่มันมี5ตัวนี้ที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะนำเสนอให้นักเรียนและท่านผู้ชมได้ทราบนะครับตัวแรกก็คือวาล์วระบายลมตัวที่2ก็คือวาล์วปิดเปิดเกจวัดความดันวาล์วระบายน้ำแล้วก็ช่องความสะอาดนะครับเรามาดูแต่ละตัวว่ามันมีความสำคัญอย่างไรและสำคัญจริงไหมนะครับ
0: วาล์วระบายลมจะทำหน้าที่ควบคุมความดันของลมอัดในถังเก็บลมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความปลอดภัยของถังเก็บลมกรุณาคลิกปุ่มเพื่อดูการทำงานในตำแหน่งปกติความดันลมอัดจะเข้าตำแหน่งช่อง P ของวาล์วระบายลมแต่ไม่สามารถผ่านไปยังช่อง R ได้เนื่องจากความดันของลมอัดไม่ชนะแรงดันของสปริงกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาในตำแหน่งทำงานความดันของลมอัดในถังเก็บลมมีมากเกินกว่าค่าความปลอดภัยทำให้ลมอัดชนะแรงดันสปริงของลิ้นระบายลมดันลิ้นให้เปิดและระบายลมอัดออกทางช่อง R เพื่อลดความดัน จนกว่าความดันในถังเก็บลมอยู่ใน

0: ตำแหน่งปกติกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ครับเรามาดูนะครับวาล์วระบายลมของชุดถังเก็บลมอัดนะครับชื่อบอกว่าเซฟตี้วาล์วแสดงว่ามันเป็นวาล์วนิรภัยปกติในการอัดลมเนี่ยนะครับในการอัดลมตัวแรกที่ทำการตัดวงจรลมเนี่ยนะครับตัวแรกที่ใช้ในการตัดวงจรลมเนี่ยคือสวิตช์แรงดันซึ่งมันจะทำการตัดมอเตอร์ให้หยุดทำงานเมื่อแรงดันถึงกำหนดแต่สวิตช์ตัวนั้นอาจจะผิดพลาดได้ใช้งานไปอาจจะไม่ตัดก็ได้เมื่อมันไม่ตัดตัวนี้แหละครับต้องทำงานต่อตัวนี้เป็นเซฟตี้วาล์วหรือวาล์วระบายลมมีหน้าที่ระบายลมออกจากถังลมกรณีที่แรงดันเกินหรือโอเวอร์โหลดหรือเกินอัตราที่ถังลมจะรับได้นะครับเกินอัตราที่ถังลมจะรับได้โดยลมที่มีแรงดันก็คือสีน้ำเงินนี้ครับเมื่อแรงดันเกินลมที่มีแรงดันก็จะดันลิ้นดันสปริงและเปิดการระบายทิ้งถึงแม้มอเตอร์นะครับถึงแม้มอเตอร์จะไม่หยุดทำงานก็ตามแต่ลมจากถังลมต้องระบายทิ้งนั่นแสดงว่ามอเตอร์ก็ปั๊มลมไปตัวลมก็ระบายทิ้งไปเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากแรงดันเกินของถังลมนะครับตัวนี้ตัวสำคัญสุดและนักเรียนครับนักเรียนไม่ควรที่จะไปปรับไอ้ตัวนี้เล่นนะครับในเมื่อนักเรียนเจอถังลมเนี่ยไม่ควรไปปรับเล่นเลยเพราะค่าต่างๆค่าความแข็งของสปริงถูกตั้งมาจากโรงงานทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับถ้านักเรียนไปปรับแรงดันอาจจะเกินแล้วเกิดอันตรายได้นะครับสำหรับตัวนี้ตัวแรกต่อไปเรามาดูตัวที่2ครับ
0: วาล์วปิดเปิดแบ่งออกได้เป็น2แบบคือ 1. แบบลูกบอลเลื่อน Ball Slide Valve 2. แบบนั่งบาร์ Disc Seat Valve กรุณาคลิกปุ่มเพื่อศึกษารายละเอียดแบบลูกบอลเลื่อนภายในประกอบด้วยลูกบอลกลมที่เจาะช่องไว้ตรงกลางการทำงานเมื่อหมุนคันโยกให้ช่องตรงกับทางเข้าออกของลมอัดลมอัดจากถังสามารถไหลผ่านออกไปยังท่อเมนหลักระบบได้เมื่อหมุนให้ขวางทางเข้าออกเส้นทางของลมจะถูกปิดกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
1: เรามาดูวาล์วปิดเปิดนะครับแบบนี้แบบลูกบอลเลื่อนลักษณะนะครับอย่างที่เห็นในโครงสร้างก็คือมีลูกบอลกลมอยู่ในตัววาล์วนะครับมีลูกบอลกลมแล้วก็มีการเจาะลูกบอลกลมแล้วการทำงานก็คือเราแค่หมุนคันโยก90องศาหมุนคันโยก90องศาเป็นการเปิดสุดและปิดสุดลักษณะเหมือนการเปิดปิดวาล์วน้ำที่บ้านนักเรียนนะครับเหมือนกันโยก90องศาคือแบบนี้แหละแบบบอลเลื่อนเนี่ยนะครับหรือบอลสไลด์วาล์วนะครับการเปิดปิดลมก็ใช้วิธีเดียวกันกับการเปิดปิดน้ำที่บ้านนะครับแบบที่2แบบนั่งบาร์ครับ
0: แบบนั่งบาร์มีส่วนประกอบหลักคือตัวเรือนบ่าวาล์วและสกรูเปิดปิดการไหลของลมอัดการทำงานเมื่อคลายสกรูวาล์วจะถูกเปิดออกเกิดช่องว่างระหว่างบ่าวาล์วกับแผ่นซีลกลมทำให้ลมอัดจากถังสามารถไหลผ่านออกไปยังท่อเมนหลักของระบบได้เมื่อขันสกรูเข้าซีลจะลงไปกดกับบ่าปิดเส้นทางการไหลของลม
1: แบบนั่งบาร์
0: คลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: หรือดิสซิทวาล์วนะครับแบบนั่งบาร์นะครับลักษณะก็คือการปิดโดยการหมุนนะครับเป็นสกรูหมุนลักษณะก็คือเหมือนวาล์วน้ำหรืออยู่หน้ามาดน้ำที่หน้าบ้านของนักเรียนลักษณะนั้นมันก็จะหมุนเปิดขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อเปิดแล้วก็หมุนลงไปเรื่อยๆเพื่อปิดนะครับลักษณะไม่ต่างกันนะครับต่อไปครับ
0: เกจวัดความดันมีหน้าที่แสดงค่าความดันของลมอัดมีหน่วยเป็นเมกะปาสคาลบาร์ PSI กรุณาคลิกปุ่มเพื่อศึกษารายละเอียดส่วนประกอบของเกจวัดความดัน 1. ตัวเรือน 2. ท่อสปริง 3. กระเดื่อง 4. เฟืองเซี่ยวและเฟืองตาม 5. เข็มชี้ 6. สเกล 7. ช่องแคบกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาม
1: ีนักเรียนหลายคนนะครับมีนักเรียนหลายคนที่เห็นเกจวัดความดันมีนักเรียนหลายคน ที่นำเกจวัดความดันสวยๆไปใช้ในการแต่งรถอะไรพวกนี้นะครับแต่มีนักเรียนน้อยคนมากที่จะเห็นโครงสร้างภายในของเกจวัดความดันในเกจวัดความดันนะครับสีฟ้าๆนี้ก็จะเป็นท่อสปริงซึ่งทำจากทองเหลืองโดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากทองเหลืองมันจะให้ตัวได้ดีนะครับก็จะมีท่อสปริงมีสเกลมีเข็มชี้มีกระเดื่องเฟืองเซี่ยวเฟืองตามตัวเรือนที่สำคัญมันจะมีช่องแคบๆอยู่ด้านล่างครับเขาเรียกว่าช่องแคบนะครับเรามาดูการทำงานของเกจครับ
0: การทำงานเมื่อลมเข้าทางช่องพีความดันของลมอัดจะดันท่อสปริงให้ยืดออกทำให้กระเดื่องเคลื่อนที่ขับเฟืองเซี่ยวและเฟืองตามทำให้เข็มชี้เบี่ยงเบนบนสเกลแสดงค่าของความดัน
1: กรุ
0: ณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: นักเรียนครับดูการทำงานของเกจวัดความดันในสไลด์นะครับลักษณะการทำงานของมันเราจะพบว่าเมื่อมีแรงดันเข้าไปแรงดันจะมากจะน้อยจะรุนแรงแค่ไหนนะครับเมื่อไปถึงช่องแคบมันจะเรียงตัวกันเข้าไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือแรงดันจะไม่กระแทกถ้าไม่มีช่องแคบตัวนี้เข็มก็จะกระแทกก็คือขึ้นอย่างรวดเร็วและลงอย่างรวดเร็วก็จะทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ข้างในหลังจากนั้นเมื่อแรงดันเข้าไปในสไลด์ท่อก็จะยืดตัวออกก็จะดึงเฟืองเซี่ยวเฟืองเซี่ยวก็จะขับเฟืองตามเห็นไหมครับเฟืองเซี่ยวก็จะขับเฟืองตามเฟืองตามเนี่ยก็จะมีเข็มชี้ผูกติดกันอยู่นะครับมันก็จะขึ้นไปตามลักษณะการดึงตัวของเฟืองเซี่ยวนี่คือการลักษณะการทำงานของเกจวัดความดันนะครับซึ่งนะครับเป็นระบบกลไกทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับมีเอาไว้เพื่อให้นักเรียนได้ทราบแรงดันของลมอัดที่อยู่ในถังลมเก็บในถังลมนะครับต่อไปครับ
0: วาล์วระบายน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ระบายน้ำออกจากถังเก็บลมอัดแบ่งตามลักษณะการระบายน้ำทิ้งในถังเก็บลมได้เป็น3แบบดังนี้ 1. แบบใช้มือหมุน Manual Drain 2. แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติ Automatic Drain 3. แบบระบายน้ำทิ้งอัตโนมัติแบบใช้มอเตอร์ Drain การทำงานด้วยปกติลมอัดที่ได้จากเครื่องอัดลมที่ถูกอัดเข้าไปในถังบางส่วนจะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำตกอยู่ภายในก้นถังจึงจำเป็นต้องมีการระบายน้ำทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำหรือไอน้ำปะปนเข้าไปในระบบซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ต่างๆในระบบนิวแมติกได้กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อศึกษาหัวข้ออื่นต่อไปช่องทำความสะอาดเป็นช่องสำหรับการทำความสะอาดหรือซ่อมแซมภายในถังเก็บลมอัดในกรณีที่ถังเก็บลมอัดถูกใช้เป็นนานๆภายในถังอาจมีสนิมซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ต่างๆในระบบนิวแมติกได้ช่องทำความสะอาดประกอบไปด้วย 1. ฝาปิด 2. มือหมุนล็อกกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ครับอุปกรณ์นะครับทั้ง5ตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญนะครับเรื่องสำคัญของชุดถังเก็บลมอัดดังนั้นนะครับนักเรียนควรศึกษาให้ละเอียดทั้ง5ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเกจวัดความดันวาล์วระบายลมวาล์วปิดเปิดวาล์วระบายน้ำทิ้งเอาไว้ระบายน้ำออกจากถังชื่อมันบอกแล้วนะครับช่องความสะอาดก็คือเอาไว้ทำความสะอาดทั้งภายในถังเก็บลมสำหรับถังเก็บลมที่มีขนาดใหญ่นะครับต่อไปเรามาดูหัวข้อต่อไปกันครับ
0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาการส่งจ่ายลมอัดวัตถุประสงค์บทเรียนหลังจากศึกษาบทเรียนที่จบแล้วผู้เรียนควรมีความสามารถดังนี้ 1. อธิบายหลักการเดินท่อจ่ายลมอัดได้ถูกต้อง 2. บอกวิธีการเดินท่อลมอัดในโรงงานได้ถูกต้อง 3. บอกชนิดของวัสดุที่ใช้ในการทำท่อลมในระบบนิวแมติกได้ถูกต้องกรณีการส่งจ่ายลมอัดคือการนำลมอัดที่ผลิตได้ส่งเข้าไปในระบบโดยอาศัยหลัก2ประการคือ 1. การต่อแยกท่อเพื่อใช้งานจะต้องต่อจากด้านบนของท่อเมนเสมอ

0: ปลายสุดของท่อควรมีอุปกรณ์ดักน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากท่อกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: นักเรียนมาดูการทรงจ่ายลมอัดสักนิดหนึ่งนะครับการทรงจ่ายลมอัดอันดับแรกเลยนะครับการเดินท่อลมอัดตัวนี้การเดินท่อลมอัดควรเอียง 1-2 องศาเพื่อให้น้ำเนี่ยได้ไหลไปรวมอยู่ที่ต่ำที่สุดนี่คือข้อที่1 นะครับต่อไปข้อที่2การนำลมอัดไปใช้งานแบบนี้นะครับการนำลมอัดไปใช้งานควรต่อลมอัดออกจากด้านบนของท่อเสมอเพื่อไม่ให้น้ำที่ไหลอยู่ในท่อเนี่ยปะปนไปกับลมอัดด้วยนะครับบางคนสงสัยว่าน้ำมาจากไหนน้ำในท่อก็เกิดการกลั่นตัวได้เหมือนกันนะครับและประเด็นที่3ด้านใต้ของท่อใช้งานหรือด้านล่างของท่อใช้งานควรมีอุปกรณ์ดักน้ำอยู่ทุกจุดนะครับเพื่อเอาน้ำออกจากระบบให้ได้ทั้ง3ข้อนี้ถึงทั้ง3ประเด็นนี้นะครับเราจะสังเกตว่าให้ความเขาเรียกให้ความสำคัญของการกำจัดน้ำเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการส่งจ่ายลมอัดนะครับ
0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาในการจ่ายลมอัดเพื่อนำไปใช้งานในระบบ Pneumatics สามารถแบ่งการเดินท่อลมออกได้2แบบคือ 1. แบบแยกสาขา 2. แบบวงแหวนกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาการเดินท่อจ่ายแบบนี้เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานอุปกรณ์ Pneumatics ไม่มากนักเพราะบริเวณปลายของท่อจ่ายแบบนี้จะมีความดันลมน้อยที่สุดดังนั้นถ้าเพิ่มอุปกรณ์ Pneumatics โดยไม่คำนึงถึงความสามารถของเครื่องอัดลมจะทำให้อุปกรณ์ Pneumatics ตัวสุดท้ายในระบบทำงานไม่สมบูรณ์เนื่องจากระยะทางไกลความดันจะมีการสูญเสียในระบบมากกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูการเดินท่อแบบนี้เหมาะกับการวางท่อเป็นวงรอบโรงงานซึ่งการวางท่อลักษณะนี้จะทำให้การจ่ายลมอัดกระจายออกไปทั้งสองข้างของโรงงานซึ่งจะแก้ปัญหาความดันสูญเสียกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: ครับนะครับที่ผ่านมาเป็นลักษณะการเดินท่อลมซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้ว
0: เพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: เรามาดูวัสดุที่ใช้ทำท่อลมนะครับซึ่งมีอยู่4แบบด้วยกันก็คือแบบแรกก็คือเป็นท่อสแตนดาร์ดแก๊สไพป์ก็คือท่อชุบสังกะสีทั่วไปเป็นท่อโลหะต่อไปก็คือท่อสแตนเลสนะครับก็คือสามารถใช้เป็นท่อเดินของลมอัดได้ต่อไปก็คือท่อยางเป็นท่อที่สำหรับเอาไว้เดินนะครับเดินลมอัดจากในเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนนะครับเช่นจากผนังมายังสู่เครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลานะครับและสุดท้ายก็คือท่อพลาสติกเป็นท่อที่ใช้สำหรับเดินวงจรภายในนะครับซึ่งมีการต่อภายในเครื่องจักรเดียวกันเขาจะใช้ท่อพลาสติกในการเดินนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนครับสำหรับบทเรียนวันนี้นะครับสำหรับบทเรียนวันนี้นะครับคงอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระมากพอมากทีเดียวนะครับนักเรียนก่อนจบบทเรียนนะครับให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับโดยการหยิบโทรศัพท์มาสแกน QR code นะครับและทำแบบฝึกหัดทดสอบนะครับดูซิว่าก่อนเรียนกับหลังเรียนนักเรียนจะมีคะแนนต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็สามารถทำได้นะครับเนื่องจากคุณครูได้เพิ่มโหมดผู้ที่สนใจทั่วไปในการทำแบบทดสอบได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับถ้านักเรียนมีข้อสงสัยประการใดนะครับติดต่อได้ที่ครูดมอิรันพันธ์ครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวนครับแล้วก็ครูพัชรินทร์กรุณาครูแผนกช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพบางแกลงวนเช่นเดียวกันครับในสัปดาห์หน้าเรามาพบกับอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องใหม่ๆนะครับก็คือการเป็นเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพลมนะครับว่าผลิตแล้วเราจะปรับปรุงยังไงให้ดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ครูทั้งสองท่านขอจบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิสาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะวันนี้เราพบกันเป็นครั้งที่3นะคะกับหน่วยที่3ในเรื่องขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันก่อนนะคะสาระการเรียนรู้ในบทนี้นะคะจะประกอบไปด้วย2ส่วน2เรื่องคือองค์ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เรียนนั้นบอกองค์ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็บอกองค์ประกอบของการท่องเที่ยว 5A ได้นะคะส่วนเมื่อศึกษาจบหน่วยที่3แล้วนะสมรรถนะของการเรียนรู้เนี่ยก็ต้องสามารถเชื่อมโยงความรู้เรื่ององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ค่ะดูหัวข้อแรกกันก่อนค่ะองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะก็จะมีองค์ประกอบด้วยกัน4ส่วนคือนักท่องเที่ยวทรัพยากรการท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวและการตลาดท่องเที่ยวนะคะในการพิจารณาองค์ประกอบแต่ละส่วนเนี่ยก็จะทำให้สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเรามาดูส่วนแรกกันค่ะในส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะองค์การสหประชาชาติเนี่ยก็ให้ความหมายเอาไว้นะคะว่านักท่องเที่ยวหรือเรียกว่าผู้มาเยือนหมายถึงบุคคลที่เดินทางไปยังประเทศที่ตนเนี่ยไม่ได้พักอาศัยอยู่เป็นประจำด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ดังนั้นเนี่ยผู้มาเยือนจึงหมายรวมถึงผู้เดินทาง2ประเภทด้วยนะคะที่เรารู้จักกันในนามของอะไรคะนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคะที่เราคุ้นชินทัวริสต์คือผู้ที่เดินทางมาเยือนชั่วคราวที่พักอยู่ในประเทศที่มาเยือนไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมงคะ
1: 24
0: ชั่วโมงด้วยกันจะมาแบบไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ต้องอยู่กับเราไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงเรานับว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะนักทัศนจรค่ะ excursionist ใช่ไหมคะคือผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราวและอยู่ในประเทศที่มาเยือนนั้นน้อยกว่าเท่าไหร่คะ
1: 24
0: ชั่วโมงนะสำหรับในประเทศไทยเองก็ได้กำหนดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยหมายถึงบุคคลที่เดินทางจากไหนคะท้องถิ่นที่อยู่โดยปกติของตนเองใช่ไหมคะไปยังที่ไหนไปยังท้องถิ่นอื่นเป็นการชั่วคราวด้วย
1: ความสม
0: ัครใจและก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่มิใช่เพื่ออะไรคะ
1: เพ
0: ื่อประกอบอาชีพหรือว่าหารายได้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้นิยามศัพท์ทางนักท่องเที่ยวเพื่อในงานสถิตินะคะก็กำหนดเอาไว้ว่าเป็นหนึ่งนะคะนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศนะคะคือใครคะมีที่พำนักถาวรในราชอาณาจักรไทยเดินทางเข้ามาเพื่ออะไรคะทั้งนี้ต้องมิได้รับค่าจ้างในการประกอบภารกิจนั้นจากผู้ใดในราชอาณาจักรไทยนะที่สองนะคะนักท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะคือบุคคลทุกสัญชาติที่มีที่พำนักถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทยและเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งในอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ประจำเพื่อประกอบภารกิจใดๆทั้งนี้เนี่ยต้องอะไรคะไม่ได้รับค่าจ้างในการประกอบภารกิจนั้นๆจากผู้ใดนะสถานที่แห่งนั้นนะคะองค์ประกอบที่2นะคะเราก็มาดูกันที่เรื่องของทรัพยากรการท่องเที่ยวกันค่ะสังเกตจากรูปภาพถามว่านักเรียนเห็นแล้วเกิดความสนใจอยากจะไปไหมคะในที่ต่างๆในรูปภาพเพราะอะไรคะดูด้วยตาเปล่าเห็นว่าสวยมากใช่ไหมคะ เราก็จะเกิดจินตนาการขึ้นมาเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาว่ามันสวยอย่างที่เห็นในภาพไหมถ้าเราได้ไปเยือนจริงๆใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างนึงคำว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเบื้องต้นประเทศไทยเรามีเยอะมากแล้วเป็นทรัพยากรที่สามารถที่จะเปลี่ยนตามฤดูกาลด้วยก็ได้นะคะทรัพยากรการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเลยนะคะเป็นเพราะว่าเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปสู่จุดหมายปลายทางทรัพยากรการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้โดยแบ่งออกเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวส่วนที่เป็นธรรมชาติและก็ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นถูกไหมคะประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีทรัพยากรการท่องเที่ยวกระจายอยู่ในทั่วทุกภาคของประเทศนะการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีความยั่งยืนได้นะคะมาดูประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวกันนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและก็มีความหลากหลายซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะส่วนแรกเลยนะส่วนที่เป็นธรรมชาติคำว่าธรรมชาติก็คือเกิดขึ้นเองใช่ไหมคะเกิดขึ้นเองเนาะนะส่วนที่สองก็เป็นส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นนั้นก็คืออยากให้มันมีอยากให้มันเป็นอยากให้มันเกิดขึ้นใหม่นะคะจึงลงมือสร้างขึ้นมามาดูในส่วนที่เป็นธรรมชาติบ้าง

0: บ้างนะคะดูรูปดูหน้าตาดูแหล่งท่องเที่ยวดูประเภทของเขานะคะทรัพยากรการท่องเที่ยวในส่วนที่เป็นธรรมชาติทรัพยากรท่องเที่ยวนี้ในส่วนที่เป็นธรรมชาติแบ่งออกเป็น6ประเภทได้แก่อุทยานแห่งชาติเหตุผลที่ครูเลือกรูปภาพที่เป็นป้ายมาเนี่ยเพื่อที่จะยืนยันให้พวกเราเนี่ยได้มีความมั่นใจว่าสถานที่เหล่านี้นี่มีอยู่จริงเรามองเห็นแค่ข้างนอกเขาจัดแต่งสถานที่ตกแต่งเอาไว้สวยงามแล้วก็อยากจะให้สังเกตดูแบ็คกราวด์พื้นหลังของป้ายอะค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นภาพของอะไรคะที่เรามองเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะแสดงว่าแล้วก็บางลักษณะอาจจะมีหินก้อนใหญ่ๆสูงๆแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมเอาไว้นะแหล่งที่สองวนอุทยานวนอุทยานนะคะทีนี้เวลาเราจะเลือกไปท่องเที่ยวนี่หรือว่าจัดรายการจัดโปรแกรมเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวกับลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องพิจารณานะคะแยกแยะให้ออกด้วยนะคะก็เลือกมาหลากหลายที่มีอยู่ที่หนึ่งที่เลือกมาที่ไหนน้อดังมากใช่ไหมคะขุนน้ำนางนอนนะนี่สภาพบรรยากาศในช่วงฤดูฝนสวยงามไหมคะสวยงามสมควรนะคะข้อ3ค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจ้าก็ดูจากรูปภาพนะคะครูจะเน้นที่เป็นป้ายยืนยันบอกสถานที่มาว่ามีอยู่จริงนะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าค่ะเห็นไหมคะติดป้ายเอาไว้ข้างหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบนนะแล้วก็ห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดอื่นๆสมมตินะคะว่าเราได้มีโอกาสเข้าไปเที่ยวตรงนั้นเนี่ยแล้วเราเข้าไปในบรรยากาศในสถานที่แห่งนั้นแล้วเราไปเห็นภาพแบบนี้เรารู้สึกว่ายังไงคะเรามีความรู้สึกว่ารูปนี้โอ้โหเลยใช่ไหมคะแค่นี้ก็โอ้โหได้ไหมไม่เชื่อไม่อยากเชื่อเลยว่ามีอยู่จริงเป็นกลุ่มเลยใช่ไหมคะนี่แหละก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมต้องมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพราะว่าสัตว์บางประเภทบางชนิดที่หายากนะคะมารวมตัวกันอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นที่อาศัยของเขาสวนพฤกษศาสตร์ค่ะสิ่งนี้ก็จริงๆถามว่าเกิดจากธรรมชาติแต่ว่าเอามาเพื่อจัดตกแต่งให้เป็นระเบียบสวยงามเป็นรูปเป็นร่างที่ทำให้เกิดความดึงดูดใจน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะสวนรุกขชาติต่อไปในส่วนที่สองนะคะส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้าง
1: ที
0: ่อยู่อาศัยศาสนาเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะคะสิ่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์เป็นไงคะสวยไหม
1: สวย
0: นอกจากที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองอาศัยอยู่ได้เฉพาะครอบครัวแล้วเนี่ยบางแห่งนะคะหรือว่าสำหรับบุคคลบางคนที่เรียกว่ามีหัวทางการค้ามีหัวทางการทำธุรกิจเนี่ยเขาอาจจะสร้างเป็นที่พักสวยๆงามๆแล้วก็เปิดให้เข้าชมเข้าพักด้วยก็ได้นะคะศาสนสถานก็มีความแตกต่างกันไปตามภูมิภาคตามทวีปและก็ตามอารยธรรมศิลปะวัฒนธรรมที่ได้รับมาผสมผสานกันนะโบราณวัตถุถ้าขึ้นชื่อว่าคำว่าโบราณต้องมีอายุมากต้องเก่าต้องแก่แล้วใช่ไหมคะเก่าแก่นะคะไม่ใช่แก่แล้วอะไรเงี้ยนะคนละเรื่องนะเป็นเรื่องของโบราณวัตถุนะค้นพบแสดงว่าทุกอย่างที่มีที่เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ยจะต้องมีที่มาที่ไปใช่ไหมโบราณสถานค่ะอยากไปไหมคะเห็นภาพแบบนี้อยากไปดูไปชมด้วยตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถที่เห็นในยุคนั้นตอนที่เขาสมบูรณ์กว่านี้ใช่ไหมคะ

0: กำแพงเมืองกำแพงเมืองค่ะนะตั้งแต่อดีตเพื่อนบอกกำแพงเมืองจีนมั่นใจมากนะคะก็มีบ้านเราก็มีนะแต่ว่าของเราจะสร้างด้วยอิฐใช่ไหมคะของต่างประเทศก็จะเป็นหินเนี่ยต่อไปค่ะศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยบางทีบางครั้งก็เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกใช่ไหมคะก็เลยต้องเอามารวมกันมันจะเกิดความสวยสดงดงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายหรือการลงมือทำการแสดงออกเป็นการแสดงการนันทนาการอะไรก็แล้วแต่ก็จะผสมผสานกันอยู่ในนี้นะคะวิถีชีวิตความเป็นอยู่เป็นไงคะใครชาวบ้านชุมชนไหนที่ใช้ชีวิตอยู่ใกล้แม่น้ำใกล้ลุ่มน้ำก็จะต้องมีเรือสัญจรใช่ไหมคะเราจะเห็นภาพนั้นตั้งแต่อดีตมาและจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่เพราะอะไรเพราะว่าน้ำก็ยังอยู่แม่น้ำก็ยังอยู่แล้วก็คนที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าผูกพันแล้วก็อยากจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ใช่ไหมคะวิถีชีวิตเหล่านี้ก็เลยยังคงอยู่ทั้งในลักษณะที่ว่าอยู่เป็นชีวิตประจำวันหรือสร้างขึ้นมาจัดขึ้นมาจำลองขึ้นมานะคะการเลี้ยงช้างเห็นไหมคะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไหมคะ
1: เป
0: ็นแปลกศูนย์วัฒนธรรมค่ะเป็นภาพตัวอย่างขันโตกศูนย์วัฒนธรรมภาพสองภาพนี้ตั้งใจเลือกมาให้เห็นความให้เป็นเนื้อเรื่องเล่าเดียวกันนะคะที่อยู่เป็นขันด้านซ้ายภาพด้านซ้ายเป็นขันโตกศูนย์วัฒนธรรมซึ่งเขาก็จะมีหมอนขีดตั้งใช่ไหมคะเป็นไว้สำหรับเป็นที่แล้วก็มีที่นั่งไว้รองรับแขกพอเวลามีกิจกรรมในเรื่องของนันทนาการหรือการต้อนรับนักท่องเที่ยวก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นมาดังภาพด้านขวามือของครูนะคะเก้าค่ะสินค้าและหัตถกรรมพื้นเมืองจริงๆก็มีมากมายหลากหลายมากกว่านี้แต่ว่าสิ่งที่นำมาเนี่ยก็เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะคะในคำว่าหัตถกรรมพื้นเมืองคืออะไรคะใช้มือใช่ไหมใช้มือทำด้วยมือนะแล้วก็เป็นของที่ผลิตขึ้นมาในชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆของตัวเองทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคต่างๆนะของประเทศไทยนะคะประเทศไทยเนี่ยจะมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ500ล้านตารางกิโลเมตรนะประกอบไปด้วยกี่จังหวัดจ้าตอนนี้แบ่งออกเป็น5ภูมิภาคใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็มาดูภาคแรกก่อนนะว่าเขาจะมีอะไรบ้างนะคะภาคเหนือเป็นยังไงนอกจากนี้แล้วก็มีธรรมชาติที่งดงามนะภาคเหนือตอนล่างก็ยังเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ด้วยนะคะนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยศรีสัชนาลัยแองเพชรก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนื่องจากมีความงดงามทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนะคะก็เป็นตัวแทนของศิลปกรรมสยามยุคแรกแล้วก็เป็นต้นกำเนิดการสร้างประเทศด้วยบ้านเราค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไงคะก็ครอบคลุมพื้นที่1ใน3ของพื้นที่ประเทศเลยก็ว่าได้นะมีพรมแดนติดกับประเทศอะไรคะกัมพูชาประชาธิปไตยก็แบ่งเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกนะแล้วก็เป็นแหล่งที่มีโบราณวัตถุอันแสดงถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ได้ชัดเจนสมบูรณ์นะรวมทั้งเป็นแหล่งวัฒนธรรมสังคมและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมากว่า 5,000 ปีแล้วนะคะดูภาพรวมๆบ้านเราแสดงว่าบ้านเราก็มีดีไม่แพ้บ้านอื่นถูกไหมคะ

0: ภาคที่3ค่ะภาคกลางจัดเป็นปริมณฑลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานครนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างเช่นที่ไหนบ้าง
1: อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาราชวังบางปะอินศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการล่องแพน้ำตก
0: หินงอกหินย้อยตามพื้นที่ต่างแล้วก็สะพานแม่น้ำ
1: กาญจนบุรี
0: เก่งมากค่ะต่อไปภาคตะวันออกก็นับตั้งแต่จังหวัดชลบุรีไปจนถึงจังหวัดตราดนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามทั้งประเภทป่าเขาน้ำตกนะคะส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลก็เริ่มจากบางแสนพัทยาและชลบุรีนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะคะต่อไปค่ะภาคใต้นะเป็นภูมิภาคหนึ่งของไทยที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออกนะคะและก็ทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตกนะความยาวจากเหนือจรดใต้เนี่ยประมาณ750กิโลเมตรนะคะทุกจังหวัดของภาคเนี่ยมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลยกเว้นยะลาและพัทลุงนะแหล่งท่องเที่ยวก็สวยงามไม่แพ้กันเห็นไหมคะต่อไปมาดูองค์ประกอบที่3ของเรานะคะธุรกิจการท่องเที่ยวในธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตในหลายสาขานะคะสินค้าและบริการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยบริโภคอาจจะเป็นทั้งสินค้าหรือว่าบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งของนักท่องเที่ยวเองแล้วก็หรือคนในท้องถิ่นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสินค้าหรือบริการเฉพาะที่ผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเป็นหลักก็ได้นะคะโดยธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยประกอบไปด้วย6ธุรกิจหลักคือธุรกิจนำเที่ยวธุรกิจที่พักแรมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกธุรกิจคมนาคมขนส่งธุรกิจนันทนาการและธุรกิจเพื่อความบันเทิงค่ะมาดูในส่วนของธุรกิจนำเที่ยวก่อนนะคะธุรกิจนำเที่ยวเนี่ยก็คือการจัดทำรายการนำเที่ยวนะคะประกอบไปด้วยการจัดหายานพาหนะที่พักค้างคืนอาหารติดต่อสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติโบราณสถานวัฒนธรรมหรือแหล่งบันเทิงเริงรมย์ต่างๆนะประเภทที่2นะคะธุรกิจที่พักค่ะที่พักแรมเนี่ยหลังจากการท่องเที่ยวอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วเป็นไงคะในแต่ละวันบ้านเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นทำยังไงเราก็ต้องหาที่พักถูกไหมคะนะทัวร์บางประเภทเนี่ยเขาอาจจะให้ความสำคัญกับการอยู่ในที่พักมากๆนะคะมากกว่าการที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่พักแรมก็สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมประเภทธุรกิจเอ่ยหรือว่าเป็นพวกรีสอร์ทเอ่ยที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือว่าที่พักขนาดเล็กลงไปก็อาจจะเป็นพวกฟาร์มสเตย์โฮมสเตย์เหล่านี้เป็นต้นนะคะต่อไปธุรกิจที่3นะคะธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มหมายถึงการประกอบกิจการให้การบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คนเดินทางนะนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะโดยจัดเตรียมให้ที่นั่งให้ผู้บริโภคได้รับประทานภายในสถานที่ที่ให้บริการหรืออาจให้บริการบรรจุอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคนำรับประทานที่อื่นได้ด้วยธุรกิจที่4คือธุรกิจจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกนะนักเรียนดูไปแล้วก็อยากให้คิดวิเคราะห์ตามด้วยนะคะว่าเอ๊ะในบริบทของชุมชนของเรามีไหมสิ่งเหล่านี้นะคะธุรกิจจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกนะคือการประกอบธุรกิจขายปลีกเพื่อจำหน่ายสินค้าเฉพาะอย่างหรือว่าหลายอย่างแก่ผู้บริโภคนะคะซึ่งจะหมายถึงบุคคลทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะนักท่องเที่ยวเขาอาจจะซื้อในลักษณะชิ้นเดียวก็ได้ถูกไหมคะหรือซื้อเป็นแพ็คไปฝากหลายๆคนอย่างเงี้ยนะคะธุรกิจที่5นะคะธุรกิจคมนาคมขนส่งค่ะจะหมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายคนสัตว์สิ่งของนะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยอาศัยสื่อกลางภายใต้และราคาที่ตกลงกันไว้นะเพราะฉะนั้นธุรกิจขนส่งหรือว่าคมนาคมเนี่ยก็ต้องเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการขนส่งนะคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะการขนส่งนั้นต้องอาศัยอุปกรณ์ต่างๆเป็นยานพาหนะและการขนส่งนั้นต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้บริการด้วยนะคะถ้าโดนลักพาตัวถามว่าใช่เป็นธุรกิจการขนส่งไหมคะถ้านักเรียนถูกลักพาตัวไปแล้วเขาเรียกเก็บเงินเป็นไหมคะถือว่าเป็นไม่เป็นเนาะถ้าถูกอยู่ๆถูกจับหรือว่ากรณีเพื่อนอาจจะถูกฉุดไปเที่ยวด้วยกันหน่อยเดี๋ยวจะมาส่งเงี้ยเป็นไหมคะไม่ใช่ถูกไหมต่อไปประเภทที่6จ้าธุรกิจนันทนาการและธุรกิจเพื่อความบันเทิงมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างมีอะไรคะสวนสนุกสวนสัตว์ซาฟารีและมีอะไรอีกฮะมีอะไรคะคาบาเร่โชว์ใช่ไหมคะหรือว่าศูนย์แสดงศิลปะวัฒนธรรมโรงละครเวทีละครเวทีอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราจะพานักท่องเที่ยวไปก็ต้องมีการซื้อบัตรใช่ไหมมีการจองที่นั่งนะคะหรือแม้กระทั่งการพาไปชมคอนเสิร์ตหรือการไปชมกีฬาที่ต่างประเทศทุกอย่างก็มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปองค์ประกอบตัวที่4นะคะเรื่องของการตลาดการท่องเที่ยวนะถือว่าเป็นการจัดแผนการตลาดจัดการการตลาดทางด้านการท่องเที่ยวมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจแล้วก็การชักจูงนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในสถานที่เป้าหมายหลักการตลาดเบื้องต้นที่จะนำมาพิจารณาสามารถอธิบายได้ด้วยกระบวนการของ 4P นะคะที่หรือว่าเราจะรู้จักกันในนามของส่วนผสมการตลาดนะคะ P ตัวแรกคือ Product นะเรียกมองถึงสินค้าเราก็เอาไปโยงกับท้องถิ่นของเราว่าเรามีสินค้าประเภทไหนนะคะตัวที่2 price ราคาราคาเราจะมองที่ชุมชนของเราด้วยนะคะโยงเข้าไปจะขายอะไรได้บ้างถ้าไปต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างใช่ไหมคะ place นะช่องทางการจัดจำหน่ายหาช่องทางซิว่าจะให้คนรู้จักได้ยังไงใช้วิธีไหนนะคะแล้วก็โปรโมชั่นคือการจัดการส่งเสริมการขายด้วยการทำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆนะคะก็ครบทั้ง4นะคะองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไปหัวข้อที่2นะคะเรื่องที่2องค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A นะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่แสดงถึงความต้องการที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะ A แรกดูสิคะเรื่องอะไรเกี่ยวกับสิ่งดึงดูดใจ attractions นะประกอบด้วยปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยทั้งหมดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมันอาจจะเป็นสถานที่ธรรมชาติอย่างเช่นอะไรคะ
1: ทะเล
0: สาบชายหาดสวนดอกไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่มีอยู่ในพื้นที่ของเราเองนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราสนใจอ่ะนะอยากจะไปอยากจะเห็นอยากจะสัมผัสนะเอตัวที่2ค่ะ
1: ก
0: ิจกรรมคือ activity ใช่ไหมคะกิจกรรมที่สถานที่หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่าเช่นการเดินธรรมชาติประวัติศาสตร์หรือสถาปัตยกรรมหรือพายเรือหรือกิจกรรมอื่นๆที่เป็นมุมมองด้านสุขภาพก็ได้นะคะก็โยงเข้าไปว่าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเรานี่แหละนะเราจะทำกิจกรรมอะไรในชุมชนของเราเราสามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรได้บ้างนะคะ A ตัวที่3ค่ะความสามารถในการเข้าถึง accessibility

นะคะเป็นวิธีการเข้าถึงหรือว่าการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยววิธีในการเข้าถึงหรือมองอีกแง่นึงก็คือว่าเราจะรู้จักสถานที่ตรงนั้นได้ยังไงหรือถ้าเราไปอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะติดต่อกับ

0: อาหารน้ำดื่มสุขาภิบาลสมัยใหม่เป็นยังไงคะมีอะไรอีกอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เครื่องทำน้ำอุ่นต้องการหมดเลยนะหรือแม้กระทั่งไดร์เป่าผมเตารีดอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้เช่นกันแล้วก็บางที่บางแห่งก็มีบริการชาร์จแบตโทรศัพท์ใช่ไหมคะขาดไม่ได้เลยนะ A ตัวที่5ค่ะที่พัก accommodation นะเป็นสถานที่อยู่หรือว่าจะรองรับในขณะที่เดินทางเพื่อการพักผ่อนหรือว่าการเข้าพักค้างคืนนั่นเองอันนี้ก็จะมีผลนะคะกับการที่เหมือนเมื่อต้นก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะเมื่อต้นชั่วโมงได้กล่าวไปแล้วว่าบางรายการนำเที่ยวเนี่ยเขาเลือกที่พักเนี่ยให้มันมีความสำคัญมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวหรือว่ากิจกรรมที่ทำเพราะว่าถ้าที่พักดีมีความสะดวกสบายสะอาดเนี่ยสิ่งอื่นๆก็ตามมาสิ่งที่เป็นเรื่องความสำคัญหรือว่าความสบายความสุขความพึงพอใจมันจะมาก่อนและสิ่งอื่นๆก็จะตามมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูมีใบงานที่3นะคะเมื่อเราเรียนจบในบทนี้แล้วเนี่ยครูจะให้เวลาพวกเราได้แสดงสมรรถนะการเรียนรู้นะโดยการเชื่อมโยงความรู้องค์ประกอบการท่องเที่ยวสู่ชุมชนของตัวเองจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างองค์ประกอบการท่องเที่ยวให้ใช้หลัก 5A มาจับเลยนะคะนี่คือปัจจัย 5A นี่ก็คือปัจจัยสำหรับของนักท่องเที่ยวเลยนะที่ว่าเวลาเขาจะเลือกไปที่ไหนเนี่ยเขาจะต้องพิจารณาจากตรงนี้แล้วถ้าในฐานะที่เราจะเป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยเราก็ต้องนำหลักตัวนี้มาพิจารณาแล้วหรือพยายามที่จะผลักดันหรือสร้างให้มันเกิดให้ครบ 5A ให้ได้ในชุมชนของเราเดี๋ยวครูให้เวลานะคะให้เวลาในการทำกิจกรรมตัวนี้และเดี๋ยวพอท้ายๆชั่วโมงก็จะให้เพื่อนตัวแทนนะออกมาพูดถึงบริบทชุมชนของตัวเองโดยนำหลัก 5A นี่แหละมาจับด้วยค่ะเขียนชื่อตัวเองไว้ด้วยนะคนอื่นก็อยากให้เขียนครับผมให้แต่พูดจำได้เวลาออกมาพูดสิ่งดึงดูดใจมีไหมในชุมชนของตัวเองมีอะไรที่เป็นสิ่งดึงดูดใจบ้างแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหรืออะไรที่เป็นน่าสนใจที่สุดห้า A ตัวหนึ่งเป็นเรื่องของสิ่งดึงดูดใจใช่ไหมคะหนูก็วาดวงกลมไว้ก่อน5 A ในชุมชนของหนูมีอะไรใช่ไหมการเข้าถึงการก็คือช่องทางของการเดินทางไปด้วยรถอะไรมั่งใช่ไหมคะมีกี่ช่องทางหรือว่าการรู้จักสถานที่ตรงนี้รู้จักได้ยังไงนั่นแหละนี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าคู่กับคนอีสานมีความเชื่ออยู่แล้วอันนี้เราก็บรรยายเข้าไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าจะไปทำกิจกรรมสมาธิใช่ไหมคะเป็นทัวร์สมาธิบำเพ็ญภาวนาก็ได้ใช่ไหมเขียนลงไปเป็นกิจกรรมรับรองรับได้กี่คน
1: ได้เยอะ
0: ถึง10ถึง50
1: ถึง
0: 50แสดงว่าพื้นที่ที่ว่ารองรับนี่คือกางเต็นท์ใช่ไหมกางเต็นท์ได้ถึง50คนและห้องน้ำครับก็หวังว่านักเรียนจะทำเสร็จแล้วเนาะดูจากหลายๆคนที่เริ่มวางมือแล้วแสดงว่าพร้อมแล้วล่ะเดี๋ยวครูอยากจะฟังตัวแทนของเพื่อนนะคะออกมานำเสนอองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A นะคะตามใบงานที่ครูให้ไว้เนี่ยเดี๋ยวขอซัก2คนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะวันนี้จะเลือกใครดีนะศักดิ์สิทธิ์ประภาเดี๋ยวเป็นตัวแทนเพื่อนออกมาค่ะเชิญค่ะ
2: อ กราบเรียนอาจารย์

0: ประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการเชื่อมโยงองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A ของชุมชนของผมครับถ้าสำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ผมจะนำเสนอวันนี้นะครับก็เป็นสวนป่าท่าหินซ้อนนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติและสัตว์ป่าลักษณะของสวนป่าท่าหินซ้อนนะครับเป็นลักษณะป่าไม้ร่มรื่นติดกับแม่น้ำมูลสำหรับสิ่งดึงดูดนะครับก็จะเป็นป่าไม้หรือต้นไม้นานาชนิดนะครับนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมและสัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติครับครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็เป็นการทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านนะครับเช่นการดำนาการปลูกผักสวนครัวอย่างนี้นะครับสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็คือเครื่องนุ่มห่มให้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อาหารแล้วก็น้ำดื่มครับสำหรับที่พักนะครับทางชุมชนของเรานะครับก็ได้จัดทำโฮมสเตย์ไว้ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนครับความสามารถในการเข้าถึงนะครับก็คือนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของท่านนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบการนำเสนอวันนี้นะครับขอบคุณครับ
1: สอบถามเพิ่มชุมชนชื่อชุมชนนะคะ
0: อ๋อชุมชนบ้านบุ๋งแมลงครับ
1: อยู่ที่ไหนคะ
0: อยู่ที่บ้านบุ๋งแมลงอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: อำเภอสว่างวีรวงแล้วใกล้ๆชุมชนของเราเนี่ยยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นไหมคะที่พอที่จะไปได้โดยใช้เวลาไม่มาก
0: มีครับก็คือราชธานีอโศกครับ
1: ราชธานีอโศกตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีพืชผักสมุนไพรถูกไหมคะแล้วก
0: ็
1: ในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากเพราะคนในนั้นที่เข้าไปเนี่ยเขาจะชอบทานอาหารมังสวิรัติด้วยนะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงได้อีกที่หนึ่งที่เราสามารถที่จะดึงเข้ามาเป็นการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างดีนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวอยากจะฟังอีกสักคนนึงนะคะเดี๋ยวคราวนี้ดูก่อนว่าเลือกใครน่าจะเป็นผู้หญิงดีกว่านะนั่งหลังสุดด้วยขวัญตาค่ะเชิญค่ะ

สวัสดีค่ะเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะดิฉันนางสาวขวัญตาชูช่วยค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความรู้เรื่ององค์ประกอบการท่องเที่ยวสู่ชุมชนได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ดิฉันเลือกมานะคะก็คือ3,000โบกค่ะ3,000โบกนะคะตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเป้าตำบลเหล่างามอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับ3,000โบกนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแกรนแคนยอนของไทยนะคะมีลักษณะเป็นโขดหินที่มีน้ำโขงกัดเซาะนะคะแล้วก็สามารถชมได้ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะที่3,000โบกขึ้นชื่อนะคะก็คือการล่องเรือชมสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็การเดินชมสิ่งที่น่าสนใจเช่นการเดินชมโบกมิกกี้เมาส์หินหัวสุนัขแล้วก็สระมรกตนะคะสำหรับที่นี่นะคะสามารถถ่ายรูปได้ค่ะกับสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ความสามารถในการเข้าถึงนะคะรถสามารถเดินทางเข้าไปได้ทุกชนิดค่ะแล้วก็สามารถนั่งเรือไปได้นะคะสำหรับจุดลงเรือนะคะสามารถลงได้ที่หาดสลึงค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็มีร้านค้ามีร้านอาหารมีสิ่งอุปโภคบริโภคอย่างครบครันค่ะแล้วก็สิ่งดึงดูดนะคะสำหรับที่นี่นะคะมีบรรยากาศที่ดีมี2ฝั่งโขงไทยลาวให้รับชมนะคะที่นี่มีบรรยากาศที่ดีมากค่ะเหมาะแก่การบำบัดสุขภาพนะคะเพราะว่าสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้แล้วก็สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้นะคะแล้วก็สำหรับที่พักนะคะมีบ้านให้เช่านะคะแบบเป็นหลังแล้วก็มีรีสอร์ทใกล้เคียงค่ะมีแล้วก็มีเต็นท์ให้เช่านะคะมีลานกลางเต็นท์ค่ะแล้วก็สำหรับที่นี่นะคะสามารถออกกำลังกายได้ในตอนเช้าแล้วก็ถ้าเราไปถูกต้องตามฤดูกาลนะคะที่นี่จะมีอาหารที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือไข่มดแดงนะคะ

0: คะแล้วก็ของฝากที่ขึ้นชื่อที่นี่ก็คือมะขามหวานแล้วก็ลำไยจากสวนเขียวสดนะคะแล้วก็จะมีเสื้อยืดสกรีนนะคะคำว่า 3,000 โบกข้างหน้าแล้วก็เป็นวิวข้างหน้าค่ะให้ซื้อค่ะขอบคุณค่ะ
1: น่าสนใจไหมคะสถานที่ท่องเที่ยว 3,000 โบกนักเรียนในห้องนี้เคยไปบ้างหรือยังคะแล้วทีนี้กิจกรรมเด่นๆที่เพื่อนเล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยหนูมองว่ากิจกรรมตัวไหนบ้างที่จะนำเข้าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้บ้างคะบำบัดจิตใจอกหักไปหรือเปล่าถึงได้ไปบำบัดไม่ใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไปเพื่อพักผ่อนเพื่อให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีสุขภาพจะดีได้ก็ต้องมาจากข้างในเราดีก่อนถูกไหมคะแล้วในเรื่องของการที่เดินชมหลุมมิกกี้เมาส์แล้วมีอะไรคะ
0: โบกมิกกี้เมาส์นะแล้วก็สระมรกต
1: ภาษาอีสานเราเรียกว่าโบกมิกกี้เมาส์นะคะแต่ถ้าเป็นภาษากลางใช้ว่าหลุมเป็นแอ่งน้ำเล็กๆนะคะหลายๆแอ่งรวมกันนะแล้วก็มีอีกหลายที
0: ่
1: สระมรกตด้วยเวลาที่จะไปทำกิจกรรมตรงนั้นก็ใช้การเดินถูกไหมคะลักษณะของการเดินก้าวย่างไปแต่ละก้าวนั้นก็ต้องมีความกระชับมั่นคงมันก็ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพได้การออกกำลังกายด้วยถูกไหมคะตัวนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงให้เป็นกิจกรรมหรือว่าเรียกว่าทัวร์เพื่อสุขภาพได้แล้วเพื่อนบอกว่ามีอะไรนะคะอาหาร
0: นี่มีอะไรบ้างชื่อค่ะ
1: ก็
0: จะเป็นที่นี่ติดริมแม่น้ำใช่ไหมคะที่นี่ก็จะมีปลาสดค่ะ
1: ปลาเยอะมากนะคะ
0: ก็จะเอามาประกอบพวกต้มยำพวกลาบแบบนี้ค่ะ
1: ก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพไปอีกใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสุขภาพดีก็ต้องทานปลาทานผักผลไม้แล้วโดยเฉพาะปลาแม่น้ำปลาธรรมชาติเนี่ยถือว่าปลอดสารพิษมากๆเลยนะคะประโยชน์ของการท่องเที่ยวครั้งนี้ก็เลยช่วยที่จะส่งเสริมสุขภาพของเราได้ด้วยนะก็ฝาก 3,000 โบกเอาไว้อีกที่นึงนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทีเดียวขอบคุณเพื่อนค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนอีกสักคนนึงนะคะเดี๋ยวเชิญยุทธนาค่ะออกมาเลยค่ะ

0: เชิญจ้ะ
1: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับชื่อยุทธนาแก้วพิลึกนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความรู้เรื่ององค์ประกอบการท่องเที่ยวสู่ชุมชน 5A นะครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนะครับก็คือถนนมิตรภาพหนองจานนะครับสำหรับองค์ประกอบ 5A ก็มีดังนี้นะครับ A แรกนะครับ activities นะครับหรือกิจกรรมก็จะมีการปั่นจักรยานออกกำลังกายการทำน้ำฟักข้าวการสาธิตการปลูกข้าวนะครับแล้วก็มีการทดลองการทำนาด้วยการทดลองการทำนาก็จะมีดังนี้นะครับการเพาะกล้าการดำนาแล้วก็การเกี่ยวข้าวด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการเซลฟี่นะครับกับท้องทุ่งนาแล้วก็สามารถชมได้ทางพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกได้นะครับส่วน A ที่2นะครับ accessibility นะครับก็คือความสามารถในการเข้าถึงนะครับสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมชาติได้อย่างแท้จริงนะครับของแหล่งชุมชนของผมนะครับก็สามารถขับรถไปได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าทำถนนไว้ดีนะครับสำหรับ A ที่3นะครับ amenities นะครับก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็มีรถรับส่งระหว่างนะครับโรงแรมกับสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนนะครับสำหรับ A ที่4นะครับก็คือ accommodation นะครับหรือที่พักสำหรับที่พักเราก็มีที่พักให้นะครับชื่อที่พักก็คือ The Parisian Hotel นะครับก็เป็นโรงแรมระดับ4ดาวนะครับของชุมชนเรานะครับแล้วก็ A สุดท้ายนะครับ A ที่5 attraction นะครับหรือสิ่งดึงดูดสำหรับสิ่งดึงดูดของสถานที่แห่งนี้ให้ที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจนะครับก็คือธรรมชาติของท้องทุ่งนานะครับก็จะมีความเขียวของข้าวนะครับในช่วง เดือนมิถุนาถึงประมาณเดือนตุลาคมนะครับส่วนช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมก็จะข้าวก็จะเปลี่ยนสีข้าวก็จะสุกนะครับก็จะให้ฟิลอีกฟิลหนึ่งนะครับก็แล้วก็มีผลิต

0: ภัณฑ์สินค้า OTOP นะครับก็เป็นสิ่งดึงดูดใจเช่นกันสำหรับการนำเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวเนาะสำหรับการท่องเที่ยวตรงนี้ติดใจประโยคอยู่หนึ่งว่าเซลฟี่กับท้องนาใช่ไหมคะกับทุ่งนาอันนี้จริงๆแล้วถามว่าเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่าเมื่อเราไปจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์เพราะว่ามันเป็นวิวธรรมชาติที่มันเปลี่ยนไปตามฤดูกาลได้เราไป3ฤดูถามว่าเหมือนเดิมไหมคะ
0: ไม่เหมือนเดิม
1: แล้วอะไรที่จะเชื่อมโยงไปถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้บ้างจากที่เรานำเสนอมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะเรื่องของอาหารสมุนไพรถูกไหมคะ
0: ก็เรื่องของฝากครับก็จะเชื่อมโยงจากสถานที่ท่องเที่ยวได้เพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเราเป็นทุ่งนาก็จะมีข้าวสำเร็จรูปทำ
1: สามารถเดินเข้าไปชมท้องทุ่งได
0: ้ได
1: ้เดินเท้าเข้าไปก็เหมือนเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ถนนเส้นนี้ก็จะมีผู้สูงอายุนะคะมาวิ่งออกกำลังกายแล้วก็มาปั่นจักรยานด้วย
1: มีผู้สูงอายุมาออกกำลังกายออกกำลังกายในที่นี้ก็เป็นออกกำลังกายลักษณะเดินเวียงแขนเบาๆใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ถ้าคนที่อายุน้อยกว่าก็จะมีการขี่จักรยานรวมถึงเด็กวัยรุ่นด้วยถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่ควรที่จะสร้างขึ้นมาแล้วก็รักษาไว้ให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มันคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตก็ต้องฝากน้องยุทธนานะคะที่ตัดสินใจมาเรียนสาขาท่องเที่ยวนะนำความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบ 5A เนี่ยไปพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งให้ยั่งยืนขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณค่ะก็ฟังเพื่อนนำเสนอไปแล้วนะคะทุกคนที่ออกมานำเสนอก็ล้วนแล้วแต่ได้มีประสบการณ์มีความรู้ที่อยู่ในชุมชนของตัวเองทั้งนั้นเลยแล้วเอามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปละกันว่าในบทที่3เนี่ยเรื่องขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างหัวข้อใหญ่ๆเลยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องถูกไหมคะส่วนแรกคือองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ1ตัวนักท่องเที่ยวเองใช่มั้ยคะนักท่องเที่ยวถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
1: เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าเหมือนที่ครูบอกว่าสร้างเอาไว้สร้างสถานที่เอาไว้ลงทุนไปแล้วเป็นร้อยล้านพันล้านก็เหอะแต่ไม่มีใครเดินเข้าไปแม้แต่คนเดียวสิ่งที่เรียกว่าการท่องเที่ยวก็ไม่เกิดขึ้นนะคะนักท่องเที่ยวก็ไม่มีใช่มั้ยคะตัวที่2ล่ะคะทรัพยากรการท่องเที่ยวนะก็เป็นทั้งทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นนะคะตัวที่3เรื่องของอะไรคะธุรกิจท่องเที่ยวที่มี6ธุรกิจด้วยกันมีอะไรบ้าง1
0: ธุรกิจที่พักแรม
1: ที่พักอาหารขนส่งคมนาคมมีอะไรคะมีอะไรอีกเรื่องของนันทนาการเหล่านี้เป็นต้นนะคะตัวที่4ค่ะเรื่องของการตลาดเมื่อเรามีสินค้ามีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในมือเราแล้วเราจะทำยังไงให้คนภายนอกเนี่ยรู้จักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบทั้ง4ส่วนนี้ก็ถือว่าสำคัญมากนะคะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะไม่สมบูรณ์นะทีนี้มาดูในส่วนขององค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A บ้างนะว่าเราเลือกใช้ 5AAเป็นปัจจัยหลักนะคะ มีอะไรบ้างคะ1
0: กิจกรรม
1: กิจกรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า
0: activity
1: ใช่ไหมคะ2
3: ความสามารถในการเข้าถึง
1: ความสามารถในการเข้าถึงภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ
3: accessibility
1: นะคะ3ค่ะ
3: สิ่งอำนวยความสะดวก
1: สิ่งอำนวยความสะดวกA อะไรคะ
3: Amenity
1: นะคะ4ค่ะ
3: ที
1: ่พักคือ
3: Accommodation
1: และ5สิ่งดึงดูดคือ Attraction นะจริงๆแล้วเวลาเมื่อกี้ที่ครูบรรยายเนี่ยเราเอาตัวไหนขึ้นก่อนสิ่งดึงดูดสิ่งดึงดูดattraction ก่อนมันต้องรู้ก่อนว่ามีอะไรใช่ไหมคะอะไรที่เป็นจุดดึงดูดเป็นสิ่งดึงดูดทำไมถึงอยากไป

0: เห็นภาพปุ๊บภาพวิวสวยๆนั่นคือเป็นภาพที่เป็นสิ่งดึงดูดเราก็จะมาคิดและเป็นแรงบันดาลใจให้เราแล้วว่าอยากไปตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้ก่อนที่เราจะตัดสินใจไปหรือไม่ไปดีเราก็ต้องมาดูพิจารณาส่วนอื่น A อีก4ตัวนั่นแหละค่ะฉันไปได้ไหมเราไปได้ไหมเราสะดวกไหมในการไปเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาขึ้นในบทที่4ค่ะเรื่องของประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเราจะเรียนลึกเข้าไปอีกนะคะตอนนี้เราเหมือนการขุดหลุมจากกว้างแล้วก็แคบให้ลึกลงไปเพื่อที่จะโฟกัสเข้าไปในเรื่องของท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจริงๆนะคะแล้วจะมีคำตอบให้พวกเราเองนะคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างชุมชนของเราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้หรือไม่
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA

ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ

0: ครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
1: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
2: โอ้ยอยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
2: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
3: อ๋อไหลไหล
1: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
2: อุ๊ยจ้ะมันก็
3: เรื่องมันอย่างนี้นาตีจริงๆเรียวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
4: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
2: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
4: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
3: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
3: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
1: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรืองะ
1: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
2: คุณต้นนายจ๋าเป็นไปได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

ับสำหรับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งคิดว่าวันนี้นะครับทุกคนคงจะถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับสื่อนะครับที่นำกล้วยมาใช้ในการแปรรูปวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยมาทำเป็นกล้วยฉาบแต่เป็นกล้วยฉาบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นกล้วยฉาบที่ไม่ธรรมดาและจะต้องเป็นกล้วยฉาบที่เราเห็นแล้วอยากลองอยากชิมแน่นอนครับวันนี้นะครับเราจะทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับมีกล้วยน้ำว้าดิบนะครับเป็นตัวพระเอกหลักของเราครับสำหรับส่วนผสมที่ใช้ในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับก็จะมีส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสนะครับแล้วก็ส่วน

ผสมที่เป็นเครื่องหน้าธัญพืชนะครับเรามาดูส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสก่อนนะครับอย่างแรกนะครับที่เราใช้นะครับคือน้ำพริกเผานะครับน้ำตาลทรายครับเกลือครับแล้วก็น้ำเปล่าครับน้ำสะอาดนะครับส่วนผสมที่เป็นหน้าธัญพืชนะครับก็จะมีถั่วเขียวทอดนะครับงาขาวครับงาดำครับส่วนผสมนะครับงาขาวและงาดำเราจะต้องนำไปคั่วให้เหลืองหอมนะครับนะครับในส่วนการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนำนะครับมาปอกเปลือกและมาล้างยางกล้วยออกนะครับเคล็ดลับในการกำจัดยางกล้วยนะครับเราก็จะนำกรดมะนาวนะครับเราจะนำกรดมะนาวหรือกรดซิตริกนะครับมาช่วยในการลดยางกล้วยนะครับและทำให้กล้วยของเราไม่สีคล้ำดำนะครับก็จะใส่ลงไปนะครับเติมลงไปให้ละลายในน้ำนะครับให้ละลายในน้ำนะครับก็คนให้ละลายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปอกกล้วยนะครับครับต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับอาจจะเป็นถุงมือพลาสติกหรือถุงมือผ้าก็ได้นะครับเพื่อที่จะนะครับไม่ให้สัมผัสกับกล้วยโดยตรงเพราะว่ากล้วยมียางกล้วยนะครับนะครับเราจะทำการตัดกล้วยนะครับนะครับตัดกล้วยนะครับนะครับเราจะทำการตัดกล้วยทั้งหวีเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราตัดกล้วยออกมาเป็นลูกแล้วนะครับเราก็จะนำมาทำการตัดหัวตัดท้ายกล้วยนะครับใช้มีดตัดหัวตัดท้ายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปอกเปลือกกล้วยนะครับโดยใช้มีดปอกเปลือกนะครับ

นะครับปลอกให้หมดนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการปอกเปลือกกล้วยนะครับเราก็อาจจะเลือกใช้มีดก็ได้นะครับมีดปลอกก็ได้นะครับ

นะครับก็จะทำการแช่ในน้ำไว้ก่อนนะครับสัก10นาทีนะครับจากนั้นก็จะตักขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ำแล้วก็นำไปทอดนะครับครับเราจะมาทำการทอดกล้วยนะครับโดยใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับในการทอดกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะทำให้กล้วยออกมามีลักษณะเป็นแผ่นนะครับความหนาบางตามที่เราต้องการนะครับโดยวางกล้วยให้มีลักษณะเป็นแนวนอนนะครับแล้วใช้มือของเรานะครับเลื่อนสไลด์นะครับตามแผ่นเครื่องสไลด์ของเรานะครับก็จะออกมานะครับมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับ

นะครับในการสไลด์นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ถุงมือนะครับเข้ามาช่วยนะครับเนื่องจากว่านะครับใบมีดของเครื่องสไลด์มีความคมนะครับเราใช้ถุงมือผ้านะครับใส่ก็ช่วยในการป้องกันนะครับความคมของใบมีดได้นะครับนะครับนะครับเราสังเกตนะครับกล้วยที่เราทอดนะครับในกระทะนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับสังเกตดูนะครับถ้ากล้วยนะครับยังไม่สุกนะครับถ้ากล้วยยังไม่สุกนะครับสังเกตดูจากฟองน้ำมันนะครับก็จะมีลักษณะเป็นฟองเดือดนะครับทั่วกระทะนะครับแต่ถ้าหากกล้วยเริ่มสุกแล้วนะครับฟองเดือดน้ำมันก็จะลดเบาลงนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเราดูที่สีของกล้วยนะครับเวลาเราทอดนะครับก็ดูที่สีเหลืองนะครับของกล้วยนะครับก็ถ้ากล้วยสุกเราก็ดูสีของกล้วยสีเหลืองทองพอดีนะครับเราก็ใช้กระชอนตักขึ้นได้เลยหรือแม้แต่นะครับเราจะสังเกตดูเสียงกระทบของกล้วยเมื่อสุกแล้วนะครับกล้วยก็จะมีเสียงกระทบกันนะครับเราตักขึ้นนะครับถ้าหากว่าไม่มีเสียงกระทบกันนะครับก็แสดงว่ากล้วยยังไม่สุกนะครับความร้อนนะครับที่ใช้ในการทอดกล้วยนะครับก็จะอยู่ที่ระดับความร้อนไฟปานกลางนะครับถ้าไฟเบาไฟอ่อนเกินไปนะครับกล้วยของเราก็จะอมน้ำมันนะครับสีออกมาก็จะไม่สวยนะครับแต่ถ้าแรงเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้กล้วยของเรานะครับไม่สุกเร็วนะครับ

นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกล้วยของเราก็จะสุกเหลืองกรอบพอดีนะครับนี้เราต้องหมั่นคนด้วยนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับแล้วก็สุกได้ทั่วถึงนะครับกล้วยฉาบของเรานะครับก็นะครับทอดได้สุกแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับ

นะครับนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเสียงเริ่มกรอบแล้วนะครับก็นะครับระยะเวลานะครับถ้าเราจะสังเกตนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการทอดนะครับก็นะครับอยู่ช่วงระยะเวลาประมาณ5นาทีนะครับและขึ้นอยู่กับปริมาณชิ้นกล้วยนะครับถ้าหากว่าเราใส่ลงไปเยอะนะครับลงไปทอดเยอะในขณะเดียวกันที่น้ำมันในกระทะของเรานะครับมีปริมาณน้อยนะครับก็จะทำให้กล้วยของเราทอดสุกช้าเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับกล้วยของเราก็นะครับสุกแล้วนะครับทำการตักขึ้นนะครับนะครับก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันนะครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับเพื่อที่เราจะไปเตรียมนะครับในการทำเรื่องของการฉากนะครับอย่าลืมนะครับความร้อนในการทอดกล้วยนะครับความร้อนนะครับเมื่อเราตักขึ้นนะครับยังมีอยู่ที่เนื้อกล้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้สีของกล้วยนะครับมันเหลืองจนเกินไปนะครับเพราะว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับเนื่องจากกล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับก็จะสีเข้มเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเราก็พักไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำในขั้นตอนต่อไปนะครับครับสำหรับกล้วยที่เราทอดแล้วนะครับก็จะพอพักไว้ให้เย็นนะครับเราก็เสด็จน้ำมันเรียบร้อยนะครับก็เทพักใส่ถาดเพื่อที่จะทำการคัดชิ้นกล้วยนะครับให้มีแผ่นนะครับเป็นแผ่นเรียบนะครับเพื่อเราจะเอามาใช้เพื่อที่เราจะเอามาใช้ในการทานะครับน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็ไปในขั้นตอนต่อไปครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเตรียมธัญพืชนะครับที่จะเอามาใช้ในการโรยเป็นกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะทำการคั่วงาขาวกับงาดำให้สุกเหลืองก่อนนะครับเราสามารถที่จะนำไปคั่วพร้อมกันได้เลยนะครับทั้งงาขาวแล้วก็งาดำนะครับใส่ลงไปในกระทะนะครับเราต้องตั้งไฟนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับในการคั่วนะครับเนื่องจากว่างาขาวและงาดำนะครับเนื้อสัมผัสของเขานะครับเวลาใช้ไฟในการคั่วนะครับก็จะสุกเร็วเราก็จะใช้ไฟเบานะครับตอนนี้เราตั้งไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับทำการคั่วนะครับสังเกตนะครับงาขาวนะครับเวลาคั่วนะครับเริ่มสุกนะครับผิวของงาขาวจะเริ่มตึงนะครับนะครับนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มตึงแล้วนะครับนะครับเราไม่จำเป็นต้องคั่วให้งาขาวนะครับและงาดำนะครับสุกเหลืองมากนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องนำไปอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะยังมีความร้อนที่จะสัมผัสกับงาขาวและงาดำอยู่นะครับนะครับนะครับธัญพืชที่ใช้วันนี้นะครับมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับมีงาขาวงาดำนะครับแล้วก็ถั่วเขียวซีกนะครับซึ่งผ่านการทอดมาแล้วนะครับถ้าหากท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะใส่หน้าธัญพืชที่แตกต่างหรือเพิ่มมากกว่า3ชนิดนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้โรยเป็นหน้าธัญพืชได้อีกนะครับนะครับงาของเรานะครับเริ่มเหลืองสุกแล้วนะครับปิดเตานะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำนะครับถั่วเขียวซีกนะครับมาเป็นส่วนผสมของหน้าธัญพืชนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับนะครับคนเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับนะครับนะครับค
คนให้เข้ากันแล้วเราก็จะพักไว้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเตรียมน้ำสำหรับน้ำปรุงรสด้วยกันนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการเตรียมส่วนผสมนะครับของเครื่องปรุงรสนะครับที่เราจะเอามาใช้ในการทากล้วยนะครับส่วนผสมนะครับดังที่บอกไปแล้วนะครับจะมีน้ำพริกเผานะครับมีน้ำตาลทรายมีเกลือและน้ำเปล่านะครับในส่วนอัตราส่วนที่ใช้นะครับน้ำเปล่าเราจะใช้100 ml นะครับน้ำพริกเผานะครับเราจะใช้100กรัมน้ำตาลทราย40กรัมแล้วก็เกลือ4กรัมนะครับเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้นะครับไปเคี่ยวให้เข้ากันในกระทะนะครับให้ข้นเหนียวพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูได้เลยนะครับเริ่มจากนะครับเราจะใช้น้ำพริกเผาลงก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ตั้งเตานะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ช้อนตักนะครับน้ำตาลทรายนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราปรุงแล้วนะครับเราต้องชิมรสชาติด้วยนะครับว่ารสชาตินะครับเป็นที่พึงพอใจหรือยังนะครับแต่ตามอัตราส่วนนะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะครับนะครับเติมน้ำที่100 ml นะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นตัวทำละลายนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะครับไฟปานกลางนะครับโอเคคนให้ส่วนผสมนะครับละลายและเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็จะมีลักษณะข้นนิดนึงนะครับในส่วนน้ำปรุงรสนะครับที่ใช้วัตถุดิบของน้ำพริกเผานะครับน้ำพริกเผาที่นำมาใช้นะครับความเผ็ดก็จะไม่เยอะนะครับถ้าหากว่าคนที่ชอบรสชาติของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชที่ต้องการความเข้มข้นนะครับก็อาจจะเลือกใช้น้ำพริกเผานะครับที่มีลักษณะรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านนะครับสามารถที่จะปรุงแต่งได้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็เคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะครับให้ส่วนผสมนะครับเกลือน้ำตาลทรายละลายให้เข้ากันนะครับแล้วก็น้ำปรุงรสของเรานะครับมีลักษณะข้นนะครับ

ก็ให้น้ำเชื่อมปรุงรสของเรานะครับมีลักษณะข้นเหนียวนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเกาะกับชิ้นกล้วยนะครับแล้วเราจะโรยด้วยหน้าธัญพืชนะครับให้เกาะติดกับน้ำปรุงรสนะครับถ้าหากว่าเราเคี่ยวน้ำปรุงรสไม่ข้นเหนียวนะครับเวลาเราโรยหน้าธัญพืชลงนะครับก็จะไม่ค่อยเกาะติดกับชิ้นกล้วยนะครับก็จะหลุดออกไปนะครับทำให้ธัญพืชของเรานะครับอยู่กับชิ้นกล้วยนะครับนั้นต้องเคี่ยวให้มีลักษณะข้นเหนียวนะครับครับเมื่อผ่านมา10นาทีนะครับน้ำปรุงรสของเรานะครับก็จะมีลักษณะข้นเหนียวได้ที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ภาชนะพักทิ้งไว้แล้วก็คนให้เย็นนะครับโอเคนะครับ

ครับก็จะได้น้ำปรุงรสนะครับที่อร่อยนะครับแล้วก็มีลักษณะข้นนะครับครับหลังจากที่ส่วนผสมนะครับหน้าธัญพืชของเรานะครับก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของน้ำปรุงรสของเราก็พร้อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการตกแต่งนะครับหน้าธัญพืชนะครับด้วยวิธีการนะครับนำกล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบนะครับใช้แปรงนะครับทาน้ำปรุงรสนะครับใช้แปรงนะครับมานะครับชุบน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็มาทาที่กล้วยนะครับมาทาที่แผ่นกล้วยนะครับมาทาที่แผ่นกล้วยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อทาที่แผ่นกล้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาโรยด้วยธัญพืชนะครับเราจะมาโรยด้วยธัญพืชนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับก็โรยลงไปได้เลยนะครับนะครับสังเกตว่านะครับถ้าน้ำธัญพืชของเรามันข้นเหนียวดีนะครับเม็ดธัญพืชนะครับก็จะเกาะรวมกันที่ชิ้นได้ดีนะครับแล้วก็วางไว้ที่ถาดนะครับชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปนะครับ

นะครับในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับสามารถที่จะเพิ่มนะครับมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะ

ครับสำหรับเมื่อเรานะครับทากล้วยนะครับด้วยน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็โรยด้วยหน้าธัญพืชนะครับธัญพืชของเรานะครับก็จะมีทั้งเม็ดถั่วเขียวนะครับงาขาวและก็งาดำคั่วนะครับสำหรับ3ธัญพืชที่นำมาใช้นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อสำหรับคนที่รับประทานนะครับก็ช่วยนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับสำหรับผู้สูงวัยด้วยนะครับอีกทั้งน้ำปรุงรสของเรานะครับก็มีรสชาติที่ไม่เผ็ดนะครับเพราะนั้นในวัยเด็กนะครับก็สามารถที่จะรับประทานกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเราได้ด้วยนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะนำกล้วยหน้าธัญพืชของเรานะครับนำไปอบนะครับที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนาน30นาทีนะครับเพื่อที่จะให้กล้วยของเรานะครับมีความกรอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปอบกันนะครับ

นะครับเราจะใช้อุณหภูมิในการอบอยู่ที่60องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนาน30นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาเมื่อหลังอบแล้วนะครับกล้วยฉาบหน้าเชื้อพืชของเรานะครับจะมีหน้าตารับประทานเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอชมกันครับครับตอนนี้นะครับเราได้อบกล้วยหน้าเชื้อพืชนะครับก็ครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่ากล้วยที่อบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับ

ครับนี่คือหน้าตาของกล้วยฉาบราชินีพืชนะครับเมื่ออบเสร็จแล้วนะครับนะครับเราจะพักไว้ให้เย็นก็ได้หรือเราจะบรรจุในขณะที่ยังมีความร้อนอุ่นก็ได้นะครับเนื่องจากว่านะครับเราอบเสร็จแล้วนะครับกล้วยของเรานะครับก็จะลดความชื้นความชื้นได้น้อยมากนะครับในการนำมาบรรจุนะครับไม่ว่าจะเป็นภาชนะบรรจุในรูปแบบของกระปุกนะครับในรูปแบบของถุงบรรจุนะครับทุกชนิดนะครับเมื่อกล้วยเราอบเสร็จนะครับในขณะที่ร้อนเราสามารถที่จะบรรจุใส่ในขณะที่ร้อนได้เลยนะครับโดยเมื่อกล้วยเย็นแล้วนะครับก็จะไม่มีความชื้นนะครับปรากฏอยู่ในภาชนะนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการบรรจุแพ็กเกจได้เลยนะครับในการบรรจุนะครับเราก็นะครับเลือกใช้ภาชนะบรรจุนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เลือกภาชนะบรรจุนะครับที่ผู้ซื้อนะครับผู้บริโภคนะครับเห็นแล้วนะครับมีความโดดเด่นเพราะนั้นนะครับในตัวบรรจุภัณฑ์เองนะครับเราก็เลือกมาใช้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเพิ่มปริมาณการขายนะครับฉาบหน้าธัญพืชของเราได้อีกหนึ่งอย่างเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการบรรจุเลยนะครับเปิดฝากระปุกออกนะครับนะครับเราก็เรียงนะครับ

นะครับนะครับโอเคครับนะครับโอเคนะครับการเลือกชิ้นนะครับที่ใช้นะครับเราก็ต้องเลือกชิ้นที่คละกันนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนื่องจากว่าขนาดของชิ้นกล้วยบางครั้งที่เราทอดมานะครับบางทีอาจจะมีความชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับไม่เท่ากันเพราะนั้นเราต้องคละกันด้วยแต่สุดท้ายนะครับเราต้องมาชั่งน้ำหนักนะครับให้ได้น้ำหนักที่เราต้องการนะครับในหลักการของการคำนวณต้นทุนการผลิตและราคาจำหน่ายนะครับก็จะอยู่ที่ถ้วยละนะครับ200กรัมนะครับจะอยู่ที่200กรัมนะครับนะครับต่อ1ต่อ1กระปุกนะครับต่อ1กระปุกนะครับก็ปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าตานะครับของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับในอีกรูปแบบนึงนะครับเราอาจจะบรรจุนะครับในภาชนะกระปุกทรงแนวตั้งนะครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับโอเคนะครับนะครับ

ก็เลือกชิ้นให้ได้พอเหมาะขนาดนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะครับเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้กล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาความกรอบนะครับของกล้วยหน้าธัญพืชของเราได้ยาวนานนะครับมากกว่าเดิมนะครับเราก็จะทำการนะครับบรรจุให้เสร็จนะครับให้หมดนะครับนะครับเราก็จะทำการบรรจุให้หมดนะครับ

0: เห็นครับชั่งน้ำหนักนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับครับผมนะครับกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนการจัดตกแต่งแล้วก็บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุนะครับหรือที่เราเรียกว่าบรรจุภัณฑ์นั่นเองนะครับในการเพิ่มมูลค่านะครับของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะต้องศึกษานะครับเกี่ยวกับทางด้านของการตลาดนะครับเกี่ยวกับทางด้านของตัวบรรจุภัณฑ์เข้ามาใช้และที่สำคัญครับเมื่อเราบรรจุเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเป็นภาชนะแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเราทำจำหน่ายนะครับเราควรจะมีฉลากสินค้านะครับระบุปรากฏอยู่นะครับให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะไปบริโภคนะครับได้อ่านข้อมูลนะครับอาจจะมีชื่อผู้ผลิตนะครับชื่อส่วนประกอบต่างๆนะครับเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสหน้าธัญพืชนะครับและส่วนต่างๆนะครับในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเนื่องจากว่าเราผ่านการอบนะครับที่อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการไล่ความชื้นออกจากตัวชิ้นของกล้วยนะครับก็จะทำให้ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเก็บไว้ได้นานนะครับอย่างน้อยนะครับ3เดือนนะครับและต้องเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้วยนะครับในเรื่องของการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับตัววัตถุดิบหลักก็คือกล้วยน้ำว้าจริงๆแล้วนะครับในการเลือกใช้วัตถุดิบเข้ามาช่วยในการฉาบปรุงรสเพื่อที่จะยืดอายุหรือแปรสภาพแปรรูปวัตถุดิบทางด้านการเกษตรของเรานะครับนอกจากกล้วยแล้วนะครับยังสามารถที่จะนำวัตถุดิบอื่นๆนะครับมาทำได้ในลักษณะเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับอย่างเช่นมันเทศนะครับหรือผลไม้ชนิดต่างๆนะครับที่มีลักษณะให้แป้งเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาปลอกนะครับล้างนะครับนำมาสไลด์ทอดนะครับให้เป็นชิ้นนะครับแผ่นบางๆนะครับแล้วเรานำมาปรุงรสนะครับให้มีรสชาติตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่ด้วยเม็ดธัญพืชนะครับโรยลงไปนะครับทำการอบนะครับก็จะได้นะครับผลิตภัณฑ์นะครับที่หลากหลายนะครับและนะครับได้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่านะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้และที่สำคัญนะครับก็จะเพิ่มนะครับและก็ลดนะครับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนบ้านเราได้เนื่องจากว่านำวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเราที่มีอยู่ในท้องถิ่นเรานะครับมาสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์นะครับให้ผู้บริโภคเลือกที่หลากหลายวัตถุดิบเป็นต้นไปนะครับอย่างกล้วยวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่นำมาแปรรูปนะครับและที่สำคัญกล้วยนะครับยังสามารถที่จะแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้จากช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับช่องทางเว็บไซต์ YouTube ครับในการนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับนอกจากเราจะนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหน้าธัญพืชแล้วนะครับยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่กล้วยสามารถที่จะนำมา แปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้มากกว่า1 อย่างนะครับครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารชุดนี้นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักเรียนนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจที่กำลังติดตามอยู่นะครับคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและนะครับในการแปรรูปอาหารครั้งต่อไปนะครับก็เราดูว่าเราจะเอาอะไรมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารครับ
1: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
2: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
1: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
2: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสี นะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
1: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊เป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
2: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
1: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
2: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
1: ทินเนอร์ แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
2: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
2: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
2: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5.ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
2: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโช๊คยางอะไหล่นั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
2: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

พบกันนะครับในช่วงนี้ครับช่วงนี้ผมจะมานำเสนอนะครับในหัวเรื่องของเครื่องมือทางกายภาพนะครับเป็นเครื่องอันตราซาวด์คลินิกนะครับนะที่เกี่ยวกับงานทางด้านกายภาพนะครับนะก็หลายๆเครื่องนะที่เราได้มีความรู้กันมานะครับนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องมือที่ให้การบำบัดนะครับในเรื่องของอาการปวดการเมื่อยนะครับทั้งหมดเลยนะครับถ้าพูดถึงเครื่องมือกายภาพแล้วก็คือคำว่ากายและกายภาพเนี่ยนะครับก็ส่วนที่เป็นร่างกายเป็นกล้ามเนื้อนะครับเขาก็จะเน้นตรงนี้เป็นทุกเครื่องเลยนะครับนะที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เครื่องแท็กชั่นมาเลยนะครับจนมาถึงเครื่องอันตราซาวด์ตรงนี้นะครับสำหรับเครื่องอันตราซาวด์ตัวนี้นะครับก็ใช้เทคนิคนะครับในการที่จะให้การบำบัดกล้ามเนื้อนะครับโดยวิธีการใช้คลื่นนะครับอันตราซาวด์นะครับส่งไปที่กล้ามเนื้อที่มีอาการบวมมีอาการปวดนะครับนะก็ในทฤษฎีตรงนี้นะครับเขาจะกล่าวไว้ว่าในเรื่องของการที่เราจะต้องได้คลื่นอันตราซาวด์มานะครับนะก็จะต้องมีการสั่นนะครับของทางด้าน mechanical vibration นะครับส่งผ่านตัวกลางนะครับนะแล้วทำให้แล้วก็มีความถี่ของการสั่นนั้นนะครับอยู่ในช่วงที่สมองหรือความรู้สึกของมนุษย์นะครับสามารถสัมผัสได้นะครับนะครับอันตราซาวด์นั้นเป็นคลื่นเสียงนะครับเป็นคลื่นเสียงที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับซึ่งอยู่ในความถี่ประมาณ20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์นะครับนะก็ความถี่ตัวนี้เป็นความถี่ที่ได้ยินนะครับเป็นออดิโอโซนิกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความถี่ที่ทางกายภาพแล้วที่เป็นคลื่นอุลตราโซนิกนะครับก็จะมีความถี่ตั้งแต่1เมกะเฮิรตซ์นะครับไปจนถึง3เมกะเฮิรตซ์หรือว่ากว่านะครับนะก็เราก็จะใช้ความถี่ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่จะส่งคลื่นนะครับอันตราซาวด์นะครับไปเข้าไปบำบัดอาการนะครับของผู้ป่วยนะครับเครื่องอันตราซาวด์โดยทั่วไปนะครับจะประกอบอยู่ด้วยกันอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของวงจรภายในนะครับนะส่วนที่2ก็จะเป็นซาวด์เฮดนะครับ2ส่วนนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับส่วนแรกเป็นส่วนที่เป็นตัวเครื่องภายในนะครับก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของแหล่งจ่ายไฟนะครับแหล่งที่ทำให้เกิดความถี่นะครับภายในตัวเครื่องนะครับขึ้นมานะครับนะตัวนี้จากดูในวงจรคร่าวๆนะครับนะจะเห็นได้ว่า

พวกวงจรจ่ายไฟนะครับจะเป็นตัวที่จ่ายให้ไฟนะครับเข้าไปเลี้ยงวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรความถี่สูงนะครับวงจรออสซิเลเตอร์นะครับแล้วก็วงจรของหัวซาวเฮดนะครับก็จะได้จากวงจรซัพพลายที่จ่ายไปนะครับนะจากภาพนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีวงจรออสซิเลเตอร์ตรงนี้นะครับนะที่เห็นในภาพแดงๆนะครับนะแล้วก็เป็นวงจรกรีตติ้งเซอร์กิตนะครับมันไวเบรชันก็คือสร้างความถี่ในการสั่นนะครับนะแล้วก็ไปยังหัวเปียเซอร์เปียโซสแกนเนอร์นะฮะซึ่งเป็นหัวอัลตราซาวด์นะครับหัวนี้ค่อนข้างจะมีความสำคัญอย่างมากๆนะครับนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันสำคัญอย่างไรนะครับนะจากวงจรแดงๆตัวนี้นะครับก็จะส่งสัญญาณไปที่หัวเปียโซอิเล็กทริกคริสตัลตัวนี้นะครับนะแล้วก็มีการส่งแบบอย่างต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็เป็นความถี่สูงที่สลับไปมานะครับชนิดของสัญญาณที่ส่งออกนะครับจะมีเป็นช่วงๆนะครับสร้างโดยเกรดติ้งเซอร์กิตนะครับที่อยู่สีแดงตรงนี้นะครับนะแล้วก็หรือวงจรไมัลติไวเบเรเตอร์นะครับนะเพื่อเป็นวงจรที่จะออสซิเลตนะครับเป็นความถี่ไฟสลับนะครับให้มีความถี่เป็นชุดๆออกไปนะครับนะแล้วก็ความถี่นี้ก็ประมาณสัญญาณสลับที่สร้างขึ้นมารูปความถี่ประมาณ100เฮิร์ตซ์หรือประมาณ1ใน10วินาทีนะครับก็เท่ากับ10มิลลิวินาทีอัตราส่วนก็อยู่ที่1ต่อ5หรือ1ต่อ20เป็นต้นนะครับนะนี่เขาก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าในเรื่องของการส่งคลื่นนะครับก็จะส่งสัญญาณความถี่นะครับที่ความถี่อัลตราซาวด์นะครับแล้วก็มีวงจรที่จัดจังหวะเป็นชุดๆนะครับควบคุมในการส่งไอชุดที่เป็นสัญญาณความถี่สูงอีกทีนะครับส่วนซาวด์เฮดนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าอัลตราซาวด์นะครับก็เป็นหัวที่ทําหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าทําให้เป็นพลังงานขึ้นเสียงนะครับนะแล้วก็ในทางกลับกันก็จะเปลี่ยนจากพลังงานขึ้นเสียงเป็นพลังงานไฟฟ้ากลับมาที่ตัวระบบเครื่องนะครับนะซึ่งมันก็จะเป็นผลึกคริสตัลนะครับแล้วก็วางอยู่ระหว่างอิเล็กโทรดทั้ง2ผลึกทำหน้าที่เป็นเปียโซอิเล็กทริกนะครับคำว่าเปียโซอิเล็กทริกนะครับเป็นคำผสมเพราะว่างนะฮะเปียโซนะครับบวกกับเพรสเชอร์นะครับก็จะเป็นเปียโซซึ่งเป็นภาษากรีกนะครับก็หมายถึงแรงกดนะครับส่วนคำว่าอิเล็กทริกหมายถึงไฟฟ้าก็คือแรงกดทางไฟฟ้านั่นเองนะครับคุณสมบัติของคริสตัลตัวนี้ก็จะแตกต่างจากของแข็งและของเหลวนะครับก็คือเป็นผลึกสารที่มีโมเลกุลเรียงตัวนะครับเหมือนในรูปนะครับพอมีสถานะของไฟนะครับเข้าไปนะครับก็จะเปลี่ยนสถานะจากที่มันเป็นอยู่กับที่นะครับกลายเป็นการสั่นออกมาของผิวคริสตัลนะครับแล้วก็ผิวนั้นก็จะส่งคลื่นนะสาวมาที่หัวนะครับตัวอย่างอันนี้ตัวแดงๆนะครับจากคริสตัลตัวนี้เนื่องจากปฏิกิริยานะครับของตัวคริสตัลนะครับเวลาที่เหมือนกับว่าในภาพนะฮะเห็นได้ว่าถ้าเราปล่อยแรงดันไฟ500โวลต์เข้าไปนะมันก็จะยืดออกนะครับแต่ถ้าไม่ปล่อยแรงดันไฟปั๊บมันก็จะคืออันนี้เอาง่ายๆอันนี้ปกติแล้วกันนะคริสตัลปกติที่ยังไม่มีอะไรจ่ายนะครับพอเราจ่ายบวกตรงนี้ลบตรงนี้500โวลต์นะครับก็จะยืดออกนะครับส่วนทางกลับกันเมื่อเราเอาไฟเข้าสลับขั้วนะครับมันก็จะหดเข้านะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นคุณสมบัติของคริสตัลตัวนี้นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราใช้งานเราก็จะปล่อยแรงดันไฟนะครับที่มีความถี่เข้าไปนะครับแล้วก็เป็นไฟสลับนะมันก็จะทำให้ตัวนี้หดตัวแล้วก็ขยายออกตลอดเวลานะครับนั้นผิวของตัวคริสตัลตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่ในการทำให้บริเวณตรงนี้นะครับเกิดคลื่นนะครับอัลตราซาวด์นะครับแล้วก็ส่งผ่านออกไปในอากาศได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพอันนึงนะครับที่เวลาที่ปล่อยคลื่นออกมานะครับจะเห็นได้ว่าเวลาที่มันเกิดการหดและขยายตัวนะครับมันก็จะปล่อยคลื่นนะครับออกไปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมันก็สามารถที่จะไปเป็นพลังงานนะครับออกไปได้เลยนะครับวิธีการทำผลึกเขาก็ว่าไว้ว่าการนำเอาซาวเฮดไปอบ

ที่ความร้อนสูงนะครับจะทำให้ผลึกนะครับซาวเฮดนั้นในกรณีที่นำเอาซาวเฮดไปอบความร้อนสูงนะครับจะทำให้มีการเสื่อมสภาพของหัวนะครับเพราะนั้นเขาก็จึงบอกว่าจึงไม่เวลาข้อควรระวังนะครับอย่าให้หัวอัลตราซาวด์นะครับมีความร้อนสูงๆนะครับนะหรือว่าไปอยู่ในเก็บในที่ความร้อนที่มีความร้อนสูงนะครับจะทำให้หัวนะครับเสียได้นะครับนะลักษณะของคลื่นเหนือเสียงหรือคลื่นอัลตราซาวด์นะครับก็จะมีลักษณะเครื่องอัลตราซาวด์โซนิกนะครับก็จะสร้างไฟฟ้าความถี่สูงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคลื่นเหนือเสียงหรือว่าอัลตราซาวด์นะครับจากผลึกคริสตัลนะครับนะแล้วก็ผ่านผิวหน้าออกไปนะครับเพราะนั้นไอตัวหัวอัลตราซาวด์นะครับหรือเรียกอย่างว่าทรานซิสเตอร์นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานอย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพนะครับในการที่เกิดลักษณะของการที่คลื่นเสียงนะครับไปเกิดการแทรกสอดกันนะครับที่จุดตรงนี้นะจุดกอไก่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็จะมีผลออกมานะครับตามที่เห็นนะครับก็มันก็จะมีพลังงานออกมาได้นะครับต่อไปหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราสามารถกำเนิดนะครับคลื่นอัลตราซาวด์นะครับโดยใช้คริสตัลนะครับแล้วก็ไฟเข้าไปทำความถี่ที่มีความถี่นะครับทำให้เกิดการทำงานนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าตัวคลื่นอัลตราซาวด์นั้นนะครับเราสามารถที่จะวัดคลื่นได้นะครับโดยการใช้เครื่องมือนะที่เห็นในรูปนะครับสีแดงๆนะครับนะด้านบนนี้เขาก็จะเอาหัวอัลตราซาวด์นะครับไว้ที่ด้านบนนะครับของตัวอุปกรณ์นะแล้วก็จะมีเยื่อบางๆนะครับแล้วก็มีมิเตอร์ที่แสดงค่านะครับเป็นวัดภายในที่ใต้น้ำนะแล้วมีสะท้อนตัวสะท้อนกลับเป็นโมดูลนะครับแบบนี้นะครับนะอย่างที่เห็นในรูปนะครับเมื่อเราส่งคลื่นอัลตราซาวด์ลงไปนะครับผ่านน้ำและอุปกรณ์ที่เป็นตัวเซ็นเซอร์ข้างล่างนะครับก็จะมีการอ่านออกมานะครับตัวอัลตราซาวด์มิเตอร์นั้นจะมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรนะครับนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับจะมีตัวที่วัดอัลตราซาวด์นะครับเป็นเครื่องมือเขาเรียกว่าอัลตราซาวด์มิเตอร์นะครับเป็นตัววัดโดยลักษณะใช้น้ำเช่นเดียวกันนะเพียงแต่ว่าเวลาที่ขึ้นอัลตราซาวด์นี้ลงไปปั๊บมันจะเหมือนกับแรงกดลงไปก็จะมีตัวรับแรงกดอยู่ในน้ำนะครับจากนั้นไอ้ตัวที่วัดแรงกดอยู่น้ำที่เราเรียกว่าตัวสแตนเกตนะครับก็จะแปลงจากน้ำหนักนะครับให้เป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับแล้วก็เอาไปแสดงผลนะครับตัวที่เป็นตัวอัลตราซาวด์การตัวที่เป็นอัลตราซาวด์มิเตอร์ก็จะใช้หลักการแบบที่กล่าวมานี้นะครับการส่งพลังงานของคลื่นเหนือเสียงหรือว่าคลื่นอัลตราซาวด์นะครับเมื่อเข้าสู่เนื้อเยื่อนะครับจะเกิดอะไรบ้างนะครับนะหลังจากที่เราส่งคลื่นนะครับผ่านไปที่ส่งคลื่นจากเฮดซาวเฮดนะครับส่งไปที่เนื้อเยื่อนะครับจะพบว่าเมื่อคลื่นนะครับอัลตราซาวนั้นนะครับไปผ่านตัวที่เป็นความต้านทานเชิงซ้อนนะครับนะหรืออะคูสติกนะครับอิมพีแดนซ์ก็ทำให้เกิดการหักเหนะครับของอัลตราซาวนั้นแตกต่างกันออกไปนะครับนะจากการหักเหดังกล่าวหรือเกิดการสะท้อนกันดังกล่าวนะครับก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับของคลื่นนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะนำเอาอันตรสาเอาคลื่นอันตรสารนั้นที่ส่งคลื่นไปนะครับเข้าไปสู่ที่บริเวณภายในร่างกายนะครับของผู้ป่วยหรือว่าหรือของร่างกายของคนนะครับนะก็จะทำให้เกิดการสะท้อนกลับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นลักษณะของความร้อนขึ้นได้นะครับนะฉะนั้น เวลาที่เราส่งคลื่นนะครับอัลตราซาวด์ไปที่ผู้ป่วยจะพบว่าบริเวณที่ผิวหน้าของหัวอัลตราซาวด์นะครับก็จะมีความร้อนนะครับกับความร้อนที่เกิดขึ้นกับในเนื้อเยื่อของผู้ป่วยก็จะเกิดขึ้นด้วยนะครับนะเพราะนั้นเวลาที่เราทดสอบนะครับเราอาจจะเอาน้ำเอาหัวอัลตราซาวด์นะครับอันที่เป็นหัวโปกอันนี้แล้วกันนะหน้าหัวปบ

อันนี้ก็ได้นะหัวโปรบบริเวณตรงนี้นะครับเวลาที่เราเอาน้ำนะครับหยดลงที่หัวโปรบนะครับแล้วก็ปล่อยขึ้นอันตราซาวด์นะครับนะพลังงานอันตราซาวด์ก็จะทำให้น้ำที่ผิวโปรบนั้นเดือดนะครับเดือดแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นนะครับนั่นก็แสดงว่าคลื่นอันตราซาวด์นั้นนะครับที่ส่งผ่านมานะครับก็จะมีพลังงานนะครับนะจากนั้นเมื่อเราเอาหัวโปรบนั้นนะครับไปสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับมันก็จะส่งคลื่นลงไปในชั้นเนื้อเยื่อของผู้ป่วยนะครับลึกลงไปนะก็จะเกิดความร้อนนะครับอย่างที่บอกว่าความร้อนนั้นสามารถทำให้เกิดการบำบัดนะครับอาการปวดนะครับอาการเคล็ดขัดย่อนะครับของผู้ป่วยได้นะครับโดยการที่เราก็ใช้ความร้อนนะครับเพราะนั้นการกายภาพทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความร้อนจะเป็นส่วนใหญ่นะนอกเหนือจากที่การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้านะครับนะก็จะเป็นตรงนี้นะครับวงจรนะครับที่สร้างไฟสลับออกมานะครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะเหมือนกับวงจรของเครื่องอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับก็จ่ายไฟเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างไอ้ตัวอื่นมานะครับถ้าเป็นอันตราซาวด์ก็จะเป็นการสร้างแสงไฟฟ้าที่มีความถี่นะครับประมาณ 1-5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็กำลังวัตต์ที่ออกไปก็ประมาณ3วัตต์นะครับแล้วก็หัวอันตราซาวด์ก็จะใช้เป็นแบบเปียโซอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทริกนะครับนะแล้วก็ส่งไปที่ยังหัวไอ้เหลืองๆนี่คือหัวอันตราซาวด์นะครับจากนั้นก็หัวอันตราซาวด์นั้นผ่านสรีระของผู้ที่จะให้การบำบัดนะครับก็จะเป็นผลนะของการรักษานะครับนะทางกายภาพนะครับตอนนี้อันนี้เป็นภาพที่เขาถอดนะครับแกะหัวไอ้คริสตัลออกมาแล้วนะครับอันนี้คือหัวที่ใช้ในการบำบัดนะครับอันนี้เป็นวงจรที่ไปเข้ายังหัวนะครับไอ้ตัวคริสตัลมันจะเป็นแผ่นแบบเนี้ยเหมือนแผ่นอะไรอ่ะที่เป็นแผ่นที่อยู่ในเครื่องพวกเครื่องมือวัดน่ะไอ้พวกเครื่องมัลติมิเตอร์หรืออะไรที่มันดังปิ๊ดๆเนี่ยในเนี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นเปียโซเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับตรงเอาไฟใส่จุดตรงกลางกับตรงริมนะครับมันก็จะทำให้เกิดคลื่นอันตราซาวด์ออกมาที่ผิวด้านนี้นะครับหรือว่าด้านหน้าข้างหน้านี้นะครับก็ส่งออกมานะครับสามารถที่จะส่งออกมาได้อันนี้ก็จะเป็นหัวคริสตัลที่อยู่ภายในหัวอันตราซาวด์นะเราสามารถถอดออกมาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาหัวอันนี้เสียหรือว่าเสื่อมส่วนมากจะเปลี่ยนยกหัวเลยไม่ค่อยได้เปลี่ยนไส้มันเพราะไส้มันจะไม่มีพวกวงจรไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันจะทำให้อาการใช้งานเปลี่ยนไปแล้วอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับสิ่งที่จะทำให้เกิดการส่งผ่านนะครับคลื่นอันตราซาวด์นะครับได้ดีนะครับก็จะบอกว่ากรณีตัวกลางนั้นที่จะผ่านจากอันตราซาวด์ไปสู่ผิวหนังของผู้ป่วยนะครับก็จะต้องมีตัวนะครับอันนี้ข้อกอนะครับเขาจะบอกว่าของเหลวที่เป็นตัวกลางก็จะเป็นพวกเจลนะครับเพราะนั้นเจลที่ใช้ในเครื่องอันตราซาวด์นะครับก็จะเป็นเจลเฉพาะอันตราซาวด์นะครับสามารถที่จะมีคุณสมบัติให้คลื่นอันตราซาวด์นั้นผ่านได้ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นคลื่นนำไฟฟ้านะเป็นคลื่นอันตราซาวด์นะครับนะข้อขอไข่ความต้านทานเชิงซ้อนนะครับต่อเสียงของเหลวนะครับอยู่ระหว่างค่าความต้านทานนะครับเชิงซ้อนโลหะเนื้อเยื่อเพื่อให้การสั่นสะเทือนของคลื่นเกิดขึ้นน้อยที่สุดค่าความต้านทานเชิงซ้อนต่อเสียงของเหลวดังกล่าวควรอยู่ระหว่างค่าความต้านทานเชิงซ้อนของโลหะและเนื้อเยื่อเพื่อให้เกิดการสะท้อนเสียงเกิดขึ้นน้อยที่สุดก็คือหมายความว่าในตัวกลางตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดค่าที่มันมันสูญเสียนะครับลงไปนะครับเขาก็พยายามที่จะให้ความต้านทานนั้นต่ำที่สุดนะในการที่จะส่งผ่านคลื่นนะครับไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดนะครับก็ข้อควายตัวกลางมีคุณสมบัติไม่ดูดกลืนเหนือเสียงครับแล้วไม่ดูดกลืนน้อยเพื่อให้ส่งคลื่นเสียงเข้าสู่ได้ผลดียิ่งขึ้นตัวกลางดังกล่าวนะครับก็มีคุณสมบัติอย่างที่ว่านะดูดกลืนคลื่นได้น้อยเพราะถ้าดูดกลืนขึ้นมากปั๊บมันก็จะพลังงานก็จะลดลงไปนะครับเพราะนั้นตัวกลางก็จะต้องมีคุณสมบัติไม่ดูดกลืนคลื่นนะครับก็งองูก็ตัวกลางควรมีความหนืดนะครับยืดหยุ่นได้นะครับระหว่างหัวกับตัวผิวนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราขยับหามุมนะครับหาพื้นที่ที่จะเหมือนกับหามุมที่จะส่งคลื่นลงไปนะครับนะไอตัวที่เป็นตัวกลางนะครับ

มันก็จะต้องสไลด์นะหรือว่าติดหรือว่าตามไอ้หัวเนี่ยไปโดยไม่ขาดตอนนะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีความเหนียวยืดหยุ่นหดๆอะไรได้ประมาณนี้นะครับเพราะเวลาที่เราขยับหัวไปมานะครับมันก็สามารถที่จะตามหัวไปได้ตลอดนะครับไม่เหมือนไม่เป็นฟองอากาศนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำจะเป็นตัวกลางที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมยกเว้นไม่มีความหนืดนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่โอเคตรงที่ว่าเวลาเราขยับไปปั๊บนะฮะมันก็จะมีการแห้งมีการเหือดหายไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นของเหลวที่มันเป็นตัวยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็ไม่ระเหยหรือว่าไม่กระจายเหมือนน้ำนะครับมันก็สามารถที่จะสามารถทำส่งคลื่นสาวได้นานๆมันก็จะมีตัวกลางอื่นๆอีกเช่นน้ำมันนะครับเช่นพาราฟีนเหลวนะอันนี้ก็เป็นตัวกลางอันหนึ่งที่มีความเหมาะสมนะครับที่จะมาใช้นะครับนะเพราะนั้นโดยสรุปว่าการที่จะส่งผ่านคลื่นนะครับอัลตราซาวด์จากหัวอัลตราซาวด์ไปยังผิวหนังหรือว่ากล้ามเนื้อของผู้ป่วยนะครับจะต้องมีอะไรฮะจะต้องมีตัวกลางนะครับเสมอนะครับเราไม่ใช้โดยไม่ผ่านตัวกลางนะถ้าไม่ผ่านแล้วมันจะทำให้คุณสมบัติในการบำบัดนะครับเป็นไปได้ไม่ดีนะครับครับอันนี้ภาพนี้ครับเป็นการเช็คนะครับเนื่องจากว่าหัวเนี่ยจะต้องมีการเช็คว่าเช็คว่าไอ้หวัดที่ออกมาจากตัวหัวนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์นะครับเป็นภาชนะนะครับเทสนะครับก็จะสร้างดัมมี่โหลดนะครับขึ้นมาที่นี่นะครับแล้วก็เอาแผ่นที่เป็นแผ่นที่เป็นการเช็คนะครับว่ามีขนาดปริมาณหัวส่งมากี่วัตต์นะครับนะก็จะมีเป็นเหมือนกับสเกลนะครับบนแผ่นตรงนี้นะครับเขาก็จะส่งมานะครับตรงนี้มันก็จะเกิดแถบนะขึ้นที่ตรงนี้นะครับว่ากี่วัตต์นะครับแถบนี้ก็จะมีสเกล4 5 6แล้วก็10นะครับมันก็จะขึ้นบนสเกลตัวนี้เวลาที่ส่งไปนะครับเนื่องจากว่าสเกลตรงนี้มันจะต้องมีดัมมี่โหลดนะครับข้างล่างนะครับต่อเป็นลักษณะของการซอฟนะตัวคลื่นอัลตราซาวด์นะครับคลื่นอัลตราซาวด์นี้ก็จะส่งผลสัญญาณสะท้อนกลับนะครับมาที่ตรงแผ่นเทสตัวนี้นะครับก็จะอ่านจากกราฟได้ว่าเป็นกี่วัตต์นะครับอันนี้สามารถเทสได้เป็นอย่างนี้นะฮะ

จากในภาพตัวนี้นะครับเป็น อุปกรณ์นะครับที่เป็นหัวต่อมาเข้ากับหัวส่งอัลตราซาวด์นะครับนะก็จะประกอบไปมีตัวดั้มนะครับและมีตัวเข้าสายนะครับเข้ามาที่นี่นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันใช้กับเจลหรือว่ามีอาจจะมีน้ำด้วยนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะซีนเป็นอย่างดีนะครับสายไฟที่เข้ามาก็เป็นสายโคเอ็กเชียนนะครับโคเอ็กเชียนนี้จะเข้ามาทางด้านท้ายนะครับของตัวโปรบตัวนี้นะครับนะส่วนก็จะมีผลึกคริสตัลนะครับแล้วก็มีแหวนมีตัวรองนะครับหลายชั้นนะครับจนมาถึงผิวของตรงหัวอัลตราซาวด์นะครับนะประเด็นก็คือน้ำต้องเข้าไม่ได้นะครับน้ำต้องเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้หน้าตรงนี้มันจะสัมผัสเจลนะครับเวลาใช้งานตลอดเวลานะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณของหัวนะครับนะส่วนนี้จะต้องป้องกันนะครับของเหลวหรือน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดมีน้ำมีของเหลวเข้าไปปั๊บจะทำให้หัวอัลตราซาวด์นั้นเสียนะครับอันนี้เป็นผลึกคริสตัลนะครับที่อยู่ในหัวอัลตราซาวด์นะครับจะมีชิปนะอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ต่อเข้าที่นี่นะครับแล้วก็ต่อไปเข้ายังแผ่นคริสตัลอีกทีนะครับอันนี้ก็มันบอบบางนะครับแล้วก็มันค่อนข้างจะใส่ไว้ที่ฟิกแล้วพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เชื่อมสายเข้ามาปั๊บเนี่ยบางทีเราไม่ได้ระมัดระวังนะครับเวลาเชื่อมนะปิ้นหลุดปิ้นล่อนนะครับข้างในนะครับเพราะว่าพวกนี้ค่อนข้างจะบอบบางแต่ถ้าใส่เป็นชุดประกอบครบเซตแล้วเนี่ยมีดั้มมีอะไรนะครับมันก็จะแน่นที่ขนาดพอจำกัดของเขานะครับนะหรืออีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นหัวนะครับตัวข้างหลังก็จะเป็นตัวล็อกสายนะครับเหมือนสายที่เราฟิกล็อกกับตัวสายเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวหัวหน้าซาวด์นั้นมันจะเรียกว่าขยับตลอดเวลานะครับเวลาที่ใช้งานนะครับนะเพราะนั้นสายต้องทนทานนะครับแล้วก็ไอ้ขั้วที่สายที่ต่อมาที่หัวนั้นจะต้องซีนแน่นนะครับแล้วน้ำเข้าไม่ได้แล้วก็ดึงสายกระชับสายได้เป็นอย่างดีนะครับป้องกันไม่ให้สายขาดในนะครับที่เห็นตรงส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นโมดูลนะครับเป็นโมดูลนะครับเขาก็ในโมดูลก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับเวลาใช้งานก็จะเอาโมดูลตัวนี้ด้านหลังเสียบเข้าไปที่ในตัวเครื่องนะครับอันนี้จริงมันมีที่ครอบอีกนะครับเขาก็จะเสียบนี้เข้าไปยังที่ในตัวเครื่องนะพอมาดูข้างล่างนะเนื่องจากว่าเป็นเซอร์เฟสเมาส์นะครับน่าจะเป็นหลายเลเยอร์อยู่เหมือนกันนะครับก็อันนี้จะเป็นบอร์ดข้างล่างข้างบนก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้เป็นแผ่นด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ในกล่องนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้พอมาดูด้านบนนะตะกี้เราดูด้านล่างนะครับพอด้านบนก็จะเป็นอย่างเงี้ยตัวเนี้ยอัดแน่นอยู่ข้างในนะครับเวลาซ่อมบอกว่ามันค่อนข้างจะซ่อมยากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่โมดูลเสียส่วนมากแล้ว เขาจะใช้วิธีแบบเทิร์นซ่อมก็หมายความว่า เอาโมดูลที่มีอยู่นะครับเอาไปเปลี่ยนแทนแล้วก็เอาโมดูลตัวนี้คืนกับบริษัทไปนะครับแล้วบริษัทเขาก็จะเอาโมดูลนี้ส่งไปต่างประเทศเพื่อไปซ่อมพอซ่อมเสร็จเขาก็จะเอากลับมาขายเป็นโมดูลมือสองต่อไปนะมันจะมีราคาถูกกว่านะครับนะเหมือนกับซ่อมเปลี่ยนนะซ่อมแล้วก็เปลี่ยนโมดูลนะครับนะก็คืออันที่ใช้ได้เอามาใช้ต่ออันที่เสียก็ส่งคืนนะครับมันก็เลยราคาในการที่จะเอาโมดูลหรือว่าอุปกรณ์เนี้ยมาใช้ต่อนะครับซื้อในราคาที่ไม่แพงมากนักนะครับเพราะว่าเราเอาตัวเก่านี่ไปเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวนี้เครื่องมือแพทย์เนี่ย มันจะมีหลายๆอย่างนะครับที่ซ่อมเปลี่ยนหลายอย่างแล้วนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะฮะสิ่งที่เราจะเจอนะเราไปเจอเครื่องโมดูลก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับคร่าวๆนะครับก็จะมีในเรื่องของสวิตช์พาวเวอร์นะครับนะแล้วก็มีหน้าจอที่บอกปริมาณที่เราใช้พาวเวอร์นะครับว่าใช้กี่วัตต์นะครับมีตัวสำคัญก็คือมีหัวอัลตราซาวด์นะครับมี LED สำหรับแสดงว่าหัวทำงานอยู่นะครับที่ตรงนี้นะครับเล่าเรื่องหัวตัวนี้นิดหนึ่งนะครับ
หัวตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราสไลด์อัลตราซาวด์ผู้ป่วยไปนะครับเวลาที่มันส่งคลื่นลงไปถ้าวัตต์ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงวัตต์ที่ตั้งไว้ไฟจะไม่ติดตัวนี้ไฟจะไม่ติดนะครับต่อเมื่อใดก็ตามที่เราสไลด์นะครับไปที่ผู้ป่วยแล้วนะครับปรากฏว่าไฟเริ่มติดแสดงว่า power โอเคนะครับตามที่เราตั้งไว้เช่นเราตั้งไว้ที่1วัตต์นะครับพอเราเริ่มสไลด์หรือว่าส่งคลื่นไปกับผิวผู้ป่วยนะครับวัตต์มันยังไม่ขึ้นนะครับมันจะค่อยเริ่มวัตต์ที่เริ่มวัตต์เพราะว่าเนื่องจากว่าคลื่นที่ส่งไปแล้วเนี่ยนะครับ power มันยังค่อยๆเริ่มสะสมไปเรื่อยๆนะครับจนถึง power ที่เท่ากับที่ค่าที่ตั้งไว้จริงๆนะครับไฟนี้ก็จะติดขึ้นนะพอไฟนี้ติดขึ้นนะครับเวลาก็จะนับถอยหลังนะครับพอครบเวลา1นาทีหรือว่า2นาทีปุ๊บมันก็จะดับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตรงนี้มันก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับสำหรับเหมือนวัดพลังงานนะครับถ้าพลังงานที่ส่งไปนะครับเท่ากับพลังงานที่ตั้งไว้ที่เครื่องมันก็จะดับนะฮะส่วนตัวอื่นก็ไม่มีอะไรนะอันนี้เป็นตั้งเวลานะครับอันนี้เป็นตัวที่ตั้งหน้าจอนะครับเดินหน้าถอยหลังนะเหมือนกับไอ้โทรศัพท์เราอะนะครับเหมือนกับรีโมททีวีอะนะครับเปลี่ยนช่องปรับเสียงนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ปุ่มหยุดนะครับอันนี้ปุ่มปรับดาวแล้วก็ข้างบนอัพปรับกำลังวัตต์นะครับอันนี้ปุ่มหยุดชั่วคราวอันนี้ปุ่มเปิดสตาร์ทนะครับนะแล้วก็ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นหัวเสียบอัลตราซาวด์นะครับแล้วอัลตราซาวด์แอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวที่เราจะเจอมากกว่าตัวก่อนหน้านี้นะครับนะเพราะนั้นหัวเครื่องอัลตราซาวด์ของเรามันก็ใช้ไม่สับสนหรือว่าไม่ยุ่งยากนะครับก็อันนี้เป็นเครื่องอัลตราซาวด์ที่เรารู้นะครับที่เราเห็นว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยเขามีใช้กันนะครับแล้วเราก็รู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับส่วนที่สำคัญมันคืออะไรนะครับและประเด็นก็คือว่าหัวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับห้ามเขาบอกว่าห้ามตกห้ามหล่นห้ามกระแทกจะทำให้หัวเสียนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการทดสอบนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเดี๋ยวก็จะ

สำหรับภาพตัวนี้นะครับเป็นภาพที่เราจะทำการทดสอบนะครับเครื่องอัลตราซาวด์นะครับเพราะนั้นเครื่องมือที่ใช้นะครับในการทดสอบนะครับเราจะเรียกว่าอัลตราซาวด์มิเตอร์นะครับอัลตราซาวด์มิเตอร์นะครับก็คือรูปอันนี้นะครับอันนี้คือรูปของอัลตราซาวด์มิเตอร์นะครับนะการทำงานของมันก็คือว่าเขาก็จะเอาหัวอัลตราซาวด์อันนี้เป็นหัวอัลตราซาวด์นะครับนะแล้วก็จะมีแคลมป์นะครับยึดไว้ที่เหนือเครื่องนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแชมเบอร์นะครับตรงแชมเบอร์นี้ก็จะมีทาร์เก็ตนะครับที่สำหรับรับคลื่นอัลตราซาวด์อยู่ข้างล่างนะครับส่วนข้างบนนั้นก็จะใส่น้ำให้เต็มนะการที่ใส่น้ำให้เต็มเพื่อว่าเวลาที่ส่งผ่านคลื่นอัลตราซาวด์นั้นคลื่นจะเดินที่ของเหลวที่เป็นน้ำนะครับได้ดีนะแล้วก็จะไปส่งยังตัวทาร์เก็ตนะครับที่เป็นสเตนเกรดนะครับอยู่ข้างในนะตัวไม่ใช่อันนี้ตัวอันนี้ยังไม่ใช่ตัวสเกตอันนี้เป็นตัวไอ้ทาร์เก็ตก่อนนะทาร์เก็ตก็จะมีก้านนะนะครับอ้อมมาที่นี่นะครับแล้วก็มีแขนลงมาตัวนี้ก็จะเป็นสเตนเกตจะอยู่ที่นี่สเตนเกตก็คือตัววัดน้ำหนักนะครับตัวน้ำหนักของของคลื่นที่ส่งไปนะครับนะหลักการก็คือเวลาที่คลื่นส่งไปปุ๊บมันก็จะมีน้ำหนักก็จากคลื่นก็จะแปลงเป็นน้ำหนักนะครับตกอยู่ที่ตัวไอตัวทาร์เก็ตที่เป็นรูปพีระมิดตรงนี้นะนะครับพีระมิดตรงนี้ตรงกลางนะพีระมิดตัวนี้ก็จะถูกกดลงนะครับมันก็จะมีแกนแขนนะไปที่ปลอกอันนี้นะครับแล้วก็ไปกดตรงนี้ลงตรงนี้จะมีสแตนเกตสำหรับที่จะนำเอาน้ำหนักที่กดลงแปลงเป็นไฟฟ้าแล้วก็ไปแสดงผลที่หน้าจอนะครับเพราะนั้นไอตัวที่เป็นเครื่องมือวัดพลังงานตรงนี้นะครับก็จะมีหลักการคร่าวๆตรงนี้นะนะครับก็สรุปว่าเวลาที่เราปล่อยคลื่นลงมาในน้ำแล้วก็ไปเข้าที่ตัวทาร์เก็ตที่อยู่ในน้ำตรงนี้นะครับนะแล้วก็จะเปลี่ยนจากคลื่นเป็นน้ำหนักนะครับแล้วก็ไปเข้าที่เครื่องก็จะนำเอาสัญญาณที่เป็นน้ำหนักนะครับแปลงมาสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็มาแสดงผลที่ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีน้ำหนักเอ้ยไม่ใช่มีพูดถึงว่ามันสามารถแสดงได้เป็นค่าน้ำหนักน้ำหนักก็เป็นกรัมนะครับแล้วก็แสดงเป็นค่าของจำนวนวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรด้วยนะครับก็จะมี2หน่วยที่อยู่บนเครื่องตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตารางนะครับของเขาอันนี้การเทสของบริษัทเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราตั้งไว้ที่1วัตต์นะครับแล้วดิวตี้ไซเคิลเท่ากับตัวนี้นะครับมันก็จะต้องอ่านได้1วัตต์ต่อตารางเซนติเมตรนะครับ1เซนติเมตรแล้วก็ที่ 2.7 วัตต์นะครับก็จะมีเลนส์ตัวนี้ถ้า 50% ก็จะได้เท่ากับอยู่ระหว่าง 1.1 ถึง 1.5 วัตต์นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะครับของเครื่องนะครับตอนนี้เรามาดูว่าการทดสอบนะครับของเราเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะมีโปรซีเจอร์นะครับในการทดสอบเครื่องนะครับแต่ว่าเราใช้เครื่องมือตัวที่วัดกำลังวัตต์นะตัวเดียวกันนะครับนะอันนี้เป็นวิธีการทดสอบนะครับเครื่องกายภาพอัลตราซาวด์กายภาพบำบัดนะครับนะโดยใช้ไอ้เป็นมาตรฐานนะครับของที่3สถาบันนะครับร่วมมือกันทำแล้วก็เป็นตัวโปรซีเจอร์นะครับหรือวิธีการวัดนะครับที่มีการยอมรับแล้วนะครับแล้วก็ประกาศจะมีการประกาศใช้แล้วด้วยนะครับการวัดของเขาก็อ้างในเรื่องของสแตนดาร์ดอยู่ทั้งหมด3ตัวอันนี้1สแตนดาร์ดที่เขาใช้ในการทำครั้งนี้ก็คือเป็น International Electromagnetical Commission นะครับ IEC เอาง่ายๆดีกว่าตัวย่อรู้จักไหมครับคำว่า IEC ก็คือเป็นตัวสถาบันที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำมาตรฐานของเครื่องมือนะชื่อเต็มเป็น International Electrical Commission นะครับอันที่1อันที่2เราได้มาจาก IEC มี2เบอร์นะเบอร์นี้เบอร์หนึ่งในเรื่องของMedical Equipment อีกเบอร์หนึ่งก็เป็น IEC 601/1เป็นเรื่องของ Safety นะครับ Safety Analyzer นะครับคือความปลอดภัยนะครับอันที่3ก็จะเป็น Emergency Care ECRI นะครับเบอร์นี้เกี่ยวกับอะไรตัว IEC 2ตัว IEC 2ตัวที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือไฟฟ้าทางการแพทย์อันนึง
ไอ้สีที่เป็นความปลอดภัยทางไฟ

บ้านหนึ่งแล้วก็อีกอันก็คือเป็น ECI เป็นเป็นมาตรฐานไอ้เป็นอะไรอ่ะ physical ไอ้เป็นส่วนของไอ้มาตรฐานทางเครื่องมือแพทย์นะที่เขาตั้งขึ้นมานะครับนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัลตราซาวด์นะเบอร์นี้นะครับ ECI นี่ไม่ต้องแปลเลยนะมันพอพูดถึงก็รู้เลยเพราะว่ามันเป็นสถาบันที่เกี่ยวกับการทำมาตรฐานเครื่องมือนะครับนิยามก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือ เครื่องมือที่จะต้องถูกทดสอบเราเรียกว่า DUT หรือว่า Device Under Test ส่วนเครื่องมือมาตรฐานที่เราจะมาวัดก็คือไอ้ตัวที่อยู่ในรูปแรกนะที่บอกว่ามันสามารถทดสอบกำลังวัตแล้วก็อ่านเข้าออกมาได้นะครับเราเรียกว่า Standard Power Meter นะครับก็คืออันตราซาวด์ Power Watt Power Meter นะครับ UPM นะฮะตัวนั้นยังจำได้อยู่เมื่อกี้เนี่ยเพิ่งปิดไปเมื่อกี้นี้เองนะครับเราจะวัดอะไรนะวัด accuracy ของการวัดนะครับแล้วก็มีรู้ความค่าความคลาดเคลื่อนนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดสอบเครื่องอัลตราซาวด์มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็จะมีเครื่อง safety analyzer หรือว่าเครื่องวัดความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับเราจะวัดอะไรอันที่หนึ่งวัดในเรื่องของสายกราวต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 โอห์มนะครับเราวัดเรื่องการรั่วต้องไม่เกินกว่า500ไมโครแอมป์นะครับถือว่าผ่านนะครับส่วนเครื่องกำลังวัดเหนือเสียงหรือว่า power meter นะครับสามารถวัดควบคุมตั้งแต่ 0.5 วัตต์จนไปถึง30วัตต์นะครับมีความแม่นยำ accuracy นะครับน้อยกว่าบวกลบ 10% นะครับแล้วก็ความละเอียดในการอ่าน resolution ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02 วัตต์ละเอียดมากเลยนะเพราะนั้นเวลาที่เราจะตั้งห้องทดสอบเครื่องนะครับเราก็จะต้องดูพิสัยนะของอุปกรณ์ที่เป็นตัวมาตรฐานนะครับตามนี้นะครับถึงจะใช้มาตรฐานตัวนี้แล้วก็รายงานได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับส่วนเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำนะครับก็เราใช้วัดอุณหภูมิน้ำที่19องศาถึง 28.5 องศานะครับระดับความแม่นของเครื่องวัดอุณหภูมิอยู่ที่บวกลบ1องศาซีนะความละเอียดในการอ่านความละเอียดในการอ่านก็จุด1องศาซีนะครับอันนี้เป็นสเปคเครื่องมือก่อนนะเนี่ยมันรู้สึกหลายตัวนะครับต่อไปเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์นะครับก็ใช้วัดอุณหภูมิภายในห้องทดสอบนะครับนะก็จะมีทั้งความชื้นสัมพัทธ์แล้วก็มีทั้งอุณหภูมินะครับมีนาฬิกาจับเวลานะครับนาฬิกาจับเวลาก็ต้องมีความแม่นยำนะครับบวกลบ 1% นะครับมีออสซิลโลสโคปนะครับสำหรับที่จะวัดส่วนที่เป็นเครื่องกระตุ้นนะส่วนที่จะเป็นส่วนกระตุ้นนะครับมีน้ำสำหรับที่จะเติมลงไปในเครื่องมือเอา power watt meter นะครับนะหรือว่า ultrasound watt meter นะที่จะต้องเติมน้ำใส่เข้าไปนะครับส่วนในเรื่องของการทดสอบอื่นๆนะครับเราก็จะมีการทดสอบเหมือนกับ Visual Check นะครับ เราดูด้วยสายตานะครับเช่นดูในเรื่องโครงสร้างภายนอกนะครับว่าโครงสร้างมีความสะอาดนะครับมีสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่แตกหักนะครับอันที่2เราจะต้องดูป้ายนะครับดูป้ายที่แสดงบนตัวเครื่องอัลตราซาวด์นะครับว่ามีสภาพที่ยังอ่านชัดเจนอยู่หรือไม่นะครับนะมีป้ายต่างๆยังครบถ้วนแล้วก็อ่านได้หมดทุกป้ายนะครับปลั๊กไฟ AC และสาย AC ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับหัวแปรสัญญาณหรือว่าหัวอัลตราซาวด์นะครับจะต้องไม่มีรอยร้าวนะครับสะอาดไม่มีรอยร้าวนะครับสัญญาณเสียงก็จะต้องสามารถส่งเสียงเตือนได้นะครับนะคำว่าส่งเสียงเตือนของเครื่องก็คือเตือนอะไรบ้างอันที่1เตือนในเรื่องของเครื่องเริ่มสตาร์ทนะครับในการจับเวลานะฮะนะครับเวลาที่เจ้าหน้าที่เขากำลังนะครับไอ้ทำอัลตราซาวด์ผู้ป่วยนะถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเวลานะครับหรือว่า power ยังไม่ได้นะครับนาฬิกายังไม่เดินนะครับพอมีเสียงปี๊ดนึงนะครับเตือนละบอกว่าตอนนี้นะครับกำลังวัดถึงแล้วนะครับการทำทรีทเมนต์หรือว่าการบำบัดเริ่มต้นแล้วนะครับนะจนกระทั่งหมดเวลามันก็จะดังปี๊ดอีกทีนึงนะครับแสดงว่าตอนนี้ครบไซเคิลที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะมีเสียงอะลามเตือนแล้วก็บอกแล้วก็เ

0: ครื่องก็จะหยุดทำงานนะครับหัวข้อการทดสอบที่จะทดสอบตัวอัลตราซาวด์นะครับเราจะทดสอบในเรื่องของ Gout Resistance นะครับClassic Leaky Current นะครับเราเทสในเรื่องความแม่นยำนะของคลื่นอัลตราซาวด์นะครับก็หมายถึงว่าคลื่นอัลตราซาวด์ที่ปล่อยไปนะครับจะต้องมีกำลังจะต้องได้กำลังวัตต์นะครับที่เท่ากับตัว power ที่อ่านนะครับนะความแม่นของเครื่องตั้งเวลานะครับบวกลด 10% นะความแม่นของคลื่นอัลตราซาวด์นะครับบวกลด 30% นะครับตรงนี้อันนี้เป็นสเปคเมื่อเราเทสแล้วต้องได้ค่าไม่เกินตามนี้นะครับสำหรับในโหมดของการกระตุ้นนะครับเขาก็บอกว่าจะต้องมีความคลาดเคลื่อนหรือมีเกณฑ์ที่บวกลบ 10% นะครับเพราะนั้นเวลาที่อยู่ใน 10% ก็แสดงว่าเครื่องผ่านนะครับหมายเหตุนะครับเขาบอกว่าค่าความแน่นอนของการวัดสามารถคำนวณได้จากสมการที่1นะครับของแล้วก็ความสามารถในการคำนวณได้จากสมการที่2นะครับอันนี้มาดูความแม่นหลังจากที่เราวัดนะครับหลังจากที่เราวัดpower นะครับของเครื่องอัลตราซาวด์นะครับเราก็จะมาบันทึกนะครับจากนั้นเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องทำวิธีในการคำนวณนะครับก่อนที่จะลงตารางนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตารางก่อนตึ๊ดอันนี้ตารางนะครับที่เป็นตารางกรอบข้อมูลนะครับเราจะเห็นว่าเราก็จะใช้หัวอัลตราซาวด์นะครับที่ความถี่นะครับบอกด้วยนะครับแล้วก็ power ที่ตั้งนะครับ power ที่ตั้งนะครับแล้วก็วัด power นะครับระหว่างหัวอัลตราซาวด์กับไอ้เจ้าตัวอ่านค่าวัตต์มิเตอร์นะครับอ่านคู่กันหัวอัลตราซาวด์อ่านได้จากตัวที่เราเซตที่เครื่องอัลตราซาวด์นะครับเราจะจดไว้ที่ในช่องนี้นะครับส่วน1ถึง10ตัวนี้เราจะวัดที่จุด1จุดนะครับ10เที่ยวนะครับนะสมมุติว่าเราวัดที่ power เท่ากับ1วัตต์นะครับเราก็ไปอ่านเรากำหนดว่าเราจะวัด power ที่1วัตต์เราก็เซตเครื่องอัลตราซาวด์นะครับไปที่1วัตต์แล้วเราก็วัดเทียบกับตัวสแตนดาร์ดที่เป็นอัลตราซาวด์มิเตอร์นะครับ10เที่ยว1วัตต์แล้วก็วัด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งไปจนครบ10ครั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็หาค่าเฉลี่ยออกมาใส่ช่องนี้นะครับนะเมื่อหาค่าเฉลี่ยได้แล้วเราก็หาค่าเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นเราก็มาหาเปอร์เซ็นต์ของอีกตัวหนึ่งจากนั้นเราก็มาหาค่าเปอร์เซ็นต์ของค่าความไม่แน่นอนว่ามีความแน่นอนอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะตอนนี้เราก็จะได้ต้องใส่3ช่องตอนนี้เรามาดูก่อนค่าความแม่นยำของการวัด accuracy นะครับมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับ e absolute ของ ep เปอร์เซ็นต์นะครับบวกด้วยค่าความไม่แน่นอนนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็หมายความว่า ep ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือตัวที่เราหาค่าว่ามัน error นะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพอได้มากี่เปอร์เซ็นต์ปั๊บมาบวกค่าอันความแน่นอนอีกที่เป็นหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะเราก็แปลงจากอันเซอร์ที่ได้นะครับแปลมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับบวกกับค่า absolute ep นะครับออกมานะครับก็จะได้เป็น ep เปอร์เซ็นต์นะครับนะ ep เปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับเดี๋ยวก่อนไอตัวไม่ใช่ละเดี๋ยวโทษทีค่าความแม่นยำของการวัด accuracy นะครับจะเท่ากับ absolute ep เปอร์เซ็นต์บวกด้วยUE เปอร์เซ็นต์นะครับ EP ก็จะเท่ากับ EP เปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับPDUT นะครับก็คือ power ของเครื่องตั้งที่ของออกเป็นเครื่องโรงพยาบาลแล้วกันนะครับเครื่องโรงพยาบาลลบด้วย power ที่อ่านได้จากเครื่องมือมาตรฐาน10เที่ยวเฉลี่ยออกมานะครับแล้วก็หารด้วยค่าเฉลี่ยของ power ที่อ่าน10เที่ยวนะครับคูณด้วย100นะครับก็เป็นเปอร์เซ็นต์ EP แล้วก็มาบวกกับค่าความแม่นยำที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้ค่าความแม่นยำ accuracy นะครับของเครื่องมือนั้นทันไหมครับพอได้อยู่ เอาใหม่ก็ได้เอาอีกเที่ยวนะตัวเนี้ยจำเป็นจะต้องรู้นะครับเพราะว่าความแม่นยำตัวนี้เราจะไปตอบโจทย์ว่าเครื่องตัวนี้ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับวิธีการก็คือมันจะมีสมการนะครับสูตรอยู่นะครับความแม่นของการวัด accuracy เปอร์เซ็นต์เท่ากับ absolute ep เปอร์เซ็นต์บวกด้วย euf eut eu นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับนะeu ก็ได้มาจากค่าความแม่นยำของการวัดนะครับแล้วก็แปลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับep นี้ก็จะได้มาจาก pdut ลบด้วย pstd นะครับหารด้วย pstd ค่าเฉลี่ยของ pstd นะครับก็PUD ก็เอามาจากการที่เราตั้งเซตเครื่องที่ตรงเครื่องโรงพยาบาล นะครับเซตที่เครื่องอัลตราซาวด์นะครับว่ากี่วัตต์นะครับลบด้วยค่าเฉลี่ยนะครับของเครื่องมือมาตรฐานก็คืออัลตราซาวด์มิเตอร์นะครับ10เที่ยวนะครับหารด้วยอันนี้อันเดียวกันนะครับพอหารเสร็จแล้วก็ไปคูณได้100ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ EP ออกมานะครับเกณฑ์ก็คือเอา EP เปอร์เซ็นต์บวกด้วยUE เปอร์เซ็นต์ก็เป็นค่าที่ออกมาว่าเครื่องนั้นผ่านไม่ผ่านอันนี้นะครับอันนี้คือตารางนะครับPDUT ตั้งที่เครื่องโรงพยาบาลวัดด้วยเครื่องมาตรฐาน10เที่ยวแต่ละจุดนะถ้าเครื่องนั้นนะเราวัดเครื่องอัลตราซาวด์สัก3จุดนะ1 2 3นะครับเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยตรงนี้1 2 3นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เราก็ได้จากสูตรตะกี้นี้นะครับUE ก็มาจากการคำนวณค่าความแม่นยำของการทำทดสอบในการวัดครั้งนี้นะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับเกณฑ์ก็เดี๋ยวอยู่ตรงนี้นี่ที่เขาบอกเกณฑ์นะความแม่นยำของเครื่องนะครับค่าความแม่นยำของกำลังวัดนะครับต้องบวกลบ 30% อันนี้EPเปอร์เซ็นต์บวกกับ UE เปอร์เซ็นต์ต้องไม่เกิน30ความแม่นยำของเครื่องตั้งเวลาก็อยู่ที่ 10% นะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้าอยู่ที่บวกลบ10อันนี้เป็นเกณฑ์นะเกณฑ์ที่ว่าหลังทดสอบแล้วเครื่องอัลตราซาวด์เราผ่านหรือไม่ผ่านนะเราก็ใช้ตามนี้นะครับส่วนการคำนวณค่าความไม่แน่นอนเขาบอกนี่ดูตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้นะครับเป็นรูปภาพสำหรับที่เราจะใช้เครื่องมืออัลตราซาวด์มิเตอร์นะครับตัวนี้ที่เห็นในจอนะครับตรงนี้อันนี้เป็นอัลตราซาวด์มิเตอร์นะครับเราก็จะเอาหัวอัลตราซาวด์ที่ของโรงพยาบาล นะครับนะมาหย่อนใส่ที่ด้านบนโดยใช้แคลมป์จับและตัวนี้สีฟ้าๆนี่จะเป็นน้ำนะเป็นน้ำแล้วหัวอัลตราซาวด์นั้นก็จะปล่อยอัลตราซาวด์ลงมานะครับกระทบกับทาร์เก็ตที่ตรงนี้นะครับทาร์เก็ตตัวนี้เมื่อกระทบกับขึ้นอัลตราซาวด์ปุ๊บมันก็ถูกเหมือนน้ำหนักมากดนะครับเหมือนมีน้ำหนักมากดมันก็จะขยับเลื่อนลงมานะครับไอ้มันก็จะมีแขนนะครับมาต่อที่สแตนเกตที่เป็นตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับก็จะแปลงจากที่มันมีน้ำหนักกดลงไปนะครับแล้วก็แปลงมาเป็นค่าแสดงออกที่หน้าจอตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือวัดนะครับไอ้ discrete water อันนี้เป็นน้ำสำหรับที่จะเป็นตัวส่งถ่ายระหว่างคลื่นอัลตราซาวด์กับตัว target ตรงนี้นี่ target อันนี้เป็นแกน target ครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ให้เห็นว่าเวลาที่เราวัดคลื่นนะครับเราใช้เครื่องมือวัดแบบนี้นะส่วนในเรื่องของการตั้งเวลานะครับเราก็ดูได้จากตารางนี้นะครับนะเราจะเซตเวลาที่เครื่องอันตราซาวด์ของโรงพยาบาล นะครับนะตั้งอาจจะตั้ง1 2 3 4นะครับทั้งหมดทำ3ซ้ำเราเทสหรือว่าเราทดสอบที่เวลานะครับทำ3เที่ยวนะครับเช่นเราใช้1นาทีแล้วก็1นาทีครั้งที่1อ่านจากนาฬิกาจับเวลาได้เท่าไหร่นะครับนะฮะแล้วเราก็มาใส่ค่าที่ครั้งที่1ครั้งที่2ได้เท่าไหร่ครั้งที่3แล้วก็เฉลี่ยนะครับแล้วก็หาค่า ET% กับ UE% นะครับออกมา UE ก็คือค่าความแม่นยำนะครับตัวนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์เออร์นะครับเปอร์เซ็นต์เออร์ก็ได้มาจากว่าค่าเวลาที่ตั้งนะครับลบด้วยค่าเฉลี่ย นะครับแล้วทำเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นเราก็มาหาค่าความแน่นอนนะครับค่าความแน่นอนที่เราคำนวณมาได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็แปลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ UC หมายถึงว่าค่าความแน่นอนเนี่ยมันจะเท่ากับเราก็เอาค่าความแน่นอนของตัวที่1บวกตัวที่2บวกตัวที่3นะแต่เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นเครื่องที่วัดกำลังงานวัตต์มิเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะได้U1 ถึง U3 เนี่ยของเราทำ10ครั้งไม่ใช่10ครั้ง U1 ทำ10ครั้งแล้วก็ U2 เนี่ยเป็น resolution U3 เป็นค่าอันตรายที่ติดมากับเครื่องมือนะไอ้ U4 เท่ากับตรงนี้จริงๆแล้วU1 นี่ค่าความแน่นอนติดมากับเครื่องมาตรฐาน U2 ความแน่นอนเนื่องจากการสอบเทียบ U3 ความแน่นอนสัมพัทธ์ความละเอียดก็ U1 จากรีพีท10ครั้ง U2 ก็ค่าความแน่นอนที่ติดมากับเครื่องมือมาตรฐาน U3ก็มาจาก resolution ของเครื่องมือวัดที่เราอ่านมี2ตัวตัวที่เป็นของเครื่องมือมาตรฐานสแตนดาร์ดกับตัวที่เป็นค่าที่อ่านจากตัวอะไรอ่ะเครื่องมือค่าไอตัวอัลตราซาวด์ของโรงพยาบาล นะครับเพราะนั้น resolution เนี่ยมี2ตัวตัวที่ของโรงพยาบาลตัวนึงนะครับที่เอามาคิดกับตัวเครื่องมือมาตรฐานตัวนะครับก็เป็น2ตัวนะครับเอามารวมกันเราคิดนะครับแล้วก็จะได้มา UI square root UI เท่ากับไอ้ sigma ส่วน square root n นี้ก็เป็น UCA นะครับแล้วมาคูณด้วยเส้น1ส่วน UP ค่าจริงของ UP นะครับแล้วก็หาค่าออกมาก็ได้เป็นค่า sigma ออกมาก็จะได้เป็นค่าอันเซอร์นะครับออกมานะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกทีแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่ในตารางทั้งหมดหลังจากที่มีตารางแล้วนะครับผมก็เขียนเป็นโปรแกรมไว้แล้วนะครับโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้นะครับผมก็จะพาไปเปิดดูที่โปรแกรมใช้งานครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่เขียนสำหรับที่จะใช้งานกับไอ้ procedure ตะกี้นะครับนะก็เป็นหัวข้อของเทเลปิดิกนะไอตัวอันตราซาวด์เทสติ้งนะครับชื่อเครื่องมือก็คือเป็นพาราปิดิกนะครับอันตราซาวด์นะครับแล้วก็อะไรแล้วแต่การวัดก็จะมี1เราวัดไทเมอร์อันที่2เราวัดในเรื่องของเครื่องกระตุ้นนะครับอันที่3เราวัดพาวเวอร์ของวัตต์นะครับอันนี้ตัวแรกนี่สมมติไม่ให้เรียบร้อยไปแล้วอันนี้การเทสนะครับเทสตามโบเชียร์เป๊ะนะครับกราวไม่เกิน 0.5นะครับคาเซลิเกตนะครับต้องน้อยกว่า500หรือเท่ากับ500นะครับแล้วก็รีทูกาวนะครับจะต้องเป็น100กับ500อันกาวกับไม่อันกาวนะครับแล้วก็วิชวลเช็คก็ดูโครงดูป้ายดูปลั๊กดูจอดูหัวแปรดูหัวอันตราซาวด์นะครับที่จับสัญญาณเสียงนะครับมีครบตามนี้ไหมนะครับแล้วก็หัวอ่านนะครับมีรายละเอียดอย่างไรนะครับขนาดความถี่โมเดลซีเรียลนะครับหัวหน้าแปลนเป็นแบบไหนนะครับก็จะมีบอกสถานะของการทดสอบเป็นยังไงเครื่องใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นตามระยะนะครับหรือว่าหลังการทดสอบหรืออื่นๆนะครับอันนี้ก็เขียนหมดแล้วนะครับเพราะนั้นในส่วนที่เป็นไทเมอร์นะครับในการจับเวลาที่ตั้งบนเครื่องอันตราซาวด์โรงพยาบาลนะครับเราเซตจากเครื่องโรงพยาบาล5นาทีนะครับแล้วเราก็เริ่มจับเวลาครั้งที่1อ่านได้เท่าไหร่อ่านที่นาฬิกาจับเวลานะครับอันที่2ได้เท่าไหร่ครั้งที่3นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.17 นะครับเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์นะครับตัวนี้จาก5เราหาเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์ได้จากการที่เราเอาค่ามีนนะครับลบด้วยค่าเซตติ้งคูณด้วย100หารด้วยเซตติ้งนะครับมันก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับอ๋อใช่เดี๋ยวก่อนไอ้เซตติ้งเป็นของโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เครื่องมือมาตรฐานก็เอาค่ามีนก็เอาอันนี้มีนของมาตรฐานนะก็เอาตัวเซตติ้งลบด้วยค่ามีนมาตรฐานนะครับคูณด้วย100หารด้วยมีนมาตรฐานนะครับก็จะได้ 3.33 นะครับเพราะว่าเราเทียบจากมาตรฐานเป็นหลักนะครับเราไม่ได้เทียบจากตัวนี้นะครับเราก็จะดูว่าตัวนี้เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นฐานในการหารนะครับต่อไป เราก็จะไปดูที่ simulator current นะครับเราตั้งไว้ที่200มิลลิแอมป์อันนี้สมมตินะมันไม่ถึงหรอกวัดได้90นะฮะเปอร์เซ็นต์เออร์ก็คือ 5% นะครับ 5% นี้ก็ได้มาจากค่าที่วัดได้นะครับค่าของโรงพยาบาลลบด้วยค่าของค่าไม่ใช่ค่ามาตรฐานลบด้วยค่าที่เซตนะครับแล้วก็หารด้วยค่ามาตรฐานนะครับคูณได้100ก็จะได้ 5% ออกมานะครับหน่วยเป็นมิลลิแอมป์ส่วนข้างล่างนี้ก็จะได้ที่3เมกอินพุตพาวเวอร์ตั้งไว้ที่เครื่องโรงพยาบาล3วัตต์นะครับวัดจากเครื่องมือมาตรฐาน10เที่ยวนะครับได้ค่าเฉลี่ย 3.03 วัตต์นะครับก็จะได้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ในส่วนที่เรากรอกข้อมูลแล้วเป็นอย่างนี้นะต่อไปเราก็ไปดูผลต่อไปตารางในการวัดนะครับตารางเหมือนตะกี้นะตารางในการทดสอบนะครับเราได้หัวเราทำการทดสอบที่หัว 3.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ input power ที่เราเซตที่เครื่องโรงพยาบาล3วัตต์นะครับเราวัดได้10เที่ยวแต่ละเที่ยวได้3ได้ 3.2 อะไรตามนี้นะ10ครั้งนะครับฮะเราได้ค่าเฉลี่ยของ10ครั้งเท่ากับ 3.03 นะครับเราได้เปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์ที่1 เปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์ก็ได้มาจากตัวของโรงพยาบาล นะครับลบด้วยตัวมาตรฐานนะครับนะก็จะได้เท่ากับ1% นะครับนะเราหา10ครั้งเราได้ค่า UC ที่ 1.12% นะครับเราเอา UC ที่ได้นะครับมาทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนนะครับแล้วก็มาลงในตารางนะครับนะผลของการวัดตัวนี้ก็จะผ่านเพราะว่าค่า UC เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับมีเกณฑ์เท่ากับ 30% ข้างล่างนะครับการเกณฑ์การพิจารณาก็คือเราจะเอาเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์ตรงนี้นะครับบวกด้วย UUC ตรงนี้ก็คือ 1+4.12 นะครับก็เป็นเท่ากับ 5.12 นะครับก็ยังไม่เกินบวกลบ30ก็แสดงว่าเครื่องนี้ผ่านนะครับส่วนในเรื่องของไทเมอร์นะครับเราวัดทั้งหมด3ซ้ำนะครับเราได้ค่าเอเวอเรจของ3ซ้ำที่ 5.17 นะครับเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์ที่ 3.33 นะครับเมื่อเราเอาเปอร์เซ็นต์มารวมเรามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราก็จะได้7.01% 7.0 นี่คือเปอร์เซ็นต์ของ UC นะครับเราได้ 3.33 นะครับเราก็ 3.33 บวกด้วย7มันก็เกิน 10% ก็ไม่ผ่านส่วนในเรื่องของสติมูเลเตอร์นะครับหรือเครื่องกระตุ้นเราตั้งไว้ที่200นะครับเราวัดจากเครื่องมาตรฐานได้190แสดงว่ามันมีเออร์เรอร์อยู่ 5% นะครับ 5% อันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์หมดนะครับเวลาที่เราคำนวณเนี่ยนะครับเราได้เป็นค่าตัวเลขแล้วเราต้องมาแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะมาพิจารณาผลได้ว่าผ่านไม่ผ่านนะครับก็ในเรื่องตอนท้ายบทของอัลตราซาวด์นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเครื่องต้องเป็นไงครับแม่นยำนะครับมีความพร้อมใช้นะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเครื่องถ้าจะเป็นแบบที่เราใช้ให้กับผู้ป่วยนะครับโรงพยาบาลต้องมีนะครับนะก็จะต้องได้ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นได้ตามนี้แล้วเนี่ยเราเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับแล้วก็ได้รับในเรื่องของตรงนี้มานะครับเราก็จะต้องไปช่วยนะครับไปช่วยให้โรงพยาบาลนะครับสามารถให้โรงพยาบาลมีเครื่องแล้วก็รู้ว่าเครื่องนั้นที่โรงพยาบาลใช้อยู่มีความถูกต้องแม่นยำแล้วก็พร้อมใช้ปลอดภัยหรือไม่นะครับก็โดยการทดสอบนะครับเราเห็นว่าเครื่องมือของโรงพยาบาลทุกเครื่องนะไม่ว่าเครื่องนี้นะครับจะต้องมีความสามารถอย่างที่บอกนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปช่วยกันนะครับไปช่วยกันเอาสิ่งที่ถูกต้องนะครับเอาสิ่งที่เป็นมาตรฐานนะครับไปทำไปดำเนินการนะครับให้กับเครื่องมือที่อยู่บริการประชาชนนะครับนะต่างๆนะครับได้อย่างเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าตัวเราเองก็จะต้องเอาเครื่องมือนั้นใช้ด้วยเหมือนกันนะครับเราก็จะมั่นใจว่าเครื่องมือที่นำมาใช้กับเรานะครับมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ปลอดภัยมีความเป็นมาตรฐานนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ไปบอกใครๆได้ว่าเรารู้มาว่าเครื่องมือมาตรฐานต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างน้อยเห็นสติ๊กเกอร์แล้วก็โอเคแล้วนะครับเขาบอกว่าเครื่องมือได้ผ่านเกณฑ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับนะเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้อย่างเราหรอกครับไม่รู้ฮะเขาก็หน้าที่เขาคือใช้เครื่องนะครับหน้าที่เขาคือไปรับการรักษานะแต่เขาไม่รู้อย่างเราหรอกว่าจุดอ่อนของเครื่องนะครับความเสี่ยงของเครื่องมีเป็นอย่างไรนะครับนะเพราะนั้นเรารู้เราก็ต้องป้องกันเราก็ช่วยเหลือตรงนี้ได้ครับนะก็คงจะหมดในเรื่องของอัลตราซาวด์ ที่ใช้ในการบำบัดผู้ป่วยนะครับหรือเราเรียกว่าอันเดอร์ซาวด์สำหรับงานกายภาพนะครับของโรงพยาบาลนะครับก็ขอบคุณครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมอาจารย์ระพีอุทชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อ Aircraft Material and Hardware จะมีเนื้อหาต่อจากตอนที่แล้วก็คือเราได้พูดถึงเรื่อง Metal Material ไปครอบคลุมถึงเรื่อง Non-Ferrous แล้วก็ Ferrous Metal ไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Non-Metallic Material กันเราก็จะพูดถึงสิ่งแรกครับก็คือไม้เรามาดูภาพตรงนี้กันก่อนเราจะเห็นว่าภาพนี้ครับเป็นภาพเครื่องบินที่พี่น้องตระกูลไรท์เป็นคนสร้างเป็นผู้สร้างครับแล้วก็บินขึ้นไปในอากาศเป็นครั้งแรกของโลกเวลาผ่านมา100เกือบ120ปีแล้วครับเครื่องบินลำนี้สร้างด้วยไม้ทั้งลำแล้วก็ยังคงมีสภาพที่ดีแล้วก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ครับเราก็สามารถจะไปเยี่ยมชมได้เป็นตัวจริงครับตัวจริงเลยในภาพนี้ถ้าเราอยากเห็นผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าทางด้านพิพิธภัณฑ์ได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีแสดงให้เห็นว่าไม้เองยังสามารถคงสภาพเป็นระยะเวลาได้นานมากถ้าได้รับการบำรุงรักษาแล้วก็ดูแลแล้วก็เก็บเป็นอย่างดีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับว่ามันยังบินได้อยู่หรือไม่แต่ในเรื่องของสมรรถนะหรือว่าวิธีการออกแบบแน่นอนที่สุดมีผลต่อเนื่องมาจนปัจจุบันนี้ครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงในกลุ่มของNon-metallic material ที่เป็นวัสดุที่ใช้ในอากาศยานจะมีอยู่ไม่มากครับสิ่งแรกก็คือไม้ที่วันนี้เราจะคุยกันแล้วก็มีเรื่องพลาสติกครับแล้วก็มีเรื่องแฟบริกแล้วก็คอมโพสิต material ต่อไปในกลุ่มนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นกลุ่มที่หลากหลายแล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆในกลุ่มที่แยกต่างหากจากกลุ่มโลหะซึ่งยังคงเป็นอยู่ในกลุ่มของวิชาวัสดุศาสตร์ครับไม้เป็นสิ่งเดียวนะครับที่มนุษย์ยังไม่สามารถสร้างเทียมเรียนแบบหรือว่าสร้างวัสดุที่มีความที่มีคุณสมบัติแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็หลายๆอย่างที่ไม้มีได้สามารถสร้างใกล้เคียงกันครับแต่ว่าไม้ก็ยังคงเป็นวัสดุที่ดีที่สุดที่เรายังคงเลือกใช้อยู่แล้วก็นำมาสร้างเป็นเครื่องบินครับส่วนวัสดุอื่นๆเช่นพลาสติกแฟบริกจะเป็นวัสดุสังเคราะห์แล้วทั้งสิ้นส่วนคอมโพสิตแมทเทอเรียลนี่เป็นสังเคราะห์แน่นอนนะครับ 100% เรามาดูตัวอย่างเครื่องบินที่สร้างด้วยไม้และประสบความสำเร็จเครื่องบินของพี่น้องตระกูลไรท์ครับทำมาจากไม้เป็นไม้สปรูซไม้สปรูซก็คือไม้สนครับในช่วงเวลานั้นการพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์เรื่องของโลหะทั้งอลูมิเนียมแล้วก็เหล็กหรือเป็นสตีลเนี่ยก็เราสามารถจะทำเป็นอลลอยได้แล้วเราสามารถแคสติ้งได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าพี่น้องตระกูลไรท์เนี่ยเขามีความเป็นช่างครับเขาเป็นช่างยนต์ด้วยเขาซ่อมจักรยานแล้วเขาผลิตจักรยานขายเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีความสนใจว่าถ้าเกิดว่าจะสร้างสิ่งที่ลอยไปในอากาศได้จะเป็นอย่างไรกว่าเขาจะสร้างเครื่องบินไรท์ไฟเออร์ลำนี้ขึ้นมาได้มีเครื่องบินอีกหลายสิบลำนะครับที่เขาสร้างมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จคีย์ซักเซสอันหนึ่งนะครับคือสิ่งที่เขาทำให้เครื่องบินลำนี้บินได้ก็คือน้ำหนักเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ไม้ทั้งลำไม้ที่เลือกเอามาใช้เนี่ยเขาผมคิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนมาหลายขนาดแล้วก็มีการทดลองอยู่หลายอย่างเพราะว่ามันจะมีภาพครับที่เขาเก็บเอาไว้เป็นบันทึกเราพอจะเดาได้อยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสุดท้ายแล้วออกมาในภาพที่เห็นนี้ก็คือพบว่าเป็นไม้เนี่ยชิ้นเดียว
้นเดียวเขาพยายามจะใช้ไม้เนี่ยทั้งชิ้นไม่มีการตัดต่อแล้วก็ยึดติดกันด้วยกาวครับแล้วก็ใช้สกรูบางส่วนซึ่งเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงก็คือเป็นโบลต์กับนัตอะไรพวกนี้เขาก็สามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วก็มีความแข็งแรงแต่ว่าเขาก็ใช้ผ้าครับก็คือวัสดุอีกอันหนึ่งที่เป็นนอนเมทัลลิกแมทเทอเรียลที่เราจะพูดถึงต่อไปด้วยว่าเขานำผ้ามาคลุมครับมาห่อหุ้มบริเวณปีกแล้วก็ใช้วิธีการก็คือใช้ทาเคลือบผิวครับพวกนี้พวกน้ำยาที่ไว้เคลือบผิวเนื้อไม้เนี่ยก็เป็นน้ำยาอย่างดีเลยที่สามารถจะเคลือบผิวของผ้าได้สมัยนั้นผ้านี้เป็นผ้าปกติเหมือนสมัยนี้นะเขาเรียกว่าเป็นผ้าที่ทอมาจากใยพืชนะก็เลยต้องใช้โดปเป็นตัวช่วยให้ผ้าเนี่ยมีความตึงแล้วก็เรียบก็ถือได้ว่าใช้วัสดุที่เป็นmetal material เกือบทั้งหมดอีกอันนึงที่ทำให้เครื่องบินนี้บินได้นะครับเราอาจจะเห็นภาพในนี้ไม่ชัดเท่าไหร่แต่พอมองออกว่าคนกับใบพัดที่มีอยู่นะครับสัดส่วนเนี่ยเห็นได้ชัดว่าใบพัดเนี่ยใหญ่แล้วก็สูงมากเขาใช้ใบพัดยาวถึง 2.6 เมตรครับทำจากไม้เช่นเดียวกันเขาพยายามใช้ไม้หลากหลายชนิดเพื่อที่จะมาเหลาแล้วก็ทดสอบเขาก็พบว่าพยายามใช้ไม้ที่มันเบาเนี่ยจะมีประโยชน์กว่าเพราะว่าไม่กินแรงในสมัยนั้นเครื่องยนต์ที่มีอยู่ก็มีแรงม้าที่ต่ำมากพี่น้องสองคนนี้มีเครื่องมือครับมีอุปกรณ์เป็นของตัวเองที่บ้านเพราะเขามีโรงงานผลิตจักรยานเขาสามารถประดิษฐ์เครื่องยนต์ออกมาเองได้จากคาสอลูมิเนียมก็คืออลูมิเนียมหล่อแล้วก็มาทำเป็นกระบอกสูบแล้วก็ใช้ลูกสูบเป็นเหล็กเป็นคาสไอออนซึ่งเครื่องยนต์นั้นผลิตพละกำลังออกมาได้เพียง12แรงม้าเท่านั้นเปรียบเทียบกับสเกลของปัจจุบันนะครับซึ่งถือว่าต่ำมาก2 อย่างนี้นำมารวมกันเขาใช้ใบพัดที่มีประสิทธิภาพสร้างมาจากไม้ด้วยตัวเขาเองด้วยความคิดแล้วก็ความสามารถของเขาเพราะว่าณวันนั้นไม่มีหลักการใดๆที่สามารถจะบอกได้ว่าการผลิตใบพัดทำอย่างไรถึงจะดีทีนี้เครื่องบินก็เบามากมีพละกำลังหรือมี thrust ที่พอเหมาะที่จะทำให้เครื่องบินเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ด้วยความเร็วเครื่องบินลำนี้ก็เลยบินไปได้ครับลอยไปในอากาศเวลาผ่านมา120ปีคร่าวๆนะครับไรท์บราเธอร์ได้บินเครื่องบิน The Wright Flyer ตัวนี้ความสูงยังไม่สูงเท่ากับส่วนที่ต่ำที่สุดของเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดณวันนี้เลยครับและความยาวก็คือระยะทางที่บินไปเนี่ยก็ยังสั้นกว่าความยาวของเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดณวันนี้ด้วยซ้ำไปหลังจากลำนี้ครับพี่น้องตระกูลไรท์ก็ได้สร้างเครื่องบินอีกหลายรุ่นนะครับและได้พัฒนาโครงสร้างเครื่องบินตัวนี้ต่อไปกลายมาเป็นต้นแบบของวัสดุคอมโพสิตซึ่งตอนนั้นเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่รู้ภาพที่เห็นนะครับทางซ้ายมือเป็นภาพของเครื่องบินทิ้งระเบิดครับบอมเบอร์ได้สร้างมาสมัยสงครามโลกเครื่องบินทางภาพซ้ายมือนี้ได้สร้างถึง 7,000 กว่าลำนะครับทำด้วยไม้ทั้งหมดพื้นผิวของปีกแล้วก็ลำตัวทั้งหมดทำด้วยไม้ส่วนพวกเอลิรอนพวกรัดเดอร์เอลิเวเตอร์คอนโทรลเซอร์เฟซพวกนี้ที่สร้างมาจากโครงไม้แล้วก็มีผ้าครับปรากฏว่าเขาพบว่าพอเครื่องบินเนี่ยด้วยตัวมันเองเนี่ยมีน้ำหนักที่เบาก็ขนของได้เยอะก็เหมาะเพราะว่าเครื่องบินชนิดนี้มันเอาไว้ใช้ภารกิจในการนำระเบิดไปทิ้งอะครับก็สามารถจะทุก
ของได้เยอะทางขวามือนี่เป็นรูปเครื่องบินขนาดใหญ่มากเกิดมาช่วงสงครามโลกช่วงโพสต์ก็คือหลังแล้วก็มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัสดุเช่นเดียวกันทีนี้วิศวกรเขายังคงมีความคิดที่จะสร้างเครื่องบินเพื่อที่จะเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ทีนี้การสร้างสนามบินบนพื้นดินมันก็มีข้อจำกัดเพราะว่าต้องใช้พื้นที่ที่มากแล้วก็ไม่สามารถสร้างได้หลายตำแหน่งหลายพื้นที่เขาก็คิดได้ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องบินสามารถขึ้นลงในน้ำได้มีเพียงแม่น้ำมีเพียงทะเลสาบหรือว่าชายทะเลก็สามารถขึ้นลงได้ทุกที่ก็เลยมีความคิดแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้ไม้เป็นหลักแต่น่าเสียดายครับเครื่องบินลำนี้ได้สร้างขึ้นมาเป็นโปรโตไทป์เท่านั้นแต่ว่าสามารถบินได้ใช้เครื่องยนต์ Pratt & Whitney ครับ8เครื่องยนต์ที่น่าสนใจมากก็คือเครื่องบินลำนี้ยังคงเป็นเครื่องบินไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนวันนี้ไม่มีใครสร้างขึ้นมาอีกแล้วณปัจจุบันวันนี้เครื่องบินที่สร้างจากไม้เนี่ยยังคงมีการผลิตต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับตัวอย่างทางซ้ายมือเป็นตัวอย่างของเครื่องบินที่มีความแข็งแรงสามารถจะบินผ่านแผลงครับหรือว่าแอโรแบติกได้แต่ทำจากไม้นะครับปีกแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดใช้ไม้ทั้งสิ้นบางส่วนนี้เป็นผ้าห่อหุ้มอย่างเช่นลำตัวครับก็เป็นผ้าบางส่วนด้วยส่วนทางด้านขวามือเป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งของเครื่องบินที่เรียกว่าเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกแอมฟีเบียนสามารถขึ้นลงได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกถ้าจะลงบนพื้นดินก็สามารถกางล้อออกมาได้ครับก็จะมีล้อเล็กๆพับเก็บเข้าไปได้ด้วยลำตัวนี้สร้างมาจากไฟเบอร์กลาสครับเครื่องบินลำนี้เนี่ยวิศวกรออกแบบมาเนี่ยประมาณเกือบ50ปีที่แล้วนะครับมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงรูปแบบแล้วก็วัสดุดีเรื่อยขึ้นมาจนทุกวันนี้ก็ยังคงมีผลิตออกมาด้วยนะครับลำตัวภายในเนี่ยเป็นไม้ทั้งหมดเนื่องจากต้องการข้อได้เปรียบเรื่องน้ำหนักจะต้องเบาและปีกทั้งหมดก็เป็นไม้เช่นเดียวกันจะมีการพัฒนามากขึ้นนะครับก็คือไม้ไม่ได้เป็นไม้ชิ้นเดียวเหมือนกับพี่น้องตระกูลไรท์ที่ทำแล้วมีการใช้ไม้หลายชนิดมาผสมผสานรวมกันเรามาดูใบพัดรูปทรงใบพัดกันก่อนลักษณะเราจะเห็นภาพทางซ้ายมือทางนี้ครับลักษณะเหมือนกับใบพัดไม้ที่มีเป็นชั้นๆเราเห็นได้ว่ามันมีสีแตกต่างกันนะครับมันจะต้องมีความหมายอะไรอย่างหนึ่งแน่นอนเรื่องก็คือว่าไม้ความสมบูรณ์ของเนื้อไม้ครับจากโคนลำต้นถึงปลายลำต้นมันไม่เท่ากันช่วงที่เกิดมาก่อนก็มีอายุมากกว่าก็คือบริเวณโคนลำต้นแล้วก็บริเวณแกนข้างในของมันก็คือแก่นไม้เนี่ยมันก็จะมีความหนาแน่นมากกว่าทีนี้การนำเอาไม้ชิ้นยาวมาแล้วก็ถ้าเรานำมาชั่งน้ำหนักหรือนำมันกันเราจะพบว่ามันจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งหนักกว่าฝั่งหนึ่งเสมอแต่เราก็ค้นพบมาอีกภายหลังว่ามีต้นไม้ในตระกูลสนที่อายุไม่มากนักอาจจะมีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกันทั้งชิ้นใกล้เคียงกันนะครับชั่งก็เลยพยายามจะนำไม้เนี่ยมาสลับด้านกันนะเรียกว่าแลมิเนตติดกาวครับพยายามให้ฝั่งด้านโคนเนี่ยสลับกับฝั่งด้านปลายเนี่ยจะทำให้ชิ้นไม้ทั้งชิ้นเนี่ยมีความหนาแน่นเท่ากันตลอดทั้งชิ้นทีนี้นำมาทำใบพัดแล้วเนี่ยก็จะทำให้บาลานซิ่งหรือว่าน้ำหนักมันไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เราจะต้องบาลานซ์น้ำหนักใบพัดนี่ในหลักของกรัมนะครับจะต้องมีน้ำหนักถ
ถ่วงต่างกันไม่กี่กรัมเท่านั้นเองนี่คือข้อดีของใบพัดไม้ในสมัยก่อนภาพตรงกลางนี่ครับเป็นภาพการสร้างใบพัดจากเครื่องมือพื้นฐาน hand tools ก็คือใช้อุปกรณ์เลื่อยใช้อุปกรณ์สิวหรือว่าอุปกรณ์ที่ยังใช้คนทำอยู่ทีนี้ผลงานที่ออกมาครับขึ้นอยู่กับฝีมือของช่างไม้ที่มีความรู้ด้านการทำใบพัดด้วยในทุกวันนี้ครับก็ยังคงมีการสร้างใบพัดชนิดที่เรียกว่าใบต่อใบแต่ปัญหาก็คือในแต่ละใบที่สร้างมามันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งมันก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยมันแตกต่างกันครับทำให้คาดเดายากว่าใบพัดแต่ละใบแต่ละชุดที่นำมาใช้เนี่ยจะให้ trust เนี่ยเท่าไหร่ทุกวันนี้เราใช้วิธีการก็คือใช้เครื่อง CNC ครับเรามีอุปกรณ์เรามีคอมพิวเตอร์เราสามารถผลิตใบพัดหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่ซ้ำๆกันได้แล้วก็ทำงานได้อย่างแม่นยำ 100% แต่เราก็คงยังใช้วิธีการเดิมก็คือใช้ไม้ที่นำมาเรียงต่อการเป็นลามิเนตเพื่อที่จะช่วยให้ความสมบูรณ์ของไม้ทั้งชิ้นเนี่ยเสมอเท่ากันหมดนะครับข้อดีของใบพัดที่สร้างจากไม้ก็คือว่าเราสามารถซ่อมแซมได้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นเราสามารถจะปรับเปลี่ยนมุมได้เล็กน้อยในระดับหนึ่งครับแตกต่างจากใบพัดที่เป็นโลหะแม้ว่ามันจะมีความแข็งที่สามารถสร้างทรัสได้มากกว่าก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามีรอยต่างๆมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นมาเราจะไม่นำมาซ่อมครับนะความสมดุลจะเสียไปแล้วก็ทำให้เกิดการสั่นแล้วก็จะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันเกิดความเสียหายชำรุดได้เพราะเกิดการสั่นเกิดขึ้นนะครับทีนี้ใบพัดไม้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดการสั่นก็มีเหมือนกันเราสามารถนำมาปรับนำมาแต่งได้ในระดับหนึ่งครับนี่คือเป็นข้อดีการเพิ่มลดน้ำหนักก็ทำได้ง่ายใบพัดที่เป็นโลหะยากมากเราเพิ่มน้ำหนักแทบไม่ได้เลยสามารถลดน้ำหนักได้เล็กน้อยแต่ไม้เรายังเพิ่มแล้วก็ลดได้บ้างนะครับนี่คือข้อดีอันหนึ่งเรามาดูชนิดของไม้กันก่อนที่จะเลือกไม้นำมาทำเป็นวัสดุโครงสร้างอากาศยานหรือว่าใบพัดก็ตามมันจะมีไม้อยู่2แบบนะครับที่เราสามารถจะแบ่งประเภทออกได้ก็คือไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนจริงๆแล้วเนื้อมันก็ไม่ได้อ่อนนะครับมันไม่ได้นิ่มขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราจำแนกด้วยความหนาแน่นในตัวมันก็คือ specific gravity ไม้เนื้ออ่อนมีอยู่เพียงประมาณ 0.35 ไม่เกิน 0.7 ครับไม้เนื้อแข็งเนี่ยอาจจะมีความหนาแน่นไปถึง 1.25 เท่าของน้ำความหมายง่ายๆก็คือมันจมน้ำครับเรานำมาผสมผสานกันไม้เนื้ออ่อนข้อดีก็คือตัวมันสามารถจะอ่อนแล้วก็งอได้ flexible ได้ในระดับหนึ่งแต่ไม้เนื้อแข็งเนี่ยข้อดีก็คือมันก็แข็งกว่ามันก็ช่วยเสริมในช่วงที่ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอ่อนตัวไปนี่จึงเป็นสาเหตุที่ใบพัดเนี่ยก็จะมีสีสลับกันไม้เนื้อแข็งมักจะมีสีที่เข้มกว่าไม้เนื้ออ่อนทีนี้ไม้เนื้ออ่อนมีอะไรบ้างก็คือมีสปรูซดักลาสเฟอร์ไวท์ซีดาพวกนี้ไม่มีอยู่ในประเทศไทยเลยเป็นไม้สนนะครับที่เกิดขึ้นในภูมิประเทศหนาวหรือว่าค่อนไปทางตอนเหนือก็คือพวกทวีปยุโรปแล้วก็อเมริกาครับข้อดีที่สุดก็คือ high strength to weight ratio ส่วนไม้เนื้อแข็งเนี่ยจะมีความหนักกว่าก็จริงนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องทราบว่ามันมีความแข็งเพียงพอมากน้อยแค่ไหนที่เราจะนำมาผสมผสานกับไม้เนื้ออ่อนด้วยกันก็จะมีมะฮอกกานีนะครับมีเบิร์ชไวท์แอชก็เหมือนกันครับ
ไม้กลุ่มนี้ก็แทบจะไม่มีในบ้านเราซึ่งถ้ามีมาเกิดขึ้นแล้วก็โตในบ้านเราเราก็ไม่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องบินได้เนื่องจากในไม้กลุ่มนี้เป็นไม้กลุ่มที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นไม้ผลัดใบครับนะครับ deciduous ก็คือไม้ผลัดใบข้อดีของไม้ผลัดใบก็คือว่าท่อลำเลียงน้ำกับท่อลำเลียงอาหารเนี่ยเขาจะหยุดการทำงานอยู่ช่วงหนึ่งของทุกๆปีก็คือช่วงที่หน้าหนาวคำว่าหนาวนี่คือติดลบครับบ้านเราไม่มีเด็ดขาดเพราะเราบ้านเราอยู่ในภูมิประเทศร้อนชื้นมีครับต้นมะฮอกกานีแต่ว่าเขาไม่เคยผลัดใบดังนั้นแล้วก็จะแตกต่างกันที่ไปเกิดขึ้นที่อื่นเมื่อเขาไปเติบโตที่อื่นก็จะมีการหยุดการเจริญเติบโตซึ่งช่วงนั้นแหละครับจะทำให้ท่อลำเลียงน้ำแล้วก็ท่ออาหารเนี่ยหยุดการทำงานแล้วมันก็จะเล็กลงตรงนี้ก็คือสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นคุณสมบัติของไม้ที่นำมาใช้สร้างเครื่องบินได้เราต้องมาดูว่าชิ้นส่วนใดของไม้เนี่ยที่เราเห็นเป็นรูปเป็นสีที่ใบพัดเนี่ยมันมาจากไหนนะครับเราเริ่มต้นกันที่ไม้เนี่ยเมื่อมาตัดภาคขวางออกมาเนี่ยภาพตัดออกมาเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่า annual ring นะครับต่อไปจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกครับไม้ที่แก่มากๆเนี่ยมีวงปีมากๆเราสามารถนับได้เลยว่าไม้แต่ละชิ้นเนี่ยมีอายุเท่าไหร่ต้องนำมาทั้งชิ้นนะครับมานำมาบางส่วนเราก็บอกไม่ได้ทีนี้เราก็จะนับวงปีไปได้มีบาร์กก็คือเปลือกหรือผิวชั้นนอกผิวชั้นนอกนี่ก็จะตายไปแล้วนะครับถึงเวลาเราก็ต้องเอาออกไปเช็คเป็นดีเฟกต์เป็นร่องรอยครับเป็นร่องรอยแตกร่องรอยร้าวที่เราไม่สามารถนำมาใช้ได้ถ้าต้นไม้มีรอยนะครับน็อตก็คือตาไม้ก็คือเป็นบริเวณที่มีกิ่งงอกออกมาถ้ามีก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันฮาร์ดวูดนี่เป็นไม้ชั้นในเรียกว่าเนื้อหรือว่าแก่นนะครับแก่นไม้นี่จะมีความแข็งมากแข็งกว่าเนื้อไม้ข้างนอกเรียกว่าแซปวูดเพราะว่าเนื้อที่มีสีเนี่ยมันเป็นเนื้อไม้ที่ตายแล้วครับไม่มีการเจริญเติบโตอีกต่อไปไม้จะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆข้างนอกชั้นนอกก็สีก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆจะมีบริเวณที่เรียกว่าเชคก็คือส่วนที่แบ่งเนื้อไม้ออกจากแก่นไม้ตรงนี้บริเวณตรงนี้เราก็จะใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันมักจะแยกตัวออกจากกันเวลาเราแปรรูปออกมาเป็นแผ่นแล้วก็ต้องแยกจากกันถ้าเราใช้เนื้อไม้ด้านนอกเราก็ต้องใช้แต่เนื้อไม้อย่างเดียวถ้าเป็นเนื้อไม้ด้านในหรือว่าเป็นแก่นนะครับเราก็จะตัดมาเป็นแก่นอย่างเดียวเราก็ใช้เฉพาะส่วนด้านในเราจะไม่ใช้ครึ่งๆกลางๆนะครับเพราะว่ามันจะ

ได้ทีนี้เรามาดูในกลุ่มที่ดีที่สุดของไม้ที่นำมาใช้ก็คือกลุ่มไม้สนหรือว่าเป็นไม้ซิตก้าสปรูซไม้ซิตก้าสปรูซมีความตรงมากๆนะคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันคือเขาจะขึ้นให้สุดยอดสูงที่สุดมีความสูงถึงมากกว่า 7-80 เมตรนะครับจนถึงปลายแล้วก็อายุก็มากแต่ว่าเราก็จะเลือกใช้ไม้ที่มีอายุไม่มากนักก็คือส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่เกิน10ปีมี specific gravity ประมาณ 0.36 หลังจากที่ได้ผ่านการอบไม้พวกนี้มันจะมีความชื้นอยู่ในตัวครับทุกต้นแหละครับตัดออกมาเนี่ยทีนี้ความชื้นที่อยู่ข้างในท่อลำเลียงของเขาเนี่ยอาหารและน้ำเนี่ยมันจะโปร่งทีนี้ถ้าไม้ยังไม่แห้งสนิทหรือว่ายังมีความชื้นอยู่โอกาสที่จะบิดตัวแล้วก็โก่งงอนก็จะสูงดังนั้นแล้วจะต้องผ่านการอบหรือเรียกว่า kiln drying นะครับ kiln drying ก็คือการอบโดยนำไม้ไปเข้าเตาอบแล้วก็มีอุณหภูมิแต่ก็มีวิธีอื่นอีกก็คือนำไม้มาตากครับตากอุณหภูมิปกติแล้วก็รอให้มันค่อยๆแห้งไปเองแต่ก็จะใช้เวลาทีนี้ไม้ที่สามารถนำมาทำเป็นโครงสร้างของเครื่องบินได้เนี่ยจะมีความชื้นอยู่ที่ไม่เกิน 12% นะครับถ้าสูงกว่านั้นโอกาสที่ไม้จะบิดตัวแล้วก็มีความโก่งงอแล้วก็ทำให้รูปทรงรูปร่างเสียไปได้ง่ายครับทีนี้วิธีการที่นำไม้เป็นต้นมาแล้วก็ค่อยๆตัดออกมาเป็นชิ้นเราก็จะพบว่ามันมีวิธีการอยู่หลายอย่างนะวิธีการแรกก็คือ quarter saw ก็คือนำมาตัดเป็น4ชิ้นเป็น quarter แบ่งเป็น4นะครับแล้วเราก็ตัดแบบเฉียงๆเราก็พบว่าเราจะใช้ชิ้นที่มีความตรงเราดูตามแนวของเนื้อไม้เนี่ยจะบ่งบอกถึงความตรงของชิ้นไม้นั้นได้การตัดแบบ quarter saw เนี่ยเราจะใช้ไม้ชิ้นที่ดีที่สุดได้เนี่ยเพียงแค่4ชิ้นตรงกลางนะครับที่โดนตัดไปเนี่ย45องศาหรืออย่างมากก็ไม่เกิน8ชิ้นที่ยาวที่สุดที่กว้างที่สุดที่เหลือเนี่ยจะไม่ค่อยการตัดแบบ plain saw นี่เราใช้ได้ชิ้นเดียวตรงกลางเลยที่เหลือเราก็ต้องไปทำอย่างอื่นนะครับส่วนการตัดที่มีประโยชน์มากในการนำมาสร้างเครื่องบินก็คือการตัดแบบ rift saw ก็คือว่าตัดตามมุมตามองศาเป็นเรเดียลไม้ทุกชิ้นที่ตัดออกมาแล้วเนี่ยจะใช้งานได้ทั้งหมดแต่ก็จะมีแผ่นที่กว้างนะครับแล้วก็แผ่นที่แคบหน้ากว้างและหน้าแคบได้แล้วก็จะมีเศษไม้นี่เหลือมากมายเลยเราก็จะเอาประโยชน์นะครับจากเศษไม้เนี่ยไปทำไม้อัดต่อไปสิ่งที่วงบอกว่าเราสามารถนำไม้มาใช้งานได้ก็คือ annual ring ก็คือวงปีนะครับจะต้องมีอย่างน้อย6วงหรือ6ปีขึ้นไปไม้ที่มีอายุน้อยกว่านั้นเนี่ยปัญหาก็คือมันยังมีท่อน้ำแล้วก็ท่ออาหารที่มากอยู่เพราะว่าแก่นหรือแกนข้างในมันเนี่ยมันยังไม่โตมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดก็จะมีความแข็งแรงที่ไม่เพียงพอทีนี้ถ้าเกิดว่ามากต่อไปเรื่อยๆอย่างน้อยเป็น10ปีก็กำลังดีครับเพราะไม้แก่มากไปเนี่ยปัญหาที่เกิดก็คือมันจะผุภายในจะมีดีเฟกต์ต่างๆอย่างเช่นรอยแตกเนื่องจากภูมิอากาศในแต่ละปีไม่เหมือนกันบางปีฝนตกมากบางปีร้อนซึ่งจะเป็นปรากฏการณ์ทุกๆรอบ4ปีใช่ไหมครับว่าฝนตกมากฝนตกน้อยจะมีผลในเรื่องการเจริญเติบโตของเนื้อไม้ในแต่ละวงในแต่ละชั้นนะฮะก็บางทีก็ไม่สม่ำเสมอบางวงก็กว้างบางวงก็แคบตรงนี้คือปัญหาครับถ้าเป็นไม้ที่มีอายุมากพวกดีเฟกต์หรือว่าร่องรอยต่างๆที่เกิดขึ้นจะใช้ไม่ได้เลยเศษไม้เมื่อกี้ที่ผมเพิ่งกล่าวไปว่าเวลาตัดออกมาแล้วมีเศษไม้หลงเหลืออยู่มากมายเขาไม่ได้ทิ้งนะครับพวกนี้นี่เป็นเศษไม้ที่มีประโยชน์มากเขาเอามาทำเป็นไม้อัดเนื่องจากเราต้องการไม้ที่บางแต่ว่ามีคุณภาพสามารถจะทำให้เป็นรูปทรงต่างๆได้
ไม้อัดพวกนี้ไม่ใช่ไม้อัดทั่วไปนะครับจะเป็นไม้อัดที่ทำมาเฉพาะสำหรับเครื่องบินเท่านั้นนะฮะมีความบางเนี่ย 3-4 มิลลิเมตรเท่านั้นเองสามารถโค้งงอตามรูปทรงของปีกเครื่องบินได้แล้วก็ลำตัวข้อดี

สร้างให้มีความแข็งแรงตามที่ต้องการได้ตามเนื้อไม้ที่นำมาสร้างนะครับสามารถกำหนดได้ว่าเกรนหรือว่าแนวของการวางเนื้อไม้เนี่ยจะเป็นในทิศใด45องศา90องศาหรือ0องศาเป็นชั้นๆมีหลายชั้นก็ได้ครับและกาวที่ใช้ในไม้อัดนี้จะเป็นกาวซินเทติกก็คือกาวสองเคราะห์เป็นเรซินที่มีความแข็งแล้วก็คงทนทานมากดังนั้นทุกวันนี้ไม้ที่นำมาสร้างเป็นเครื่องบินส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้อัดครับไม้อัดคุณภาพสูงจะต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองคือไม้บางทีเรารับรองตัวแผ่นไม้อัดไม่ได้แต่เรารู้ว่าถ้ามีการผลิตมีกระบวนการผลิตโดยที่มีการรับรองและถูกต้องเราก็มั่นใจได้ว่าไม้อัดนำมาสร้างเครื่องบินก็จะไม่แตกต่างจากไม้ทั้งชิ้นซึ่งตอนนี้มีการพิสูจน์แล้วก็ทดสอบกันอย่างมากมายแล้วว่าไม้อัดมีคุณภาพสูงกว่าไม้แท้ๆทั้งชิ้นอีกต่างหากนะครับเพราะว่าเราสร้างขึ้นมาได้ไงครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้วัตถุดิบจากไม้นั่นเองเป็นตัวต้นเป็นสารตั้งต้นชนิดก็มีอยู่หลายแบบจะเป็นมะฮอกกานีนะครับออกเป็นสีแดงๆในระหว่างชั้นมีไม้เบิร์ชสีก็จะอ่อนบาสวูดก็แล้วแต่ว่าความแข็งแรงบริเวณไหนของเครื่องบินต้องการมากน้อยแค่ไหนก็ใช้ไม้ชนิดนั้นๆเพราะไม้อัดแต่ละชนิดก็มีน้ำหนักต่างกันด้วยเช่นเดียวกันครับก็ต้องมีการคิดคำนวณแล้วก็วางแผนออกแบบให้ดีเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็บาลานซิ่งบางทีสิ่งที่เบาไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับนะบริเวณหางเนี่ยก็อาจจะต้องมีน้ำหนักไปถ่วงเพิ่มก็ไม่เป็นผลดีถ้ามีการออกแบบให้น้ำหนักสมดุลตั้งแต่ต้นก็ไม่ต้องถ่วงน้ำหนักครับก็คือเลือกใช้ไม้ที่ถูกต้องมีไม้อีกชนิดหนึ่งครับเรียกว่า laminate wood ก็คือไม้จริงๆนั่นแหละแต่ว่าชิ้นมันเล็กก็คือเป็นเศษไม้ที่นำมาจากการตัด reef saw เนี่ยคือไม้หน้ามแคบนะฮะก็ยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้ทันทีเราก็เอามาติดกันโดยกาวเป็นกาวซินเทติกเช่นเดียวกันแล้วเราก็ค้นพบอีกว่ามีคุณภาพดีกว่าไม้แท้ๆทั้งชิ้นแล้วก็มีราคาถูกกว่ามีความแข็งไม่บิดตัวดีกว่าไม้ทั้งชิ้นอีกเอาไปใช้บริเวณที่ต้องการความโค้งครับเพราะไม้ชิ้นเดียวแม้ว่าจะมีขนาดเท่าๆกันกับไม้ที่เป็นลามิเนตแต่การงอการโค้งก็ทำได้ยากไม่เหมือนกันครับเราก็จะใช้ในบริเวณที่จำเป็นต้องมีความโค้งอย่างเช่นลำตัวของเครื่องบินข้างๆจะโค้งเรียกว่าฟิวสลาจฟอร์เมอร์เนี่ยก็จะมีความโค้งตามลำตัวจะใช้ลามิเนตบูดเป็นส่วนใหญ่ครับวิงทิปโบว์ก็คือปลายปีกที่นิยมทำให้เป็นโค้งครับโค้งโบเหมือนคันธนูกลมๆ ก็จะใช้พวกไม้ลามิเนตบูดเพราะไม้ชิ้นเดียวทำได้ไม่ดีครับใช้แทนโซลิดบูดในส่วนของวิงสปาจริงๆแล้วทุกวันนี้มีการใช้โซลิดวูดหรือว่าไม้ชิ้นเดียวเนี่ยน้อยมากๆเนื่องจากมันหนักครับเรื่องราคาเนี่ยไม่ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าความหนักที่เกิดขึ้นและสปาเนี่ยจะเป็นโครงสร้างหลักที่มีความแข็งมากที่สุดในปีกเครื่องบินเลยแต่ฉะนั้นเองจำเป็นจะต้องมีความสามารถในการโค้งงอเวลาเครื่องบินลอยขึ้นไปนะครับแล้วว่าเวลาเครื่องบินจอดเนี่ยปีกก็จะมีการให้ตัวทิ้งตัวมาเนื่องจากน้ำหนักตัวมันได้บ้างเล็กน้อย Solid Wood จะมีคุณสมบัติทางนี้ไม่ดีเท่าไหร่ Solid Wood ก็เลย
ไม่เป็นที่นิยมทุกวันนี้ครับ

ลามิเนตจะเป็นการนำไม้ที่มีแนวของไม้เนี่ยทางเดียวกันนะครับจะไม่มีการขวางกันเกิดขึ้นบางครั้งเราก็เรียกว่าลามิเนตพลายบูดได้ทีนี้เรามาดูเรื่องกาวที่ใช้ครับกาวที่ติดไม้ที่ดีที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยเป็นในกลุ่มของเคซีนกลูหรือว่ากาวที่ทำมาจากธรรมชาตินะครับถ้าบ้านเราเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับกาวที่เรียกว่าเลเท็กซ์คือกาวที่ติดกระดาษกาวที่เรานำมาทำงานประดิษฐ์งานฝีมือเนื่องจากกาวชนิดนี้มีความสามารถในการแทรกซึมเข้าไปในรูในโพรงของไม้อะที่เล็กๆได้ดีแล้วก็ติดแน่นได้แต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีการใส่สารเรียกว่าเป็นสารคล้ายๆกับสารกันบูดนะครับนะเป็นโซเดียมซอลต์ในกลุ่มที่ลดการเกิดของไมโครออร์แกนิซึมก็คือพวกราต่างๆกาวพวกนี้จะมีอายุการใช้งานครับแต่ต่อมาแล้วเนี่ยเราได้มีซินเทติกกลูอีพ็อกซี่หรือเรียกว่ากาวอีพ็อกซี่ก็ได้ทุกวันนี้นะครับจะเป็นชนิดที่ว่าผสมกัน2ส่วนหรือว่าจะเป็นกาวที่ใช้งานได้ทันทีเลยก็ได้ซินเทติกกลูเนี่ยมันดีเพราะว่าสามารถจะทนทานต่อน้ำแล้วก็มีความทนทานมากกว่ากาวเคซีนกลูเยอะเราก็เลยนิยมใช้ซินเทติกแล้วนะครับตอนนี้อาจจะมาในรูปของผงก็ได้นะครับเป็นส่วนผสมนะกับตัวทำละลายที่ให้มาถ้าเป็นส่วนที่จะต้องแยกกันแล้วมาผสมจะมีเนื้อของเรซินแล้วก็ตัวเรียกว่าตัวฮาร์ดเดนเนอร์เมื่อผสมกันแล้วเนี่ยมันจะแข็งตัวถ้าเราไม่มาผสมกันเนี่ยมันก็ไม่มีวันแข็งตัวคือจะเก็บได้นานกว่ากาวซินเทติกแบบผสมมาแล้วแล้วก็เราบีบมาแล้วใช้งานได้เลยหรือไม่ก็อยู่ในภาชนะเนี่ยมันจะมีอายุของมันครับถ้าเราไม่ใช้เดี๋ยวมันจะแข็งด้วยตัวมันเองเวลาใช้เราก็ต้องดูด้วยว่าเปิดมาเมื่อไหร่แล้วก็ได้ผลิตมาเมื่อไหร่นะครับเรื่องการยึดติดกาวของไม้แต่ละชิ้นจะต้องมีการใช้เพรสเชอร์กดอัดไม่ว่าจะเป็นกาวชนิดใดนะครับวิธีการจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดไม้ให้สะอาดไม่มีความมันต้องล้างน้ำมันออกให้หมดพวกแว็กซ์ต่างๆร่องรอยต่างๆเพื่อที่จะให้พื้นผิวเนี่ยสะอาดแล้วก็พร้อมที่จะยึดติดประกบให้แนบแน่นมากที่สุดกาวเวลาติดไม้ไปแล้วนะครับบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่พื้นผิวสัมผัสจะมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้ไม้เนี่ยกลายเป็นไม้ชิ้นเดียวกันเปรียบเสมือนเป็นโซลิดวูดชิ้นเดียววิธีการก็จะมีเรียกว่า open assembly close ก็คือเป็นเรื่องของการทากาวแล้วก็บีบอัดโดยใช้แรงอัดจะเป็นการใช้แคลมป์หรือว่าการใช้อุปกรณ์ที่หนีบอัดเหมือนดังในรูปภาพนะครับไม้เนื้ออ่อนไม่จำเป็นต้องใช้แรงบีบกดอัดมากเพราะว่าเนื้อมันอ่อนบีบมากแรงๆจะเป็นรอยแล้วก็เสียรูปไปนะครับฮาร์ดบูดจะต้องใช้มากกว่าหรืออาจจะใช้น้ำหนักกดทับหรือเป็นตะปูหรือว่าจะเป็นสกรูก็ได้ข้อเสียก็คือก็จะทำให้เกิดเป็นร่องรอยแต่เราก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็รีมูฟออกมาแล้วเราก็ใช้กาวเนี่ยนะครับปิดเอาไว้คือถ้าไม่มีวิธีอื่นใดที่มันดีกว่านี้ก็ใช้สกรูได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่เป็นรูปทรงที่ใช้ Solid Spar กับ Build Up หรือเรียกว่าใช้เป็น Laminate Spar ก็คือลักษณะคือมันจะเป็นหน้าตัดที่เป็นทรงในแต่ละรูปทรง Solid Spar นี่เป็นไม้ชิ้นเดียวครับตรงนี้ครับชิ้นเดียวที่ Wright Brothers เขาใช้ใน Wright Flyer

0: แต่ว่ามันหนักแล้วมันก็เป็นไม้ที่ตันนะครับก็มีการใช้วิธีการเซาะบางส่วนออกไปให้เป็นรูปทรงตัวไอซึ่งเราก็เรียกตามรูปทรงนั้นว่าไอบีมนะครับก็ยังเป็นโซลิดสปาปรากฏว่าโซลิดกับไอบีมสามารถจะรับแรงได้เท่าๆกันเลยครับดังนั้นแล้วก็เราก็จะลดน้ำหนักได้มากแต่หลังจากนั้นเราต้องการลดน้ำหนักมากขึ้นไปอีกเราก็ใช้วิธีการใช้ไม้หลายๆชิ้นเบิลอัพก็คือสร้างขึ้นมาก็คือมีส่วนในแนวตั้งนะครับแล้วก็ในแนวด้านบนนะเรียกว่าเป็นสปาเว็บนะครับทีนี้ก็ใช้วิธีการก็คือใช้กาวนี่แหละติดแล้วก็อัดนะครับด้วยเพรสเชอร์จะเป็นไอบีมจะเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นบ็อกซ์บีมหรือจะเป็นตัว C ครับเป็นรูป C บีมแล้วก็ดับเบิลไอก็ได้นะครับแล้วแต่การออกแบบพบว่าจะเบากว่าโซลิดสปามากแล้วก็ให้ตัวได้ดีกว่าในส่วนของริปก็สามารถสร้างด้วยใช้ชิ้นไม้แล้วก็มีส่วนเสริมเพิ่มเรียกว่ากัสเซ็ตเดี๋ยวเราจะไปพบกันในวิธีการซ่อมโครงสร้างที่เป็นไม้อีกนะครับว่ากัสเซ็ตคืออะไรวิธีการดูแลไม้หรือว่าเครื่องบินไม้ในต่างประเทศครับที่ภูมิประเทศที่อากาศเย็นที่หนาวเนี่ยจะมีความชื้นเรียกว่า moisture เนี่ยต่ำไม่เหมือนกับบ้านเราดังนั้นแล้ววิธีการเก็บรักษาหรือว่าดูแลเครื่องบินก็จะง่ายกว่าบ้านเรามากดังนั้นเราจึงไม่สามารถจะพบเห็นเครื่องบินที่เป็นไม้ในประเทศเราได้เลยครับพวกความชื้นต่างๆจะเข้าไปทำลายทั้งพวกโลหะที่อยู่ในเนื้อไม้ก็คือพวกสกรูพวกตะปูก็ทำให้เกิดการเสียหายขึ้นมาได้นะครับดังนั้นวิธีการก็คือจะต้องเก็บไว้ในโรงเก็บที่ควบคุมทั้งอุณหภูมิและก็ความชื้นในช่วงหน้าหนาวครับหรือว่าเป็นช่วงที่ฝนตกต่างประเทศก็มีเขาก็จะเก็บเอาไว้ในโรงเก็บนะครับอุณหภูมิที่ต่ำจะมีความชื้นที่ต่ำความชื้นที่ต่ำเกินไปก็ทำให้บริเวณที่ยึดติดกาวเนี่ยแตกได้เพราะว่าการหดตัวของเนื้อไม้กับกาวเนี่ยมันไม่เหมือนกันอัตราการหดตัวสุดท้ายเนี่ยถ้ามีมากเกินไปมันก็จะแตกครับแต่อุณหภูมิสูงมากเกินไปก็ไม่ดีแน่นอนเพราะว่าไม้จะต้องมีการเคลือบผิวเอาไว้เราทราบดีอยู่ว่ามันก็ทำให้สีที่เคลือบผิวอยู่แตกได้การตรวจสอบเนื้อไม้หรือว่าโครงสร้างภายในตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้ถ้าเครื่องบินไม่ได้ทำสีหรือว่ามีอะไรมาปกปิดคลุมไว้อย่างเช่นเป็นผ้านะครับทีนี้เราจะเห็นว่าเครื่องบินไม้ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยทำสีเท่าไหร่ก็คือจะเคลือบด้วยโพลิยูรีเทนที่ใสพวกนี้เนื่องด้วยจุดประสงค์ก็คือต้องการให้สามารถมองเห็นจุดบกพร่องต่างๆได้ง่ายเวลาตรวจสอบครับแล้วก็สามารถตรวจสอบการผูกกร่อนตรวจสอบบริเวณที่รับแรงมากๆว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นพวกแครกเซอร์ฟเฟซครัชชิ่งพื้นผิวหน้านะครับสเตนและอีกอันนึงก็คือ corrosion of metal fastener สิ่งนี้เองเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังในการใช้สกรูเครื่องบินไม้จะใช้สกรูทำมาจากบรัสครับทองเหลืองหรือไม่ถ้าเป็นสตีลก็จะต้องเป็นสตีลที่มีการทำเซอร์เฟสฟินิชชิ่งก็คือชุบกัลวานไนซ์หรือว่าจะเป็นชุบนิกเกิลหรือว่าทำให้ไม่มีการสัมผัสทางอากาศก็คือป้องกันสนิมมาแล้วครับทีนี้โอกาสที่จะเกิดสนิมก็ยังคงมีอยู่ จุดที่จะต้องตรวจเช็คทั้งหลายพวกนี้ก็จะต้องดูด้วยตาเปล่านะครับดังนั้นแล้วเราจะไม่ค่อยได้เห็นเครื่องบินที่เป็นไม้แล้วก็ทาสีปกปิดทั้งหมดนะครับ
1: ครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงวัสดุไม้ที่อยู่ในกลุ่มของ non-metallic material ซึ่งได้ครอบคลุมถึงเรื่องไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งการอบไม้ลักษณะชิ้นส่วนต่างๆของไม้การดูแลรักษาครับแล้วก็กาวที่ใช้ที่ใช้ในการสร้างเครื่องบินจากไม้ด้วยในตอนต่อไปผมก็จะพูดถึงเรื่องพลาสติกกับแฟบริกวันนี้ผมจึงขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนผู้กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมุติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยต้องรีบพาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
2: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยด้วยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปป.ตรี ป.โทเองจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจ
3: คือต้องบอกเพื่อผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานถึงจะรู้ว่าอ๋อคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2 อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วย ็เลยคิดว่าการได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
2: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได
3: ้
2: เรารับได้หมด
1: ทางโทรศัพท์นะคะ
3: 02-141-2958
1: แล้วก็สายตรงเลย
2: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได้
1: เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
3: ใช่ครับต้อง
4: ครับก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: มีความจงรักภักดีคุณธรรมทุกพื้นที่ความดีทางวิทยาลัยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะวันนี้เป็นไงคะรับต้อนรับวันใหม่หน้าตาสดใสนะคะทำการบ้านเสร็จไหมคะ
1: เสร
2: ็จนะคะดีมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางทำการบ้านเสร็จไหมคะเสียงดังฟังชัดเสร็จเหมือนกันนะคะนะคะเราได้ยินนะคะเพราะว่าคิดว่าทุกคนที่กำลังดูอยู่ในส่วนนี้ก็ต้องตั้งใจใช่ไหมคะเพราะมันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชาจริงๆนะคะนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมีการเรียนกันในเรื่องใหม่แต่ถามว่ามันไกลจากเรื่องเดิมไหมก็ไม่ได้ไกลกันมากนะคะเพราะว่ามันสามารถจะเชื่อมโยงลักษณะต่างๆมาสู่ในเรื่องนี้ได้นะคะทราบไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันทราบไหม
1: ทราบ
2: เรื่องอะไรตอบเสียงดังๆสิคะเรื่องอะไร
1: ความหลากหลายทางชีวภาพ
2: ดีมากความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเนื้อหาของความหลากหลายทางชีวภาพค่ะมาดูว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะคะในส่วนของความหลากหลายทางชีวภาพนะคะในตัวแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะเรียนนะคะก็คือความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรรู้แต่ไม่แน่ใจว่ารู้หมดหรือเปล่าใช่ไหมคะทีนี้ในส่วนที่สองนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับระดับความหลากหลายก็คือเราจะแบ่งความหลากหลายออกเป็นหลากหลายหลายระดับนะคะเราดูว่ามีกี่ระดับนะแล้วก็ลำดับหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราจะมีตั้งแต่ใหญ่สุดเราจะเรียกมันว่าอาณาจักรนะคะแล้วมันก็จะมีหน่วยย่อยย่อยย่อยย่อยลงไปจนถึงเล็กสุดที่เราเรียกว่าสปีชีส์นะคะเคยได้ยินคำว่าสปีชีส์ไหมคะ
1: เคย
2: นะตัวนี้เราจะเรียกว่าลำดับหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตเราจะได้เรียนด้วยนะคะแล้วก็เรียนในส่วนของอาณาจักรสิ่งมีชีวิตนะคะแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นพวกๆนะคะจะได้สักกี่พวกนะพวกนี้ก็เป็นลักษณะของอาณาจักรสิ่งมีชีวิตนะคะต่อไปก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเรียนแล้วนะคะก็คือนักเรียนสามารถที่จะบอกความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพได้2 อธิบายระดับความหลากหลายทางชีวภาพได้นะคะแล้วก็3การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมได้นะคะ4ก็คืออธิบายหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตได้แล้วก็อีกอันนึงก็คืออธิบายลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรต่างๆได้ด้วยนะคะจริงๆแล้วครูให้นักเรียนทำการบ้านล่วงหน้ามาแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นักเรียนทำกันบ้านดูมาเรียบร้อยแล้วนักเรียนว่ามีกี่อาณาจักรนะคะ
1: 5
2: ดีมากแสดงว่าอ่านทั่วถึงดีนะคะมี5อาณาจักรซึ่งวันนี้เราได้เรียนไม่ถึง5อาณาจักรเพราะว่าเนื้อหามันเยอะนะเราอาจจะเรียนได้แค่3หรือ4อาณาจักรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาการเรียนรู้กันเลยค่ะความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพค่ะลักษณะของความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยครูเกริ่นนิดนึงว่าในครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องพันธุกรรมใช่ไหมคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมันทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันคะมีทั้งเหมือนและ
1: แตกต
2: ่างพ่อแม่เดียวกันพี่น้องสองคนหน้าตาเหมือนกันหรือแตกต่างกันมีเขาเรียกว่าคล้ายคลึงคล้ายคลึงหมายความว่าไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลต่อการที่สิ่งมีชีวิตจะแสดงลักษณะต่างๆออกมาและมันมีความแตกต่างกันซึ่งเราจะเรียกมันว่ามีความหลากหลายเกิดขึ้นไม่จำเป็นเฉพาะสิ่งมีชีวิตถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมเราก็ยังมีความหลากหลายเลยใช่ไหมพื้นที่ที่1กับพื้นที่ที่2เป็นภูเขากับเป็นทะเลเหมือนกันไหมไม่เหมือนแสดงว่ามันมีความแตกต่างอะไรก็ตามที่มีความแตกต่างเยอะๆมีหลายๆรูปแบบเราจะเรียกว่าเกิดความหลากหลายเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของความหลากหลายทางชีวภาพก็เช่นเดียวกันนะคะมันก็คือสิ่งที่สิ่งมีชีวิตนานาชนิดนานาพันธุ์ในระบบนิเวศนะคะมีความแตกต่างกันทั้งทางด้าน พันธุกรรมทั้งทางด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็พฤติกรรมแบบอย่างต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะคะเราจะเรียกว่ามันมีความแตกต่างก็คือเกิดความหลากหลายเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือในส่วนของความหลากหลายเป็นความหมายโดยรวมก่อนนะคะทีนี้เราจะเห็นได้เขาเรียกว่าชัดเจนขึ้นก็คือต้องมาดูตรงนี้ก็คือในระดับความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเพื่อจะดูว่ามีความหลากหลายใหญ่เล็กใหญ่กลางเล็กเป็นยังไงนะคะครูจะแบ่งในส่วนของเนื้อหาตรงนี้นะคะออกเป็นระดับความหลากหลายได้3ระดับด้วยกันนะคะก็คือในส่วนแรกเราเรียกว่าเป็นความหลากหลายทางระบบนิเวศรู้จักระบบนิเวศไหมคะรู้จักเรียนไปแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใช่ไหมคะในหน่วยสุดท้ายจะเป็นระบบนิเวศใครได้อ่านได้ดูเปล่านะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นความหลากหลายของชนิดพันธุ์แล้วก็สุดท้ายจะเป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมใน3ตัวเนี้ยครูถามว่านักเรียนคิดว่าตัวไหนมีขนาดใหญ่สุด
3: ระบบน
2: ิ
3: เวศ
2: ระบบนิเวศเพราะมันหมายถึงแหล่งที่อยู่อาศัยที่สิ่งมีชีวิตเข้าไปอาศัยอยู่ข้างในนั้นใช่ไหมอยู่ด้วยกันแล้วตัวที่มีลำดับรองลงมาคือตัวไหนชนิดพันธุ์นะคะชนิดพันธุ์เนี่ยหมายถึงเป็นชื่อเป็นชนิดไก่ม้าแมวหมูคนอย่างนี้ถือว่าเป็นชนิดพันธุ์นะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็น
3: พ
2: ันธุกรรมพันธุกรรมนี้เข้าไปอยู่ใน
3: ร
2: ่างกายร่างกายแสดงว่ามีขนาดเล็กกว่าถูกไหมคะแสดงว่ามีลักษณะที่เล็กที่สุดนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของระบบนิเวศนะคะในส่วนของระบบนิเวศก็จะเป็นมีความหลากหลายที่แตกต่างกันระบบนิเวศมีเยอะไหม
3: เยอะ
2: อันนี้เป็นแค่รูปตัวอย่างใช่ไหมมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ระบบนิเวศใหญ่สุดคืออะไรรู้ไหมโลกนะคะโลกใหญ่สุดเพราะว่าโลกเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะนั้นเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดแต่ในโลกของเรามีระบบนิเวศที่เล็กๆย่อยๆลงมาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะในนี้มีอะไรบ้างภูเขา
3: ทะเล
2: น้ำตกนะคะให้นักเรียนลองยกตัวอย่างเพิ่มเติมได้ไหมนอกจากภูเขาทะเลน้ำตกมีระบบนิเวศอะไรอีกบ้างคะ
3: ป่าชายเลน
2: ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศทะเลทรายค่ะอะไรคะแม่น้ำลำคลองเล็กๆมหาสมุทรใหญ่มันจะมีขนาดที่แตกต่างกันแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกันใช่ไหมคะและมีอะไรแตกต่างกันด้วยในนั้นรู้ไหมมีถูกต้องสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ก็แตกต่างกันด้วยนะคะนั่นคือส่วนของระบบนิเวศซึ่งเราบอกว่าเป็นลำดับที่ใหญ่ที่สุดในความหลากหลายที่เราจัดลำดับไว้ต่อไปค่ะความหลากหลายของชนิดพันธุ์นะคะหรือสปีชีส์นะตอนนี้เราบอกว่าแยกเป็นสายพันธุ์โดยเราใช้ชื่อใช่ไหมคะเอาชื่อเข้ามาเรียกมันเพื่อมันมีความชัดเจนของสิ่งมีชีวิตนั้นๆมากขึ้นนะเช่นนกแมวไก่ลิงอย่างที่ครูบอกอันนี้เป็นชื่อของสัตว์ใช่ไหมพืชก็เหมือนกันเราก็เอาชื่อเข้ามาจับมันนะคะมะพร้าวมะนาวแอปเปิ้ลกุหลาบมีอย่างอื่นไหมมีนกแมวไก่ลิงมีสัตว์อย่างอื่นไหมคะ
3: ม
2: ีอะไรอ่ะ
3: เป็ด
2: ปลาช้างรู้จักสัตว์ไหมคะ
3: รู้จัก
2: พืชไหมหรือจากมีเยอะไหม
3: เยอะ
2: เยอะนะคะแสดงว่ามีความหลากหลายเกิดขึ้นไหมคะมีแล้วแต่ละต้นเหมือนกันไหม
3: ไม
2: ่ลิงกับแมวเหมือนกันไหม
3: ไม
2: ่มีคนแต่ว่าเหมือนกันมีหางเหมือนกันแต่ลักษณะโดยรวมของสิ่งมีชีวิตนั้นแตกต่างกันอยู่นะคะเพราะมีความหลากหลายในลำดับที่2เกิดขึ้นนะคะก็คือความหลากหลายของชนิดพันธุ์ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับความหลากหลายของชนิดพันธุ์ซึ่งเป็นตัวอย่างเหมือนกันเพราะของจริงมีเยอะมากใช่ไหมไม่รู้กี่หมื่นกี่พันนะคะเยอะมากเลยนะคะสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่อไปสุดท้ายลำดับเล็กสุดของความหลากหลายก็คือความหลากหลายทาง
3: พ
2: ันธุกรรมไปเกี่ยวกับอะไรที่อยู่ในร่างกายเรานะยีนดีมากค่ะคราวที่แล้วเราเรียนไปแล้วในพันธุกรรมเราจะมีสารตัวหนึ่งที่นำลักษณะทางพันธุกรรมก็คือ ยีนของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะคะเพราะในยีนก็จะมีสารที่นำลักษณะให้มันมีเกิดความแตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นนะคะอะไรบ้างที่จะแตกต่างกันอะไรคะรูปร่าง
3: หน
2: ้
3: าตา
2: สีผิวเส้นผมก็คือลักษณะทางพันธุกรรมที่เราเรียนไปคราวที่แล้วทั้งหมดเลยใช่ไหมก็ให้เกิดความแตกต่างได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นเราจะชอบนึกถึงตัวเราใช่ไหมเป็นหลักสีผิวความสูงความอ้วนแต่ถามว่าพืชมันก็มีความแตกต่างกันเหมือนกันใช่ไหมมันก็มีความแตกต่างกันเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างอะไรในรูปข้าวข้าวมันก็มีหลายสายพันธุ์มีหลายลักษณะเพราะพันธุกรรมก็แตกต่างกันอะไรอีกตัวที่สอง
3: ง
2: ูเห็นไหมเราคิดว่างูนี่เป็นงูงูเหมือนจะเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่มีสีสันที่เพราะได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมที่แตกต่างกันมาใช่ไหมคะพ่อและแม่นะคะแตกต่างกันอยู่แล้วก็มีกบเขียดปาดมีหลากสีมากนะคะอันนี้ก็เลยเป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมนะอันนี้ก็จะยกลักษณะสิ่งมีชีวิตเดียวกันเพื่อเห็นความแตกต่างชัดเจนขึ้นนะคะต่อไปค่ะเรามาดูหัวข้อต่อไปก็คือในส่วนของหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตเนี่ยเพื่อให้มันมีความเข้าใจและศึกษาได้ง่ายขึ้นเขาจะต้องจัดให้มันเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการศึกษาอยู่ๆเอามาปนกันหมดแล้วจัดบอกว่าตัวเนี้ยเป็นพวกเดียวกันคนกับสุนัขเป็นพวกเดียวกันง่ายต่อการศึกษาไหมไม่ง่ายนะแต่เมื่อไหร่เราแยกเราก็จะสามารถเขียนลักษณะที่มันแตกต่างกันได้ชัดเจนขึ้นถูกป่ะนะคะนั่นก็คือการจัดหมวดหมู่ซึ่งเราจะจัดตามอะไรนะคะเราบอกว่าการจัดหมวดหมู่เนี่ยเป็นการแยกสิ่งมีชีวิตหรือชนิดของสิ่งมีชีวิตออกมาให้มันเขาเรียกว่าเอาพวกที่เหมือนกันไว้ด้วยกันเอาพวกที่ต่างกันก็แยกออกไปถูกไหมคะเราเรียกว่าเป็นการจัดหมวดหมู่นะคะเพราะความสำคัญของมันก็คือเพื่อให้มันมีการแบ่งแยกที่ชัดเจนและสะดวกต่อการศึกษาและการนำไปใช้ประโยชน์ต่อนะคะเราจะมีการศึกษาโดยตรงเลยนะคะในส่วนของการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งเราจะมีชื่อวิชาเราเรียกวิชานั้นว่าอนุกรมวิธานค่ะเป็นวิชาอนุกรมวิธานซึ่งตัวนี้จะศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะนะคะแล้วก็คนที่ทำการศึกษาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะและได้รับการยกย่องด้วยคนนี้นะคะเป็นการศึกษาแล้วก็มีการแยกชนิดของสิ่งมีชีวิตเป็นลำดับหมวดหมู่ได้ชัดเจนและนำมาใช้จนถึงปัจจุบันนะคะเขามีชื่อว่า
3: คาร
2: ์โลรัสลินเนียสนะคะคนนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาอนุกรมวิธานนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนที่ศึกษาเกี่ยวกับลำดับหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งเขาก็แบ่งลำดับหมวดหมู่ออกเป็น7ลำดับด้วยกันนะทีนี้ในการจัดลำดับ7ลำดับของเขาเนี่ยเขาแบ่งตามอะไรบ้างนะคะเรามาดูกินหรือลักษณะที่เขานำไปใช้ในการแบ่งหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตนิดหนึ่งนะคะตัวที่หนึ่งก็คือลักษณะภายนอกและโครงสร้างภายในดูรูปร่างภายนอกแล้วก็ดูโครงกระดูกข้างในนะคะถ้าสิ่งมีชีวิตใดเหมือนกันก็ไว้พวกเดียวกันนะคะเป็นหลักก่อนตัวแรกนะคะส่วนตัวที่สองก็คือแบบแผนการเจริญเติบโต

ครงสร้างระยะตัวอ่อนนักเรียนรู้จักระยะตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตไหมนะคะมันจะมีเวลาพ่อและแม่ให้ไข่กับอสุจิมาผสมกันจะเกิดเป็นตัวเล็กๆขึ้นมาเราเรียกตัวนั้นว่าไซโกตหรือโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมองเห็นรูปร่างเป็นหัวเป็นหางเป็นแขนออกมานิดหน่อยแต่ไม่ชัดเจนนะคะระยะนั้นเราจะเรียกว่าระยะตัวอ่อนซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดต้องมีระยะตัวอ่อนและถ้าระยะตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตใดเหมือนกันเขาก็จะจัดไปอยู่ในลำดับในหมวดหมู่เดียวกันนะคะถ้าแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนเขาก็จะแยกลำดับหมวดหมู่ไปอีกพวกนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงเป็นเกณฑ์ตัวหนึ่งที่ช่วยในการลำดับหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตได้นะคะต่อไปส่วนที่3ก็คือซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตที่ค้นพบในอดีตด้วยเรามีพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเราเรียกวิวัฒนาการใช่ไหมคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยกว่าจะเป็นคนมาได้เนี่ยกว่าจะเป็นมนุษย์ปัจจุบันมาได้มันพัฒนาเราก็บอกว่ามันมาจากลิงค่ะอาจารย์ใช่ไหมมาจากลิงป่ะอ่ะมาจากสายพันธุกรรมที่ใกล้เคียงกับลิงนะคะจริงๆแล้วเราก็บอกจากลิงพูดคำว่าจากลิงก็ได้นะแต่เป็นลิงอีกชนิดนึงเป็นชิมแปนซีเป็นอะไรพวกนี้ที่มีลักษณะที่วัฒนาการของสมองแล้วก็รูปร่างนะคะคล้ายคนมากกว่าลิงทั่วๆไปลิงทั่วไปเดิน4ขาแต่ชิมแปนซีเดิน2ขาเห็นไหมคะมันก็จะแตกต่างกันนะคะเพราะจะมีสายพันธุกรรมที่แตกต่างกันเขาก็สืบค้นจนถึงซากดึกดำบรรพ์เพื่อจะให้ได้ศึกษาว่าในอดีตมันเป็นยังไงและปัจจุบันมันเป็นอย่างไรนะคะก็ใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดลำดับหมวดหมู่ได้ด้วยนะคะ4ก็คือในส่วนของโครงสร้างของเซลล์และก็ออร์แกเนลภายในร่างกายเป็นระบบร่างกายและโครงสร้างข้างในเนื้อเยื่อตับไตอวัยวะต่างๆเรียกว่าเป็นโครงสร้างแล้วก็เซลล์ที่อยู่ภายในอวัยวะด้วยนะคะเอามาเป็นตัวช่วยได้สรีระวิทยาและการสังเคราะห์สารเคมีในร่างกายของเรามีสารเคมีไหมคะมีเลือดมีน้ำเหลืองมีสารเยอะแยะมากมายไปหมดเลยในกระบวนการของร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สามารถที่จะดึงมาใช้เป็นเกณฑ์ในการลำดับหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตหรือจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตออกจากกันได้นะคะผลสารในร่างกายจะมีความเหมือนและแตกต่างกันก็ใช้ได้นะคะต่อไปสุดท้ายก็จะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตตัวนี้ก็นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการศึกษาของคาร์ลลัสลินเนียสนะคะเพื่อแบ่งหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตออกเป็นลำดับตั้งแต่ใหญ่จนเล็กๆออกมาเป็น7ลำดับนั่นแหละนะคะ7ลำดับนั้นมีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลำดับหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตนะคะเราคาร์ลลัสลินเนียสแบ่งตั้งแต่ใหญ่สุดจนถึงเล็กสุดนะคะนี่ครูเรียงลำดับจากใหญ่ไปเล็กแล้วนะคะตัวแรกเราจะเรียกมันว่าอาณาจักรมนุษย์อยู่ในอาณาจักรสัตว์พันธุ์สัตว์จัดเป็นอาณาจักรในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า kingdom ใช่ไหมบางทีเวลาเราไปเรียนแล้วไปเจอทับศัพท์ภาษาอังกฤษพวกนี้ก็บันทึกไว้บ้างก็ได้นะคะนะคะในเอกสารในหนังสือจะขีดเส้นใต้ไว้จำบ้างก็ได้นะคะซึ่งในอาณาจักรก็จะมีตัวย่อยหมายความว่าเล็กลงไปจากลำดับอาณาจักรใช่ไหมคะมีการแบ่งได้เป็นหลายประเภทอีกโดยจัดหมวดหมู่อีกนะคะจะเรียกในส่วนของสัตว์เนี่ยเขาจะใช้คำว่าไฟลัมนะคะโมเนราโปรเจต้าพวกนี้เป็นอาณาจักรก็จะใช้คำว่าไฟลัมแต่จะมีอีกอาณาจักรหนึ่งอาณาจักรพืชเขาจะใช้คำว่าดิวิชันเพราะมันมีความแตกต่างกันนะคะให้เห็นความแตกต่างแต่มันอยู่ในลำดับเดียวกันก็คือลำดับที่2เป็นใหญ่รองจากอาณาจักรอาณาจักรนี่ใหญ่สุดนะคะถัดไปจากไฟลัมก็จะเป็นคลาสแล้วก็4ก็จะเป็นออเดอร์นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นแฟมิลี่จีนัสแล้วก็สปีชีสปีชีจะเป็นลำดับที่เล็กที่สุดเล็กที่สุดจดกันบ้านไป1ข้อก่อนเลยค่ะปลายทางด้วยนะคะจดไปเลยให้ไปสืบค้นลำดับหมวดหมู่ของมนุษย์ค่ะสืบค้นลำดับหมวดหมู่ของมนุษย์นะคะแล้วก็ไปทำเป็นชาร์ตลงกระดาษ A4 นะคะโดยเขียนมือนะคะไม่เอาปริ้นนะคะเขียนมือโดยเขียนตั้งแต่ส่วนแรกเลยช่องแรกก็จะเป็นอาณาจักรช่องข้างหลังก็เขียนว่ามันคืออาณาจักรอะไรแล้วก็ช่อง

ให้แบ่งออกเป็น3ส่วนช่องที่1จะเป็นอาณาจักรก็คือหัวข้อใช่ไหมคะ7หัวข้อนี้ช่องที่2จะเป็นชื่อของหมวดหมู่นั้นๆอาณาจักรอะไรไฟลัมอะไรคลาสอะไรนะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายให้นักเรียนเขียนลำดับลักษณะสำคัญในอาณาจักรในไฟลัมในคลาสจนถึงในสปีชีส์ลงไปด้วยอย่างเช่นบอกว่ามนุษย์อยู่ในอาณาจักรสัตว์สัตว์จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะต้องเป็นมีการเคลื่อนไหวได้เคลื่อนที่ได้ใช่ไหมคะมีระบบของร่างกายมีการลำเลียงอาหารภายในร่างกายมีระบบเลือดมีระบบหัวใจอะไรพวกนี้ก็คือใส่เข้าไปเป็นรายละเอียดของมันอยู่ในช่องสุดท้ายเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งไฟลัมมนุษย์อยู่ในไฟลัมคอร์ดาต้านักเรียนก็เขียนอีกว่าชื่อไฟลัมคือคอร์ดาต้าลักษณะของคอร์ดาต้าคือมีแกนกระดูกสันหลังอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะใจความสำคัญแบบสั้นๆให้พอเข้าใจนะคะแล้วก็ไปจนถึงสุดท้าย7ลำดับแล้วนำมาส่งครูในการเรียนครั้งหน้ารับทราบไหมคะทราบนะคะแล้วก็กลับไปทำด้วยปลายทางด้วยนะคะการบ้านข้อนี้นะเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในลักษณะอาณาจักรใดนะคะสปีชีส์ใดนะคะทีนี้มาดูในส่วนต่อไปก็คืออาณาจักรของสิ่งมีชีวิตนะคะอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตเนี่ยหมายถึงลำดับใหญ่สุดใช่ไหมเมื่อกี้นะคะจากการเรียนนะคะของเราจะแบ่งอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตออกมาเป็น5อาณาจักรนะคะโดยใช้หลักการแบ่งอาณาจักรของ R.S. Whittaker นะคะอันนี้ก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะเป็นการเรายึดของคนนี้จริงๆแล้วมันมีนักวิทยาศาสตร์บางท่านแบ่งได้4นะคะบางท่านก็แบ่งได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็ยึดของนักวิทยาศาสตร์ท่านใดท่านหนึ่งมาเรียนนะคะใน5อาณาจักรนะคะอาณาจักรแรกจะชื่อว่าอาณาจักรโมเนราอ่านเจอแล้วใช่ไหมคะโมเนรานะคะอาณาจักรที่2นะคะอาณาจักรโปรติสซาอาณาจักรที่3คือฟัมไจหรือเห็ดรานะคะในเอกสารจะเป็นพืชขึ้นก่อนใช่ไหมคะแต่ตอนเดี๋ยวเราจะลำดับตามการเรียนในสไลด์ของครูนะคะก็คือลำดับที่4ครูจะให้เป็นอาณาจักรพืชแล้วก็สุดท้ายเป็นอาณาจักรสัตว์นะคะซึ่ง5อาณาจักรนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ลักษณะทั่วไปลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแต่ละอาณาจักรนะคะแล้วก็ศึกษารายละเอียดย่อยเข้าไปในส่วนของไฟลัมหรือดิวิชันของมันด้วยอีกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้เจาะลึกถึงขนาดจบด้วยสปีชีส์เพราะว่ามันจะเยอะเกินไปเนื้อหานะคะอันนั้นจะเอาไว้ให้นักเรียนที่เรียนในด้านสายตรงด้านชีววิทยาเรียนกันนะอันนี้เราก็จะทำความเข้าใจในพื้นฐานนะคะมาดูในอาณาจักรแรกค่ะอาณาจักรแรกก็คืออาณาจักรโมเนราใครที่อ่านแล้วก็ไปศึกษาล่วงหน้าสรุปใจความได้ว่าอย่างไรดูประกอบด้วยแล้วกันนะคะว่าเหมือนกับที่เราอ่านหรือสรุปไว้หรือเปล่านะคะในส่วนของอาณาจักรโมเนรานะคะครูบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดโปรคาริโอตเจอคำแรกก็ไม่เข้าใจแล้วใช่ไหมคะโปรคาริโอตเป็นประเภทของสิ่งมีชีวิตได้แก่พวกแบคทีเรียค่ะแบคทีเรียเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ล้านสายพันธุ์ก็คือ4สปีชีส์สปีชีส์เล็กสุดใช่ไหม4ล้านสปีชีส์แล้วก็จำแนกออกเป็น2ดิวิชันเพราะอาณาจักรนี้จะเรียกเป็นดิวิชันนะคะคำว่าโปรคาริโอตหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ยังมีเซลล์แบบไม่สมบูรณ์แบบเหมือนเราเนี่ยเป็นเซลล์ที่สมบูรณ์แบบมันจะมีเยื่อหุ้มเซลล์มันจะมีนิวเคลียสของเซลล์อยู่ด้านในแต่ถ้าเป็นโมเนราพวกแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่ยังไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์ห่อหุ้มนะคะแต่ว่ามีนิวเคลียสเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ของมันเนี่ยได้แต่มันจะไม่มีเยื่อหุ้มภายนอกเพราะเป็นเซลล์เปลือยค่ะเราเรียกว่าเป็นเซลล์แบบโปรคาริโอตนะคะเพราะยังไม่มีความสมบูรณ์เต็มที่นะคะมันตัวนี้ก็จะมีอยู่ที่ประมาณ4ล้านสปีชีส์นะคะกลุ่มพวกนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ดิวิชันใช่ไหมคะโมเนราเมื่อกี้บอกว่าแบ่งเป็น2ดิวิชันตัวที่1ชื่อว่าดิวิชันซิโซไฟตานะคะซิโซไฟตาตัวนี้จะเป็นกลุ่มของแบคทีเรียนะคะแบคทีเรียโดยตรงแล้วก็อีกกลุ่มนึง

งนะคะจะเป็นดิวิชั่นที่2ชื่อว่าไซยาโนไฟต้าไซยาโนไฟต้าซึ่งเป็นกลุ่มของแบคทีเรียชนิดไซยาโนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะมันมีความแตกต่างกันของ2ดิวิชั่นนี้อยู่ก็คือเป็นแบคทีเรียทั่วๆไปกับเป็นสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจำสองตัวนี้เป็นหลักก็ได้นะให้ดูรูปนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มของแบคทีเรียนะคะซึ่งมันก็จะมีรูปแบบของแบคทีเรียอยู่ประมาณ4ล้านใช่ไหมเมื่อกี้แต่มันก็จะมีลักษณะเขาเรียกว่าโครงสร้างหลักๆอยู่ที่3รูปแบบนี้นะคะในส่วนของแบคทีเรียก็คือโครงสร้างแรกเป็นส่วนของแบบแท่งเหมือนกระบอกนะคะทรงกระบอกเล็กๆมองจริงๆแล้วเรามองแบคทีเรียเห็นไหมไม่เห็นนะนี้ก็เป็นรูปที่เขาผ่านกล้องแล้วก็จำลองขึ้นมาให้เราเห็นนะคะแล้วก็ถ่ายออกมาข้างนอกให้เราได้ศึกษาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่แรกก็เรียกว่าแบบแท่งแบบแท่งนี้เราจะเรียกว่าบาซิลัสเคยได้ยินคำว่าบาซิลัสไหมคะเล็กตัวบาซิลัสเคยได้ยินไหมเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในอะไรนะนมเปรี้ยวโยเกิร์ตใช่ไหมจะเป็นแบคทีเรียชุดแรกก็คือแบบแท่งตัวนี้แบคทีเรียที่กินได้ค่ะแบคทีเรียมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเชื้อโรคเสมอไปไม่ใช่เป็นตัวก่อโรคทุกตัวแบคทีเรียหลายตัวก็เป็นประโยชน์นะคะเพราะในกลุ่มนี้นำมาใช้ประโยชน์ได้เยอะๆเลยนะส่วนตัวที่2นะคะเป็นกลุ่มของสไปริลัมนะคะจะเป็นแบบเกลียวค่ะขดเกลียวแล้วก็ตัวที่3จะเป็นกลุ่มของคอกคัสนะจะเป็นกลุ่มค่ะเพราะมันก็จะมี3รูปแบบนะคะมีทั้งมีประโยชน์แล้วก็มีทั้งมีโทษนะคะอันนี้ถ้าอยากรู้ว่าตัวไหนมีประโยชน์มีโทษมันจะมีชื่อเล็กๆของตามสายพันธุ์ของมันเลยนะคะเพราะรายละเอียดมันก็จะเจาะไปที่ชื่อนะคะของชนิดของมันต้องไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะลักษณะการดำรงชีวิตของกลุ่มแบคทีเรียนะคะหรือว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโมเนราเราบอกว่าสามารถสร้างอาหารเองได้ค่ะชื่อแบคทีเรียเนี่ยมันมีรวงควัตถุในตัวมันสร้างอาหารเองได้สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมีสารโคลอโรฟิลล์สีเขียวอยู่ในตัวก็สร้างอาหารเองได้เพราะมันมีลักษณะพิเศษค่ะกลุ่มนี้สร้างอาหารเองได้โดยใช้พลังงานจากแสงหรือพลังงานจากปฏิกิริยาเคมีค่ะถ้าเป็นมีรวงควัตถุคลอโรฟิลล์ใช่ไหมก็จะใช้แสงในการสร้างอาหารเหมือนพืชได้แต่ถ้าไม่มีคลอโรฟิลล์ในตัวก็จะใช้ปฏิกิริยาเคมีเป็นตัวสร้างอาหารของมันนะคะมันมีคุณสมบัติพิเศษอยู่สามารถอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมหลากหลายรูปแบบมากนะคะอยู่ทั้งในที่ร้อนจัดเย็นจัดเค็มจัดหวานจัดเรียกว่าอุณหภูมิเป็นกรดเป็นเบสเพราะแบคทีเรียจึงมีทุกที่เลยใช่ไหมแบคทีเรียมีทุกที่กระจายอยู่ในชั้นอากาศเราอยู่ใต้ดินขุดลงไปลึกขนาดไหนก็ยังเจอมันใช่ไหมคะเพราะมันสามารถที่จะมีการดำรงชีวิตได้ในหลากหลายสภาวะแต่ถามว่ามันเป็นทุกชนิดไหมก็แล้วแต่ชนิดของมันอีกว่าตัวไหนทนมากตัวไหนทนน้อยบางชนิดเราสามารถกำจัดมันได้ที่เขาบอกว่าเอาอาหารไปผ่านการทำลายเชื้อแบคทีเรียซะก่อนมันจะได้ไม่บูดไม่เน่าใช่ไหมคะแบบนี้แสดงว่าแบคทีเรียกลุ่มนั้นเราสามารถทำลายได้มันอาจจะตายได้ในอุณหภูมิที่ระดับหนึ่งแต่อีกหลายๆชนิดมันสามารถอยู่ได้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงมากๆหรือเย็นมากๆได้ด้วยนะคะนั่นก็คือการดำรงชีวิตของมันมาดูต่อไปค่ะนะคะเอาแค่ในส่วนของความรู้พื้นฐานนะคะอาณาจักรที่สองก็คืออาณาจักรโปรติสตาโปรติสตานะคะก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะอีกชนิดนึงที่เราบอกว่ามีเซลล์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วดีกว่าแบบกลุ่มของโมเนราเมื่อกี้นะกลุ่มนี้เราจะเรียกว่าเป็นเซลล์ชนิดยูคาริโอตยูคาริโอตก็คือมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสของเซลล์เรียบร้อยแล้วนะคะเซลล์สมบูรณ์แบบขึ้นมานะคะแต่ถามว่าสมบูรณ์แบบก็จริงแต่ถามว่าร่างกายมันมีองค์ประกอบมีแขนมีขาเหมือนเราไหมก็ไม่ได้มีนะคะก็ยังถือว่ารูปร่างร่างกายยังไม่ได้สมบูรณ์เหมือนมนุษย์นะคะก็จัดเป็นสิ่งมีชีวิตเขาเรียกว่าชั้นต่ำตัวเล็กๆอยู่ในน้ำอยู่ในอากาศได้ด้วยเหมือนกันนะคะกลุ่มของพวกนี้นะคะก็จะมีเซลล์มากขึ้นหลายเซลล์มากขึ้นบางชนิดมีเซลล์เดียวแต่บางชนิดก็จะมีหลายๆเซลล์นะคะตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตได้แก่

โปรโตซัวแล้วก็พวกสาหร่ายต่างๆนะคะสาหร่ายที่ไม่ใช่สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินเพราะว่าเมื่อกี้สีเขียวแก้มน้ำเงินอยู่ในโมเนอราไปแล้วนะคะพันสาหร่ายพวกที่ยกตัวอย่างก็จะได้แก่พวกสาหร่ายสีเขียวสาหร่ายสีน้ำตาลสาหร่ายสีแดงสาหร่ายสีทองเคยได้ยินไหมคะรู้จักสาหร่ายพวกนี้ไหมสาหร่ายเกลียวทอง

0: นำมาใช้ประโยชน์อยู่ในชีวิตประจำวันเรานะคะแล้วก็พวกกลุ่มไดอะตอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างของกลุ่มของสาหร่ายให้นักเรียนดูนะคะสาหร่ายแล้วก็ไดอะตอมนะคะฝั่งบนจะเป็นสาหร่าย3สีแล้วก็ข้างล่างจะเป็นกลุ่มของไดอะตอมซึ่งมันมีรูปร่างหลายรูปร่างพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเราไปเห็นปุ๊บเรานึกว่าเป็นหินเป็นเหล็กธรรมดาไม่ใช่มันเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะมันเหมือนคล้ายๆกับหินปูนนะต่อไปอาณาจักรที่3ค่ะเราเรียกว่าอาณาจักรฟังใจหรือเห็ดราฟังใจหรือเห็ดรานะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตในฟังใจหรือเห็ดราจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์นะคะรวมกันอยู่ในนั้นมีทั้ง2แบบแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของเส้นใยเห็ดราเป็นเส้นใยไหมเป็นเคยสังเกตราใช่ไหมมันจะเป็นเส้นใยของมันนะคะซึ่งพวกนี้จะไม่มีคลอโรฟิลมันไม่มีคลอโรฟิลแสดงว่ามันสร้างอาหารเองได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะกลุ่มนี้จะกินอาหารหรือทำอาหารยังไงทำยังไงเขาเรียกว่าดูดซึมกลุ่มของเห็ดที่จะได้สลายใช่ไหมมันจะดูดซึมจากซากของสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มันตายแล้วย่อยสลายไปแล้วก็ดูดซึมเข้ามานะคะแล้วก็เห็ดเนี่ยปกติทุกคนจะคิดว่าเห็ดเป็นอะไรเป็นพืชทุกคนจะคิดว่าเห็ดเป็นพืชเพราะว่าเราเห็ดไปทำกับข้าวทำอาหารกินนะคะแต่จริงๆแล้วเห็ดไม่ใช่พืชใช่ไหมคะเห็ดเป็นฟังใจกลุ่มนี้นะคะเห็ดเป็นฟังใจเป็นกลุ่มของราค่ะราเห็ดเนี่ยเกิดจากเชื้อราที่เป็นเส้นๆนะคะเป็นกลุ่มชนิดของรานะคะเห็ดเนี่ยเพราะฉะนั้นลักษณะของเห็ดจึงไม่มีรงคะวัตถุสีเขียวและไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เห็ดไม่ได้จัดเป็นพืชจำไว้ให้ดีนะคะมันการลักษณะของการดำรงชีวิตนะคะมันก็จะดูดซึมสารอาหารจากซากของสิ่งมีชีวิตอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวอย่างนะคะของกลุ่มของเห็ดและก็กลุ่มของฟังใจนะคะของราต่างๆนะคะเห็ดมีหลายสีเนาะในชีวิตประจำวันเราไปเก็บเห็ดกินบ้างไหม
1: เก
0: ็บไหมคะ
1: เก็บ
0: ระวังให้ดีเวลาเราเก็บเห็ดเห็ดที่มันมีสีสวยๆเราควรจะเอามากินไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะต้องมันจะมีอะไรมีพิษเพราะว่าและก็จริงๆก็คือได้รับการพิสูจน์แล้วอย่างเช่นพวกสีเหลืองสีแดงพวกนี้ไม่ควรอย่างยิ่งเลยเพราะเป็นเห็ดพิษนะคะเหมือนกันกับสัตว์นะรู้จักคางคกไหมคางคกที่มันมีตุ่มสีเหลืองสีแดงพวกนี้จะเป็นคางคกพิษโดนไม่ได้นะคะเป็นอันตรายนะแต่ถ้าเป็นคางคกที่เป็นตัวทั่วๆไปเราก็ไม่ยอมโดนอยู่แล้วเนาะแต่มันก็จะมีลักษณะของความเป็นพิษและไม่เป็นพิษเห็นแตกต่างกันนะอันนั้นเราก็ไว้เป็นความรู้พื้นทั่วๆไปไว้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปเราจะมาเรียนรู้อีกอาณาจักรนึงนะคะวันนี้จะเรียนแค่อาณาจักรพืชนะคะก็คืออาณาจักรพืชตัวนี้ซึ่งเราบอกว่าในอาณาจักรพืชเนี่ยมันมีพืชหลากหลายรูปแบบไหมคะเยอะแบบมากเลยเพราะฉะนั้นพืชก็เลยมีการแบ่งย่อยได้หลายหมวดหมู่นะคะพืชนะคะบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่กำเนิดขึ้นมาแล้วนานมากประมาณ400ล้านปีที่แล้ว400ล้านนะคะหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะคะแล้วก็มีหลักฐานหลายอย่างที่บอกว่าพืชมีวิวัฒนาการจากกลุ่มแรกเลยของพืชก็คือสาหร่ายสีเขียวตัวนี้ออกข้อสอบครูถามว่าพืชมีวิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตตัวใดก็ขอคองอเลยคำตอบคือ
1: สาหร
0: ่ายสีเขียวจำไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วมันจะเริ่มจากตั้งแต่พืชน้ำค่อยๆและมันก็ค่อยๆขึ้นกลายขึ้นมาเป็นพืชบกนะคะขึ้นตะลิ่งขึ้นอะไรมามันมีการลอยการสืบพันธุ์ที่มีหลากหลายรูปแบบมีทั้งสปอร์มีทั้งเมล็ดใช่ไหมคะแล้วมันสามารถที่จะลอยไปกับน้ำไปกับบริเวณต่างๆไปได้ไกลนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีวิวัฒนาการของมันนะคะขึ้นมาอยู่บนบกได้โดยใช้เวลา400ล้านปีในการเกิดวิวัฒนาการจนถึงพืชในปัจจุบันนะคะตัวอย่างของในสิ่งมีชีวิตที่เราเรียกว่าพืชนะคะมันจะมีความแตกต่างเพราะว่าในพืชมันจะมีสารมีโน่นมีนี่ที่มากกว่า 3อาณาจักรที่พูดมาแล้วใช่ไหมคะ

0: ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตของพืชโทษนะคะสารที่อยู่ในพืช นะคะที่เราจะสังเกตได้นะคะเราบอกว่าพืช เนี่ยมีโครงสร้างที่เป็นคิวตินนะคะพวกนี้จะปกคลุมผิวของลำต้นก็คือตัวที่เป็นผนังหรือเปลือกไม้ตัวนั้นนะคะแล้วก็มีส่วนของใบที่เรียกว่าคิวติเคิลนะคะเพื่อป้องกันการเสียน้ำมีสารเหมือนตัวเคลือบนะคะเป็นสารที่อยู่ในพืช นะคะแล้วก็เกิดเป็นสโตมาตาซึ่งทำหน้าที่ในการระบายน้ำหรือแลกก๊าซเป็นช่องผ่านนะคะพวกนี้อยู่ในพืชแต่ในกลุ่มของมอนาร่าเมื่อกี้ฟังใจเมื่อกี้มันจะไม่ค่อยมีกลุ่มพวกนี้อยู่สังเกตไม่ได้ไม่มีเปลือกของต้นไม้ใช่ไหมคะแตกต่างกันอยู่ลักษณะนะคะถ้าเราจะสังเกตนอกจากพวกนั้นแล้วเราก็จะสามารถมีจุดสังเกตของพืชได้อีกนะคะเราบอกว่า1พืชเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นะคะแล้วก็จะมีผนังที่ประกอบด้วยเซลลูโลสเซลลูโลสจะอยู่ในพืชเวลาเรากินเข้าไปเราบอกว่าเราได้เซลลูโลสช่วยในการขับถ่ายใช่ไหมเซลลูโลสเป็นสิ่งที่สัตว์ย่อยไม่ได้มนุษย์ย่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรากินเข้าไปมันจะเป็นกากเหลือช่วยในการขับถ่ายนะคะเราต้องถ่ายออกมาส่วนตัวที่สองสังเกตได้อีกเราบอกว่าพืชสามารถทำอะไรได
1: ้
0: เพื่อทำอะไรคะสร้างอาหารนะคะเพื่อสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้นะคะแล้วก็3พืชมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศคำว่าอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศก็คือผสมพันธุ์แบบ สปอรอยหรือแตกหน่อได้ไหมคะแล้วก็แบบที่ใช้ดอกเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียมาผสมกันแบบนี้เราเรียกว่าอาศัยเพศใช่ไหมคะเคยเรียนมาแล้วในประถมแล้วก็มัธยมตอนต้นนะคะแล้วก็วงจรชีวิตนะคะก็จะเป็นเขาบอกว่าเป็นวงจรชีวิตแบบสลับนะคะมีช่วงอ่อนช่วงแก่มีช่วงของสปอโรไฟมีช่วงของสปอโรไฟการเจริญเติบโตของลำต้นที่มีหลากหลายลักษณะเขาเรียกว่าเป็นวงจรชีวิตแบบสลับนะคะอธิบายนิดหนึ่งก็คือช่วงชีวิตแบบสปอร์ไฟก็จะมีการสร้างสปอร์แล้วก็สลับกับช่วงชีวิตที่เป็นแกมีเตอร์ไฟนะคะคือมีการสร้างแกมีตช่วงของลำต้นเกิดขึ้นนะคะต่อไปเราจำแนกนะคะสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชนะคะจะจำแนกได้หลายดิวิชั่นด้วยกันนะคะอันนี้ดูดิวิชันที่1จำนวนดิวิชันเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนดูหนังสือเล่มที่1กับเล่มที่2อาจจะมีจำนวนดิวิชันที่แตกต่างกันได้เพราะว่าเขายึดจากการศึกษาจากคนละที่กันนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มีการศึกษาที่จำนวนดิวิชันเยอะมากนะคะอันนี้ครูก็จะยกตัวอย่างดิวิชันของพืชมาให้นักเรียนดูนะคะตัวแรกค่ะดิวิชันที่1ที่เราจะเรียนรู้กันก็คือดิวิชันไบโอไฟต้าต้องจำลักษณะสำคัญนิดนึงนะคะพืชในดิวิชันไบโอไฟต้าจะเป็นพืชขนาดเล็กต้นเล็กๆอยู่ติดพื้นติดดินเลยนะคะเคยสังเกตว่ามีอะไรติดก้อนหินติดอะไรเล็กๆเคยเห็นไหมคะเขียวๆตามก้อนหินนั่นก็เป็นพืชอยู่ในดิวิชันนี้นะคะพวกนี้จะไม่มีระบบท่อลำเลียงไม่มีทางของน้ำไม่มีทางของอาหารนะคะระบบท่อลำเลียงไม่สมบูรณ์นะคะมีลำต้นนะคะเจริญมีช่องสูงแล้วก็มีของระยะเขาเรียกว่าลำต้นช่วงแกมีเตอร์ไฟนานกว่าช่วงสปอโรไฟนะคะช่วงที่มันปล่อยสปอร์ออกไปสืบพันธุ์เนี่ยจะมีระยะสั้นกว่าช่วงของการเจริญเติบโตของมันนะคะไม่มีท่อลำเลียงนะคะแล้วก็ท่อลำเลียงน้ำที่ไปสู่ใบจริงๆแล้วมันไม่มีของแท้แต่มันก็จะมีของเทียมเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ทำงานหรือทำหน้าที่ทดแทนกันได้อยู่ในตัวของมันเองนะคะมันไม่มีท่อลำเลียงแท้แต่มีท่อลำเลียงเทียมอยู่ในนั้นไม่มีรากและลำต้นที่แท้จริงนะคะแต่เก็บเทียมซึ่งเราชื่อเรียกชื่อรากเทียมตัวนั้นว่าไซรอยเห็นไหมคะเหมือนกันนะคะไม่มีตัวแท้ก็คือไม่สมบูรณ์แบบอะค่ะแต่ว่ามันจะมีส่วนที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับตัวของพืชจริงๆตัวใหญ่ต้นใหญ่ๆเขาก็เลยเรียกตัวแทนเรียกชื่อมันใหม่นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีฟิลลอยสำหรับทำหน้าที่แทนใบนะคะแล้วก็มีคอริเดียมแทนหน้าที่คอริเดียมแทนลำต้นก็คือเป็นลำต้นเทีย

0: ะคะเพราะตัวนี้ก็จะมีคล้ายกับต้นพืชต้นใหญ่หมดเลยแต่ใช้เรียกชื่อคนละแบบกันนะค่ะนะคะอันนี้ก็กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรนี้นะคะก็จะได้แก่พวกมอสลิเวอร์เวิร์ดนะคะใครรู้จักมอสบ้างแล้วก็อีกตัวฮอนเวิร์ดใช่ไหมคะมีฮอนเวิร์ดด้วยนะคะมอสลิเวอร์ดฮอนเวิร์ดนะคะอยู่ในไบโอไฟต้าเพราะฉะนั้นใครเคยเห็นมอสไหมคะต้นมอสคือพืชเล็กๆเกาะตามก้อนหินนั่นใช่ไหมและจริงๆแล้วในกลุ่มที่เกาะตามก้อนหินไม่ได้มีแค่มอสนะลิเวอร์ฮอนเวิร์ดก็เกาะเหมือนกันตามที่ชื้นแฉะแล้วก็ก้อนหินก็มีนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มของมอสเราจะเห็นเหมือนกับสาหร่ายเขียวๆเต็มไปหมดเลยปกคลุมอยู่นะคะอันนี้จะเป็นมอสเหมือนกันนะคะถ่ายเข้าไปใกล้ๆจะมีชั้นๆๆๆของมอสตัวนี้เราเรียกว่ามอสข้าวตอกฤาษีนะคะถ้าสังเกตเข้าไปจะเห็นเนาะอันนี้จะเป็นช่วงของแกมิโตไฟต์ก็คือช่วงการเจริญเติบโตของลำต้นนะคะแล้วก็ที่ปลายของมันนะคะจะเป็นส่วนที่จะมีการปล่อยสปอร์ออกไปช่วยในการขยายพันธุ์ของมันได้นะคะอันนี้จะเป็นลิเวอร์เวิร์ดนะคะอันนี้เอารูปมาให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นลิเวอร์เวิร์ดนะคะอีกชิ้นหนึ่งจะมีเหมือนตัวตุ่มแก้วเหมือนจอกอยู่ที่ปลายของมันใช่ไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฮอนเวิร์ดนะคะอันนี้จะดูแล้วเหมือนกับพืชที่มิมเลือกใช่ไหมพวกนี้นะคะก็จะเป็นจัดอยู่ในดิวิชั่นไบโอไฟต้าตัวแรกต่อไปมาดูกลุ่มของที่2นะคะกลุ่มที่2เรียกว่าไซโลไฟต้านะคะกลุ่มของไซโลไฟต้าก็จะมีพัฒนาการอันนี้เรียงตามลำดับพัฒนาการหน่อยนึงนะคะจะมีพัฒนาการของลำต้นขึ้นมาของตัวพืชขึ้นมาดีกว่านะคะเป็นพืชที่มีลำต้นยาวเรียวมีท่อลำเลียงแต่ยังไม่มีใบไม่มีใบและรากที่แท้จริงนะคะกลุ่มนี้จะพัฒนาการขึ้นมาอีกนิดนึงได้แก่พืชประเภทหวายทนอยมีใครรู้จักหวายทนอยบ้างบางคนอาจจะมีเนาะอยู่ในนาบางคนรู้จักนะแต่บางคนไม่รู้จักนะคะกลุ่มของพืชที่ขึ้นตามพื้นดินตามท้องนาก็อาจจะมีอยู่นะคะกลุ่มนี้จะเป็นหวายทนอยนะคะก็จะมีมันลำต้นแข็งๆมีตุ่มเหลืองๆอมๆเหลืองๆเกาะอยู่ตรงนั้นของมันก็คือส่วนของสปอร์นะคะมันยังใช้สปอร์ในการขยายพันธุ์ของมันอยู่นะคะพวกนี้เขาเรียกว่าสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศใช่ไหมคะต่อไปดิวิชันที่3ค่ะดิวิชันที่3เราเรียกว่าดิวิชันไลโคไฟต้าชื่อคล้ายๆกันหมดเลยใช่ไหมอาจจะจำยากนะไลโคไฟต้าเนี่ยจะเป็นพืชเขาเรียกว่าพืชโบราณมีรากและใบที่แท้จริงแล้วแสดงว่าพัฒนาการขึ้นมามากกว่าตัวที่2แล้วใช่ไหมคะพัฒนาการดีกว่า2ดิวิชันแรกนะคะตอนนี้จะมีท่อลำเลียงแล้วก็กลุ่มของพืชที่อยู่ในพวกนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มของพืชพวกตีนตุ๊กแกหญ้ารังไก่แล้วก็300ยอดรู้จักตีนตุ๊กแกหญ้ารังไก่300ยอดไหมคะ
1: ไม่รู้จัก
0: นะคะพืชพวกนี้ไม่ค่อยจะคุ้นเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้ไปเดินตามท้องทุ่งใช่ไหมไม่ได้สังเกตตามพื้นดินว่ามันมีอะไรบ้างแต่ถ้านักเรียนเห็นรูปนักเรียนอาจจะบอกอ๋อเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรใช่ไหมลองดูเห็นไหมอ๋อเสียงดังเคยเห็นใช่ไหมเวลาเราไปโดนใบมันจะสากใช่ไหมคะดอกเล็กๆเหลืองๆที่อยู่ตามพื้นดินหน้าบ้านบางคนอาจจะมีด้วยซ้ำเห็นไหมคะพอครูให้เห็นรูปปุ๊บเคยเห็นน่ะตอนนี้เรียกว่าตีนตุ๊กแกนะคะถ้าเราหยิบใบมันมามันเหมือนจะเกาะตามเสื้อผ้าเราได้เพราะมันมีขนสักๆอยู่นะคะอันนี้เรียกว่าหญ้ารังไก่หรือกนกนารีเคยเห็นพืชที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมอยู่กลุ่มของเฟิร์นคล้ายๆกลุ่มของเฟิร์นไปอยู่ตามพื้นดินอาจจะปะปนอยู่กับต้นเฟิร์นนะคะมันก็จะมีช่วงของสปอร์ของมันนะคะมันจะยาวออกมาเหมือนกับหอนไก่เหมือนกับช่วงหางช่วงกนกของมันใช่ไหมเขาก็เลยเรียกว่ากนกนารีนะคะหรือเรียกว่าหญ้ารังไก่ต่อไปค่ะดิวิชั่นที่4ค่ะดิวิชั่นฟีโนไฟต้าโทษค่ะมีเสือด้วยนะคะดิวิชั่นซาฟีโนไฟต้า

0: ซาฟีโนไฟต้านะคะซาฟีโนไฟต้าจะพัฒนาการสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอีกนะคะกลุ่มนี้จะมีลักษณะลำต้นจะเป็นข้อแล้วค่ะเป็นข้อจะเรียกว่าเป็นคล้ายกับข้อปล้องนะคะมีรากและใบที่แท้จริงมีท่อลำเลียงที่แท้จริงนะคะเป็นพืชที่สมบูรณ์ขึ้นมานะคะกลุ่มของพืชในกลุ่มนี้ได้แก่หญ้าถอดปล้องแล้วก็สนหางม้าหญ้าถอดปล้องนี้อาจจะไม่รู้จักแต่อาจจะเคยเห็นอีกแต่พวกสนน่าจะเคยเห็นน่าจะรู้จักอยู่ใช่ไหมคะสนริมทะเลสนแถวบ้านต้นสนนะคะแต่มันมีสนอยู่หลายชนิดนะเดี๋ยวให้ดูว่าหญ้าถอดปล้องกับสนหางม้าต่างกับสนทั่วไปที่เราเคยเห็นยังไงอันนี้จะเป็นหญ้าถอดปล้องใช่ไหมคะแต่ละที่อาจจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันก็ได้เนาะอันนี้เป็นชื่อทางการภาคกลางนะคะเราจะใช้เรียกว่าหญ้าถอดปล้องนะคะก็จะมีลำต้นแล้วก็มีสปอร์อยู่ที่ด้านบนนะตัวนี้ใช้วิธีการแตกหน่อได้ด้วยแล้วก็ใช้สปอร์ด้านบนในการเจริญเติบโตก็ได้นะคะอันนี้เป็นสนหางม้าค่ะน่าจะเคยเห็นเป็นไม้ประดับใช่ไหมมีการปลูกไว้ตามบ้านเรือนแล้วก็ตามหน่วยงานสถานต่างๆนะเป็นไม้ประดับมาต่อไปดิวิชั่นที่5ค่ะดิวิชั่นที่5คือดิวิชั่นเทโรไฟต้าเทโรไฟต้านะคะจะเป็นกลุ่มของพืชที่มีท่อลำเลียงที่มีพัฒนาการดีขึ้นมีพัฒนาการดีขึ้นกลุ่มนี้ยังไม่มีดอกนะคะแต่ว่าระบบของโครงสร้างรากอะไรสมบูรณ์แบบแล้วนะคะแต่ไม่มีดอกได้แก่กลุ่มของเฟิร์นผักแว่นจอกหูหนูแหนแล้วก็ชายผ้าสีดามีตัวไหนที่ไม่รู้จักบ้างไหมคะในนี้รู้จักหมดเลยไม่รู้จักหมดเลยเฟิร์นรู้จักไหมคะเฟิร์นพืชตระกูลเฟิร์นนะแล้วก็ผักแว่นผักแว่นรู้จักมีคนรู้จักบางคนไม่รู้จักไม่เคยสัมผัสนะคะผักแว่นก็ตระกูลเดียวกับบัวบกรู้จักไหมนะคะจอกหูหนูรู้จักไหมไม่ต้องกลับไปบ้านแล้วแหละไปดูในน้ำจะบ้างว่ามันมีสิ่งมีชีวิตพวกนี้อยู่นะคะแล้วก็พวกแหนพวกชายผ้าสีดาดูรูปก็แล้วกันพอเห็นปุ๊บส่งเสียงดังๆถ้ารู้จักรู้จักไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก ตัวนี้คือจอกแหนจอกในบ้านในคลองอะค่ะพืชที่ลอยอยู่ในลำน้ำของเรานะคะเป็นพวกจอกแหนแล้วก็จอกหูหนูเคยเห็นไหมจอกหูหนูมีคนเคยเห็นเกิดขึ้นแล้วนะคะก่อนหน้านี้ไม่รู้จักรูปร่างของมันคล้ายกับใบหูของหนูใช่ไหมคะหลายๆชั้นเรียกว่าจอกหูหนูนะคะอันนี้จะเป็นชายผ้าสีดาเป็นต้นไม้ที่ไปอยู่เกาะติดอยู่กับต้นไม้ใหญ่เป็นพวกอิงอาศัยเหมือนกับอะไรนะคะกล้วยไม้คล้ายๆกับพวกกล้วยไม้เป็นสายพันธุ์นะคะที่กลุ่มอิงอาศัยนะคะเกาะอยู่ตามต้นไม้ใหญ่นะคะรู้จักชายผ้าสีดาไหมคะตกลงอันนี้เขาปลูกเป็นไม้ประดับแล้วก็ตอนนี้ขายต้นนึงก็หลายบาทอยู่นะคะนะคะบางที่เขาก็เพาะพันธุ์ขายอันนี้คือผักแว่นนะคะซึ่งมันอาจจะมีหลายชนิดอันนี้คือบัวบกเลยใช่ไหมมันจะมีแว่นแก้วแว่นในน้ำแว่นน้ำนะคะแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบมีวงเดียวมีสี่วงมีสี่แฉกเห็นไหมนั่นเป็นกลุ่มของผักแว่นนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะดิวิชั่นที่6ค่ะเป็นพืชยืนต้นนะคะกลุ่มนี้จะเป็นดิวิชั่นโคเฟโรไฟต้าลักษณะเป็นพืชยืนต้นเนื้อไม้มีท่อลำเลียงนะคะแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีรากมีใบมีเมล็ดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เมล็ดจะยังไม่มีส่วนที่ห่อหุ้มแสดงว่ายังไม่สมบูรณ์เหมือนกับต้นไม้ต้นพืชสมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แบบจริงๆนะคะพืชพวกนี้ได้แก่พวกปลงแป๊กกล้วยสน2ใบแล้วก็สน3ใบรู้จักกลุ่มพวกนี้ไหมคะ สน2ใบสน3ใบอยู่ริมทะเลปรงนี่ปลูกอยู่ประดับบ้านเป็นพืชคล้ายตระกูลมะพร้าวอะค่ะที่มีใบหลายๆชั้นแต่ต้นมันเตี้ยเห็นรูปก่อนใช่ไหมแป๊กกล้วยนี่เคยได้ยินไหมกินอยู่ถูกต้องมีคนเอามากินอยู่นะคะเป็นพืชสมุนไพรแป๊กกล้วยนะคะใช่เม็ดสีเหลืองๆใช่ไหมที่เขาใส่ในน้ำเต้าหู้อ๋อในขนมหวานถูกต้องในข้าวเหนียวมูนนะคะอันนี้เป็นต้นปลงนะคะต้นปลงใช่ประเภทปาล์มประเภทเดียวกันค่ะเป็นพืชประเภทเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะมีส่วนของเมล็ดแต่เมล็ดไม่มีส่วนห่อหุ้มเมล็ดนะคะเป็นเมล็ดเปลือยนะคะกลุ่มของปลงอันนี้ก็จะเป็นสนนะคะต้นสนที่อยู่ริมทะเลนั่นแหละสน2ใบก็จะมีเส้น2เส้นอยู่คู่กันสน3ใบก็จะมี3เส้นอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะลักษณะแตกต่างกันนิดเดียวแล้วก็เวลาเราไปเดินชายทะเลเราไปเหยียบเม็ดมันก็จะบาดเท้านะคะเพราะเคยเห็นแล้วเนาะรู้จักดีนะคะแค่มันมีชื่อเรียกของมันอันนี้ก็คือในดิวิชั่นที่6นะคะต่อไปมาดูอีกดิวิชั่นหนึ่งค่ะดิวิชั่นสุดท้ายนะคะดิวิชั่นแมกโนลิโอไฟต้าแมกโนลิโอไฟต้านะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มของพืชไม้ดอกที่มีท่อลำเลียงสมบูรณ์นะคะมีใบและรากที่สมบูรณ์แล้วมีเมล็ดที่มีรังไข่ห่อหุ้มแล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่รู้จักไหม2พืชนี้
1: ร
0: ู้
1: จัก
0: ใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่เอ้ยแตกต่างกันยังไงอ่ะแตกต่างกันยังไงระหว่างใบเลี้ยงเดี่ยวกับใบเลี้ยงคู่ชื่อมันบอกอยู่นะใบเลี้ยงมี1ใบกับใบเลี้ยงมี2ใบก็คือตอนที่มันเริ่มออกต้นอ่อนใช่มั้ยคะออกจากเมล็ดมาเราสังเกตว่ามันมี1ใบกับมี2ใบนะคะมีใบเดียวใบเดียวก็เรียกใบเลี้ยงเดี่ยวมี2ใบก็เรียกใบเลี้ยงคู่แต่ด้วยความที่ว่าเราอาจจะไม่ได้สังเกตตอนมันออกต้นอ่อนเพราะเราจึงต้องมีจุดสังเกตอื่นใช่มั้ยจุดสังเกตอื่นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ทบทวนกันหน่อยถูกต้องลำต้นของมันถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมันจะเป็นอะไรเป็นข้อเป็นปล้องเป็นข้อเป็นปล้องถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่มันจะเป็นอะไรนะคะตอบได้ไหมจำได้ไหมเป็นกิ่งไม่มีข้อมันเป็นกิ่งเขาเรียกเป็นกิ่งก้านสาขามีระยงระยางเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะนั่นคือลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับคู่ค่ะโดยสังเกตจากลำต้นได้สังเกตจากใบได้ไหม
1: ได
0: ้ใบถูกต้องถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบจะเป็นร่างแหถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ใบจะเป็น
1: ใบยาว
0: เป็นพูดผิดใช่ไหมถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงสลับกันนักเรียนแก้ใหม่สลับกันเมื่อกี้ที่ตอบมาถ้าเป็นร่างแหคือพืชใบเลี้ยงคู่นะคะเมื่อกี้เราจำสลับกันแต่ถ้าเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวใบยาวๆเขาเรียกว่าเส้นใบขนานเส้นใบขนานเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างให้ครูฟังสิมะพร้าวค่ะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเพราะเส้นใบขนาน
1: มะม่วง
0: มะม่วงเป็นแบบไหนร่างแหหรือขนาน
1: ขนาน
0: สังเกตได้ดีเป็นร่างแหแสดงว่ามะม่วงเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวในกิจกรรมแบบฝึกหัดให้แยกด้วยเนาะใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่อีกนิดหนึ่งนะเพิ่มเข้าไปก็แล้วกันเพราะฉะนั้นพืชกลุ่มนี้จะจัดเป็นกลุ่มที่7เขาเรียกว่ากลุ่มที่มีสมบูรณ์แบบแล้วนะคะมีทั้งใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่และมีทั้งดอกและเมล็ดที่สมบูรณ์นะคะอยู่ในดิวิชั่นแมกโนลิโอไฟต้าจำดิวิชั่นนี้ไว้ดีนะคะออกข้อสอบนะคะก็จะมีหลากหลายชนิดมากนะคะทั้งใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ก็ให้ดูรูปแบบรวมๆกันก็แล้วกันนะคะรวมๆกันอันนั้นต้นอะไร
1: มะละก
0: อมะละกอเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู
1: ่
0: เอาไว้ชัดเอาไว้ชัดดูให้ดีลำต้นเป็นข้อปล้องไหม
1: เป
0: ็นแสดงว่าเดี่ยวหรือคู
1: ่
0: เดียวเป็นใบ

0: เดี่ยวใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะแล้วก็ต่อไปกุหลาบกุหลาบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวหรือใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงคู่มีกิ่งก้านสาขาใบเป็นร่างแหเราไม่เห็นตอนมันออกเพราะเราไม่เคยปลูกเองเราก็สังเกตจากลำต้นและใบนะคะเป็นหลักต่อไปอะไรนั่นต้นไม้ดอกไม้ใช่ไหมหอนไก่ต้นหอนไก่แล้วก็อันนี้คือมะพร้าวเหรอมะพร้าวเหรอคะเดี๋ยวคนที่มองอยู่เธอตอบมะพร้าวทุเรียนก้านแบบนี้น่าจะเป็นก้านยาวนะคะแพงด้วยอร่อยด้วยนะคะกลุ่มนี้นะคะอันนี้จะจัดเป็นพืชที่มีความสมบูรณ์แบบแล้วเหมือนกันเป็นใบเลี้ยงคู่ใช่ไหมคะวันตอนนี้ต้องให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะสรุปกันนิดนึงค่ะเรายังไม่ขึ้นอาณาจักรของสัตว์เพราะว่าสัตว์จะมีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะคะอาณาจักรสัตว์เราจะไปขึ้นกันในครั้งหน้าวันนี้นักเรียนเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งแบ่งระดับความหลากหลายทางชีวภาพเป็น3ระดับจากใหญ่สุดเรียงไประดับที่1คือความหลากหลายของ
1: ระบบน
0: ิ
1: เวศ
0: ระบบนิเวศความหลากหลายในระดับที่2คือชนิดพันธุ์เก่งมากและลำดับที่3คือความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะอันนั้นคือความหลากหลายทีนี้เราแบ่งหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตออกเป็น7ลำดับจำได้ไหม
2: ได้
0: หมดหรือเปล่า
3: หมด
0: เจ็ดลำดับใหญ่สุดคืออะไรอ่ะจำได้ทุกลำดับไหมคะไม่ทุกลำดับถามใหญ่สุดกับเล็กสุดก็แล้วกันใหญ่สุดคือ เล็กสุดคือ
1: สป
0: ี
1: ช
0: ีส์เก่งมากแล้วการบ้านคือสืบค้นลำดับหมวดหมู่ของอะไร
1: มนุษย์
0: นะคะวันกลับไปอ่านเพิ่มเติมครูคิดว่านักเรียนอาจจะยังจำไม่ได้7ลำดับนั้นนะคะไม่เป็นไรนะไปดูเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นในเนื้อหาวันนี้นะคะก็คงต้องฝากนักเรียนกลับไปอ่านแล้วก็เดี๋ยวไปทำใบกิจกรรมทบทวนความรู้นะคะในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็เกี่ยวกับ4อาณาจักรที่เพิ่งเรียนไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะฝากนักเรียนไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าในเรื่องเดิมนะคะแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของอาณาจักรสัตว์นะคะสำหรับวันนี้ก็ลานักเรียนไปก่อนแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีน้องน้องนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาเจออาจารย์ป้อมอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ในบทที่3นะครับหลังจากที่เรานะครับได้เรียนรู้พื้นฐานมานะครับหลายคนอาจจะแบบไฟแรงแล้วเฮ้ยทำไมไม่สร้างบ้านสักทีนะครับอ่ะบทนี้นะครับเรามาเริ่มต้นสร้างบ้านกันเลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราจะสร้างบ้านแบบคอนเซปต์นะครับบ้านแบบนำเสนอโครงการแบบเป็นแบบเบื้องต้นนะครับนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเราแบ่งเป็น2แบบนะในหลักสูตรนี้ของเรานะครับก็คือแบบคอนเซปต์นะแบบเป็นแมสโมเดลอะที่เราขึ้นล่างให้คนอื่นดูแบบคร่าวๆก่อนแล้วก็สุดท้ายเราจะทำแบบละเอียดนะครับในบทนี้เราจะเน้นไปที่การทำคอนเซปต์นะครับง่ายๆนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับแล้วทุกคนทำได้แน่นอนนะครับเริ่มแรกนะครับเหมือนเดิมเลยอ่ะคลิกไอคอนนะครับสเก็ตอัพเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่เช่นเคยครับโอเคครับจากนั้นมานะครับเราก็เลือกเทมเพลตใช่ไหมทุกคนนะก็รูปหัวใจ in love ที่ simple template นะครับโอเคนะครับก็ในกรณีนี้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเทมเพลตก็ทำได้นะครับแต่ตอนนี้เรายังอยู่ที่เทมเพลตเดิมของเราอยู่นะ simple นะครับก็ดับเบิลคลิกที่ simple เลยครับจากนั้นนะครับก็รอสักครู่หนึ่งก็จะเปิดโปรแกรม SketchUp เหมือนเดิมนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการเริ่มงานนะทุกคนอย่าลืมเซฟไฟล์ครับนะก็ไฟดับนะคอมพิวเตอร์เสียกระทันหันนะงานเข้าเลยนะก็เซฟไว้ก่อนครับแล้วก็ตั้งชื่อครับแล้วก็เซฟตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราครับอ่ะตั้งชื่อว่านะครับบ้านแล้วกันบ้านใหม่อ่ะบ้านใหม่ตั้งชื่อไฟล์ว่าบ้านใหม่สังเกตนะครับว่าเวลาเราตั้งชื่อแล้วนะครับไฟล์นี้ของเราเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับชื่อไฟล์บ้านใหม่อ่ะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ใช้หลักการที่เราสอนมานั่นแหละในบทที่แล้วนะครับเริ่มแรกเลยกด R สี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นพิมพ์เลยครับนะคลิกแล้วก็วางครับพิมพ์เลยนะ6.8นะครับอีกทีนะอ่านดูนะกด R สี่เหลี่ยมกดคีย์บอร์ดนะครับ R นะครับ R หรือสี่เหลี่ยมนะคลิกพิมพ์6.8 enter จากนั้นกด space bar เรียบร้อยแล้วครับแต่คราวนี้นะครับเราจะถามว่าแล้วมัน 6.8 จริงหรือเปล่าคำตอบคือไม่รู้ต้องวัดครับการวัดทำยังไงนะเราเรียนรู้ช่างนะครับเขียนแบบมาแล้ว dimension ครับ dimension อยู่ตรงไหนครับตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ครับเนี่ยเลข3เนี่ยนะครับแล้วมีขีดคล้ายๆกับ dimension เนี่ยเหมือน AutoCAD เลยครับกดเลยนะตรงนี้ dimension คลิกที่ขอบ1ครั้งขอบนะครับลากออกไป6เมตรคลิกที่ขอบลากขึ้นก็ได้คลิกที่ขอบลากลงก็ได้คลิกที่ขอบลากข้างก็ได้นะครับเราสามารถที่จะลากนะครับได้หมดเลยนะครับตามต้องการครับหรือแม้แต่นะครับเราสามารถจะกดไดเมนชันคลิกที่ขอบ1ครั้งจากนั้นลากมาครับคลิกที่มิดพอยต์ครับสังเกตได้ตรงกลางเอ็ดนะครับเส้นตรงนี้มันจะมีมิดพอยต์อยู่คลิกลากมาแล้วก็เข้าใจไหมครับและนี่คือการวัดไดเมนชันครับง่ายมากๆนะครับง่ายมากๆเลยนะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องวัดไดเมนชันนะครับคำสั่งนี้เรียกว่าการใช้เทปวัดครับหรือตลับเมตรนะครับตรงนี้เรียกว่าเทปครับบริเวณนี้ข้างไดเมนชันเลยนะจะมีคำว่าเทปเมชเชอร์ทูนะครับเทปก็คือไอ้เทปวัดนี่แหละเมชเชอร์ก็คือการวัดนะครับเมชเชอร์นะครับแล้วก็ทูคือเครื่องมือก็คือเทปวัดนั่นแหละครับแต่อาจารย์ป้อมเรียกตลับเมตรนะเอาง่ายๆภาษาบ้านๆตลับเมตรอ่ะกดที่ตลับเมตรหรือเทปวัดนะครับนะกดคลิกนะครับช็อตคัทคือตัว T จากนั้นเอาเมาส์ครับไปวางไว้บนเส้นครับมันจะบอกเลยว่า on edge 8เมตรเห็นไหมครับ on edge ก็คืออยู่บนเส้นนะอ่ะกดตรงนี้นี่ครับ on edge 6เมตรนะครับตรงนี้ครับ on edge 6เมตรตรงนี้ครับเห็นไหม8เมตรต่อไปครับถ้าเราเอาไอ้ตัวเทปเนี่ยไปวางตรงเฟสมันจะบอกตารางเมตรเห็นไหมครับ48ตารางเมตรโอ้โหวัดได้หมดนะครับตารางเมตรก็วัดได้นะครับถ้าไปวัดที่มุมครับมันอ่านพิกัดนะ x y z end point และนี่คือเบสิกนะครับถ้ามีโอกาสนะจะมาสอนหลักสูตรเรื่องการนำไปวางผังโครงการแล้วก็นำไปต่อยอดนะ SketchUp เนี่ยมันทำได้เยอะมากนะวันนี้เรามาสอนเรื่องบ้านไงนะครับแต่จริงๆ SketchUp เนี่ยครอบจักรวาลนะ universal นะครับนะโอเคเราก็จบแล้วครับ dimension เคลียร์ละ8คูณ6ถูกต้องครับอ่ะลบทิ้งครับลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งครับเสร็จนะครับ
โอเคต่อไปครับพื้นอาคารเนี่ยนะครับเราจะให้ยกสูงนะครับก็จริงๆพื้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่ายกเท่าไหร่นะจริงๆยกสูงยิ่งดีนะยกสูงก็เปลืองนะครับนะก็ดีและเปลืองแล้วแต่เราจะเลือกนะก็ได้ปกติไม่ได้ดีกว่าเนาะปกติเราจะมีคานคอดินเนาะวางบนพื้นใช่ไหมครับก็คานคอดินสัก40เซนนะครับนะก็แล้วแต่เราอ่ะนะก็มันอยู่ที่สโลปด้วยหลายอย่างนะก็เอาอย่างงี้เอาง่ายๆดีกว่าลงตัวขอยกขึ้นมาพื้น30เซนแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องการทำบันได2ขั้นพอดีอ่ะ15เซนนะครับก็จะยกพื้นขึ้นมา30เซนนะครับนะเอาง่ายๆนะครับยกสูงเกินไปเดี๋ยวมันจะเขียนยากอ่ะกดพีวิทพูครับทุกคนต้องไปฝึกมาแล้วนะเรามาถึงบทที่3นะครับนะถ้าเราไม่กลับไปฝึกนะครับแล้วมาเรียนไม่จะไม่เข้าใจดังนั้นแนะนำว่าถ้าใครอยากจะเรียนบทนี้ได้คล่องนะครับย้อนกลับไปดูบทที่2ก่อนสอนพื้นฐานมาแล้วนะครับอ่ะกดพีวิทพูครับคลิกที่เฟซครับดึงขึ้นเลยนะครับจากนั้นนะครับเราพิมพ์ความหนาเลยครับ 0.3 ครับแล้วก็ Enter เลยปึ๊บเรียบร้อยครับนะได้แล้ว 0.3 ครับนะอ่ะวัดนี่เท่าไหร่จริงไหมกด T-Tape ครับจิ้มดูอ่ะ 0.3 โอเคนะครับโอเคต่อไปครับเราจะจากพื้นไปถึงท้องอาเสด้านบนนะหลังคาเนี่ยครับเอาง่ายผนังแล้วกันนะความสูงผนังแล้วกันตีง่ายๆนะครับผนังสูงสัก3เมตร50นะครับเราก็กดพีพุทธภูต่อครับดึงขึ้นไปครับพิมพ์ 3.5 Enter นะครับจริงๆเราต้องพิมพ์หน่วย M นะแต่เนื่องจากเทมเพลตของเราเป็นหน่วยเมตรไงเราก็พิมพ์ 3.5 โปรแกรมมันก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่า 3.5 ก็คือ 3.5 เมตรนะครับเรียบร้อยครับตรงนี้เราก็จะได้กล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับเอด้านนี้ผนังเท่าไหร่ครับกด T-Tape ชี้ 22.8 30.4 48ความสูงเท่าไหร่ 3.8 6แล้วก็8อย่าลืมนะต้องเช็คตลอดเวลานะครับการพลาดนะครับโอเคเคลียร์นะครับเอาแล้วต่อไปครับเราจะทำบ้านทรงนอร์ดิกนะครับหลายคนตอนนี้กำลังนิยมนะนอร์ดิกนะถ้าเราเห็นบ้านถ้าเราวิ่งแถวรอบนอกบ้านคนมีกระตังหน่อยเขาจะเป็นทรงนอร์ดิกกันนะช่วงนี้นะครับอ่ะเราก็ตามกระแสหน่อยนะทรงนอร์ดิกนะครับจริงๆนอร์ดิกมันก็ทรงจ๋วยแหละนะฮะแต่แค่ทำให้มันดูดีขึ้นเฉยๆนะครับอ่ะโอเคทำนอร์ดิกนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะทำสันหลังคาก่อนนะครับโดยการลากเส้นครับ L ดีสอนะคลิกตรงนี้ครับจุดแรกตรงนี้คือจุดมิดพอยต์แล้วก็ลากไปตามแนวนี้ครับห้ามคลิกค้างนะจากนั้นออกคำสั่ง M move ครับเร็วๆ เลยนะเราไม่ต้องอะไรแล้วนะเราพื้นฐานมาแล้วนะครับ M move นะครับจับเลยตรงนี้นะจากนั้นนะครับเราก็ยกขึ้นครับตามแนวแกนน้ำเงินนะครับถ้าต้องการล็อกแกนน้ำเงินครับให้เรากดคีย์บอร์ดขึ้นลูกศรขึ้นนะครับมันก็ล็อกแกนน้ำเงินแล้วนะครับโอเคเราลองยกขึ้นไป3เมตรครับ3เมตร3นะครับแล้วก็กด Enter ครับปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอ่ะเราดูอีกรอบนะอันดูนะคลิกอันดูกด L ดีสอนะครับคลิกลากนะครับกด M move M นะครับช็อตคัทนะครับจากนั้นคลิกที่เส้นนะจึ๊บนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะแกนน้ำเงินนะครับถ้าใครล็อกแกนไม่เจอหาแกนไม่เจอก็ล็อกแกนกดคีย์บอร์ดขึ้นครับจากนั้นพิมพ์3ครับแล้วก็ Enter ครับกด Space Bar ครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้หลังคาขึ้นมาแบบนี้ครับอย่างง่ายได้เลยนะครับโอเคเห็นไหมครับตอนนี้เราได้หลังคาง่ายมากนะอีซี่มากๆนะครับต่อไปครับต่อไปคำถามคือแล้วหลังคาเนี้ยมันมีสโลปเท่าไหร่ครับไม่สโลปดีกว่าเรียกว่าองศาดีกว่านะครับตรงนี้สำคัญนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้กระเบื้องอะไรเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยมันก็มีผลต่อสโลปหลังคานะครับนั่นเองเนี่ยการที่เราจะออกแบบตรงนี้นะครับเราต้องดูนะครับเอาละสมมตินะครับเราอยากเช็คดูนะว่าองศาเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือว่าให้เราใช้คำสั่งที่เรียกว่าครึ่งวงกลมครับอยู่บริเวณนี้นะครับภาษาอังกฤษเรียก protector นะครับคนไทยนี่อาจจะมอง protector ก็คือเป็นไม้สีขาวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไอ้ protector ฝรั่งก็คือครึ่งวงกลมด้วยนะครับอันเดียวกันแต่คนไทยเรียกครึ่งวงกลมอ่ะเราเรียกครึ่งวงกลมก็ได้กดครึ่งวงกลมครับปุ๊บมันก็จะมี

จานขึ้นมานะครับช็อตคัทไม่มีนะคำสั่งนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเราอยากจะล็อกแกนการหมุนครับในการวัดองศาครับให้เรากดคีย์บอร์ดครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินนะครับในกรณีนี้นะครับเมื่อเอาเมาส์ไปวางตรงนี้นะครับวางไว้เฉยอย่าเพิ่งกดคลิกนะครับให้เรากดคีย์บอร์ดดูซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินให้เนยทุกคนลองดูครับว่าจะใช้แกนอะไรครับเดาเองครับเขียวถูกไหมนะครับอ่ะเมื่อได้เขียวแล้วนะครับคลิก1ครั้งครั้งที่1ลากไปตามแนวนี้ครับคลิกครั้งที่2จากนั้นยกขึ้นครับช้าๆแล้วก็มาวัดมุมเลยครับตรงนี้ครับคำตอบคือ45องศานะครับก็จบละนะครับง่ายมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับสมมุติเราต้องการที่จะเปลี่ยนให้มันมาเป็น35องศาทำยังไงถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้มันมา35องศาทำยังไงนะครับวิธีการนะครับก็ง่ายมากๆครับเราต้องใช้คำสั่งนะครับคล้ายๆโปรเทคเตอร์นี่แหละแต่เป็นคำสั่งที่เรียกว่าหมุนครับโรเตทนะครับอ่ะเรามาดูกันนะคำสั่งไม่ยากครับสิครับกดสเปซบาร์หนึ่งทีครับอ่ะเราดูวัดอีกทีกันลองเทสดูอีกทีนะกดวัดนะครับอีกทีนะกดโปรเทคเตอร์นะครับวางตรงนี้ล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวครับคลิกแล้วยกขึ้นครับแบบนี้เห็นไหมครับ45องศาละโอเคต่อไปครับเราจะมาทำนะครับองศาเอาละเดี๋ยวผมจะเอาหลังคาลงมาก่อนอันดูก่อนดูครับคราวนี้นะครับคราวนี้นะครับนะผมจะหมุนเอานะครับหมุนเอาวิธีการแบบนี้ครับดูนะผมจะกดที่เส้นนี้ก่อนselect ก่อนนะครับ select เส้นนี้ก่อนนะ select ก่อนนะครับเส้นนี้จากนั้นทำยังไงต่อครับทุกคนดูนะจากนั้นออกคำสั่งครับโปรเจคเตอร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่โปรเจคเตอร์แล้วเพราะว่าเราต้องวัดใช่ไหมไม่ใช่วัดนะครับไปที่คำสั่งที่เรียกว่านะครับ rotate คำสั่ง rotate อยู่ตรงไหนครับทุกคนลองเดาอะลองเดาครับนะคำสั่ง rotate นะครับก็คือตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับคล้ายๆกับเป็นลูกศรนะครับ2ตัวชนกันนะ rotate อ่ะดูสเต็ปครับกดเส้นจากนั้นกดคำสั่ง rotate มีแกนมาแล้วครับอ่ะล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินนะครับล็อกแกนเขียวครับด้านซ้ายนะครับจากนั้นนะครับเอาเมาส์ครับคลิกตรงนี้ครับ1ครั้งครับจากนั้นคลิกตรงนี้ต่อครับคล้ายๆกับตัวนะครับโปรเจคเตอร์เลยครับคลิกแล้วคราวนี้หมุนขึ้นครับเห็นไหมหมุนขึ้นแต่เนื่องจากว่าเราต้องการก๊อปปี้ถูกไหมครับเราไม่ต้องการหมุนเอาเส้นนี้ไปถูกไหมครับให้เรากดคอนโทรล1ครั้งก๊อปปี้ครับจากนั้นพิมพ์องศาเลยครับสมมุติเราต้องการ35องศาให้พิมพ์ครับ35แล้ว Enter แล้วเราก็ลากเส้นครับขึ้นไปตัดตรงนี้ครับแกนน้ำเงินครับแล้วลบตรงนี้ทิ้งไปครับเราก็จะได้ทรงจั่วขึ้นมาครับเดี๋ยวเราลองทำซ้ำอีกครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเลือกเส้นก่อนจากนั้นนะครับเราก็กดไปที่ตัว rotate นะครับ rotate สังเกต rotate เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยตัว r นะแต่ตัว r เนี่ยมันโดนยึดไปแล้วนะครับนะสี่เหลี่ยม rectangle ยึดไปแล้วให้เรากดตัว q แทนครับตัว q นะช็อตก็คือตัว q ครับ q rotate นะครับนะตัว q โอเคจากนั้นล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินกดทางซ้ายครับจากนั้นคลิกเลยครับจึ๊บครั้งที่1ครั้งที่2ยกขึ้นจากนั้นกดคอนโทรลครับ35องศา Enter แล้วก็ลากเส้นครับเรียบร้อยเลยนะง่ายๆเลยครับเสร็จเลยแค่นี้แหละครับได้ละแล้วก็ลบเส้นทิ้งไปครับจากนั้นเราก็ลากเส้นนี้มาครับปึ๊บเลยนะนะครับเมื่อลากเส้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้จั่วขึ้นมาแบบนี้เลยครับง่ายดายมากครับแต่จริงๆแล้วทำแบบนี้ครับโรเตทเนี่ยนะครับมันก็ยากเกินไปคือผมกำลังสอนว่าเราต้องการใช้โปรเทคเตอร์ได้แล้วก็โรเตทก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วหลักการที่ถูกต้องคือทำแบบนี้ครับถ้าต้องการองศาเป๊ะๆครับลบไปก่อนนะยังลบอีเรเซอร์นะครับมาดูหลักการนะครับเริ่มแรกทำแบบนี้ครับถ้าเราแบบเริ่มเลยนะใช้คำสั่งนะครับโปรเทคเตอร์คลิก
คลิกจากนั้นพิมพ์เลยครับ35นะครับ Enter นี่นะครับคือหลักการของเราง่ายๆแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็ลากเส้นตรงนี้คือในกรณีที่ต้องการลากเส้นเป๊ะๆนะครับนี่ลากเส้นตรงนี้ขึ้นมาครับเหมือนเดิมเลยจากนั้นออกคำสั่งครับ move ครับจับเส้นตรงนี้ครับเนี่ยจับเส้นตรงนี้ครับลากขึ้นมาครับจากนั้นล็อกแกนน้ำเงินครับแล้วมา snap กับเส้นนี้ครับนึกออกไหมครับทุกคนแต่ปัญหาคือเราต้องลากนะครับโดยการ snap จากมุมนี้กดเส้นก่อนนะแล้วก็ m move จับเส้นก่อนนะครับจากนั้นยกขึ้นครับแล้วก็ snap เข้าใจไหมครับทุกคนเก็ตไหมและตรงนี้แหละครับเราจะได้ทรงหลังคาที่สโลปพอดีเป๊ะเลยไม่ได้แบบว่าไม่ตรงครับและตอนนี้คือ35องศาเป๊ะเลยนะครับอ่ะลบออกไปครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำในส่วนที่เป็นนอร์ดิกด้านหน้านี้นะครับเป็นนอร์ดิกเราจะต้องการที่จะเป็นทำร่องตรงนี้เข้าไปครับนอร์ดิกนะครับร่องตรงนี้ซึ่งร่องตรงนี้นะครับมันต้องออฟเซตมาจากขอบนะครับทั้งหมดเลยซึ่งในโปรแกรม SketchUp เนี่ยเราจะเรียกคำสั่งนี้เรียกว่า offset นะครับ offset ซึ่งทุกคนถ้าใครเขียน AutoCAD ก็จะรู้เนาะว่าแคดที่แบบจะมีคำว่า offset อยู่ offset ก็ง่ายมากครับคำสั่งก็คือนะครับอยู่บริเวณนี้ครับ offset นะ offset นะครับ shortcut คือตัว O ไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าตัว O เนี่ยโดน orbit ยึดไปแล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ย shortcut มันคือเป็นตัว F Finland นะครับกด offset หรือตัว F นะครับตัว Fนี่ครับตัว F นะ F นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่ face นะครับคลิกที่ face นะครับเนี่ย face ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไฮไลท์ขึ้นมาแบบนี้ครับเนี่ยให้เราคลิกที่ face คลิก1ครั้งครับแล้วปล่อยมือนะแล้วลากเข้ามาครับเหมือนทั่วไปนะจากนั้นพิมพ์เลยครับเราต้องการให้มันเข้ามานะครับมีระยะนะครับ40เซน 0.4 แล้วก็ enter ครับเรียบร้อยเลยลองดูอีกทีนะกด offset หรือตัว F ครับคลิก1ทีดึงลงมาพิมพ์ 0.4 แล้วก็ enter ครับเรียบร้อยครับได้แล้วอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึงนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เรา offset ไว้แล้ว 0.4 โปรแกรม SketchUp ครับไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใหม่นะถ้าเราพิมพ์ไปแล้ว 0.4 ครับแค่เรากด offset ครับแล้วคลิก2ทีครับมันจะออฟเซตเท่ากับระยะก่อนหน้านี้ทันทีครับและนี่คือเบสิกนะครับง่ายๆครับเสร็จแล้วครับจำให้ดีนะครับว่าถ้าเรามีสี่เหลี่ยมหลายอันครับแบบนี้ครับแล้วเราก็ออฟเซตนะครับแบบนี้นะครับตัวต่อไปครับเราจำไม่ได้ใช่ไหมออฟเซตเท่าไหร่ว่าจำไม่ได้อย่าสนใจครับแค่ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกนะครับก็จะได้ทันทีครับนะครับอันนี้คือเบสิกนะครับถ้าไปดูใน YouTube นะไม่ค่อยมีใครสอนนะครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับแล้วกันนะฮะหลังจากนั้นนะครับกดตัว P หรือพุทพูครับดันเข้าไป50เซนครับไอ้ตรงนี้ออฟเซต40นะแต่ตรงนี้ดันเข้า50นะครับจริงๆก็แล้วแต่พวกเราแล้วกันตามสบายนะดีไซน์นะมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราอ่ะดันเข้าไป50เซนครับคลิกดันเข้าไปครับพิมพ์ 0.5 แล้วก็ Enter ครับกดสเปซบ้านทันทีเรียบร้อยครับเราก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นมาตรงนี้ก็เหมือนกันครับเรากด P พุทพูแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกครับดับเบิ้ลคลิกคืออะไรก็เราพุทพูมาแล้วไงค่า 0.5 จำได้ไหมครับดังนั้นเองถ้าต้องการพุทพูค่าเดิมเนี่ยเราก็ไม่ต้องดันใหม่ครับให้เรากด P พุทพูจากนั้นคลิก2ทีครับเรียบร้อยครับกดสเปซบาร์ก็เสร็จแล้วครับได้นอร์ดิกแล้วมาดูเหตุผลนะทำไมต้องกดดับเบิ้ลคลิกครับถ้าเรามีสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับหลายอันนะครับแล้วเราก็พุทพูไว้แล้วครับเพียงแค่ดับเบิลคลิกครับเราก็จะได้ความสูงเท่ากันครับหรือถ้าเราดึงขึ้นมาแบบนี้ครับแบบนี้เราต้องการให้ชิ้นงานตรงนี้พุทพูขึ้นมาเท่าตรงนี้ครับเราคลิกแบบนี้ครับแล้วมา snap ตรงนี้เห็นไหมครับ snap ดึงตัวนี้มา snap ดึงตัวนี้มา snap ดึงตัวนี้มา snap ผมดึงตัวนี้ขึ้นมานิดนึงครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับดับเบิ้ลคลิกแค่นี้แหละครับเราก็ได้แล้วนะครับโอเคนี่คือเบสิกนะครับที่เราใช้งานนะครับครอบทั้งหมดครับคลิกขวา erase ครับต่อไปครับบริเวณนี้นะครับจะไม่มีพื้นนะครับ
แต่เราจะมีบันไดดังนั้นเองเนี่ยเราต้องกำหนดระยะของบันไดก่อนนะครับในกรณีเนี้ยผมอยากให้มีบันไดยาวมาตรงนี้ครับ2เมตรนะบันไดตรงนี้2เมตรนะครับทุกคนดูให้ดีนะและบริเวณนี้ครับเราจะมีประตูเข้าเลยนะครับประตูเข้าอยู่ตรงกลางนี้และบริเวณนี้มีบันไดนะครับอ่ะทำยังไงครับเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราต้องโปรเจกต์ระยะมาก่อนนะครับตรงนี้ครับนะเนี่ยตรงนี้ครับระยะซึ่งปกติแล้วนะครับการโปรเจกต์ระยะเนี่ยนะครับเราจะใช้หลักการดึงเอ็นใช่ไหมหรือดีดเต้าหน้างานนะครับหรือเราแบบมีมาร์คเกอร์ใช่ไหมในสกิดับนะครับเราใช้คำสั่งเทปนะครับในการสร้างมาร์คเกอร์ครับซึ่งโปรแกรมสกิดับจะเรียกว่าไกด์นะครับ GUIDE นะเส้นไกด์ครับกดเทปครับตลับเมตรนะครับตัวทีนะจากนั้นนะครับสังเกตนะปลายเคอร์เซอร์ของเราเนี่ยจะมีเทปอยู่นะตลับเมตรก็ได้นะครับจะมีเส้นปะอยู่เส้นปะตรงนี้คือเส้นไกด์ครับแต่ถ้าเราอยากวัดอย่างเดียวครับเรากดคอนโทรลเส้นปะหายไปกดคอนโทรล1ครั้งเส้นปะกลับมาคอนโทรลคอนโทรลเอาละมีเส้นไกด์แล้วครับเราก็มาวัดระยะเลยนะครับก็เริ่มแรกเลยผมจะดับมันคลิกตรงนี้ก่อนคลิก2ทีตรงนี้ครับ1 2มันจะลากเส้นไกด์ผ่านตรงนี้แนวนี้ครับแนวนี้เห็นไหมคลิก2ทีจากนั้นครับผมจะลากคลิกตรงนี้ครับแล้วลากออกไปตรงนี้ครับแล้วพิมพ์ระยะ2เมตรครับพิมพ์2แล้ว Enter มันก็จะมีแนวตรงนี้2เมตรอ่ะวัดดูก็ได้ครับ Dimension ครับกด Dimension คลิกคือไม่ยากนะครับง่ายๆเลยนะฮะจากนั้นนะครับเราต้องสร้างเฟซขึ้นมาตรงบริเวณนี้นะครับนี่คือเฟซนะครับเอาละผมจะต้องทำยังไงครับผมก็ต้องลากเส้นเส้นนี้ครับ1เส้นครับเส้นแรกนะจากนั้นลากเส้นตรงนี้ต่อ1เส้นครับL ที่2ครับลากเส้นนี้ครับตัดตรงนี้ครับ intersect ลงมาตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดเฟสบริเวณนี้ครับขึ้นมาถูกไหมครับเราแบ่งเฟสละจำได้ไหมเราเรียน surface modeling มาแล้วนะครับถ้ากลับไปดูบทนะครับต้นๆนั้นจะเข้าใจนะถ้าใครมาดูบทนี้เลยไม่เข้าใจเนี่ยไปดูบทต้นๆนะครับอธิบายไว้แล้วนะครับแบ่งปุ๊บได้ละจากนั้นกด pivot pool ครับนะครับดันเข้าไปครับเรียบร้อยเลยนะครับจากนั้นเส้นแปลกปลอมตรงนี้ครับแล้วก็ลบทิ้งซะนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับกดอย่างลบ eraser แล้วก็ลบทิ้งไปครับเรียบร้อยแล้วเสร็จครับอ่ะเราจะแบ่งเส้นตรงนี้ครับดีสอครับแบ่งเส้นตรงนี้ครับกึ่งกลางครับนี่ครับปั๊บเข้าไปให้นะครับเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ครับคิดไปคิดมาแล้วสมมุตินะปรากฏว่าแบ่งกึ่งกลางปุ๊บบันไดตรงนี้เราขาดอยากจะเพิ่มบันไดมาชนตรงนี้ทำได้ไหมคำตอบทำได้นะครับเราก็แค่กด pivot pull ถูกไหมดึงมาชนตรงนี้ถูกไหมครับทุกคนเก็ตไหมเนาะเนี่ยแหละความง่ายครับของการดีไซน์ด้วย 3D model นะครับนะเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วก็มันดูง่ายกว่านะครับนั้นการออกแบบเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำว่าขึ้นโมเดลนะครับถ้าขึ้นแคปเนี่ยมันเสียเวลาเพราะว่ามันขึ้นทีละด้านนะครับนะโอเคต่อไปครับเราจะมาต่อนะต่อไปครับเราจะวางประตูเข้าครับประตูเข้านะครับเราจะวางไว้ตรงกลางพอดีและประตูเข้าเนี่ยมีช่องเปิดประตูนะครับสูง2เมตรแล้วก็กว้าง1เมตรนะครับอ่ะช่องเปิดประตูนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าทำยังไงจะให้ประตูอยู่ตรงกลางพอดีครับในขั้นเบสิกนะอ่ะลบเส้นไกด์ทิ้งก่อนนะครับยังลบจริงครับเอาละวิธีการก็คือว่าเราดึงเส้นไกด์มาก่อนครับ T tape ครับดึงแต่ขอบนี้นะจากนั้นเอาปลายของตัวเทปนะครับตลับเมตรเนี่ยมาชี้ที่ตรงเซนเตอร์ตรงบันไดตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยขอบตรงนี้เซนเตอร์อยู่เนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยเซนเตอร์นะครับเราก็เอามาแปะตรงนี้ปุ๊บนะครับเรียบร้อยละจากนั้นนะครับเมื่อเซนเตอร์แล้วประตูของเราครับมันจะเนื่องจากว่าประตูของเราเนี่ยมันมีขนาด1เมตรใช่ไหมก็ข้างนี้ครับครึ่งหนึ่งก็คือ 0.5 ดึงเทปมา 0.5 นะครับตรงนี้ครับ 0.5 ครับเรียบร้อยเลยครับเสร็จแล้วจากนั้นตรงนี้ครับดึงขึ้นไปครับ2เมตรครับ2แล้วก็ Enter ครับเรียบร้อยครับเราก็จะมีช่องนะครับเส้นไกด์ของเรานะครับอยู่ตรงนี้อันนี้1เมตรอันเนี้ยนะครับเนี่ย2เมตรครับนะครับง่ายเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็กดสี่เหลี่ยมครับ R สี่เหลี่ยมครับคลิกนะ

แล้วก็ลากลงมานะครับแปะก็จะได้เฟสตรงนี้ขึ้นมาครับเป็นประตูเห็นไหมครับทุกคนโอเคครับง่ายเลยครับตอนนี้ผมก็จะลบเส้นอื่นที่ไม่ต้องการทิ้งแล้วเราก็เหลือแต่ตรงนี้ประตูครับเห็นไหมครับว่าหลักการ surface modeling เนี่ยนะครับโอ้โหมันง่ายมากดังนั้นเองเนี่ยน้องๆทุกคนฝึกเลยครับหากินได้นะไปหาผู้รับเหมานะหรือให้อาจารย์หางานให้นะครับจากนั้นมาก็รับจ้างสร้างโมเดลนะครับ500,000 บาท 3,000-4,000 เนี่ยหาได้นะครับนะเรียนหลักสูตรนี้จบนะครับ10ตอนเนี่ยเอาไปต่อยอดได้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะยาวๆนะครับนะตอนนี้เรายังอยู่แค่บทที่3นะครับนะครับเอาละนะครับต่อไปครับเราจะมาทำวงกบนะครับมาทำวงกบตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็นวงกบวงกบนะครับมันก็จะมีขนาดไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นอลูมิเนียมเป็น PVC นะเป็นไม้นะครับไม้แท้ไม้เทียมอะไรก็ว่าไปนะก็จะมีขนาดไม่เหมือนกันแต่นี้อาจารย์ป้อมจะกะไว้แค่2นิ้วนะครับหรือ5เซนเอาละนะครับทำยังไงครับดูนะหลักการก็คือว่าเรากดออฟเซตครับแต่เราต้องเลือกเส้นก่อนไงเลือกเส้นก่อนแต่ตอนนี้ครับสังเกตข้อเสียของสกิดอัพอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราคลิกนะครับแล้วไปคลิกอีกตัวนึงอ่ะมันจะลืมตัวเก่าทิ้งไปครับสกิดอัพครับเนี่ยดังนั้นเองเนี่ยเราจะเลือกเส้น3เส้นนี้เพื่อออฟเซตได้ยังไงครับมันก็เลยต้องมีคำสั่งที่เรียกว่า multiple select ครับวิธีการนะครับก็คือว่าให้เรากดเส้นตัวแรกครับจากนั้นชิปค้างไว้ดูให้ดีนะชิปค้างไว้นะครับมันจะมีลูกศรบวกลบนะครับให้เรากดครับจึ๊บจึ๊บเห็นไหมครับมันจะได้เส้น3อันพร้อมกันครับแต่ถ้าเรากดเกินล่ะอย่างเช่นเรากดเส้นนี้เกินพลาดนะมากดเส้นนี้เกินทำยังไงวิธีการนะครับก็คือว่าให้เรานะครับชิปค้างไว้แล้วกดตัวเก่าครับที่เราไม่ต้องการทิ้งกดตัวนี้ทิ้งไปกดตัวนี้ทิ้งไปเห็นไหมครับอ่ะกดเพิ่มมานะครับได้เลยครับทันทีง่ายดายมากนะครับเห็นไหมครับนี่คือ multiple select นะครับแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งคือกดคอนโทรลค้างคอนโทรลค้างเนี่ยมันบวกอย่างเดียวไอ้บวกอย่างเดียวเนี่ยครับมันคืออะไรมันคือมันออกไม่ได้อะคือกดซ้ำปุ๊บมันออกไม่ได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยจะเลือกคอนโทรลหรือจะเลือกชิปเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนครับบางครั้งก็คอนโทรลบางครั้งก็ชิปปกติอาจารย์ป้อมใช้ชิปนะอ่ะชิปค้างเลือก1 2 3คลิกเกินคลิก3ครับจากนั้นกด F offset ครับได้3เส้นแล้วนะกด F offset ดึงครับพิมพ์ครับ5 cm แล้วก็ enter ครับเอ๊ะทำไมพิมพ์5 cm เพราะว่าถ้าเราพิมพ์ 0.05 มันยากให้เราพิมพ์5ตามด้วยหน่วย cm ได้เลย cm คือเซนติเมตรบางคนเขาจะผิดนะว่าพิมพ์ 0.05 ไม่ต้องนะครับถ้าเราจำยากให้พิมพ์5 cm นะครับถ้าเป็น5มิลก็พิมพ์5 mm ง่ายทุกคนลองดู1มิลเป็นกี่เมตรถ้าใครแบบไม่แม่นนี่งานเข้าถูกไหมครับไม่ต้องพิมพ์นะครับ1เมตรถ้าเป็น 0.0001 งงนะให้เราพิมพ์1 mm enter เอาอีกครั้งนะถ้าเราพูดถึง2มิลลิเมตรให้เราพิมพ์2 mm ถ้าพูดถึง2เซนติเมตรให้พิมพ์2 cm นะครับถ้าพูดถึง5เมตรก็พิมพ์5 m แต่ m ไม่ต้องเติมนะเพราะว่า m มันคือหน่วยเทมเพลตอยู่แล้วนะครับนะอ่ะนิ้วทำยังไงครับนิ้วคือหน่วยนี้ครับ1นิ้วนี่ครับฟันหนูอย่างงี้ครับพิมพ์ระยะ1นิ้วถ้าเป็น1ฟุตทำยังไงครับ1ฟุตดังนั้นนะครับโยนเครื่องคิดเลขทิ้งไปได้เลยนะครับ SketchUp ไม่ต้องแปลงหน่วยนะครับอ่ะโอเคเรามาต่อครับจากนั้นนะครับเราจะพุทธภูเข้าไปครับ5เซนนะครับพิมพ์เลยครับ5 cm แล้วก็ enter นะเราก็จะได้บานประตูแล้วก็วงกบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ครับเสร็จละนะครับในกรณีนี้ลูกบิดยังไม่ใส่นะเพราะว่ามันจะซับซ้อนเกินไปนะครับถ้าเราเขียนลูกบิดเนี่ยลูกทรงเนี่ยมันเป็นอะไรรูปทรงแบบฟรีฟอร์มอ่ะซึ่งในขั้นตอนนี้ผมบอกกันเลยว่าถ้าเรียนฟรีฟอร์มเขียนลูกบิดเนี่ยคงใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงนะครับในการเขียนเพราะว่าสเก็ตอัพเนี่ยการเขียนฟรีฟอร์มเนี่ยต้องมีความเข้าใจขั้นสูงนะครับอ่านลูกบิดเนี่ยโหลดเอาเดี๋ยวโหลดเอาครับไม่ต้องมาเขียนเองบางอย่างเนี่ยมันมีที่โหลดให้นะครับเดี๋ยวจะมีการเรียนรู้วิธีการโหลดนะครับเอาแล้วต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้การสร้างในส่วนที่เป็นเฟรมตรงนี้ครับวินโดว์เบย์ตรงนี้เอาแล้วครับเราจะลากเส้นก่อนดูนะแอลดีสอลากเส้นตรงนี้ครับปั๊บออกแบบเองนะตรงนี้ครับลากลงมาตัดตรงนี้นอดิกต่อไปครับลากเส้นตัด

ตรงนี้ครับกึ่งกลางเนี่ยมิดพอยต์ตรงนี้นะครับจากนั้นลากเส้นตรงนี้ขึ้นไปครับอ่ะตรงนี้แหละครับแบบนี้แหละนะเนี่ยนี่คือวินโดว์เบย์นะครับตรงนี้นะจะใช้เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับแล้วเป็นกระจกนะครับต่อไปครับไอ้ตรงเฟรมตรงนี้จะประมาณ

นอกนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องมาเริ่มตัวใหม่ครับโดยการคลิกแล้วดันเข้าก่อนพิมพ์5 cm คือ5เซนติเมตรเท่ากันก็จริงนะครับแต่มันมี2ส่วนได้ด้านในและนอกนะครับเอาละในกรณีนี้มันคือด้านในเราออฟเซตด้านในแล้วนะครับจากนั้นมาก็กดออฟเซตครับตัว F ครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกนะครับหลายคนนะครับคลิกแต่ละตัวพร้อมกันนะทีละตัวนะครับเหนื่อยเสียเวลานะครับจากนั้นพีวิทพูครับ5เซนเหมือนกันครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกนะครับคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกโอ้โหครับง่ายไหมครับเนี่ยสกิลดับครับไม่ยากเลยนะครับเอาละเสร็จแล้วครับตรงนี้เราก็จะได้นะในส่วนที่เป็นตัวหน้าต่างนะครับวิดีโอเบย์ฝั่งนี้ครับต่อไปอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับไม่มีประตูนะอีกฝั่งนึงครับปิดตายนะครับปิดตายดังนั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำหน้าต่าง2บานแล้วกันนะครับวิธีการนะครับก็คือกด T-tape นะครับ T-tape นะครับจากนั้นดึงขึ้นครับนี่ดึงขึ้น T-tape นะครับก็หน้าต่างสูงจากพื้นนะครับ Let's say คือประมาณแล้วกันนะ1เมตรนะครับ1เมตรนะอยู่ที่90เซนหรือ1เมตรก็นะครับตรงนี้นี่1เมตรนะจากนั้นนะครับหน้าต่างของเราตรงนี้ครับจะสูงเมตร50ดึงขึ้นไปครับ 1.5 อันนี้1เมตรนะอันนี้ 1.5 นะครับแล้วก็ห่างจากขอบนี้1เมตรจากนั้นนะครับตัวหน้าต่างเองกว้าง1เมตรครับเรียบร้อยครับได้แล้วนะฝั่งนี้ก็ห่าง1เมตรเหมือนกันครับ1เมตรตามนี้นะครับวัดระยะก่อนทดลองดูนี่เท่าไหร่เช็คดูไดเมนชันนะ1เมตรโอเคตรงนี้ล่ะ1เมตรโอเคตรงนี้1เมตรแล้วตรงนี้ก็1อยู่5เมตรอ่ะโอเคครับเราก็ได้ละจากนั้นกด R นะครับคลิกตรงนี้ครับมุมนี้ลากมาตรงนี้ครับก็จะได้ครับแต่อย่างนี้มันธรรมดาไปมันต้องมีลูกเล่นนิดนึงครับเราทำด้านบนโค้งครับอ่ะกดวงกลมครับตัว C ครับ C circle นะครับจากนั้นกดตรงกลางตรงนี้ครับ1ครั้งครับแล้วลากออกมาครับแล้วมา snap ที่ขอบเรียบร้อยครับเสร็จแล้วจากนั้นกดยังลบ eraser ครับลบขอบด้านนี้ออกไปครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะ easy and fun ครับต่อไปคลิก2ที1 2คือถ้าเราอยาก move นะครับคือการกด1 2ชิปค้างไว้จากนั้นกด1 2นะครับจากนั้นออกคำสั่ง M move นะครับ M move จับตรงนี้มุมนี้นะครับลากมาวางตรงนี้ในขณะลากมาครับลากนี่คือห้ามคลิกค้างนะกดขอโทษหนึ่งที copy ถูกไหมครับเราเรียนแล้วเนาะยกวางตรงนี้ครับปั๊บเข้าไปให้เสร็จแล้วครับนะง่ายมากๆเลยครับจากนั้นลากเส้นตัดตรงนี้ครับลากเส้นตัดตรงนี้ครับต่อไปครับออฟเซตเลยดับเบิลคลิกครับ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2จากนั้นพีวิทพูครับ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2เพราะว่ามันจำค่าได้ใช่ไหมเอาอย่างลบมาลบครับเส้นไกด์แล้วตอนนี้นะครับเราก็จะได้หน้าต่างนะครับกับประตูเข้าบ้านมาแล้วนะครับและนี่คือเบสิกนะครับนะในการสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาต่อนะในบทนะครับต่อไปนะก็เป็นบ้านหลังนี้แหละนะครับนะเพราะว่าการเขียนบ้านเนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อนะครับในส่วนที่เป็นตัวหน้าต่างข้างซ้ายและข้างขวารวมถึงการใส่แมทเทียลนะครับนะพวกกระจกนะครับนะไอ้พวกไม้ฝานะครับหรือพวกกระเบื้องปูพื้นต่างๆนะครับรวมถึงบันไดด้วยขั้นบันไดต้องสร้างด้วยนะครับก็เห็นไหมครับทุกคนไม่ยากนะนี่เราเรียนมันนิดเดียวเองนะครับก็เกือบสร้างบ้านได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวหวังว่าทุกคนจะติดตามในบทต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF

ชื่อมถ้าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: door.
1: ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3นาฬิกา

0: ณ8นาฬิกา
1: ขอพูด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ทอต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแท็บพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

ต่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับสอนแผนกไฟฟ้ากําลังวิทยาลัยการอาชีพนวินทราชูทิศนะครับนะสำหรับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้ใน EP ต่อไปนะครับในส่วนของ EP ที่3นะครับในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับจากที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะครับในส่วนของภาคทฤษฎีนะครับในส่วนเครื่องมือนะฮะและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับเกี่ยวกับงานติดตั้งแล้วนะครับนะในส่วนของ EP นี้นะครับครูก็จะสอนให้นักเรียนสามารถที่จะติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตนเองนะครับนะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศนะที่เราจะติดตั้งเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทไหนนะครับนะครูก็มีตัวอย่างนะครับที่เราจะติดตั้งในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบวอไทป์นะครับขนาด 12,000 BTU นะครับนะในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบวอไทป์เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับที่เราใช้ในอาคารบ้านเรือนหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่นักเรียนจะทําการติดตั้งนักเรียนจะต้องดูก่อนนะครับว่าในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยครับระบบเครื่องปรับอากาศที่เราซื้อมาจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างและเราได้อะไรจากการซื้อมาบ้างนะครับนะส่วนที่1นะครับที่เราสั่งซื้อมาหรือว่าเราไปเลือกซื้อในร้านต่างๆนะครับเราก็จะได้ชิ้นที่1คืออะไรครับชุดนี้จําได้ไหมครับว่ามันคืออะไรนักเรียนทุกคนน่าจะจําได้แล้วนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็คือชุดเป็นคอยูนิตนะครับเป็นชุดคอยเย็นที่จะติดตั้งอยู่ภายในนั่นเองนะครับชุดที่2ก็คือชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับที่จะเป็นชุดคอยร้อนนะครับที่จะติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารนะครับชุดที่3นะครับที่เราสั่งซื้อมาแล้วจะได้ก็คือในส่วนของท่อทางเดินน้ํายานะครับใน3ส่วนนี้นะครับนะในการทํางานเราจะทําการติดตั้งประกอบมันเข้าด้วยกันนะครับสําหรับ EP นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับโครงสร้างส่วนประกอบแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการตรวจสอบก่อนนะครับในส่วนของการติดตั้งว่าเราจะติดตั้งอะไรก่อนหน้าหลังนะครับนะในส่วนของอุปกรณ์แต่ละตัวเราสามารถที่จะจัดพื้นที่การทํางานเพื่อให้สะดวกต่อการทํางานของเราได้เลยนะครับนะเรามาดูในส่วนแรกนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะสิ่งที่เราจะต้องทําการอะไรครับทำการติดตั้งใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูว่ามันมีอะไรนะครับนะในส่วนของแฟนชุดแฟนคอยูนิตนะครับถ้าเราแกะในส่วนของอุปกรณ์ที่ประกอบมานะครับนะในการแกะนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะแกะมันออกมานะครับนะชิ้นส่วนจะต้องไม่แตกเสียหายนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําการติดตั้งให้กับผู้รับบริการนะครับก็จะต้องติดตั้งแล้วก็มีความเรียบร้อยนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นชุดแฟนคอยูนิตนะครับที่เราทำการแกะออกมานะถ้าเรามาดูนะครับนะทางบริษัทผู้ผลิตเห็นไหมครับแพ็กเกจมาอย่างดีนะครับในส่วนของการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นะครับนะเราก็ทําการแกะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งแล้วก็ทําการวัดระยะนะครับนะสิ่งที่เราได้นะครับเมื่อเราแกะออกมานะครับก็คือชุดแปลนคอยูนิตและนะเอกสารคู่มือนะครับอันนี้คือเอกสารคู่มือสําหรับงานติดตั้งนะครับที่เราจะใช้ในการดูคุณต่างๆนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศว่าระบบเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยนะมีคุณสมบัติอะไรนะครับและส่วนที่มีอยู่ด้านในของส่วนที่อยู่ด้านในของเอกสารคู่มือนะครับนะแผ่นสีฟ้านี่คือฆ่าเชื้อนะครับเป็นแผ่นฆ่าเชื้อที่จะติดอยู่ที่แผ่นกรองอากาศนะครับเอกสารตัวนี้เราก็แกะเอาไว้ก่อนนะครับนะยังไม่ต้องใช้ทําอะไรขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังชุดนี้นะครับนะอุปกรณ์ตัวนี้คือแผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทมีหน้าที่อะไรนักเรียนทราบไหมครับในส่วนของแผ่นเพลทนะครับเราจะใช้ในการยึดจับในส่วนของแผ่นคอยยูนิตนะครับให้สามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับนะเราก็ทำการแกะแผ่นเพลทนะครับจากชุดแผ่นคอยยูนิตออกมานะครับเพื่อทำการวัดระยะในการติดตั้งนะครับอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้จากชุดแผ่นคอยยูนิตก็คือชุดอะไรทราบไหมครับนะชุดรีโมทคอนโทรลนะครับที่ใช้ในการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์นะครับนะอุปกรณ์พวกนี้นะครับให้นักเรียนแกะออกมาแล้วก็นําไปไว้นะครับในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราหยิบหรือแกะอุปกรณ์ชิ้นไหนออกมาให้นักเรียนนะครับนะนําอุปกรณ์นั้นไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนะครับป้องกันการความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับ

ในการแกะแผ่นเพลทนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตเนี่ยจะมีตัวล็อกอยู่นะครับนะในเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับเหมือนรุ่นนี้จะมีแผ่นตัวล็อกอยู่ด้านล่างนะแผ่นตัวล็อกตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการล็อกแผ่นเพลทเมื่อเราเกี่ยวนะครับนะเมื่อทําการติดตั้งนะครับเอาแอร์ไปแขวนนะครับแขวนที่ตําแหน่งตรงนี้นะครับนะและทําการล็อกด้านล่างนะครับให้แข็งแรงก็คือจะเป็นตัวมาร์กตําแหน่งนั่นเองนะครับให้นักเรียนกดนะครับกดแล้วก็ยกแผ่นเพลทออกมานะครับนะต้องทําต้องกดด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าในส่วนของพลาสติกถ้าเกิดการหักหรือว่าการเสียหายเนี่ยจะทําให้วัสดุตัวนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับหลังจากที่เราแกะมานะครับเราก็จะได้แผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทตัวนี้นะครับในส่วนของแผ่นเพลทนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของการติดตั้งนะครับในพื้นที่นะเราจะติดตั้งด้านไหนนักเรียนทราบไหมครับด้านไหนแปะเข้าผนังด้านไหนแปะออกด้านไหนหันออกว่าด้านนอกให้นักเรียนสังเกตนะครับเวลาที่ติดตั้งเข้ากับผนังนะครับด้านที่ออกด้านนอกจะต้องมีมุมสําหรับการเกี่ยวแขวนนะครับในส่วนนี้นะครับจะต้องยื่นออกมาด้านนอกเพื่อทําหน้าที่ในการเกี่ยวระบบในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตนะครับนะส่วนด้านหลังนะครับก็คือด้านนี้นะครับนะจะมีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบนะครับทําหน้าที่ในการแปะเข้ากับผนังนะครับนะในการจับยึดนะให้นักเรียนสังเกตว่ามันมีจุดตําแหน่งนะครับในการจับยึดอยู่ประมาณ5จุดนะครับจุดที่1นะครับจะอยู่ตําแหน่งกลางตรงนี้นะครับจุดตําแหน่งกลางตรงนี้จะทําหน้าที่ในการตั้งระดับนะครับนะถ้าเรารู้แล้วว่าถ้าเราจะไปแฟนคอยูนิตณจุดไหนนะครับนะจุดที่1ที่เราจะต้องเจาะเพื่อทําการจัดระดับนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะทำการเจาะแล้วก็แฝงเข้าไปนะครับแล้วก็จับระดับในส่วนของระดับน้ํานะครับเพื่อปรับทิศทางการไหลของระบบน้ํานะครับอันที่2นะครับนะที่ตําแหน่งอีก4ตัวนะครับก็คือตําแหน่งหูด้านบนนะครับนะสองด้านนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ดอกศรอยู่แล้วให้นักเรียนสังเกตนะครับสัญลักษณ์ต่างๆพวกนี้นะตําแหน่งที่ใช้ในการจับยึดนะครับแล้วก็ด้านล่าง2จุดนะครับนะในจุดแต่ละจุดหรือช่องแต่ละช่องเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันมีเป็นวงกลมและเป็นวงรีวงกลมกับวงรีต่างกันยังไงนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับวงรีวงกลมกับวงรีต่างกันยังไงนะในส่วนของวงรีนะครับที่เป็นวงรีแบบนี้นะครับข้อดีของวงรีคือระดับเราสามารถปรับสไลด์นะครับแผนแล้วก็สามารถสไลด์ระยะถ้าเกิดในตำแหน่งที่เราวัดและเกิดความผิดพลาดนะครับเราสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะแล้วก็วงรีในส่วนของแนวตั้งนะครับก็คือปรับระยะความสูงต่ำนะครับของการแฝงระบบเครื่องปรับอากาศอย่างเช่นเราปรับแล้วเราอย่างเช่นเราติดตั้งแล้วไม่ได้ระดับน้ำนะครับนะในส่วนของวงรีชุดนี้ก็จะสามารถที่จะปรับระดับความสูงต่ําของระดับน้ําเพื่อให้การไหลของระดับน้ําที่จะทิ้งสู่ภายนอกเนี่ยได้ระดับนะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งครูบอกแล้วว่าเจาะตําแหน่งแรกก็คือตรงกลางนะครับแล้วทําการแฝงเพื่อล็อกระยะนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนเลยนะครับว่าเราจะติดตั้งอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศกันนะครับนักเรียนนะครับขั้นตอนแรกของการติดตั้งก็คือการแฝงเพลทนะครับแฝงเพลทตัวนี้นะครับเข้ากับผนังหรือตําแหน่งที่เขาต้องการที่จะติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับซึ่งในการแฝงเพลทนะครับนักเรียนจะต้องระมัดระวังในส่วนของอะไรบ้าง 1. ตําแหน่งการลาดเอียงของแผ่นเพลทนะครับ 2. อะไรครับความแข็งแรงนะครับเพราะว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยตัวเพจจะทําหน้าที่ในการจับยึดในส่วนของชุด condensing unit หรือชุดคอยเย็นที่อยู่ด้านในนะครับก็เราเข้าสู่ขั้นตอนเลยนะครับนะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งนะครับนะก็คืออันแรกนะดินสอกับอะไรครับตลับเมตรใช่ไหมครับเพื่อทําหน้าที่ในการวัดระยะนะครับเราก็เข้าสู่หน้างานนะครับในส่วนของหน้างานวันนี้เราจะติดตั้งตัวนี้นะครับติดตั้งวันนี้เราจะติดตั้งในส่วนของยึดเป็นคอยูนิตเท่ากับผนังหน้าตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งเนี่ยเราต้องรู้ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ว่าเราจะติดตั้งชุดเป็นคอยูนิตณจุดไหน
นะครับเมื่อรู้แล้วเราก็ทําการวัดระยะนะครับนะในส่วนของการวัดระยะนะถ้าเป็นงานจริงนะครับด้านบนก็จะเป็นอะไรครับเป็นเพดานถูกต้องไหมครับนะเป็นเพดานเพราะฉะนั้นในการติดตั้งนะระยะความสูงของเพดานก็มีผลนะครับนะครูจะยกตัวอย่างตัวนี้คือให้เป็นเพดานนะครับขอบตัวนี้คือเพดานที่ทําหน้าที่เพดานห้องนะครับนะตัวนี้คือเพดานห้องนะครับนะเพราะฉะนั้นระยะการแขวนระยะตําแหน่งของเครื่องปรับอากาศจะต้องไม่ชิดกับเพดานนะครับต้องมีระยะห่างลงมาอย่างน้อย10 ถึง 15 เซนนะครับนะครูก็ทําการวัดเลยนะครับมาครูทิ้งระยะออกมาประมาณ10 เซนนะครับอันนี้คือระยะความสูงของขอบของชุดแผ่นคอยูนิตนะครับนะอันต่อไปนะครับนะวัดระยะเซนเตอร์กลางนะครับนะสมมุติว่าตัวนี้เป็นห้องมีขนาดเท่านี้นะครับครูก็ต้องแขวนเครื่องปรับอากาศไว้ที่ตำแหน่งกลางของตัวห้องใช่ไหมครับนะครูก็วัดระยะนะครับว่าห้องตัวนี้มีความกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วบวกลบคูณหารนะครับหาเซนเตอร์กลางของมันนะครับก็เซนเตอร์กลางได้ประมาณนี้นะได้ประมาณจุดนี้เมื่อได้เซนเตอร์นะครับตรงนี้คือตำแหน่งที่ติดใช่ไหมครับอันนี้คือขอบนะครับตำแหน่งที่ติดนะตำแหน่งขอบบนนะครับนะขั้นตอนต่อไปครูก็เอาเพจมาทําการบล็อกระยะนะครับโดยตำแหน่งของการบล็อกระยะจับที่ความสูงก่อนนะครับนะความสูงนะความสูงนะครับระยะจากขอบเพจถึงเพดานที่10 เซนนะครับนะขั้นตอนต่อไปเมื่อนำเพจมาประกบเพื่อหาระยะแล้วจุดแรกที่เราต้องหาคืออะไรครับตำแหน่งกลางของเพจถูกต้องไหมครับตำแหน่งตัวนี้ครูจะแผนเพจไว้ตรงนี้นะตำแหน่งที่ครูจะทําการล็อกระยะตำแหน่งแรกนะครับก็มาร์กระยะไว้แล้วก็ทําการขันน็อตตัวแรกนะครับในส่วนของการขันน็อตนะครับเราก็ขันน็อตตัวแรกเพื่ออะไรนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับขันน็อตตัวแรกเพื่ออะไรนะครับครูก็ทําการขันน็อตเข้าไปนะครับขันเพื่อตั้งระดับของแผ่นเพจนะครับหลังจากนั้นนําแผ่นเพจเนี่ยไปทําการแขวนนะครับแขวนไว้แขวนเสร็จไปหยิบอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือระดับน้ํานะครับเพื่อนํามาจับระดับน้ําของแผ่นเพจว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยระดับน้ําจะต้องลาดเอียงไปทางไหนนักเรียนว่าไปทางไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับนะในส่วนของการลาดเอียงนะครับให้เราสังเกตในส่วนของชุดแผ่นคอยยูนิตนะครับก็คือชุดคอยเย็นชุดนี้นะครับถ้าเราติดตั้งไปแล้วเข้ากับถ้าเราติดตั้งไปแล้วถ้าหันเข้ากับผนังนะครับชุดงานท่อนะครับชุดงานท่อน้ําทิ้งหรือชุดทางงานท่อของระบบสานทำความเย็นเนี่ยมันไหลไปทางไหนนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของงานท่อจะไปทางฝานะครับเพราะฉะนั้นความลาดเอียงของแผ่นเพจก็ต้องลาดเอียงไปทางฝานะครับนักเรียนเข้าใจนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ทําการติดตั้งนะทำการเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการวัดในส่วนของแผ่นเพจเนี่ยให้ลาดเอียงไปทางฝานะครับตําแหน่งของการจับระดับน้ํานะที่แผ่นเพจนะครับนะทางในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีจุดที่จับระดับน้ําอยู่ณจุดนี้นะครับนะเอาระดับน้ําตั้งนะครับนะระดับน้ําตั้งถ้าเราจะไปตั้งผิดตำแหน่งถ้าเราไปตั้งด้านบนถามว่าตั้งได้ไหมก็ตั้งได้นะครับแต่พื้นที่ถ้าเกิดระดับน้ำตัวนี้ยาวเกินไปนะครับมันก็

จะไปเกยจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตของตัวอุปกรณ์นะครับที่เขาบล็อกมาให้นะครับว่าตำแหน่งที่เราจะตั้งระดับน้ําเนี่ยคือตำแหน่งไหนนะครับตั้งระดับน้ําเข้าไปแล้วก็ทีนี้หาตำแหน่งความลาดเอียงนะครับให้นักเรียนสังเกตลูกน้ํานะครับที่อยู่ที่ระดับน้ํานะจะใช้ตำแหน่งก็คือตำแหน่งกลางชุดนี้นะครับเพราะมันวัดความลาดเอียงในแนวราบนะครับนะในส่วนของลูกน้ํานะครับจะต้องเอียงไม่เกินขอบของระดับน้ํานะครับนะในส่วนของขอบของระดับน้ําเนี่ยนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของขอบตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของระดับน้ําจะมีขีดอยู่2ขีดนะครับนะขีดสองขีดนี้จะต้องลูกน้ําจะต้องไปชนแค่ขอบแค่นี้นะครับเข้าใจนะครับนะถ้าเราติดตั้งเอียงลาดเอียงมากเกินไปจนมองเห็นด้วยตาเปล่าจะทําให้งานที่เกิดขึ้นเกิดความลาดเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการแค่ให้น้ํามันไหลเดินไหลทิ้งไปทางที่เราต้องการที่จะน้ํานั้นไปนะครับนะเพราะฉะนั้นครูได้ระดับแล้วพอได้ระดับแล้วทําไงครับทําการบล็อกตําแหน่งอีก4จุดนะครับบล็อกตําแหน่ง4จุดก็คือบนซ้ายขวาใช่ไหมครับแล้วก็ด้านล่างซ้ายขวานะครับนะครูก็กําหนดในส่วนของการเจาะนะถ้าเราต้องการที่จะสไลด์หรือตั้งระยะความสูงต่ํานะครับเราก็สามารถที่จะใช้วงรีได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการล็อกโดยไม่กําหนดในส่วนของระดับน้ําละตอนนี้ระดับน้ําเราชัวร์ละนะครับเราก็สามารถใช้วงกลมนี้ได้เลยนะครับนะ1 รู2 รูนะครับ3แล้วก็4 รูนะครับตอนนี้ครูก็ได้ระยะได้ระดับแล้วพอได้ระดับน้ํานะครับเราก็ทําการขันน็อตเพื่อล็อกในส่วนของแผ่นเพจนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็อาจจะใช้เป็นสว่านนะครับใช้สว่านไฟฟ้านะครับเพื่อความรวดเร็วในการทํางานนะครับถ้าเป็นลักษณะของงานนะครับข้อควรระวังนิดหนึ่งในการใช้สว่านนะครับนะถ้าเป็นลักษณะของสกรูที่เป็นพลาสติกนะครับก็ไม่สมควรที่จะใช้สว่านไฟฟ้ามากเกินไปเพราะว่าในส่วนของสว่านไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแรงบิดค่อนข้างสูงจะทําให้สกรูจะทําให้อุปกรณ์ของเราเกิดความเสียหายได้นะครับครูก็ทําการล็อกตําแหน่งของแผ่นเพลทนะครับโดยการขันน็อตเข้าไประดับย้ายเลื่อนย้ายคาดเคลื่อนนะครับเอาตามตําแหน่งที่เรากําหนดไว้นะครับย้ายคาดเคลื่อนล็อกเข้าไป

ครับเมื่อเราลบแผ่นเพจเรียบร้อยแล้วนะครับลองใช้มือดึงดูก็ได้นะครับนะถ้าเราต้องการทดสอบความแข็งแรงนะครับว่าแผ่นเพจตัวเนี้ยมันสามารถอยู่แข็งแรงได้ไหมเมื่อเราแฟนชุดแฟนคอยูนิตเข้าไปแล้วนะครับนะอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาสังเกตนะครับนะเวระดับน้ําที่เราตั้งไว้มันคงที่ไหมคงระดับไหมถ้าคงระดับเดิมก็ถือว่าโอเคนะครับนะขั้นตอนต่อไปนะครับนําชุดแฟนคอยูนิตนะครับชุดนี้นะครับขึ้นไปแฟนที่เป็นเพลทนะครับนะแฟนเพื่อตั้งระยะตั้งระดับก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับว่าเวลาที่เราจะติดตั้งนะครับมันสามารถใช้งานได้ปกติแข็งแรงนะครับก็ล็อกเกี่ยวนะครับเกี่ยวบนแล้วก็ล็อกล่างแบบนี้นะครับชุดคอยเย็นหรือชุดแฟนคอยยูนิตก็จะโดนแฟนนะครับนะขยับซ้ายขวาได้นะครับระยะตรงนี้คือสามารถขยับได้เป็นระยะความคาดเคลื่อนของตัวชุดแฟนคอยยูนิตอยู่แล้วที่เขาทำมาให้เรานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งชุดเพจแล้วก็แฝนชุดแฟนคอยูนิตแล้วนะครับนะอันต่อไปก็จะเป็นลักษณะของการเดินอะไรครับงานท่อน้ํายาใช่ไหมครับแต่ในส่วนของงานเดินท่อน้ํายาเนี่ยเราจะทําการติดตั้งชุดนี้นะครับนะในส่วนของรางทั้งรางครอบท่อนะครับในส่วนของการติดตั้งรางครอบท่อเนี่ยและเราจะสังเกตและเราจะเดินงานท่อออกตำแหน่งไหน

นะครับนะเพราะฉะนั้นเราดูนะครับให้เราสังเกตนะครับตำแหน่งของงานท่อที่จะออกนะครับมันสามารถออกได้3จุดนะครับ3จุดนะครับจุดที่1ด้านหลังถ้าด้านหลังเราต้องเจาะในส่วนของเพดานในส่วนของผนังนะครับเจาะในส่วนของผนังเพื่องานท่อออกด้านหลังนะครับถ้าจะออกด้านฝานะครับก็ต้องตัดในส่วนของงานท่อด้านฝานะครับถ้าออกด้านล่างนะครับก็จะต้องตัดในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งของงานท่อจะต้องออกตำแหน่งนี้นะครับอยู่ที่งานนะครับให้นักเรียนคิดอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราจะเดินทิศทางของงานท่อรางครอบท่อหรืองานท่อน้ํายานะครับต้องดูทิศทางของอะไรครับรูปแบบของการติดตั้งนะถ้ารูปแบบของการติดตั้งงานท่อต้องไปด้านหลังเราก็ต้องเจาะไปด้านหลังนะครับถ้าไปด้านฝาเราก็ต้องไปด้านฝานะครับหลังจากนั้นนะครับนะเราก็ทําการถอดโครงสร้างของฝาครอบนะครับโครงสร้างของฝาครอบตัวนี้ออกนะครับ

ถ้านักเรียนเปิดในส่วนของฝาครอบนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของโครงสร้างนะครับในส่วนของส่วนของฝาครอบนะครับให้ที่เป็นฝาด้านบนนะครับนะในการทํางานให้นักเรียนถอดออกก่อนนะครับเพราะว่ามันสามารถหลุดได้ถ้าหลุดลงมาอาจจะทําให้เกิดความเสียหายนะครับในการถอดนะครับก็ดึงด้านบนนะครับนะดึงด้านบนออกแล้วก็ยกออกมานะครับเอาไปเก็บตัวภายเอาไปเก็บเอาไปเก็บด้านนอกนะครับนะตอนนี้เราไม่ได้ใช้นะครับนะอันต่อไปนะพัดลมบานสวิงนะครับนะนักเรียนสามารถนักเรียนก็จะต้องถอดออกนะครับในส่วนของบานสวิงนะครับในส่วนของการถอดบานสวิงเนี่ยแต่ละรุ่นก็การถอดก็คล้ายๆกันนะครับจะมีล็อกในส่วนของมอเตอร์แล้วก็ในส่วนของตัวล็อกตำแหน่งกลางนะครับใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วดันตำแหน่งของตัวล็อกกลางนะครับออกแล้วก็ทําการโค้งนะดัดโค้งลงมาดึงด้านที่เกี่ยวที่ไม่ใช่มอเตอร์ออกนะครับแล้วก็ดึงนะครับตำแหน่งมันก็จะหลุดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถอดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าในส่วนของตำแหน่งของบานสวิงพวกนี้ที่เป็นเขี้ยวต่างๆเนี่ยนะต้องไม่รุนแรงมากเกินไปนะครับถ้ารุนแรงมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้หักได้นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับอันต่อไปทําการถอดในส่วนของฝาครอบด้านนอกนะครับนะฝาครอบด้านนอกมีอะไรบ้างมีหนึ่งนะตำแหน่งการล็อกนะของแต่ละตัวแต่ละรุ่นตำแหน่งล็อกมีอยู่ประมาณ3-5ตัวตัวนี้จะมีตำแหน่งของการล็อกน็อตอยู่แค่2ตัวนะครับนะเราอาจจะใช้ไขควงนะครับนะในส่วนของไขควงที่เป็นไขควงปกตินะครับนะเพราะว่าในส่วนของการทํางานถ้าเป็นพวกบล็อกพลาสติกพวกนี้นะหลีกเลี่ยงการใช้ไขควงไฟฟ้านะครับเพราะว่าอาจจะทําให้อุปกรณ์ของเราเสียหายถอดออกมาแล้วก็กดเก็บที่เดิมนะครับแล้วก็เก็บน็อตไว้นะครับในการถอดนะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นนะถอดจากด้านล่างขึ้นด้านบน

วางรุ่นถอดจากข้างบนลงด้านล่างเหมือนรุ่นนี้นะครับก็ปลดน็อตตัวล่างเสร็จนะครับแล้วก็ให้นักเรียนดูนะครับในส่วนของด้านบนนะครับมันจะมีเขี้ยวสําหรับการกดนะครับเพื่อทําการปลดในส่วนของชุดโครงสร้างภายนอกมีจุดอยู่3จุดนะครับให้ทําการกดออกมากดเสร็จแล้วยกขึ้นนะครับก็จะหลุดออกมานะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีที่ครูบอกไปเมื่อกี้เห็นไหมครับด้านบนมีตำแหน่งที่เกี่ยวในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างด้านหลังนะครับอยู่3จุดนะเวลาที่นักเรียนถอดก็นะครับก็ให้นักเรียนทําการกดในส่วนของริมตัวนี้นะครับลงไปแล้วก็ทําการดึงออกมาแค่เล็กน้อยมันก็จะหลุดออกมานะครับส่วนด้านล่างจะล็อกด้วยตำแหน่งของสกรูแค่2ตัวนะครับอันนี้ก็เอาไปเก็บไว้นะครับเมื่อถอดมานักเรียนเห็นอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ในส่วนของ EP 2ที่เราเรียนรู้ไปในส่วนของโครงสร้างใช่ไหมครับที่ครูชุดสาธิตให้นักเรียนได้ดูนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นโครงสร้างภายในแล้วนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตว่ามันตรงตามที่ครูพูดไหมนะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับเราก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับถ้าลักษณะของตัวนี้เห็นไหมครับเราสามารถถอดอะไรได้บ้างนะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นนะครับในส่วนของรางน้ําจะไม่สามารถถอดได้แต่ตัวนี้สามารถถอดรางน้ําได้นะครับนะโครงสร้างของแต่ละตัวถ้าเป็นรุ่นที่ถอดรางน้ําไม่ได้นะครับรางน้ําจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวงานนะครับตัวงานโครงสร้างด้านหลังนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมนะครับชุดแหล่งจ่ายไฟนะครับชุดตัวนี้จะเป็นชุดรับสัญญาณรีโมทนะครับนะก็จะเป็นโครงสร้างโดยทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับที่เหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สวิงนะครับอันต่อไปนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าในการติดตั้งเราจะเดินงานท่อละนะครับในส่วนของการเดินงานท่อตอนนี้เราต้องการเดินงานท่อมาที่ด้านล่างคือเดินงานท่อด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นครูจะต้องตัดในส่วนของงานท่อจุดนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวนี้เราจะเห็นไหมว่ามันมีล็อกอยู่นะครับนะแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับถ้าครูถอดตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะเป็นตำแหน่งของการออกของงานท่อนะครับเห็นไหมครับมันมีตำแหน่งบล็อกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เมื่อถอดบล็อกออกมาก็ยังไม่ต้องตัดนะครับตอนนี้นะวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราเดินงานท่อโค้งงานท่อลงมาแล้วเราหาตำแหน่งแล้วค่อยมาตัดเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วว่าทิศทางของการออกของงานท่อเนี่ยมันออกได้หลายทิศทางนะครับพอเมื่อออกหลายทิศทางเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับเราต้องรู้ว่าชุด condensing unit หรือชุดคอยร้อนเนี่ยที่เราจะจัดวางเราจะจัดวางไว้ส่วนไหนของพื้นที่นะครับนะในส่วนของงานนี้ครูจะวางชุดเป็นคอยยูนิตไว้ด้านหน้านะครับเพราะนั้นงานท่อที่ของชุดเป็นคอยยูนิตเนี่ยจะต้องออกด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการงอท่อในส่วนของระบบสานทำความเย็นนะครับว่าให้ออกทางในทิศทางไหนของเครื่องของตัวอุปกรณ์นะครับก็จะต้องยกในส่วนของชุดเป็นคอยยูนิตลงมาใหม่นะครับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการยกครูบอกแล้วว่าเวลาที่เราแขวนไปใช่ไหมครับการปลดล็อกอันนี้คือการปลดล็อกในส่วนของชุดเป็นคอยยูนิตนะครับก็คือให้กดในส่วนของตําแหน่งที่ไปเกี่ยวกับชุดนะครับชุดเพจใช่ไหมครับกดขึ้นนะครับแล้วก็ยกด้านล่างขึ้นแล้วก็ยกขึ้นจากเพจนะครับแล้วมาทําการวางตําแหน่งการออกของระบบงานท่อของสารทําความเย็นนะครับนะในส่วนของงานท่อสานทำความเย็นจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับก็คือในส่วนของท่อสานทำความเย็นนะครับและก็ในส่วนของท่อระบบน้ําทิ้งนะครับที่ต่อมาจากชุดอะไรครับชุดรางน้ําทิ้งชุดด้านหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะนําทําการดัดงอท่อนะครับก็ให้นักเรียนปลดออกมาได้เลยนะครับในส่วนของตําแหน่งนี้อันนี้คือท่อน้ําทิ้งไม่ต้องไปทําอะไรมันจะเป็นท่อที่เป็นพลาสติกนะครับนิ่มนะครับสามารถไปตามทิศทางที่เราดัดได้นะครับ
ตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือในส่วนของงานท่อน้ํายานะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาเนี่ยมันจะมีฉนวนความร้อนอยู่ตรงนี้นะครับก็เราสามารถทําการฉีกในส่วนของฉนวนออกมานะครับอาจจะใช้คัตเตอร์กรีดนะครับนะเพื่อความสวยงามนะกรีดด้านบนนะครับ

นะครับกรีดแล้วแยกในส่วนของงานท่อน้ํายาออกมานะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาตรงนี้นะครับจะประกอบด้วยงานท่อจํานวน2เส้นนะครับนะถ้านักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของงานท่อน้ํายาตรงนี้นะครับนะในส่วนของงานท่อจะมีด้วยกัน2เส้นคือส่วนที่เป็นท่อขนาดเล็กนะครับเราเรียกว่า high pressure นะครับและในส่วนของงานท่อขนาดใหญ่เรียกว่าด้าน low pressure นะครับตัวนี้นะครับให้นักเรียนทําการงอนะครับในส่วนของงานท่อตรงนี้ให้ตรงนะครับในการงอต้องระมัดระวังนะครับถ้าท่อทองแดงได้เกิดบิดเบี้ยวหรือว่าเกิดการพับงอนะครับเราต้องทําการติดต้องทําการติดตั้งใหม่นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็ทําการดัดงอนะครับในส่วนของงานท่อให้ตรง

เมื่อทอดชิ้นแรกสําเร็จแล้วนะครับก็ไปชิ้นที่สองนะครับต้องประคองให้ดีนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาที่นักเรียนดัดงอนะครับจะต้องระมัดระวังอย่าให้ท่อบี้นะครับดัดออกมาตอนนี้ระบบงานท่อก็จะลงมาสู่ด้านล่างแล้วนะครับในส่วนของงานท่อน้ําก็จะต้องเดินมาพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่เราดัดงอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําไปจัดแขวนไว้ที่เดิมนะครับที่แผ่นเพลทที่เดิมตามตำแหน่งการจัดวางนะครับแขวนด้านบนแล้วก็กดครับตอนนี้ตั้งระยะตอนนี้งานท่อในส่วนของงานท่อน้ํายาก็จะลงมาสู่ด้านล่างละ

ให้นักเรียนจัดระยะตัดตำแหน่งของงานท่อให้เรียบร้อยนะครับอาจจะใช้ในส่วนของอะไรครับผ้าเทปนะครับเทปพันสายใช้เทปพันสายตัวนี้นะเทปพันสายไฟนะครับนะมาทําการล็อกตำแหน่งของงานท่อให้เรียบร้อยนะครับในการจัดวางนะครับระบบของงานท่อนะงานท่อน้ําทิ้งนะครับให้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ระบบท่อน้ําย้ายอยู่ด้านบนนะครับนะพันให้เรียบร้อยมาแค่ล็อกตำแหน่งนะครับตัวนี้อันนี้ตอนนี้เราก็จะได้ทิศทางของงานท่อน้ำยาที่จะลงมาตรงด้านล่างนะครับ

ตอนนี้เราก็ได้ทําการดัดท่อทางเดินน้ํายาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของงานติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตเนี่ยเราต้องมีกระบวนการขั้นตอนนะครับในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแฝนชุดแฟนคอยูนิตและก็การเดินในส่วนของระบบงานท่อน้ํายานะครับนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยไหมครับในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนคอยูนิตในวันนี้นะในส่วนขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็นําเข้าสู่การติดตั้งในส่วนของรางครอบท่อและในส่วนของชุด condensing unit นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะครับใน EP หน้านะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการติดตั้งชุด condensing unit นะครับก็ให้นักเรียนทุกคนที่มีความสนใจนะครับได้ติดตามกันต่อไปนะครับครับใน EP หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับนักเรียนสวัสดีครับ

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและ

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มไปอาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่มีลักษณะของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับบริเวณอ่าวไทยโดยเฉพาะในส่วนของอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยโดยเฉพาะในเรื่องของภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ยังคงมีบางพื้นที่ของประเทศไทยมีโอกาสเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะด้านรับมรสุมของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในลักษณะของฝนตกหนักมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านจังหวัดระนองและพังงามีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักมากเกิดขึ้น

0: ได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นฉบับที่11มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569มีคลอากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ็มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: ไล่
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจจาระมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเลี้ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
4: คุณตานายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
1: ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือ

0: ว่าเป็นประชาชนของในหลวง
1: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

ำหรับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งคิดว่าวันนี้นะครับทุกคนคงจะถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับสื่อนะครับที่นำกล้วยมาใช้ในการแปรรูปวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยมาทำเป็นกล้วยฉาบแต่เป็นกล้วยฉาบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นกล้วยฉาบที่ไม่ธรรมดาและจะต้องเป็นกล้วยฉาบที่เราเห็นแล้วอยากลองอยากชิมแน่นอนครับวันนี้นะครับเราจะทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับมีกล้วยน้ำว้าดิบนะครับเป็นตัวพระเอกหลักของเราครับสำหรับส่วนผสมที่ใช้ในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับก็จะมีส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นเครื่องหน้าธัญพืชนะครับเรามาดูส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสก่อนนะครับอย่างแรกนะครับที่เราใช้นะครับคือน้ำพริกเผานะครับน้ำตาลทรายครับเกลือครับแล้วก็น้ำเปล่าครับน้ำสะอาดนะครับส่วนผสมที่เป็นหน้าธัญพืชนะครับก็จะมีถั่วเขียวทอดนะครับงาครับงาดำครับส่วนผสมนะครับงาขาวและงาดำเราจะต้องนำไปคั่วให้เหลืองหอมนะครับนะครับในส่วนการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนำกล้วยนะครับมาปอกเปลือกและมาล้างยางกล้วยออกนะครับเคล็ดลับในการกำจัดยางกล้วยนะครับเราก็จะนำกรดมะนาวนะครับเราจะนำกรดมะนาวหรือกรดซิตริกนะครับมาช่วยในการลดยางกล้วยนะครับและทำให้กล้วยของเราไม่สีคล้ำดำนะครับก็จะใส่ลงไปนะครับเติมลงไปให้ละลายในน้ำนะครับให้ละลายในน้ำนะครับก็คนให้ละลายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปอกกล้วยนะครับครับต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับอาจจะเป็นถุงมือพลาสติกหรือถุงมือผ้าก็ได้นะครับเพื่อที่จะนะครับไม่ให้สัมผัสกับกล้วยโดยตรงเพราะว่ากล้วยมียางกล้วยนะครับนะครับเราจะทำการตัดกล้วยนะครับนะครับตัดกล้วยนะครับนะครับเราจะทำการตัดกล้วยทั้งหวีเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราตัดกล้วยออกมาเป็นลูกแล้วนะครับเราก็จะนำมาทำการตัดหัวตัดท้ายกล้วยนะครับใช้มีดตัดหัวตัดท้ายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปอกเปลือกกล้วยนะครับโดยใช้มีดปอกเปลือกนะครับ

นะครับปลอกให้หมดนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการปอกเปลือกกล้วยนะครับเราก็อาจจะเลือกใช้มีดก็ได้นะครับมีดปลอกก็ได้นะครับ

นะครับก็จะทำการแช่ในน้ำไว้ก่อนนะครับสัก10นาทีนะครับจากนั้นก็จะตักขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ำแล้วก็นำไปทอดนะครับครับเราจะมาทำการทอดกล้วยนะครับโดยใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับในการทอดกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะทำให้กล้วยออกมามีลักษณะเป็นแผ่นนะครับความหนาบางตามที่เราต้องการนะครับโดยวางกล้วยให้มีลักษณะเป็นแนวนอนนะครับแล้วใช้มือของเรานะครับเลื่อนสไลด์นะครับตามแผ่นเครื่องสไลด์ของเรานะครับก็จะออกมานะครับมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับ

นะครับในการสไลด์นะครับเป็นจะต้องใช้ถุงมือนะครับเข้ามาช่วยนะครับเนื่องจากว่านะครับใบมีดของเครื่องสไลด์มีความคมนะครับเราใช้ถุงมือผ้านะครับใส่ก็ช่วยในการป้องกันนะครับความคมของใบมีดได้นะครับนะครับเราสังเกตนะครับกล้วยที่เราทอดนะครับในกระทะนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับสังเกตดูนะครับถ้ากล้วยนะครับยังไม่สุกนะครับถ้ากล้วยยังไม่สุกนะครับสังเกตดูจากฟองน้ำมันนะครับก็จะมีลักษณะเป็นฟองเดือดนะครับทั่วกระทะนะครับแต่ถ้าหากกล้วยเริ่มสุกแล้วนะครับฟองเดือดน้ำมันก็จะลดเบาลงนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเราดูที่สีของกล้วยนะครับเวลาเราทอดนะครับก็ดูที่สีเหลืองนะครับของกล้วยนะครับก็ถ้ากล้วยสุกเราก็ดูสีของกล้วยสีเหลืองทองพอดีนะครับเราก็ใช้กระชอนตักขึ้นได้เลยหรือแม้แต่นะครับเราจะสังเกตดูเสียงกระทบของกล้วยเมื่อสุกแล้วนะครับกล้วยก็จะมีเสียงกระทบกันนะครับเราตักขึ้นนะครับถ้าหากว่าไม่มีเสียงกระทบกันนะครับก็แสดงว่ากล้วยยังไม่สุกนะครับความร้อนนะครับที่ใช้ในการทอดกล้วยนะครับก็จะอยู่ที่ระดับความร้อนไฟปานกลางนะครับถ้าไฟเบาไฟอ่อนเกินไปนะครับกล้วยของเราก็จะอมน้ำมันนะครับสีออกมาก็จะไม่สวยนะครับแต่ถ้าแรงเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้กล้วยของเรานะครับไม่สุกเร็วนะครับ

นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกล้วยของเราก็จะสุกเหลืองกรอบพอดีนะครับนี้เราต้องหมั่นคนด้วยนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับแล้วก็สุกได้ทั่วถึงนะครับกล้วยฉาบของเรานะครับก็นะครับทอดใกล้สุกแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับ

นะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเสียงเริ่มกรอบแล้วนะครับก็นะครับระยะเวลานะครับถ้าเราจะสังเกตนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการทอดนะครับก็นะครับอยู่ช่วงระยะเวลาประมาณ5นาทีนะครับและขึ้นอยู่กับปริมาณชิ้นกล้วยนะครับถ้าหากว่าเราใส่เยอะนะครับลงไปทอดเยอะในขณะเดียวกันที่น้ำมันในกระทะของเรานะครับมีปริมาณน้อยนะครับก็จะทำให้กล้วยของเราทอดสุกช้าเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับกล้วยของเราก็นะครับสุกแล้วนะครับทำการตักขึ้นนะครับเราตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันนะครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับเพื่อที่เราจะไปเตรียมนะครับในการทำเรื่องของการฉากนะครับนะครับอย่าลืมนะครับความร้อนในการทอดกล้วยนะครับความร้อนนะครับเมื่อเราตักขึ้นนะครับยังมีอยู่ที่เนื้อกล้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้สีของกล้วยนะครับมันเหลืองจนเกินไปนะครับเพราะว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับเนื่องจากกล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับก็จะสีเข้มเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเราก็พักไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำในขั้นตอนต่อไปนะครับครับสำหรับกล้วยที่เราทอดแล้วนะครับก็จะพอพักไว้ให้เย็นนะครับเราก็เสด็จน้ำมันเรียบร้อยนะครับก็เทพักใส่ถาดเพื่อที่จะทำการคัดชิ้นกล้วยนะครับให้มีแผ่นนะครับเป็นแผ่นเรียบนะครับเพื่อเราจะเอามาใช้เพื่อที่เราจะเอามาใช้ในการทานะครับน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็ไปในขั้นตอนต่อไปครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเตรียมธัญพืชนะครับที่จะเอามาใช้ในการโรยเป็นกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะทำการคั่วงาขาวกับงาดำให้สุกเหลืองก่อนนะครับเราสามารถที่จะนำไปคั่วพร้อมกันได้เลยนะครับทั้งงาขาวแล้วก็งาดำนะครับใส่ลงไปในกระทะนะครับเราต้องตั้งไฟนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับในการคั่วนะครับเนื่องจากว่างาขาวและงาดำนะครับเนื้อสัมผัสของเขานะครับเวลาใช้ไฟในการคั่วนะครับก็จะสุกเร็วเราก็จะใช้ไฟเบานะครับตอนนี้เราตั้งไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับทำการคั่วนะครับสังเกตนะครับงาขาวนะครับเวลาคั่วนะครับเริ่มสุกนะครับผิวของงาขาวจะเริ่มตึงนะครับนะครับนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มตึงแล้วนะครับนะครับเราไม่จำเป็นต้องคั่วให้งาขาวนะครับและงาดำนะครับสุกเหลืองมากนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องนำไปอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะยังมีความร้อนที่จะสัมผัสกับงาขาวและงาดำอยู่นะครับนะครับนะครับธัญพืชที่ใช้วันนี้นะครับมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะครับมีงาขาวงาดำนะครับแล้วก็ถั่วเขียวซีกนะครับซึ่งผ่านการทอดมาแล้วนะครับถ้าหากท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะใส่หน้าธัญพืชที่แตกต่างหรือเพิ่มมากกว่า3ชนิดนี้

นี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้โรยเป็นหน้าธัญพืชได้อีกนะครับโอเคนะครับงาของเรานะครับเริ่มเหลืองสุกแล้วนะครับปิดเตานะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำนะครับถั่วเขียวซีกนะครับมาเป็นส่วนผสมของหน้าธัญพืชนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับนะครับคนเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับนะครับคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะพักไว้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเตรียมน้ำสำหรับน้ำปรุงรสด้วยกันนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการเตรียมส่วนผสมนะครับของเครื่องปรุงรสนะครับที่เราจะเอามาใช้ในการทากล้วยนะครับส่วนผสมนะครับดังที่บอกไปแล้วนะครับจะมีน้ำพริกเผานะครับมีน้ำตาลทรายมีเกลือและน้ำเปล่านะครับในส่วนอัตราส่วนที่ใช้นะครับน้ำเปล่าเราจะใช้100 ml นะครับน้ำพริกเผานะครับเราจะใช้100กรัมน้ำตาลทราย40กรัมแล้วก็เกลือ4กรัมนะครับเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้นะครับไปเคี่ยวให้เข้ากันในกระทะนะครับให้ข้นเหนียวพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูได้เลยนะครับเริ่มจากนะครับเราจะใช้น้ำพริกเผาลงก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ตั้งเตานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ช้อนตักนะครับน้ำตาลทรายนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราปรุงแล้วนะครับเราต้องชิมรสชาติด้วยนะครับว่ารสชาตินะครับเป็นที่พึงพอใจหรือยังนะครับแต่ตามอัตราส่วนนะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะครับ okay. นะครับเติมน้ำที่100 ml นะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นตัวทำละลายนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะครับไฟปานกลางนะครับโอเคคนให้ส่วนผสมนะครับละลายและเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็จะมีลักษณะข้นนิดนึงนะครับในส่วนน้ำปรุงรสนะครับที่ใช้วัตถุดิบของน้ำพริกเผานะครับน้ำพริกเผาที่นำมาใช้นะครับความเผ็ดก็จะไม่เยอะนะครับถ้าหากว่าคนที่ชอบรสชาติของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชที่ต้องการความเข้มข้นนะครับก็อาจจะเลือกใช้น้ำพริกเผานะครับที่มีลักษณะรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านนะครับสามารถที่จะปรุงแต่งได้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็เคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะครับให้ส่วนผสมนะครับเกลือน้ำตาลทรายละลายให้เข้ากันนะครับแล้วก็น้ำปรุงรสของเรานะครับมีลักษณะข้นนะครับ

นะครับก็ให้น้ำเชื่อมปรุงรสของเรานะครับมีลักษณะข้นเหนียวนิดนึงนะครับเพื่อที่จะกับชิ้นกล้วยนะครับแล้วเราจะโรยด้วยหน้าธัญพืชนะครับให้เกาะติดกับน้ำปรุงรสนะครับถ้าหากว่าเราเคี่ยวน้ำปรุงรสไม่ข้นเหนียวนะครับเวลาเราโรยหน้าธัญพืชลงนะครับก็จะไม่ค่อยเกาะติดกับชิ้นกล้วยนะครับก็จะหลุดออกไปนะครับทำให้ธัญพืชของเรานะครับไม่เกาะอยู่กับชิ้นกล้วยนะครับ

เคี่ยวให้มีลักษณะข้นเหนียวนะครับครับเมื่อผ่านมา10นาทีนะครับน้ำปรุงรสของเรานะครับก็จะมีลักษณะข้นเหนียวได้ที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ภาชนะพักทิ้งไว้แล้วก็คนให้เย็นนะครับ

ครับก็จะได้น้ำปรุงรสนะครับที่อร่อยนะครับแล้วก็มีลักษณะข้นนะครับครับหลังจากที่ส่วนผสมนะครับหน้าธัญพืชของเรานะครับก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของน้ำปรุงรสของเราก็พร้อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการตกแต่งนะครับหน้าธัญพืชนะครับด้วยวิธีการนะครับนำกล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบนะครับใช้แปรงนะครับทาน้ำปรุงรสนะครับใช้แปรงนะครับมานะครับชุบน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็มาทาที่กล้วยนะครับมาทาที่แผ่นกล้วยนะครับมาทาที่แผ่นกล้วยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อทาที่แผ่นกล้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาโรยด้วยธัญพืชนะครับเราจะมาโรยด้วยธัญพืชนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับก็โรยลงไปได้เลยนะครับนะครับสังเกตว่านะครับถ้าน้ำธัญพืชของเรามันข้นเหนียวดีนะครับเม็ดธัญพืชนะครับก็จะเกาะรวมกันที่ชิ้นได้ดีนะครับแล้วก็วางไว้ที่ถาดนะครับชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปนะครับ

นะครับในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับสามารถที่จะเพิ่มนะครับมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะคำนวณต้นทุนและจำหน่ายในราคาต่อชิ้นได้เลยนะครับ

ครับสำหรับเมื่อเรานะครับทากล้วยนะครับด้วยน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็โรยด้วยหน้าธัญพืชนะครับธัญพืชของเรานะครับก็จะมีทั้งเม็ดถั่วเขียวนะครับงาขาวและก็งาดำคั่วนะครับสำหรับ3ธัญพืชที่นำมาใช้นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อสำหรับคนที่รับประทานนะครับก็ช่วยนะครับในเรื่องของมีรสชาติที่ไม่เผ็ดนะครับเพราะนั้นในวัยเด็กนะครับก็สามารถที่จะรับประทานกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเราได้ด้วยนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะนำกล้วยหน้าธัญพืชของเรานะครับนำไปอบนะครับที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนาน30นาทีนะครับเพื่อที่จะให้กล้วยของเรานะครับมีความกรอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปอบกันนะครับ

นะครับใช้ระยะเวลาในการอบนาน30นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาเมื่อหลังอบแล้วนะครับกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับจะมีหน้าตารับประทานเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอชมกันครับครับตอนนี้นะครับเราได้อบกล้วยหน้าธัญพืชนะครับก็ครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่ากล้วยที่อบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับ

นี่คือหน้าตาของกล้วยฉาบราชินีพืชนะครับเมื่ออบเสร็จแล้วนะครับนะครับเราจะพักไว้ให้เย็นก็ได้หรือเราจะบรรจุในขณะที่ยังมีความร้อนอุ่นก็ได้นะครับเนื่องจากว่านะครับเราอบเสร็จแล้วนะครับกล้วยของเรานะครับก็จะลดความชื้นได้น้อยมากนะครับในการนำมาบรรจุนะครับไม่ว่าจะเป็นภาชนะบรรจุในรูปแบบของกระปุกนะครับในรูปแบบของถุงบรรจุนะครับทุกชนิดนะครับเมื่อกล้วยเราอบเสร็จนะครับในขณะที่ร้อนเราสามารถที่จะบรรจุใส่ในขณะที่ร้อนได้เลยนะครับโดยเมื่อกล้วยเย็นแล้วนะครับก็จะไม่มีความชื้นนะครับปรากฏอยู่ในภาชนะนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการบรรจุแพ็กเกจได้เลยนะครับในการบรรจุนะครับเราก็นะครับเลือกใช้ภาชนะบรรจุนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เลือกภาชนะบรรจุนะครับที่ผู้ซื้อนะครับผู้บริโภคนะครับเห็นแล้วนะครับมีความโดดเด่นเพราะนั้นนะครับในตัวบรรจุภัณฑ์เองนะครับเราก็เลือกมาใช้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเพิ่มปริมาณการขายนะครับกล้วยฉาบราชินีพืชของเราได้อีก1อย่างเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการบรรจุเลยนะครับเปิดฝากระปุกออกนะครับนะครับนะครับเราก็เรียงนะครับนะครับนะครับนะครับโอเคนะครับการเลือกชิ้นนะครับที่ใช้นะครับเราก็ต้องเลือกชิ้นที่คละกันนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนื่องจากว่าขนาดของชิ้นกล้วยบางครั้งที่เราทอดมานะครับบางทีอาจจะมีความชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับไม่เท่ากันเพราะนั้นเราต้องคละกันด้วยแต่สุดท้ายนะครับเราต้องมาชั่งน้ำหนักนะครับให้ได้น้ำหนักที่เราต้องการนะครับในหลักการของการคำนวณต้นทุนการผลิตและราคาจำหน่ายนะครับก็จะอยู่ที่ถ้วยละนะครับ200กรัมนะครับจะอยู่ที่200กรัมนะครับนะครับต่อ1ต่อ1กระปุกนะครับต่อ1กระปุกนะครับก็ปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับและนะครับนี่ก็คือหน้าตานะครับของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราอาจจะบรรจุนะครับในภาชนะกระปุกทรงแนวตั้งนะครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับโอเคนะครับนะครับ

ก็เลือกชิ้นให้ได้พอเหมาะขนาดนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะครับเข้ามาช่วยนะครับเพื่ ให้กล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาความกรอบนะครับของกล้วยหน้าธัญพืชของเราได้ยาวนานนะครับมากกว่าเดิมนะครับเราก็จะทำการนะครับบรรจุให้ครับให้หมดนะครับนะครับเราก็จะทำการบรรจุให้หมดนะครับ

เห็นครับชั่งน้ำหนักนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับครับผมนะครับกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนการจัดตกแต่งแล้วก็บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุนะครับหรือที่เราเรียกว่าบรรจุภัณฑ์นั่นเองนะครับในการเพิ่มมูลค่านะครับของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะต้องศึกษานะครับเกี่ยวกับทางด้านของการตลาดนะครับเกี่ยวกับทางด้านของตัวบรรจุภัณฑ์เข้ามาใช้และที่สำคัญครับเมื่อเราบรรจุเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเป็นภาชนะแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเราทำจำหน่ายนะครับเราควรจะมีฉลากสินค้านะครับระบุปรากฏอยู่นะครับให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะไปบริโภคนะครับได้อ่านข้อมูลนะครับอาจจะมีชื่อผู้ผลิตนะครับชื่อส่วนประกอบต่างๆนะครับเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสหน้าธัญพืชนะครับและส่วนต่างๆนะครับในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเนื่องจากว่าเราผ่านการอบนะครับที่อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการไล่ความชื้นออกจากตัวชิ้นของกล้วยนะครับก็จะทำให้ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเก็บไว้ได้นานนะครับอย่างน้อยนะครับ3เดือนนะครับและต้องเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้วยนะครับในเรื่องของการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับตัววัตถุดิบหลักก็คือกล้วยน้ำว้าจริงๆแล้วนะครับในการเลือกใช้วัตถุดิบเข้ามาช่วยในการฉาบปรุงรสเพื่อที่จะยืดอายุหรือแปรสภาพแปรรูปวัตถุดิบทางด้านการเกษตรของเรานะครับนอกจากกล้วยแล้วนะครับยังสามารถที่จะนำวัตถุดิบอื่นๆนะครับมาทำได้ในลักษณะเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับอย่างเช่นมันเทศนะครับหรือผลไม้ชนิดต่างๆนะครับที่มีลักษณะให้แป้งเยอะนะครับเราก็สามารถที่จะนำมาปลอกนะครับล้างนะครับนำมาสไลด์ทอดนะครับให้เป็นชิ้นนะครับแผ่นบางๆนะครับแล้วเรานำมาปรุงรสนะครับให้มีรสชาติตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่ด้วยเม็ดธัญพืชนะครับโรยลงไปนะครับทำการ

อบนะครับก็จะได้นะครับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับและนะครับได้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่านะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้และที่สำคัญนะครับก็จะเพิ่มนะครับและก็ลดนะครับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนบ้านเราได้เนื่องจากว่านำวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเราที่มีอยู่ในท้องถิ่นเรานะครับมาสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์นะครับให้ผู้บริโภคเลือกที่หลากหลายวัตถุดิบเป็นต้นไปนะครับอย่างกล้วยวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่นำมาแปรรูปนะครับและที่สำคัญกล้วยนะครับยังสามารถที่จะแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้จากช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับช่องทางเว็บไซต์ YouTube ครับในการนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับนอกจากเราจะนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหน้าธัญพืชแล้วนะครับยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่กล้วยสามารถที่จะนำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้มากกว่า1 อย่างนะครับครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารชุดนี้นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักเรียนนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจที่กำลังติดตามอยู่นะครับคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและนะครับในการแปรรูปอาหารครั้งต่อไปนะครับก็เราดูว่าเราจะเอาอะไรมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารครับ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝาโปร่งขึ้นนะครับและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้าง

แล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว Lทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องแล้วก็น็อตถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ทางเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกันนะครับในช่วงนี้ครับช่วงนี้ผมจะมานำเสนอนะครับในหัวเรื่องของเครื่องมือทางกายภาพนะครับเป็นเครื่องอัลตราซาวด์ครอนิกนะครับนะที่เกี่ยวกับงานทางด้านกายภาพนะครับนะก็หลายๆเครื่องนะที่เราได้มีความรู้กันมานะครับนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องมือที่ให้การบำบัดนะครับในเรื่องของอาการปวดการเมื่อยนะครับทั้งหมดเลยนะนะครับถ้าพูดถึงเครื่องมือกายภาพแล้วก็คือคำว่ากายและก็ภาพเนี่ยนะครับก็ส่วนที่เป็นร่างกายเป็นกล้ามเนื้อนะครับเขาก็จะเน้นตรงนี้เป็นทุกเครื่องเลยนะครับนะที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เครื่องแท็กชั่นมาเลยนะครับจนมาถึงเครื่องอัลตราซาวด์ตรงนี้นะครับสำหรับเครื่องอัลตราซาวด์ตรงนี้นะครับก็ใช้เทคนิคนะครับในการที่จะให้การบำบัดกล้ามเนื้อนะครับโดยวิธีการใช้คลื่นนะครับอัลตราซาวด์นะครับส่งไปที่กล้ามเนื้อที่มีอาการบวมหรือมีอาการปวดนะครับนะก็ในทฤษฎีตรงนี้นะครับเขาจะกล่าวไว้ว่าในเรื่องของการที่เราจะต้องได้คลื่นอัลตราซาวด์มานะครับนะก็จะต้องมีการสั่นนะครับของทางด้านเมคานิคอลไวเบรชันนะครับส่งผ่านตัวกลางนะครับนะแล้วทำให้แล้วก็มีความถี่ของการสั่นนั้นนะครับอยู่ในช่วงที่สมองหรือความรู้สึกของมนุษย์นะครับสามารถสัมผัสได้นะครับนะครับอัลตราซาวด์นั้นเป็นคลื่นเสียงนะครับเป็นคลื่นเสียงที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับซึ่งอยู่ในความถี่ประมาณ20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์นะครับนะก็ความถี่ตัวนี้เป็นความถี่ที่ได้ยินนะครับเป็นออดิโอโซนิกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความถี่ที่ทางกายภาพแล้วที่เป็นคลื่นอุลตราโซนิกนะครับก็จะมีความถี่ตั้งแต่1เมกะเฮิรตซ์นะครับไปจนถึง3เมกะเฮิรตซ์หรือว่ากว่านะครับนะก็เราก็จะใช้ความถี่ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่จะส่งคลื่นนะครับอัลตราซาวด์นะครับไปเข้าไปบำบัดอาการนะครับของผู้ป่วยนะครับเครื่องอัลตราซาวด์โดยทั่วไปนะครับจะประกอบอยู่ด้วยกันอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของวงจรภายในนะครับนะส่วนที่2ก็จะเป็นซาวด์เฮดนะครับ2ส่วนนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับส่วนแรกเป็นส่วนที่เป็นตัวเครื่องภายในนะครับก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของแหล่งจ่ายไฟนะครับแหล่งที่ทำให้เกิดความถี่นะครับภายในตัวเครื่องนะครับขึ้นมานะครับนะตัวนี้จากดูในวงจรคร่าวๆนะครับนะจะเห็นได้ว่าพวกวงจรจ่ายไฟนะครับจะเป็นตัวที่จ่ายให้ไฟนะครับเข้าไปเลี้ยงวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรความถี่สูงนะครับวงจรออสซิลเลเตอร์นะครับแล้วก็วงจรของหัวซาวด์เฮดนะครับก็จะได้จากวงจรซัพพลายที่จ่ายไปนะครับนะจากภาพนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีวงจรออสซิลเลเตอร์ตรงนี้นะครับนะที่เห็นในภาพแดงๆนะครับนะแล้วก็เป็นวงจรกริตติ้งเซอร์กิตนะครับมันไวเบรชันก็คือสร้างความถี่ในการสั่นนะครับนะแล้วก็ไปยังหัวเปียโซสแกนเนอร์นะฮะซึ่งเป็นหัวอัลตราซาวด์นะครับหัวนี้ค่อนข้างจะมีความสำคัญอย่างมากๆนะครับนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันสำคัญอย่างไรนะครับนะจากวงจรแดงๆตัวนี้นะครับก็จะส่งสัญญาณไปที่หัวเปียโซอิเล็กทริกคริสตัลตัวนี้นะครับนะแล้วก็มีการส่งแบบอย่างต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็เป็นความถี่สูงที่สลับไปมานะครับชนิดของสัญญาณที่ส่งออกนะครับจะมีเป็นช่วงๆนะครับสร้างโดยเกรดติ้งเซอร์กิตนะครับที่อยู่สีแดงตรงนี้นะครับนะแล้วก็หรือวงจรไวมัลติไวเบรเตอร์นะครับนะเพื่อเป็นวงจรที่จะออสซิเลตนะครับเป็นความถี่ไฟสลับนะครับให้มีความถี่เป็นชุดๆออกไปนะครับนะแล้วก็ความถี่นี้ก็ประมาณสัญญาณสลับที่สร้างขึ้นมารูปความถี่ประมาณ100เฮิรตซ์หรือประมาณ1ใน10วินาทีนะครับก็เท่ากับ10มิลลิวินาทีอัตราส่วนก็อยู่ที่1ต่อ5หรือ1ต่อ20เป็นต้นนะครับนะนี่เขาก็ได้อธิบายให้ฟังนะครับว่าในเรื่องของการส่งคลื่นนะครับก็จะส่งสัญญาณความถี่นะครับที่ความถี่อัลตราซาวด์นะครับแล้วก็มีวงจรที่จัดจังหวะเป็นชุดๆนะครับ
ควบคุมในการส่งไอ้ชุดที่เป็นสัญญาณความถี่สูงจริงๆนะครับส่วนซาวเฮดนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าหัวตาซาวนะครับก็เป็นหัวที่ทำหน้าที่ในเกียร์ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าทำให้เป็นพลังงานขึ้นเสียงนะครับนะแล้วก็ในทางกลับกันก็จะเปลี่ยนจากพลังงานขึ้นเสียงเป็นพลังงานไฟฟ้ากลับมาที่ตัวระบบเครื่องนะครับนะซึ่งมันก็จะเป็นผลึกคริสตัลนะครับแล้วก็วางอยู่ระหว่างอิเล็กโทรดทั้งสองผลึกทำหน้าที่เป็นเปียโซอิเล็กทริกนะครับคำว่าเปียโซอิเล็กทริกนะครับเป็นคำผสมคำว่างนะฮะเปียโซนะครับบวกกับเพรสเชอร์นะครับก็จะเป็นเปียโซซึ่งเป็นภาษากรีกนะครับก็หมายถึงแรงกดนะครับส่วนคำว่าอิเล็กทริกหมายถึงไฟฟ้าก็คือแรงกดทางไฟฟ้านั่นเองนะครับคุณสมบัติของคริสตัลตัวนี้ก็จะแตกต่างจากของแข็งกับของเหลวนะครับก็คือเป็นผลึกสารที่มีโมเลกุลเรียงตัวนะครับเหมือนในรูปนะครับพอมีสถานะของไฟนะครับเข้าไปนะครับก็จะเปลี่ยนสถานะจากที่มันเป็นอยู่กับที่นะครับกลายเป็นการสั่นออกมาของผิวคริสตัลนะครับแล้วก็ผิวนั้นก็จะส่งคลื่นนั้นออกมาที่หัวนะครับตัวอย่างอันนี้ตัวแดงๆนะครับจากคริสตัลตัวนี้เนื่องจากปฏิกิริยานะครับของตัวคริสตัลนะครับเวลาที่เหมือนกับว่าในภาพนะฮะเห็นได้ว่าถ้าเราปล่อยแรงดันไฟ500 โวลต์เข้าไปนะมันก็จะยืดออกนะครับแต่

ถ้าไม่ปล่อยแรงดันไฟปั๊บมันก็จะคืออันนี้เอาง่ายอันนี้ปกติแล้วกันนะคริปโตปกติที่ยังไม่มีอะไรจ่ายนะครับพอเราจ่ายบวกตรงนี้ลบตรงนี้500โวลต์นะครับก็จะยืดออกนะครับส่วนทางกลับกันเมื่อเราเอาไฟเข้าสลับขั้วนะครับมันก็จะหดเข้านะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นคุณสมบัติของคริสตัลตัวนี้นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราใช้งานเราก็จะปล่อยแรงดันไฟนะครับที่มีความถี่เข้าไปนะครับแล้วก็เป็นไฟสลับนะมันก็จะทำให้ตัวนี้หดตัวแล้วก็ขยายออกตลอดเวลานะครับนั้นผิวของตัวคริสตัลตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่ในการทำให้บริเวณตรงนี้นะครับเกิดคลื่นนะครับอันตราซาวด์นะครับแล้วก็ส่งผ่านออกไปในอากาศได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพอันนึงนะครับที่เวลาที่ปล่อยคลื่นออกมานะครับจะเห็นได้ว่าเวลาที่มันเกิดการหดและขยายตัวนะครับมันก็จะปล่อยคลื่นนะครับออกไปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมันก็สามารถที่จะไปเป็นพลังงานนะครับออกไปได้เลยนะครับวิธีการทำผลึกเขาก็ว่าไว้ว่าการนำเอาซาวเฮดไปอบที่ความร้อนสูงนะครับจะทำให้ผลึกนะครับซาวเฮดนั้นในกรณีที่นำเอาซาวเฮดไปอบความร้อนสูงนะครับจะทำให้มีการเสื่อมสภาพของหัวนะครับเพราะนั้นเขาก็จึงบอกว่าจึงไม่เวลาข้อควรระวังนะครับอย่าให้หัวอันตรสารนะครับมีความร้อนสูงๆนะครับนะหรือว่าไปอยู่ในเก็บในที่ความร้อนที่มีความร้อนสูงนะครับจะทำให้หัวนะครับเสียได้นะครับนะลักษณะของคลื่นเหนือเสียงหรือคลื่นอัลตราซาวด์นะครับก็จะมีลักษณะเครื่องอัลตราซาวด์โซนิกนะครับก็จะสร้างไฟฟ้าความถี่สูงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคลื่นเหนือเสียงหรือว่าอัลตราซาวด์นะครับจากผลึกคริสตัลนะครับนะแล้วก็ผ่านผิวหน้าออกไปนะครับเพราะนั้นไอตัวหัวหน้าซาวด์นะครับหรือเรียกอย่างว่าทรานซิสเตอร์นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานอย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพนะครับในการที่เกิดลักษณะของการที่คลื่นเสียงนะครับไปเกิดการแทรกสอดกันนะครับที่จุดตรงนี้นะจุดกอไก่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็จะมีผลออกมานะครับตามที่เห็นนะครับก็มันก็จะมีพลังงานออกมาได้นะครับต่อไปหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราสามารถกำเนิดนะครับคลื่นอัลตราซาวด์นะครับโดยใช้คริสตัลนะครับแล้วก็ไฟเข้าไปทำความถี่ที่มีความถี่นะครับทำให้เกิดการทำงานนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าตัวคลื่นอัลตราซาวด์นั้นนะครับเราสามารถที่จะวัดคลื่นได้นะครับโดยการใช้เครื่องมือนะฮะที่เห็นในรูปนะครับสีแดงๆนะครับนะด้านบนนี้เขาก็จะเอาหัวอัลตราซาวด์นะครับไว้ที่ด้านบนนะครับของตัวอุปกรณ์นะฮะแล้วก็จะมีเยื่อบางๆนะครับแล้วก็มีมิเตอร์ที่แสดงค่านะครับเป็นภายในที่ใต้น้ำนะแล้วมีสะท้อนตัวสะท้อนกลับเป็นโมดูลนะครับแบบนี้นะครับนะอย่างที่เห็นในรูปนะครับเมื่อเราส่งคลื่นอันตราซาวด์ลงไปนะครับผ่านน้ำและอุปกรณ์ที่เป็นตัวเซ็นเซอร์ข้างล่างนะครับก็จะมีการอ่านออกมานะครับตัวอันตราซาวด์วัตต์มิเตอร์นั้นจะมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรนะครับนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับจะมีตัวที่วัดอันตราซาวด์นะครับเป็นเครื่องมือเขาเรียกว่าอันตราซาวด์วัตต์มิเตอร์นะครับเป็นตัววัดโดยลักษณะใช้น้ำเช่นเดียวกันนะเพียงแต่ว่าเวลาที่คลื่นอันตราซาวด์นี้ลงไปปั๊บมันจะเหมือนกับแรงกดลงไปก็จะมีตัวรับแรงกดอยู่ในน้ำนะครับจากนั้นไอ้ตัวที่วัดแรงกดอยู่น้ำที่เราเรียกว่าตัวสแตนเกตนะครับก็จะแปลงจากน้ำหนักนะครับให้เป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับแล้วก็เอาไปแสดงผลนะครับตัวที่เป็นตัวอันตราซาวด์การตัวที่เป็นว่าอัลตราซาวด์มิเตอร์ก็จะใช้หลักการแบบที่กล่าวมานี้นะครับการส่งพลังงานของคลื่นเหนือเสียงหรือว่าคลื่นอัลตราซาวด์นะครับเมื่อเข้าสู่เนื้อเยื่อนะครับจะเกิดอะไรบ้างนะครับนะหลังจากที่เราส่งคลื่นนะครับผ่านไปที่ส่งคลื่นจากเฮดซาวด์เฮดนะครับส่งไปที่เนื้อเยื่อนะครับจะพบว่าเมื่อคลื่นนะครับอัลตราซาวด์นั้นนะครับไปผ่านตัวที่เป็นความต้านทานเชิงซ้อนนะครับ
นะฮะหรือ acoustic นะครับ impedance ก็ทำให้เกิดการหักเหนะครับของอันตราซาวนั้นแตกต่างกันออกไปนะครับนะจากการหักเหดังกล่าวหรือเกิดการสะท้อนกันดังกล่าวนะครับก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับของคลื่นนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะนำเอาอันตราซาวเอาคลื่นอันตราซาวนั้นที่ส่งคลื่นไปนะครับเข้าไปสู่ที่บริเวณภายในร่างกายนะครับของผู้ป่วยหรือว่าหรือของร่างกายของคนนะครับนะก็จะทำให้เกิดการสะท้อนกลับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นลักษณะของความร้อนขึ้นได้นะครับนะเพราะฉะนั้น เวลาที่เราส่งคลื่นนะครับอันตราซาวไปที่ผู้ป่วยจะพบว่าบริเวณที่ผิวหน้าของหัวอันตราซาวนะครับก็จะมีความร้อนนะครับกับความร้อนที่เกิดขึ้นกับในเนื้อเยื่อของผู้ป่วยก็จะเกิดขึ้นด้วยนะครับนะเพราะนั้นเวลาที่เราทดสอบนะครับเราอาจจะเอาน้ำเอาหัวอันตราซาวนะนะครับอันที่เป็นหัวโป่งอันนี้แล้วกันนะหน้าหัวปบอันนี้ก็ได้นะหัวปบบริเวณตรงนี้นะครับ เวลาที่เราเอาน้ำนะครับหยดลงที่หัวปบนะครับแล้วก็ปล่อยขึ้นอันตราซาวนะครับนะพลังงานอันตราซาวก็จะทำให้น้ำที่ผิวปบนั้นเดือดนะครับเดือดแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นนะครับนั่นก็แสดงว่าคลื่นอันตราซาวนั้นนะครับที่ส่งผ่านมานะครับก็จะมีพลังงานนะครับนะจากนั้นเมื่อเราเอาหัวปบนั้นนะครับไปสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับมันก็จะส่งคลื่นลงไปในชั้นเนื้อเยื่อของผู้ป่วยนะครับลึกลงไปนะก็จะเกิดความร้อนนะครับอย่างที่บอกว่าความร้อนนั้นสามารถทำให้เกิดการบำบัดนะครับอาการปวดนะครับอาการเคล็ดขัดย่อนะครับของผู้ป่วยได้นะครับโดยการที่เราก็ใช้ความร้อนนะครับเพราะนั้นการกายภาพทุกอย่างส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความร้อนจะเป็นส่วนใหญ่นะนอกเหนือจากที่การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้านะครับนะก็จะเป็นตรงนี้นะครับวงจรนะครับที่สร้างไฟสลับออกมานะครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะเหมือนกับวงจรของเครื่องอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับก็จ่ายไฟเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างไอตัวอื่นมานะครับถ้าเป็นอันตราซาวด์ก็จะเป็นการสร้างสัญญาณไฟฟ้าที่มีความถี่นะครับประมาณ 1-5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็กำลังออกไปก็ประมาณ3วัตต์นะครับแล้วก็หัวอันตราซาวด์ก็จะใช้เป็นแบบเปียโซอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทริกนะครับนะแล้วก็ส่งไปที่ยังหัวไอ้เหลืองๆนี่คือหัวอันตราซาวด์นะครับจากนั้นก็หัวอันตราซาวด์นั้นผ่านสรีระของผู้ที่จะให้การบำบัดนะครับก็จะเป็นผลนะของการรักษานะครับนะทางกายภาพนะครับตอนนี้อันนี้เป็นภาพที่เขาถอดนะครับแกะหัวไอ้คริสตัลออกมาแล้วนะครับอันนี้คือหัวที่ใช้ในการบำบัดนะครับอันนี้เป็นวงจรที่ไปเข้ายังหัวนะครับไอ้ตัวคริสตัลมันจะเป็นแผ่นแบบเนี้ยเหมือนแผ่นอะไรอ่ะที่เป็นแผ่นที่อยู่ในเครื่องพวกเครื่องมือวัดน่ะไอ้พวกเครื่องมัลติมิเตอร์หรืออะไรที่มันดังปิ๊ดๆเนี่ยในเนี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นเปียโซเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับตรงเอาไฟใส่จุดตรงกลางกับตรงริมนะครับมันก็จะทำให้เกิดคลื่นอันตราซาวด์ออกมาที่ผิวด้านนี้นะครับหรือว่าด้านหน้าข้างหน้านี้นะครับก็ส่งออกมานะครับสามารถที่จะส่งออกมาได้อันนี้ก็จะเป็นหัวคริสตัลที่อยู่ภายในหัวอันตราซาวด์นะเราสามารถถอดออกมาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาหัวอันนี้เสียหรือว่าเสื่อมส่วนมากจะเปลี่ยนยกหัวเลยไม่ค่อยได้เปลี่ยนไส้มันเพราะไส้มันจะไม่มีพวกวงจรไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันจะทำให้อาการใช้งานเปลี่ยนไปแล้วอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับสิ่งที่จะทำให้เกิดการส่งผ่านนะครับคลื่นอันตราซาวด์นะครับได้ดีนะครับเขาจะบอกว่ากรณีตัวกลางนั้นที่จะผ่านจากอันตราซาวด์ไปสู่ผิวหนังของผู้ป่วยนะครับก็จะต้องมีตัวนะครับอันนี้ข้อกอนะครับเขาจะบอกว่าของเหลวที่เป็นตัวกลางก็จะเป็นพวกเจลนะครับเพราะนั้นเจลที่ใช้ในเครื่องอันตราซาวด์นะครับก็จะเป็นเจลเฉพาะอันตราซาวด์นะครับสามารถที่จะมีคุณสมบัติให้คลื่นอันตราซาวด์นั้นผ่านได้ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นคลื่นนำไฟฟ้านะเป็นคลื่นอันตราซาวด์นะครับนะข้อขอไข่ความต้านทานเชิงซ้อนนะครับต่อเสียงของเหลวนะครับอยู่ระหว่างค่าความต้านทานนะครับเชิงซ้อนโลหะเนื้อเยื่อเพื่อให้การสั่นสะเทือนของคลื่นเกิด
ขึ้นน้อยที่สุดค่าความต้านทานเชิงซ้อนต่อเสียงของเหลวดังกล่าวควรอยู่ระหว่างค่าความต้านทานเชิงซ้อนของโลหะและเนื้อเยื่อเพื่อให้เกิดสะท้อนเสียงเกิดขึ้นน้อยที่สุดก็คือหมายความว่าในตัวกลางตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดค่าที่มันมันสูญเสียนะครับลงไปนะครับเขาก็พยายามที่จะให้ความต้านทานนั้นต่ำที่สุดนะในการที่จะส่งผ่านคลื่นนะครับไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดนะครับข้อควายตัวกลางมีคุณสมบัติไม่ดูดกลืนเหนือเสียงนะครับแล้วไม่ดูดกลืนน้อยเพื่อให้ส่งคลื่นเสียงเข้าสู่ได้ผลดียิ่งขึ้นตัวกลางดังกล่าวนะครับก็มีคุณสมบัติอย่างที่ว่านะดูดกลืนคลื่นได้น้อยเพราะถ้าดูดกลืนขึ้นมากปั๊บมันก็จะพลังงานก็จะลดลงไปนะครับเพราะนั้นตัวกลางก็จะต้องมีคุณสมบัติไม่ดูดกลืนคลื่นนะครับก็งองูก็ตัวกลางควรมีความหนืดนะครับยืดหยุ่นได้นะครับระหว่างหัวกับตัวผิวนะฮะนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราขยับหามุมนะครับหาพื้นที่ที่จะเหมือนกับหามุมที่จะส่งคลื่นลงไปนะครับนะไอตัวที่เป็นตัวกลางนะครับมันก็จะต้องสไลด์นะหรือว่าติดหรือว่าตามไอหัวเนี้ยไปโดยไม่ขาดตอนนะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีความเหนียวๆยืดหยุ่นหดๆอะไรได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขยับหัวไปมานะครับมันก็สามารถที่จะตามหัวไปได้ตลอดนะครับไม่เหมือนไม่เป็นฟองอากาศนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำจะเป็นตัวกลางที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมยกเว้นไม่มีความหนืดนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่โอเคตรงที่ว่าเวลาเราขยับไปปั๊บนะฮะมันก็จะมีการแห้งมีการเหือดหายไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นของเหลวที่มันเป็นตัวยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็ไม่ระเหยหรือว่าไม่กระจายเหมือนน้ำนะครับมันก็สามารถที่จะสามารถทำส่งคลื่นสาวได้นานๆมันก็จะมีตัวกลางอื่นๆอีกนะครับเช่นน้ำมันนะครับเช่นพาราฟีนเหลวนะอันนี้ก็เป็นตัวกลางอันหนึ่งที่มีความเหมาะสมนะครับที่จะมาใช้นะครับนะเพราะนั้นโดยสรุปว่าการที่จะส่งผ่านคลื่นนะครับอัลตราซาวด์จากหัวอัลตราซาวด์ไปยังผิวหนังหรือว่ากล้ามเนื้อของผู้ป่วยนะครับจะต้องมีอะไรฮะจะต้องมีตัวกลางนะครับเสมอๆนะครับเราไม่ใช้โดยไม่ผ่านตัวกลางนะถ้าไม่ผ่านแล้วมันจะทำให้คุณสมบัติในการบำบัดนะครับเป็นไปได้ไม่ดีนะครับครับอันนี้ภาพนี้ครับเป็นการเช็คนะครับเนื่องจากว่าหัวเนี่ยจะต้องมีการเช็คว่าเช็คว่าไอ้หวัดที่ออกมาจากตัวหัวนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์นะครับเป็นภาชนะนะครับเทสนะครับก็จะสร้างดัมมี่โหลดนะครับขึ้นมาที่นี่นะครับแล้วก็เอาแผ่นที่เป็นการเช็คนะครับว่ามีขนาดปริมาณหัวส่งมากี่วัตต์นะครับนะก็จะมีเป็นเหมือนกับสเกลนะครับบนแผ่นตรงนี้นะครับเขาก็จะส่งมานะครับตรงนี้มันก็จะเกิดแถบนะขึ้นที่ตรงนี้นะครับว่ากี่วัตต์นะครับแถบนี้ก็จะมีสเกล4 5 6แล้วก็10นะครับมันก็จะขึ้นบนสเกลตัวนี้เวลาที่ส่งไปนะครับเนื่องจากว่าสเกลตรงนี้มันจะต้องมีดัมมี่โหลดนะครับข้างล่างนะครับต่อเป็นลักษณะของการซอฟนะตัวคลื่นอัลตราซาวด์นะครับคลื่นอัลตราซาวด์นี้ก็จะส่งผลสัญญาณสะท้อนกลับนะครับมาที่ตรงแผ่นเทสตัวนี้นะครับก็จะอ่านจากกราฟได้ว่าเป็นกี่วัตต์นะครับอันนี้สามารถเทสได้เป็นอย่างนี้นะฮะ

จากในภาพตัวนี้นะครับเป็น อุปกรณ์นะครับที่เป็นหัวต่อมาเข้ากับหัวส่งอันตราซาวด์นะครับนะก็จะประกอบไปมีตัวดั้มนะครับและมีตัวเข้าสายนะครับเข้ามาที่นี่นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันใช้กับเจลหรือว่ามีอาจจะมีน้ำด้วยนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะซีนเป็นอย่างดีนะครับสายไฟที่เข้ามาก็เป็นสายโคเอ็กเชียนนะครับโคเอ็กเชียนนี้จะเข้ามาทางด้านท้ายนะครับของตัวปลอบตรงนี้นะครับนะส่วนด้านหน้าก็จะมีผลึกคริสตัลนะครับแล้วก็มีแหวนมีตัวรองนะครับหลายชั้นนะครับจนมาถึงผิวของตรงหัวอันตราซาวด์นะครับนะประเด็นก็คือน้ำต้องเข้าไม่ได้นะครับน้ำต้องเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้หน้าตรงนี้มันจะสัมผัสเจลนะครับเวลาใช้งานตลอดเวลานะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณของหัวนะครับนะส่วนนี้จะต้องป้องกันนะครับของเหลวหรือน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดมีน้ำมีของเหลวเข้าไปปั๊บจะทำให้หัวอันตราซาวด์นั้นเสียนะครับอันนี้เป็นผลึกคริสตัลนะครับที่อยู่ในหัวอันตราซาวด์นะครับจะมีชิปนะอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ต่อเข้าที่นี่นะครับแล้วก็ต่อไปเข้ายังแผ่นคริสตัลอีกทีนี้ก็มันบอบบางนะครับแล้วก็มันค่อนข้างจะใส่ไว้ที่ฟิกแล้วพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เชื่อมสายเข้ามาปั๊บเนี่ยบางทีเราไม่ได้ระมัดระวังนะครับเวลาเชื่อมนะปิ้นหลุดปิ้นล่อนนะครับข้างในนะครับเพราะว่าพวกนี้ค่อนข้างจะบอบบางแต่ถ้าใส่เป็นชุดประกอบครบเซตแล้วเนี่ยมีดั้มมีอะไรนะครับมันก็จะแน่นที่ขนาดพอจำกัดของเขานะครับนะหรืออีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นหัวนะครับตัวข้างหลังก็จะเป็นตัวล็อกสายนะครับเหมือนสายที่เราฟิกล็อกกับตัวสายเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวหัวหน้าซาวด์นั้นมันจะเรียกว่าขยับตลอดเวลานะครับเวลาที่ใช้งานนะครับนะเพราะนั้นสายต้องทนทานนะครับแล้วก็ไอ้ขั้วที่สายที่ต่อมาที่หัวนี้จะต้องซีนแน่นนะครับแล้วน้ำเข้าไม่ได้แล้วก็ดึงสายกระชับสายได้เป็นอย่างดีนะครับป้องกันไม่ให้สายขาดไหนนะครับที่เห็นตรงส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นโมดูลนะครับเป็นโมดูลนะครับเขาก็ในโมดูลก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับเวลาใช้งานก็จะเอาโมดูลตัวนี้ด้านหลังเสียบเข้าไปที่ในตัวเครื่องนะครับอันนี้จริงมันมีที่ครอบอีกนะครับเขาก็จะเสียบนี้เข้าไปยังที่ในตัวเครื่องนะพอมาดูข้างล่างนะเนื่องจากว่าเป็นเซอร์ฟเวสเมาส์นะครับน่าจะหลายเลเยอร์อยู่เหมือนกันนะครับก็อันนี้จะเป็นบอร์ดข้างล่างข้างบนก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้เป็นแผ่นด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ในกล่องนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้พอมาดูด้านบนนะตะกี้เราดูด้านล่างนะครับพอด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้อัดแน่นอยู่ข้างในนะครับเวลาซ่อมบอกว่ามันค่อนข้างจะซ่อมยากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่โมดูลเสียส่วนมากแล้ว เขาจะใช้วิธีแบบเทิร์นซ่อมก็หมายความว่า เอาโมดูลที่มีอยู่นะครับเอาไปเปลี่ยนแทนแล้วก็เอาโมดูลตัวนี้คืนกับบริษัทไปนะครับแล้วบริษัทเขาก็จะเอาโมดูลนี้ส่งไปต่างประเทศเพื่อไปซ่อมพอซ่อมเสร็จเขาก็จะเอากลับมาขายเป็นโมดูลมือสองต่อไปนะมันจะมีราคาถูกกว่านะครับนะเหมือนกับซ่อมเปลี่ยนนะซ่อมแล้วก็เปลี่ยนโมดูลนะครับนะก็คืออันที่ใช้ได้เอามาใช้ต่ออันที่เสียก็ส่งคืนนะครับมันก็เลยราคาในการที่จะเอาโมดูลหรือว่าอุปกรณ์เนี้ยมาใช้ต่อนะครับซื้อในราคาที่ไม่แพงมากนักนะครับเพราะว่าเราเอาตัวเก่านี่ไปเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวนี้เครื่องมือแพทย์เนี่ย มันจะมีหลายๆอย่างนะครับที่ซ่อมเปลี่ยนหลายอย่างแล้วนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะฮะสิ่งที่เราจะเจอนะถ้าเราไปเจอเครื่องโมดูลก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับคร่าวๆนะครับก็จะมีในเรื่องของสวิตช์พาวเวอร์นะครับนะแล้วก็มีหน้าจอที่บอกปริมาณที่เราใช้พาวเวอร์นะครับว่าใช้กี่วัตต์นะครับมีตัวสำคัญก็คือมีหัวอันตราซาวด์นะครับมี LED สำหรับแสดงว่าหัวทำงานอยู่นะครับที่ตรงนี้นะครับเล่าเรื่องหัวตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ
หัวตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราสไลด์อัลตราซาวด์ผู้ป่วยไปนะครับเวลาที่มันส่งคลื่นลงไปถ้าวัตยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงวัตที่ตั้งไว้ไฟจะไม่ติดตัวนี้ไฟจะไม่ติดนะครับต่อเมื่อใดก็ตามที่เราสไลด์นะครับไปที่ผู้ป่วยแล้วนะครับปรากฏว่าไฟเริ่มติดแสดงว่า power โอเคนะครับตามที่เราตั้งไว้เช่นเราตั้งไว้ที่1วัตต์นะครับพอเราเริ่มสไลด์หรือว่าส่งคลื่นไปกับผิวผู้ป่วยนะครับวัตต์มันยังไม่ขึ้นนะครับมันจะค่อยเริ่มวัตต์ที่เริ่มวัตต์เพราะว่าเนื่องจากว่าคลื่นที่ส่งไปแล้วเนี่ยนะครับ power มันยังค่อยๆเริ่มสะสมไปเรื่อยๆนะครับจนถึง power ที่เท่ากับที่ค่าที่ตั้งไว้จริงๆนะครับ

ไฟนี้ก็จะติดขึ้นนะพอไฟนี้ติดขึ้นนะครับเวลาก็จะนับถอยหลังนะครับพอครบเวลา1นาทีหรือว่า2นาทีปุ๊บมันก็จะดับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตรงนี้มันก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับสำหรับเหมือนวัดพลังงานนะครับถ้าพลังงานที่ส่งไปนะครับเท่ากับพลังงานที่ตั้งไว้ที่เครื่องมันก็จะดับนะฮะส่วนตัวอื่นก็ไม่มีอะไรนะอันนี้เป็นตั้งเวลานะครับอันนี้เป็นตัวที่ตั้งหน้าจอนะครับเดินหน้าถอยหลังนะเหมือนกับไอ้โทรศัพท์เราอะนะครับเหมือนกับรีโมททีวีอะนะครับเปลี่ยนช่องปรับเสียงนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ปุ่มหยุดนะครับอันนี้ปุ่มปรับดาวแล้วก็ข้างบนอัพปรับกำลังวัตต์นะครับอันนี้ปุ่มหยุดชั่วคราวอันนี้ปุ่มเปิดสตาร์ทนะครับนะแล้วก็ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นหัวเสียบหัวเสียบอัลตราซาวด์นะครับและอัลตราซาวด์แอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวที่เราจะเจอมากกว่าตัวก่อนหน้านี้นะครับนะเพราะนั้นหัวเครื่องอัลตราซาวด์ของเรามันก็ใช้ไม่สับสนหรือว่าไม่ยุ่งยากนะครับก็อันนี้เป็นเครื่องอัลตราซาวด์ที่เรารู้นะครับที่เราเห็นว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยเขามีใช้กันนะครับแล้วเราก็รู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับส่วนที่สำคัญมันคืออะไรนะครับและประเด็นก็คือว่าหัวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับห้ามเขาบอกว่าห้ามตกห้ามหล่นห้ามกระแทกจะทำให้หัวเสียนะครับนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการทดสอบนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่ามันทดสอบกันอย่างไรนะครับนะเพราะนั้นตอนนี้เรารู้ในเรื่องแบ็คกราวด์นะครับใช้อย่างไรภายในตัวเครื่องนะครับประกอบด้วยอย่างไรแล้วก็ส่งคลื่นมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การใช้งานก็เป็นแบบนี้นะแล้วตัวเครื่องก็เป็นแบบนี้นะครับสำหรับภาพตรงนี้นะครับเป็นภาพที่เราจะทำการทดสอบนะครับเครื่องอัลตราซาวด์นะครับเพราะนั้นเครื่องมือที่ใช้นะครับในการทดสอบนะครับเราจะเรียกว่าอัลตราซาวด์วัตต์มิเตอร์นะครับอัลตราซาวด์วัตต์มิเตอร์นะครับก็คือรูปอันนี้นะครับอันนี้คือรูปของอัลตราซาวด์วัตต์มิเตอร์นะครับนะการทำงานของมันก็คือว่าเขาก็จะเอาหัวอัลตราซาวด์อันนี้เป็นหัวอัลตราซาวด์นะครับนะแล้วก็จะมีแคลมป์นะครับยึดไว้ที่เหนือเครื่องนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแชมเบอร์นะครับตัวแชมเบอร์นี้ก็จะมีทาร์เก็ตนะครับที่สำหรับรับคลื่นอัลตราซาวด์อยู่ข้างล่างนะครับส่วนข้างบนนั้นก็จะใส่น้ำให้เต็มนะการที่ใส่น้ำให้เต็มเพื่อว่าเวลาที่ส่งผ่านคลื่นอัลตราซาวด์นั้นคลื่นจะเดินไปที่ของเหลวที่เป็นน้ำนะครับได้ดีนะแล้วก็จะไปส่งยังตัวทาร์เก็ตนะครับที่เป็นสแตนเกรดนะครับอยู่ข้างในนะตัวไม่ใช่อันนี้ตัวอันนี้ยังไม่ใช่ตัวสเกตอันนี้เป็นตัวไอ้ทาร์เก็ตก่อนนะทาร์เก็ตก็จะมีก้านนะครับอ้อมมาที่นี่นะครับแล้วก็มีแขนลงมาตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเกตจะอยู่ที่นี่สแตนเกตก็คือตัววัดน้ำหนักนะครับตัวน้ำหนักของของคลื่นที่ส่งไปนะครับนะหลักการก็คือเวลาที่คลื่นส่งไปปุ๊บมันก็จะมีน้ำหนักก็จะคลื่นก็จะแปลงเป็นน้ำหนักนะครับตกอยู่ที่ตัวไอ้ตัวทาร์เก็ตที่เป็นรูปพีระมิดตรงนี้นะนะครับพีระมิดตรงนี้ตรงกลางนะพีระมิดตัวนี้ก็จะถูกกดลงนะครับมันก็จะมีแกนแขนนะไปที่ปลอกอันนี้นะครับแล้วก็ไปกดตัวนี้ลงตรงนี้จะมีสแตนเกตสำหรับที่จะนำเอาน้ำหนักที่กดลงแปลงเป็นไฟฟ้าแล้วก็แปลงผลที่หน้าจอนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวที่เป็นเครื่องมือวัดพลังงานตรงนี้นะครับก็จะมีหลักการคร่าวๆตรงนี้นะครับก็สรุปว่าเวลาที่เราปล่อยคลื่นลงมาในน้ำแล้วก็ไปเข้าที่ตัวทาร์เก็ตที่อยู่ในน้ำตรงนี้นะครับนะแล้วก็จะเปลี่ยนจากคลื่นเป็นน้ำหนักนะครับแล้วก็ไปเข้าที่เครื่องก็จะนำเอาสัญญาณที่เป็นน้ำหนักนะครับแปลงมาสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็มาแสดงผลที่ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีน้ำหนักเอ้ยไม่ใช่มีพูดถึงว่ามันสามารถแสดงได้เป็นค่าน้ำหนักน้ำหนักก็เป็นกรัมนะครับแล้วก็แสดงเป็นค่าของจำนวนวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรด้วยนะครับก็จะมี2หน่วยที่อยู่บนเครื่องตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตารางนะครับของเขาอันนี้การเทสของบริษัทเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราตั้งไว้ที่1วัตต์นะครับแล้วดิวตี้ไซเคิลเท่ากับตัวนี้นะครับมันก็จะต้องอ่านได้1วัตต์ต่อตารางเซนติเมตรนะครับ1เซนติเมตรแล้วก็ที่ 2.7 วัตต์นะครับก็จะมีเลขตัวนี้ถ้า50

เปอร์เซ็นต์ก็จะได้เท่ากับอยู่ระหว่าง 1.1 ถึง 1.5 วัตต์นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะครับของเครื่องนะครับตอนนี้เรามาดูว่าการทดสอบนะครับของเราเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะมีโปรซีเจอร์นะครับในการทดสอบ

procedure นะครับหรือวิธีการวัดนะครับที่มีการยอมรับแล้วนะครับแล้วก็ประกาศจะมีการประกาศใช้แล้วด้วยนะครับการวัดของเขาก็อ้างในเรื่องของสแตนดาร์ดอยู่ทั้งหมด3ตัวอันนี้1สแตนดาร์ดที่เขาใช้ในการทำครั้งนี้ก็คือเป็น International Electromechanical Commission นะครับ IEC เอาง่ายๆดีกว่าตัวย่อรู้จักไหมครับคำว่า IEC ก็คือเป็นตัวสถาบันที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำมาตรฐานของเครื่องมือนะชื่อเต็มเป็น International Electrical Commission นะครับอันที่1อันที่2เราได้มาจาก IEC มี2เบอร์นะเบอร์นี้เบอร์หนึ่งในเรื่องของMedical Equipment อีกเบอร์หนึ่งก็เป็น IEC 601/1เป็นเรื่องของ Safety นะครับ Safety Analyzer นะครับคือความปลอดภัยนะครับอันที่3ก็จะเป็น Emergency Care ECRI นะครับเบอร์นี้เกี่ยวกับอะไรIEC 2ตัว IEC 2ตัวตัวที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือไฟฟ้าทางการแพทย์อันหนึ่ง IEC ที่เป็นความปลอดภัยทางไฟฟ้าอันหนึ่งแล้วก็อีกอันก็คือเป็น ECI เป็นมาตรฐานเป็นอะไรอ่ะ physical เป็นส่วนของไอ้มาตรฐานทางเครื่องมือแพทย์นะที่เขาตั้งขึ้นมานะครับนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัลตราซาวด์นะเบอร์นี้นะครับ ECI นี่ไม่ต้องแปลเลยนะมันพอพูดถึงก็รู้เลยเพราะว่ามันเป็นสถาบันที่เกี่ยวกับการทำมาตรฐานเครื่องมือนะครับนิยามก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือ เครื่องมือที่จะต้องถูกทดสอบเราเรียกว่า DUT หรือว่า Device Under Testส่วนเครื่องมือมาตรฐานที่เราจะมาวัดก็คือไอ้ตัวที่อยู่ในรูปแรกนะที่บอกว่าสามารถทดสอบกำลังวัตแล้วก็อ่านเข้าออกมาได้นะครับเราเรียกว่า standard power meter นะครับก็คืออันตราซาวด์ power watt power meter นะครับ UPM นะฮะตัวนั้นยังจำได้อยู่เมื่อกี้เนี่ยเพิ่งปิดไปเมื่อกี้นี่เองนะครับเราจะวัดอะไรนะวัด accuracy ของการวัดนะครับแล้วก็มีรู้ความค่าความคลาดเคลื่อนนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดสอบเครื่องอัลตราซาวด์มีอะไรบ้างอันที่1ก็จะมีเครื่อง safety analyzer หรือว่าเครื่องวัดความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับเราจะวัดอะไรอันที่1วัดในเรื่องของสายกราวต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 โอห์มนะครับเราวัดเรื่องการรั่วต้องไม่เกินกว่า500ไมโครแอมป์นะครับถือว่าผ่านนะครับส่วนเครื่องกำลังวัดเหนือเสียงหรือว่า power meter นะครับสามารถวัดควบคุมตั้งแต่ 0.5 วัตต์จนไปถึง30วัตต์นะครับมีความแม่นยำ accuracy นะครับน้อยกว่าบวกลบ 10% นะครับแล้วก็ความละเอียดในการอ่าน resolution ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02 วัตต์นะละเอียดมากเลยนะเพราะนั้นเวลาที่เราจะตั้งห้องทดสอบเครื่องนะครับเราก็จะต้องดูพิสัยนะของอุปกรณ์ที่เป็นตัวมาตรฐานนะครับตามนี้นะครับถึงจะใช้มาตรฐานตัวนี้แล้วก็รายงานได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับส่วนเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำนะครับก็เราใช้วัดอุณหภูมิน้ำที่19องศาถึง 28.5 องศานะครับระดับความแม่นของเครื่องวัดอุณหภูมิอยู่ที่บวกลบ1องศาเซลเซียสนะความละเอียดในการอ่านความละเอียดในการอ่านก็จุดหนึ่งองศาสี่นะครับอันนี้เป็นสเปคเครื่องมือก่อนนะเนี่ยมันรู้สึกไหลตัวนะครับต่อไปเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสนะครับก็ใช้วัดอุณหภูมิภายในห้องในห้องทดสอบนะครับนะก็จะมีทั้งความชื้นสัมผัสแล้วก็มีทั้งอุณหภูมินะครับมีนาฬิกาจับเวลานะครับนาฬิกาจับเวลาก็ต้องมีความแม่นยำนะครับบวกลบ 1% นะครับมีออสซิลโลสโคปนะครับสำหรับที่จะวัดส่วนที่เป็นเครื่องกระตุ้นนะส่วนที่เป็นส่วนที่จะเป็นส่วนกระตุ้นนะครับมีน้ำสำหรับที่จะเติมลงไปในเครื่องมือเอา power watt meter นะครับนะหรือว่าอันตราซาวด์ watt meter นะที่จะต้องเติมน้ำใส่เข้าไปนะครับส่วนในเรื่องของการทดสอบอื่นๆนะครับเราก็จะมีการทดสอบเหมือนกับ visual check นะครับเราดูด้วย
เราดูด้วยสายตานะครับเช่นดูในเรื่องโครงสร้างภายนอกนะครับว่าโครงสร้าง

มีความสะอาดนะครับมีสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่แตกหักนะครับอันที่2เราจะต้องดูป้ายนะครับดูป้ายที่แสดงบนตัวเครื่องอัลตราซาวด์นะครับว่ามีสภาพที่ยังอ่านชัดเจนอยู่หรือไม่นะครับนะมีป้ายต่างๆยังครบถ้วนแล้วก็อ่านได้หมดทุกป้ายนะครับปลั๊กไฟ AC และสาย AC ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับหัวแปรสัญญาณหรือว่าหัวอัลตราซาวด์นะครับจะต้องไม่มีรอยร้าวนะครับสะอาดไม่มีรอยร้าวนะครับสัญญาณเสียงก็จะต้องสามารถส่งเสียงเตือนได้นะครับนะคำว่าส่งเสียงเตือนของเครื่องก็คือเตือนอะไรบ้างอันที่1เตือนในเรื่องของเครื่องเริ่มสตาร์ทนะครับในการจับเวลานะฮะนะครับเวลาที่เจ้าหน้าที่เขากำลังนะครับทำอัลตราซาวด์ผู้ป่วยนะถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเวลานะครับหรือว่า power ยังไม่ได้นะครับนาฬิกายังไม่เดินนะครับพอมีเสียงปี๊ดหนึ่งนะครับเตือนแล้วบอกว่าตอนนี้นะครับกำลังวัดถึงแล้วนะครับการทำทรีทเมนต์หรือว่าการบำบัดเริ่มต้นแล้วนะครับนะจนเวลามันก็จะดังปี๊ดอีกทีหนึ่งนะครับแสดงว่าตอนนี้ครบไซเคิลที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะมีเสียงอะลามเตือนแล้วก็บอกแล้วก็เครื่องก็จะหยุดทำงานนะครับหัวข้อการทดสอบที่จะทดสอบตัวอัลตราซาวด์นะครับเราจะทดสอบในเรื่องของการ resistance นะครับclassic leakage current นะครับ เราเทสในเรื่องความแม่นยำนะของคลื่นอัลตราซาวด์นะครับว่าหมายถึงว่าคลื่นอัลตราซาวด์ที่ปล่อยไปนะครับจะต้องมีกำลังจะต้องได้กำลังวัตต์นะครับที่เท่ากับตัว power ที่อ่านนะครับนะความแม่นของเครื่องตั้งเวลานะครับบวกลด 10% นะความแม่นของคลื่นอัลตราซาวด์นะครับบวกลด 30% นะครับตรงนี้อันนี้เป็นสเปคเมื่อเราเทสแล้วต้องได้ค่าไม่เกินตามนี้นะครับสำหรับในโหมดของการกระตุ้นนะครับเขาก็บอกว่าจะต้องมีความคลาดเคลื่อนหรือว่ามีเกณฑ์ที่บวกลด 10% นะครับเพราะนั้นเวลาที่อยู่ใน 10% ก็แสดงว่าเครื่องผ่านนะครับหมายเหตุนะครับเขาบอกว่าค่าความแน่นอนของการวัดสามารถคำนวณได้จากสมการที่1นะครับของแล้วก็ความสามารถในการคำนวณได้จากสมการที่2นะครับอันนี้มาดูความแม่นหลังจากที่เราวัดนะครับหลังจากที่เราวัดpower นะครับของเครื่องอัลตราซาวด์นะครับเราก็จะมาบันทึกนะครับจากนั้นเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องทำวิธีในการคำนวณนะครับก่อนที่จะลงตารางนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตารางก่อนตึ๊ดอันนี้ตารางนะครับที่เป็นตารางกรอกข้อมูลนะครับเราจะเห็นว่า เราก็จะใช้หัวอัลตราซาวด์นะครับที่ความถี่นะครับบอกด้วยนะครับแล้วก็ power ที่ตั้งนะครับ power ที่ตั้งนะครับแล้วก็วัด power นะครับระหว่างหัวอัลตราซาวด์กับไอ้เจ้าตัวอ่านค่าวัตต์มิเตอร์นะครับอ่านคู่กันหัวอัลตราซาวด์อ่านได้จากตัวที่เราเซตที่เครื่องอัลตราซาวด์นะครับ เราจะจดไว้ที่ในช่องนี้นะครับส่วน1ถึง10ตัวนี้เราจะวัดที่จุด1จุดนะครับ10เที่ยวนะครับนะสมมุติว่าเราวัดที่ power เท่ากับ1วัตต์นะครับเราก็ไปอ่านเรากำหนดว่าเราจะวัด power ที่1วัตต์เราก็เซตเครื่องอัลตราซาวด์นะครับไปที่1วัตต์แล้วเราก็วัดเทียบกับตัวสแตนดาร์ดที่เป็นอัลตราซาวด์มิเตอร์นะครับ10เที่ยว1วัตต์แล้วก็วัด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งไปจนครบ10ครั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็หาค่าเฉลี่ยออกมาใส่ช่องนี้นะครับนะเมื่อหาค่าเฉลี่ยได้แล้วเราก็หาค่าเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นเราก็มาหาเปอร์เซ็นต์ของอีกตัวหนึ่งจากนั้นเราก็มาหาค่าเปอร์เซ็นต์ของค่าความไม่แน่นอนว่ามีความไม่แน่นอนอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะตอนนี้เราก็จะได้ต้องใส่3ช่องตอนนี้เรามาดูก่อนค่าความแม่นยำของการวัด accuracy นะครับมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับ absolute ของ EP เปอร์เซ็นต์นะครับบวกด้วยค่าความไม่แน่นอนนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็หมายความว่า EP ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือตัวที่เราหาค่าว่ามัน error นะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพอได้มากี่เปอร์เซ็นต์ปั๊บ
มาบวกค่าอันความแน่นอนอีกที่เป็นหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะเราก็แปลงจากอันเซอร์ที่ได้นะครับแปลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับบวกกับค่า absolute EP นะครับออกมานะครับก็จะได้ EP เปอร์เซ็นต์นะครับนะ EP เปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับเดี๋ยวก่อนไอตัวไม่ใช่แล้วเดี๋ยวโทษทีค่าความแม่นยำของการวัด accuracy นะครับจะเท่ากับ absolute EP เปอร์เซ็นต์บวกด้วย UE เปอร์เซ็นต์นะครับ EP ก็จะเท่ากับ EP เปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับPUD PDUT นะครับก็คือ power ของเครื่องตั้งที่ของออกเป็นเครื่องโรงพยาบาลแล้วกันนะครับเครื่องโรงพยาบาลลบด้วย power ที่อ่านได้จากเครื่องมือมาตรฐาน10เที่ยวเฉลี่ยออกมานะครับแล้วก็หารด้วยค่าเฉลี่ยของ power ที่อ่าน10เที่ยวนะครับคูณด้วย100นะครับก็เป็นเปอร์เซ็นต์ EP แล้วก็มาบวกกับค่าความแม่นยำที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้ค่าความแม่นยำ accuracy นะครับของเครื่องมือนั้นทันไหมครับพอได้อยู่เอาใหม่ก็ได้เอาอีกเที่ยวนะตัวเนี้ยจำเป็นจะต้องรู้นะครับเพราะว่าความแม่นยำตัวนี้เราจะไปตอบโจทย์ว่าเครื่องตัวนี้ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับวิธีการก็คือมันจะมีสมการนะครับสูตรอยู่นะครับความแม่นของการวัด accuracy เปอร์เซ็นต์เท่ากับ absolute EP เปอร์เซ็นต์บวกด้วย EUF EUT AEU นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับนะEU ก็ได้มาจากค่าความแม่นยำของการวัดนะครับแล้วก็แปลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับEP นี้ก็จะได้มาจาก PDUT ลบด้วย PSTD นะครับหารด้วย PSTD ค่าเฉลี่ยของ PSTD นะครับก็ PUD ก็เอามาจากการที่เราตั้งเซตเครื่องที่ตรงเครื่องโรงพยาบาลนะครับเซตที่เครื่องอัลตราซาวด์นะครับว่ากี่วัตต์นะครับลบด้วยค่าเฉลี่ยนะครับของเครื่องมือมาตรฐานก็คืออัลตราซาวด์มิเตอร์นะครับ10เที่ยวนะครับหารด้วยอันนี้อันเดียวกันนะครับพอหารเสร็จแล้วก็ไปคูณได้100ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ EP ออกมานะครับเกณฑ์ก็คือเอา EP เปอร์เซ็นต์บวกด้วย UE เปอร์เซ็นต์ก็เป็นค่าที่ออกมาว่าเครื่องนั้นผ่านไม่ผ่านอันนี้นะครับอันนี้คือตารางนะครับPDUT ตั้งที่เครื่องโรงพยาบาลวัดด้วยเครื่องมาตรฐาน10เที่ยวแต่ละจุดนะถ้าเครื่องนั้นนะเราวัดเครื่องอัลตราซาวด์สัก3จุดนะ1 2 3นะครับเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยตรงนี้1 2 3นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เราก็ได้จากสูตรตะกี้นี้นะครับ UE ก็มาจากการคำนวณค่าความแน่นอนของการทำทดสอบในการวัดครั้งนี้นะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับเกณฑ์ก็เดี๋ยวอยู่ตรงนี้นี่ไงที่เขาบอกเกณฑ์นะความแม่นยำของเครื่องนะครับค่าความแม่นยำของกำลังวัดนะครับต้องบวกลบ 30% อันนี้EPเปอร์เซ็นต์บวกกับ UE เปอร์เซ็นต์ต้องไม่เกิน30ความแม่นยำของเครื่องตั้งเวลาก็อยู่ที่ 10% นะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้าอยู่ที่บวกลบ10อันนี้เป็นเกณฑ์นะเกณฑ์ที่ว่าหลังทดสอบแล้วเครื่องอัลตราซาวด์เราผ่านหรือไม่ผ่านนะเราก็ใช้ตามนี้นะครับส่วนการคำนวณค่าความไม่แน่นอนเขาบอกนี่ดูตัวนี้ก่อนละกันตัวนี้นะครับเป็นรูปภาพสำหรับที่เราจะใช้เครื่องมืออัลตราซาวด์มิเตอร์นะครับตัวนี้ที่เห็นในจอนะครับตรงนี้อันนี้เป็นอัลตราซาวด์มิเตอร์นะครับเราก็จะเอาหัวอัลตราซาวด์ที่ของโรงพยาบาล นะครับนะมาหย่อนใส่ที่ด้านบนโดยใช้แคลมป์จับแล้วตัวนี้สีฟ้าๆนี่จะเป็นน้ำนะเป็นน้ำแล้วหัวอัลตราซาวด์ก็จะปล่อยอัลตราซาวด์ลงมานะครับกระทบกับทาร์เก็ตที่ตรงนี้นะครับทาร์เก็ตตัวนี้เมื่อกระทบกับขึ้นอัลตราซาวด์ปุ๊บมันก็ถูกเหมือนน้ำหนักมากดนะครับเหมือนมีน้ำหนักมากดมันก็จะขยับเลื่อนลงมานะครับไอ้มันก็จะมีแขนนะครับมาต่อที่สแตนเกตที่เป็นตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับก็จะแปลงจากที่มันมีน้ำหนักกดลงไปนะครับแล้วก็แปลงมาเป็นค่าแสดงออกที่หน้าจอตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่อง
มือวัดนะครับไอ้ discrete water อันนี้เป็นน้ำสำหรับที่จะเป็นตัวส่งถ่ายระหว่างคลื่นอันตราซาวกับตัว target ตรงนี้นี่ target อันนี้เป็นแกน target ครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ให้เห็นว่าเวลาที่เราวัดคลื่นนะครับเราใช้เครื่องมือวัดแบบนี้นะส่วนในเรื่องของการตั้งเวลานะครับเราก็ดูได้จากตารางนี้นะครับนะเราจะเซตเวลาที่เครื่องอันตราซาวของโรงพยาบาล นะครับนะตั้งอาจจะตั้ง1 2 3 4นะครับทั้งหมดทำ3ซ้ำเราเทสหรือว่าเราทดสอบที่เวลานะครับทำ3เที่ยวนะครับเช่นเราใช้1นาทีแล้วก็1นาทีครั้งที่1อ่านจากนาฬิกาจับเวลาได้เท่าไหร่นะครับนะแล้วเราก็มาใส่ค่าที่ครั้งที่1ครั้งที่2ได้เท่าไหร่ครั้งที่3แล้วก็เฉลี่ยนะครับแล้วก็หาค่า ET% กับ UE% นะครับออกมา UE ก็คือค่าความไม่แน่นอนนะครับตัวนี้ก็คือ percent error นะครับ percent error percent error ก็ได้มาจากว่าค่าเวลาที่ตั้งนะครับลบด้วยค่าเฉลี่ยนะครับแล้วทำเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นเราก็มาหาค่าความแน่นอนนะครับค่าความแน่นอนที่เราคำนวณมาได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็แปลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ UC หมายถึงว่าค่าความแน่นอนเนี่ยมันจะเท่ากับเราก็เอาค่าความแน่นอนของตัวที่1หมวดตัวที่2หมวดที่3ตัวที่3นะแต่เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นเครื่องที่วัดกำลังงานวัตต์มิเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะได้U1 ถึง U3 เนี่ยของเราทำ10ครั้งไม่ใช่10ครั้ง U1 ทำ10ครั้งแล้วก็ U2 เนี่ยเป็น resolution U3 เป็นค่าอันเซอร์ที่ติดมากับเครื่องมือนะไอ้ U4 เท่ากับตรงนี้จริงๆแล้ว U1 นี่ค่าความแม่นอนติดมากับเครื่องมาตรฐาน U2 ความแม่นอนเนื่องจากการสอบเทียบ U3 ความแม่นอนสัมพัทธ์ความละเอียดก็ U1 จากรีพีท10ครั้ง U2 ก็เป็นค่าความแม่นอนที่ติดมากับเครื่องมือมาตรฐาน U3 ก็มาจาก resolution ของเครื่องมือวัดที่เราอ่านมี2ตัวตัวที่เป็นของเครื่องมือมาตรฐานสแตนดาร์ดกับตัวที่เป็นค่าที่อ่านจากตัวไอตัวอะไรอ่ะเครื่องมือค่าไอตัวอันตราซาวของโรงพยาบาล นะครับเพราะนั้น resolution เนี่ยมี2ตัวตัวที่ของโรงพยาบาลตัวนึงนะครับที่เอามาคิดกับตัวเครื่องมือมาตรฐานตัวนะครับก็เป็น2ตัวนะครับนะครับเอามารวมกันละคิดนะครับแล้วก็จะได้มาUI square root UI เท่ากับไอ้ sigma ส่วน square root n นี้ก็เป็น UCA นะครับแล้วมาคูณด้วยเซน1ส่วน UP ค่าจริงของ UP นะครับแล้วก็หามาก็ได้เป็นค่า sigma ออกมาก็จะได้เป็นค่า answer นะครับออกมานะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกทีแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่ในตารางทั้งหมดหลังจากที่มีตารางแล้วนะครับผมก็เขียนเป็นโปรแกรมไว้แล้วนะครับโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้นะครับผมก็จะพาไปเปิดดูที่โปรแกรมใช้งานครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่เขียนสำหรับที่จะใช้งานกับไอ้ procedure ตะกี้นะครับนะก็เป็นหัวข้อของเทเลปิดิกนะไอ้ตัวอันตราซาวด์เทสติ้งนะครับชื่อเครื่องมือก็คือเป็นพาราปิดิกนะครับอันตราซาวด์นะครับแล้วก็อะไรแล้วแต่การวัดก็จะมี1เราวัดไทเมอร์อันที่2เราวัดในเรื่องของเครื่องกระตุ้นนะครับอันที่3เราวัดพาวเวอร์ของวัตต์นะครับอันนี้ตัวแรกนี่สมมุติไม่เรียบร้อยไปแล้วอันนี้การเทสนะครับเทสตามโบเชอร์เป๊ะนะครับกราวไม่เกิน 0.5 นะครับคาสเซลลิเกตนะครับต้องน้อยกว่า500หรือเท่ากับ500นะครับแล้วก็รีทูกราวนะครับจะต้องเป็น100กับ500อันกราวกับไม่อันกราวนะครับแล้วก็ vision check ก็ดูโครงดูป้ายดูปลั๊กดูจอดูหัวแปรดูหัวอันตราซาวด์นะครับที่จับสัญญาณเสียงนะครับมีครบตามนี้ไหมนะครับแล้วก็หัวอ่านนะครับมีรายละเอียดอย่างไรนะครับขนาดความถี่โมเดลซีเรียลนะครับหัวหน้าแปลนเป็นแบบไหนนะครับก็จะมีบอกสถานะของการทดสอบเป
็นยังไงเครื่องใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นตามระยะนะครับหรือว่าหลังการทดสอบหรืออื่นๆนะครับอันนี้ก็เขียนหมดแล้วนะครับเพราะนั้นในส่วนที่เป็นไทเมอร์นะครับในการจับเวลาที่ตั้งบนเครื่องอัลตราซาวด์โรงพยาบาลนะครับเราเซตจากเครื่องโรงพยาบาล5นาทีนะครับแล้วเราก็เริ่มจับเวลาครั้งที่1อันได้เท่าไหร่อ่านที่ในการจับเวลานะครับอันที่2ได้เท่าไหร่ครั้งที่3นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.17 นะครับเปอร์เซ็นต์เออร์นะครับตัวนี้จาก5เราหาเปอร์เซ็นต์เออร์ได้จากการที่เราเอาค่ามีนนะครับลบด้วยค่าเซตติ้งคูณด้วย100หารด้วยเซตติ้งนะครับมันก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับก็ใช่เดี๋ยวก่อนไอ้เซตติ้งเป็นของโรงพยาบาลนี่อันนี้เครื่องมือมาตรฐานก็เอาค่ามีนก็เอาอันนี้มีนของมาตรฐานนะก็เอาตัวเซตติ้งลบด้วยค่ามีนมาตรฐานนะครับคูณด้วย100หารด้วยมีนมาตรฐานนะครับก็จะได้ 3.33 นะครับเพราะว่าเราเทียบจากมาตรฐานเป็นหลักนะครับเราไม่ได้เทียบจากตัวนี้นะครับเราก็จะดูว่าตัวนี้เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นฐานในการหารนะครับต่อไปเราก็จะไปดูที่ simulator current นะครับเราตั้งไว้ที่200มิลลิแอมป์อันนี้สมมตินะมันไม่ถึงหรอกวัดได้90นะฮะเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือ 5% นะครับ 5% นี้ก็ได้มาจากค่าที่วัดได้นะครับค่าของโรงพยาบาลลบด้วยค่าของค่าไอไม่ใช่ค่ามาตรฐานลบด้วยค่าที่เซตนะครับแล้วก็หารด้วยค่ามาตรฐานนะครับคูณได้100ก็จะได้ 5% ออกมานะครับหน่วยเป็นมิลลิแอมส่วนข้างล่างนี้ก็จะได้ที่3เมกอินพุตพาวเวอร์ตั้งไว้ที่เครื่องโรงพยาบาล3วัตต์นะครับวัดจากเครื่องมือมาตรฐาน10เที่ยวนะครับได้ค่าเฉลี่ย 3.03 วัตต์นะครับก็จะได้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ในส่วนที่เรากรอกข้อมูลแล้วเป็นตรงนี้นะฮะต่อไปเราก็ไปดูผลต่อไปตารางในการวัดนะครับตารางเหมือนตะกี้นะตารางในการทดสอบนะครับเราได้หัวเราทำการทดสอบที่หัว 3.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ input power ที่เราเซตที่เครื่องโรงพยาบาล3วัตต์นะครับเราวัดได้10เที่ยวแต่ละเที่ยวได้3ได้ 3.2 อะไรตามนี้นะครั้งนะครับฮะเราได้ค่าเฉลี่ยของ10ครั้งเท่ากับ 3.03 นะครับเราได้เปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์ที่1เปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์ก็ได้มาจากตัวของโรงพยาบาล นะครับลบด้วยตัวมาตรฐานนะครับนะก็จะได้เท่ากับ 1% นะครับนะเราหา10ครั้งเราได้ค่า UC ที่ 1.12% นะครับเราเอา UC ที่ได้นะครับมาทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนนะครับแล้วก็มาลงในตารางนะครับนะผลของการวัดตรงนี้ก็จะผ่านเพราะว่าค่า UC เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับมีเกณฑ์เท่ากับ 30% ข้างล่างนะครับการเกณฑ์การพิจารณาก็คือเราจะเอาเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์ตรงนี้นะครับบวกด้วย UUC ตรงนี้ก็คือ 1+4.12 นะครับก็เป็นเท่ากับ 5.12 นะครับก็ยังไม่เกินบวกลบ30ก็แสดงว่าเครื่องนี้ผ่านนะครับส่วนในเรื่องของไทเมอร์นะครับเราวัดทั้งหมด3ซ้ำนะครับเราได้ค่าเอเวอเรจของ3ซ้ำที่ 5.17 นะครับเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์ที่ 3.33 นะครับเมื่อเราเอาเปอร์เซ็นต์มารวมเรามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราก็จะได้7.01% 7.0 นี่คือเปอร์เซ็นต์ของ UC นะครับเราได้ 3.33 นะครับเราก็ 3.33 บวกด้วย7มันก็เกิน 10% ก็ไม่ผ่านส่วนในเรื่องของสติมูเลเตอร์นะครับหรือเครื่องกระตุ้นเราตั้งไว้ที่200นะครับเราวัดจากเครื่องมาตรฐานได้190แสดงว่ามันมีเออร์เรอร์อยู่ 5% นะครับ 5% อันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์หมดนะครับเวลาที่เราคำนวณเนี่ยนะครับเราได้เป็นค่าตัวเลขแล้วเราต้องมาแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะมาพิจารณาผลได้ว่าผ่านไม่ผ่านนะครับก็ในเรื่องตอนท้ายบทของอัลตราซาวด์นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเครื่องต้องเป็นไงครับแม่นยำนะครับมีความพร้อมใช้นะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเครื่องถ้าจะเป็นแบบที่เราใช้ให้กับผู้ป่วยนะครับโรงพยาบาลต้องมีนะครับนะก็จะต้องได้ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นได้ตามนี้แล้วเนี่ยเราเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับแล้วก็ได้รับในเรื่องของตรงนี้มานะครับเราก็จะต้องไปช่วยนะครับไปช่วยให้โรงพยาบาล นะครับสามารถให้โรงพยาบาลมีเครื่องแล้วก็รู้ว่าเครื่องนั้นที่โรงพยาบาลใช้อยู่มีความ
ถูกต้องแม่นยำแล้วก็พร้อมใช้ปลอดภัยหรือไม่นะครับก็โดยการทดสอบนะครับเราเห็นว่าเครื่องมือของโรงพยาบาลทุกเครื่องนะไม่ว่าเครื่องนี้นะครับจะต้องมีความสามารถอย่างที่บอกนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปช่วยกันนะครับไปช่วยกันเอาสิ่งที่ถูกต้องนะครับเอาสิ่งที่เป็นมาตรฐานนะครับไปทำไปดำเนินการนะครับให้กับเครื่องมือที่อยู่บริการประชาชนนะครับนะต่างๆนะครับได้อย่างเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าตัวเราเองก็จะต้องเอาเครื่องมือนั้นใช้ด้วยเหมือนกันนะครับเราก็จะมั่นใจแน่ใจว่าเครื่องมือที่นำมาใช้กับเรานะครับมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ปลอดภัยมีความเป็นมาตรฐานนะครับอย่างนั้นเราก็ได้ไปบอกใครๆได้ว่าเรารู้มาว่าเครื่องมือมาตรฐานต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างน้อยต้องเห็นสติ๊กเกอร์แล้วก็โอเคแล้วนะครับเขาบอกว่าเครื่องมือได้ผ่านเกณฑ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับนะเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้อย่างเราหรอกครับไม่รู้ฮะเขาก็หน้าที่เขาคือใช้เครื่องนะครับหน้าที่เขาคือไปรับการรักษานะแต่เขาไม่รู้อย่างเราหรอกว่าจุดอ่อนของเครื่องนะครับความเสี่ยงของเครื่องมีเป็นอย่างไรนะครับนะเพราะนั้นเรารู้เราก็ต้องป้องกันเราก็ช่วยเหลือตรงนี้ได้ครับนะก็คงจะหมดในเรื่องของอัลตราซาวที่ใช้ในการบำบัดผู้ป่วยนะครับหรือเราเรียกว่าอันเดอร์ซาวสำหรับงานกายภาพนะครับของโรงพยาบาลนะครับก็ขอบคุณครับ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ตอนสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

0: แห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรได้ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะปอลองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตาหากยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงอิริยาบถอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาราชวัลลบรักษาพระองค์ หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี

ราชบรรลบเรืองระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศด้วยพลังแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดั่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์วันนี้เวลา 10:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน150รายโรงเรียนแห่งนี้เดิมชื่อโรงเรียนภูเก็ตพิทยาคม

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2538ต่อมาในปี2539ได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตเพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในด้านการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของราษฎรในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแผลคลุมป้ายอาคารศรีสิรินธรซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2562แล้วเสร็จเมื่อปี2564เป็นอาคารเรียนขนาด4ชั้นจำนวน24ห้องเรียนสำหรับใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนภายในห้องได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาปรับใช้เพื่อรองรับการเรียนรู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในปัจจุบันอันเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตลอดจนเพื่อรองรับการเรียนการสอนของโรงเรียนในอนาคตจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอาทินิทรรศการโลคาร์บอนสกูลนำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่สังคมคาร์บอนต่ำภายใต้แนวคิด ESG Modelเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมนิทรรศการจากถ้อยคำสู่เรื่องราวของความงามแห่งภูเก็ตที่มุ่งอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นภูเก็ตหรือภาษาปุ้นเตมีการจัดทำหนังสือเรื่องสั้นปุ้นเตเสน่หาจำนวน10เรื่องรวมถึงการเขียนโค้ดพัฒนาแอปพลิเคชันรวบรวมคำศัพท์และเสียงจากผู้เชี่ยวชาญภาษาถิ่นผ่านโปรแกรม Trunkable ในระบบปฏิบัติการ Androidนิทรรศการรักอดีตสารตรงห่อบ่มเพาะพลเมืองดีวิถีภูเก็ตที่ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเชิงรุกผ่านการจัดทำคลิปสั้นนิทรรศการโครงการระบบตรวจสอบพฤติกรรมการทานยาเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจและประเมินความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับและโครงงานคณิตศาสตร์ From Slope to Phuket Wonder ที่ประยุกต์สมการคณิตศาสตร์ออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมสะท้อนอัตลักษณ์คลื่นทะเลภูเก็ตและนิทรรศการด้านภาษาที่นำเสนอหลักสูตรการสอน5ภาษาประกอบด้วยภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสและเกาหลีร่วมกับบูธภาษาจีนอักษราพิรมที่จัดสอนวิชาประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จีนเสริมสร้างกิจกรรมชมรมผู้กันจีนและวาดภาพผู้กันจีนโอกาสนี้ทรงพระอักษรด้วยผู้กันจีนคำว่าซื่อหลินหงซึ่งเป็นพระนามาภิไธยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสยามบรมราชกุมารีภาษาจีนจากนั้นเสด็จเข้าห้องศรีสิรินธรพระราชทานพระราชโอกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเยาววิทย์และผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนำคณะนักเรียนในพระราชานุเคราะห์จำนวน4รายเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเสร็จแล้วเสด็จออกจากห้องศรีสิรินธรพระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาทขับร้องเพลงประสานเสียงถวายจำนวน3บทเพลงคือเพลงนารีรัตนาเพลงเกลียดห้องเบอร์5และเพลงภูเก็ตจ๋าปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตไว้ในพระราชูปถัมภ์ในการพัฒนาสถานศึกษาดังกล่าวนับเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับภูมิภาครวมทั้งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เกิดความมั่นคงทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล

มเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมสลับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งคณะธรรมยุทธและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงพระราชวิริยะอุตสาหะเป็นอเนกอนันต์และตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะเจ้าคณะรองจากวัดเทพศิรินทราวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดเครือวันวัดพระศรีมหาธาตุและวัดราชาธิวาสวิหารเจริญจิตตภาวนานวัคคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมอด้วยอายุด้วยนพเคราะห์ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวัคคหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาใหม่เป็นกุศโลบายให้มาเกิดสมาธิและปัญญาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 17:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโคเขมาวัดตะกูวัดไร่ขิงวัดพระประถมเจดีวัดบางพระจังหวัดนครปฐมวัดศรีสำราญราชบำรุงวัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีและวัดเกาะเค็ดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาอันหนึ่งเวลา 10:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทโอเคแมสจำกัดเทศบาลตำบลโคกสะอาดจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนทวิพัฒน์จังหวัดอุดรธานีนางสาววายุรีอรุณเนตรและคณะนางมณีผู้เกตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดสวนแก้วอุทยานวัดจันทร์เจริญสุขวัดจุฬามณีวัดปากง่ามวัดบางแคน้อยและวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนา
เวลา 14:30 นศาลแขวงเชียงใหม่มูลนิธิพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสมาคมศิษย์เก่าพาณิชยการพระนครสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือสมาคมศิษย์เก่าโชติเวชชมรมศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและชมรมศิษย์เก่าภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทบางกอกแคนแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีสะแก้ววัดประสานศรัทธาจังหวัดหนองบัวลำพูวัดโสธรวรารามวัดพิพิธประสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดบางนาในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมูลนิธิ 5,000 ปีบริษัทวิษณุพันธ์คอนกรีตมิกเซอร์จำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีและบริษัท Expertise ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยทางด้านส่งเสริมอาชีพตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านการศึกษาและสังคมสงเคราะห์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางประมาณ 1,200 รูปเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมบทนวัคคหายุสมธรรมเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสาปุตสเทวะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงรวบรวมพระธรรมต่างๆในหลายพระสูตรอันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วยเมื่อคราวการทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมสาครบ50ปีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราศปรปักษ์เมื่อพุทธศักราช2412ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
วันนี้ที่วัดสะเกษเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยในฐานะรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรนานับประการในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน49ไตรเพื่อเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระพรหมสิทธิ

ธงชัยสุขยาโนเจ้าอาวาสวัดสะเกษเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทางนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันเสาร์ตลอดปี2569โดยให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรธานะคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นและการเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุขโขวันนี้จะมาให้ความรู้กับนักศึกษาถึงขนมไทยโบราณนั่นก็คือขนมชั้นขนมชั้นเป็นหนึ่งในขนมมงคลที่คนไทยนิยมใช้ในงานต่างๆเช่นงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานแสดงความยินดีการเลื่อนขั้นของผู้ใหญ่นะครับเนื่องจากลักษณะของขนมประเภทนี้มีการหยอดเป็นชั้นๆหมายถึงการเจริญเติบโตของความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านทีนี้เรามาดูขั้นตอนวิธีการทำเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งทั้ง3ชนิดมาใส่อ่างผสมหลังจากนั้นเราจะนำกะทิมาค่อยๆใส่แล้วทำการนวดนะครับขนมไทยเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันฉะนั้นความนุ่มของขนมไทยส่วนมากจะมาจากขบวนการนวดเนื่องจากขบวนการนวดอันนี้จะทำให้น้ำกะทิมันดูดซึมลงไปในผงแป้งแล้วแรงนวดจะทำให้แป้งมันนุ่มแล้วก็ค่อยๆใส่กะทิไปเรื่อยๆ

วิธีการนวดก็คือมือเราจะโอบแป้งแล้วก็ผักลงไปนะครับในขณะที่อีกมือหนึ่งเราก็จะทำการหมุนอ่างผสมเพื่อทำให้กะทิและแป้งในอ่างนี้ได้ทำการนวดจนทั่วขนมชั้นในสมัยโบราณจะใช้แต่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ปัจจุบันมีการปรับปรุงสูตรมาเรื่อยๆโดยการใช้แป้งมันเป็นส่วนผสมหลักจึงทำให้ขนมที่นึ่งออกมาแล้ว

นี้เป็นหัวใจสำคัญของการทำขนมเนื่องจากแป้งมันจะถูกนวดแล้วของเหลวมันจะดูดซึมลงไปในเนื้อแป้งซึ่งจะทำให้ขนมนี้มีความนุ่มนะครับพอเรานวดไปสักพักหนึ่งเราจะมีความรู้สึกว่าแป้งที่เราทำการนวดจะมีความนุ่มขึ้นเนื่องจากของเหลวได้เข้าไปในโมเลกุลของแป้งแล้วเราก็จะค่อยๆเติมกะทิที่เหลือ

หลังจากเราทำการนวดและใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดแล้วเราก็จะมาทำการต้มน้ำเชื่อมนะครับโดยการนำน้ำตาลทรายใส่หม้อใส่น้ำลอยดอกไม้เราจะทำการต้มน้ำเชื่อมนะครับโดยการที่เอาน้ำตาลกับน้ำลอยดอกมะลิใส่ลงไปในหม้อต้มให้เดือดพานแล้วเราจะนำน้ำเชื่อมที่เราต้มเดือดๆมาเทใส่ในอ่างผสมของแป้งในขั้นตอนนี้ความร้อนจากน้ำเชื่อมจะทำให้ตัวแป้งมันสุกเป็นสาเหตุที่ทำให้ขนมมันเหนียวนุ่มครับหลังจากเราต้มน้ำเชื่อมน้ำตาลละลายตัวดีแล้วเราจะนำน้ำเชื่อมเดือดๆลงไปเทใส่ในอ่างแป้งเมื่อกี้นี้นะครับโดยการคนแป้งคนเร็วๆความร้อนจากน้ำเชื่อมจะทำให้แป้งมันสุกซึ่งจะมีความเหนียวนุ่มเมื่อส่วนผสมน้ำเชื่อมกับแป้งเข้ากันดีเราจะทำการกรองโดยการก่อนที่จะกรองเราจะต้องทำการคนก่อนเนื่องจากอาจจะมีแป้งบางส่วนที่มันนอนตกตะกอนอยู่ที่ก้นอ่าง

เสร็จแล้วจะมาทำการผสมสีนะครับโดยการแบ่งแป้งปริมาตรเท่าๆกันเมื่อเราแบ่งแป้งเรียบร้อยเราจะนำสีที่เราเตรียมมาไว้วันนี้เราใช้สีเขียวจากใบเตยนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะสีจากดอกอัญชันและสีสังเคราะห์การทำขนมไทยควรจะต้องใช้สีหวานๆอย่าใช้สีเข้มนะครับถ้าใช้สีเข้มจะทำให้ขนมดูสีไม่น่ารับประทานเมื่อเราทำการแบ่งใส่สีเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะไปเตรียมรังถึงหลังจากเราตั้งน้ำที่รังถึงระหว่างที่รอเราจะมาเตรียมพิมพ์นะครับวันนี้เราจะมีพิมพ์แบบซิลิโคนแบบพิมพ์อลูมิเนียมแล้วก็แบบถาดนะครับโดยการนำน้ำมันพืชจุ่มผูกกันการทาน้ำมันจะทำให้ขนมที่เรานึ่งสุกไม่ติดพิมพ์น้ำมันที่ใช้ทานอกจากจะเป็นน้ำมันพืชแล้วเรายังสามารถใช้น้ำมันขี้โลนะครับน้ำมันขี้โลมาจากไหนมาจากการที่นำหางกะทิมาเคี่ยวจนมันงวดเกิดเป็นน้ำมันนะครับการใช้น้ำมันขี้โลมีข้อดีคือมันจะมีกลิ่นหอมของมะพร้าวเมื่อรังถึงน้ำเริ่มเดือดเราจะนำพิมพ์ที่เราทานน้ำมันเรียบร้อยลงไปนึ่งให้ร้อนก่อนเนื่องจากขนมเวลาเราราดลงไปในพิมพ์ที่นึ่งร้อนแป้งที่หยอดลงไปมันจะทำการสุกจึงทำให้แป้งมันไม่ติดพิมพ์ด้วยครับหลังจากที่เรารอน้ำเดือดและทาพิมพ์เรียบร้อยเราก็ทำการเก็บภาชนะที่ไม่ใช้ออกเนื่องจากเดี๋ยวเราต้องมีการพื้นที่ในการเปิดฝาแล้วทำการหยอดทีละชั้นนะครับหลังจากเราตั้งน้ำแล้วเริ่มเดือดแล้วนะครับเราจะทำการเปิดฝารังถึงเพื่อเอาพิมพ์ที่เราทาน้ำมันลงไปนึ่งให้ร้อนนะครับการทำขนมนึ่งทุกครั้งที่เราเปิดฝารังถึงจะมีไอ้น้ำเกาะอยู่ที่ฝา

ฉะนั้นเราจะต้องเตรียมผ้าเช็ดมิเช่นนั้นน้ำที่มันเกาะอยู่ที่ฝาแล้วคุณทำการนึ่งต่อไอ้น้ำมันจะหยดลงไปในขนมนะครับนำพิมพ์ที่เราต้องการนึ่งลงไปนึ่งให้ร้อน

การวางพิมพ์ลงไปในรังถึงควรจะมีระยะห่างพอควรเพื่อให้แรงดันไอ้น้ำมีรูขึ้นไม่ควรปิดรูรังถึงหมดนะครับเมื่อเราวางพิมพ์เรียบร้อยเราจะทำการปิดฝาแล้วดึงพิมพ์ให้ร้อนประมาณ 3-5 นาทีหลังจากเราทำการนึ่งพิมพ์ร้อนเรียบร้อยเราจะทำการหยอดแป้งนะครับทุกครั้งก่อนจะหยอดแป้งจะต้องทำการคนเนื่องจากแป้งมันอาจจะตกตะกอนที่ก้นถ้วยเราอยากได้สีอะไรที่อยู่ด้านบนเราก็เอาสีนั้นหยอดก่อนนะครับ

เมื่อเราหยอดครบเรียบร้อยเราจะปิดฝาทำการนึ่งประมาณ5นาทีขนมชั้นจะนิยมทำหยอดแป้งเป็นเลขขี้นะครับชั้นที่หยอดก็จะเป็น3ชั้น5ชั้น7ชั้นและ9ชั้นสาเหตุที่เป็นเลขขี้จะมีการสลับสีเข้มสีอ่อนขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้ลักษณะพิมพ์ถ้าเกิดเป็นพิมพ์ลักษณะนี้เมื่อขนมสุกเราจะต้องแกะออกมาจากพิมพ์ซึ่งก้นพิมพ์จะกลับขึ้นมาด้านบนเราจะทำการหยอดสีเข้มไว้ที่ก้นพิมพ์ส่วนถ้าเกิดเป็นถาดเราจะโชว์ด้านหน้าเป็นด้านบนฉะนั้นถ้าเกิดนึ่งเป็นถาดด้านบนของถาดจะเป็นสีเข้มด้านล่างจะเป็นสีอ่อนส่วนพิมพ์แบบนี้ด้านล่างจะเป็นสีเข้มด้านบนจะเป็นสีอ่อนพอนึ่งเสร็จด้านล่างจะกลับขึ้นมาด้านบนก็จะกลับเป็นสีเข้มหลังจากเราทำการนึ่งครบเวลาแล้วคือชั้นที่1เราจะใช้เวลานึ่งประมาณ5นาทีนะครับเมื่อครบเวลาเราจะเปิดฝาลังถึงอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เปิดฝาลังถึงต้องเช็ดฝาลังถึงให้แห้งเมื่อเราเปิดฝาลังถึงแล้วแป้งที่เราหยอดครั้งแรกเปิดฝาขึ้นมาแป้งจะต้องสุกใสทั่วนะครับถ้าเกิดแป้งที่เรานึ่งไปแล้วเป็นขุ่นมัวแสดงว่าแป้งยังไม่สุกคุณต้องทำการนึ่งให้สุกก่อนที่จะหยอดชั้นต่อไปนะครับและก่อนที่จะนำแป้งมาหยอดจะต้องคนแป้งให้เข้ากันก่อนที่จะนำมาหยอดการทำการนึ่งชั้นที่1เราหยอดลงไปชั้นแรกมันมีความบางเราจะใช้เวลาแค่5นาทีหลังจากนั้นเราจะหยอดทับลงไปชั้นที่2โดยการเพิ่มชั้นละ2นาทีชั้นที่2จะใช้เวลา7นาทีนะครับหลังจากครบเวลาแล้วเราจะทำการเปิดฝาลังถึงเพื่อหยอดชั้นต่อไปนะครับ

หลังจากเราเอาขนมออกมาจากลังถึงแล้วเราก็จะทิ้งขนมไว้ให้อยู่ตัวสักพักหนึ่งนะครับเพื่อให้ขนมที่เรานึ่งออกมาใหม่ๆที่มันยังนุ่มอยู่และนิ่มมันจะยังไม่อยู่ตัวทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเราจะมาทำการแคะออกจากพิมพ์ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับขนมชั้นขนมชั้นเป็นขนมที่มีขั้นตอนในการทำค่อนข้างยุ่งยากแต่ตลาดต้องการเนื่องจากเป็นขนมมงคลที่ทุกครัวเรือนก็จะมีงานมงคลนะครับยังไงก็ไปลองทำกันดูสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามาทำความรู้จักกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งซึ่งขนมชนิดนี้จะนิยมนำมาใช้ในงานมงคลนั่นก็คือขนมหันตรานะครับงั้นเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการทำถั่วกวนก่อนนะครับนำถั่วเขียวซีกแช่น้ำ3ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นหลังจากเราทำการแช่ถั่วเรียบร้อยเราจะนำถั่วไปล้างให้สะอาดแล้วทำการนึ่งให้สุกเมื่อเราได้ถั่วเขียวสุกเราจะนำถั่วมาปั่นกับกะทิแล้วนำไปกรองกวนจนกะทิพอแห้งเราก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับหลังจากนั้นเราจะทำการกวนต่อจนถั่วกวนล่อนจากกระทะเมื่อเรากวนถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะนำถั่วมาชั่งให้ขนาดของก้อนเท่ากันคือก้อนละประมาณ10 กรัม

เมื่อเราทำการแบ่งถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะนำถั่วที่แบ่งมาทำการปั้นโดยการวางที่ฝ่ามือแล้วคึงให้กลมการคึงเป็นการไล่อากาศให้ก้อนถั่วมีความแน่นและมีความเหนียวนะครับเนื้อถั่วจะเนียนสวยเมื่อเราคึงถั่วที่เราปั้นมันกลมแล้วให้ใช้มือนิ้วชี้กดลงไปให้แบนเล็กน้อยหลังจากนั้นพยายามจับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเมื่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียบร้อยเราจะใช้นิ้วชี้กดตรงกลางให้มันมีรอยบุ๋มเล็กน้อยหลังจากเราทำการปั้นถั่วเรียบร้อยแล้วเราจะทำการต้มน้ำเชื่อมต้มใสกับน้ำเชื่อมสำหรับต้มโดยการนำน้ำตาลทรายใส่หม้อใส่น้ำลอยดอกมะลิหลังจากนั้นคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟต้มให้เดือดการต้มน้ำเชื่อมให้เราใส่ใบเตยลงไป 2-3 ชิ้นนะครับเพื่อให้น้ำของเรามีกลิ่นหอม

หลังจากนั้นเราจะนำน้ำเชื่อมที่เราต้มเสร็จไปทิ้งไว้ให้เย็นนะครับระหว่างที่เรารอน้ำเชื่อมใสเย็นเราจะทำน้ำเชื่อมที่สำหรับไว้ต้มถั่วนะครับโดยการนำน้ำตาลทรายใส่หม้อเราจะเติมน้ำลอยดอกมะลินะครับเมื่อเราใส่น้ำกับน้ำตาลเข้ากันแล้วเราคนนะครับเปิดไฟต้มให้น้ำตาลละลายเช่นเดียวกันถ้าเราใช้น้ำเปล่าให้เราใส่ใบเตยลงไปเนื่องจากถั่วที่เรานำมาปั้นแล้วชุบไข่ไข่แดงมันจะมีความคาวถ้าเกิดเราไม่มีความหอมจากน้ำเชื่อมอาจจะทำให้ขนมนี้ไม่มีอรรถรสของความอร่อยได้นะครับหลังจากเราทำการต้มน้ำตาลกับน้ำละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเราจะนำมากรอง

ระหว่างที่เรากรองเรียบร้อยแล้วเราจะทำการเคี่ยวน้ำเชื่อมไปเรื่อยๆเล็กน้อยเพื่อให้น้ำเชื่อมของเรามันมีความข้นตัวนิดนึงระหว่างที่เรารอการเคี่ยวน้ำเชื่อมเราจะทำการแยกไข่ไข่แดงที่ใช้วันนี้เราจะใช้ไข่แดงของไข่เป็ดและไข่ไก่นะครับเนื่องจากเราอยากได้สีของไข่เป็ดแต่เราไม่อยากได้ความคาวของไข่เป็ดเราจึงทำการผสมไข่แดงของไข่ไก่ลงไปด้วยหลังจากเราทำการแยกไข่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำไข่แดงมารีดเยื่อไข่ออกโดยการกรองนะครับการทำขนมประเภทนี้ที่ใช้ไข่แดงถ้าเราใช้ไข่แดงของไข่เป็ดไข่แดงของไข่เป็ดมันจะมีความหนืดกว่าไข่ไก่เวลาเรานำมาชุบขนมตัวขนมจะติดไข่แดงของไข่เป็ดมากกว่าไข่ไก่นะครับหลังจากเรากรองครั้งที่1แล้วเราจะทำการกรองครั้งที่2นะครับ

เมื่อเรากรองเรียบร้อยแล้วเราจะนำถั่วกวนมาชุบไข่แดงนะครับแล้วลงไปต้มในน้ำเชื่อมนะครับในขณะที่เราจะนำถั่วลงไปต้มในน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเดือดอย่างนี้ไข่แดงที่เราชุบมันจะแตกหมดให้เราทำการลดไฟให้เบาที่สุดปิดไฟเลยก็ได้นะครับเราจะเตรียมถั่วสำหรับมาชุบไข่นะครับ

การชุบไข่เราจะไม่นำถั่วลงไปแช่ในไข่แดงเยอะๆนะครับถ้าเราทำการชุบไม่ทันไข่ถั่วที่เราใส่ลงไปในไข่แดงอาจจะเปื่อยยุ่ยแล้วทำให้ไข่แดงของเราเสียนะครับหลังจากเรานำถั่วมาชุบไข่แดงแล้วหย่อนลงไปในน้ำเชื่อมจนเต็มกระทะเราจะทำการเปิดไฟนะครับเราจะต้มสักครู่เพื่อให้ไข่แดงมันสุกเมื่อไข่แดงมันสุกเราจะตักขนมที่สุกมาล้างด้วยน้ำเชื่อมใส่ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับการล้างน้ำเชื่อม

ใสอย่างที่กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่าน้ำเชื่อมที่ทำการต้มถั่วมันมีความเข้มข้นถ้าเราไม่ทำการล้างขนมจะมีความหวานมาก

ให้น้ำเชื่อมเดือดสักครู่แล้วค่อยทำการกลับนะครับมิเช่นนั้นไข่แดงอาจจะหลุดได้เราจะค่อยๆพลิกนะครับเพื่อให้ด้านบนได้กลับลงไปอยู่ด้านล่างจะได้สุกทั่วทั้งชิ้นเมื่อเราทำการต้มกะว่าไข่แดงที่เราจุ่มลงไปแล้วมันสุกเราจะทำการตักขึ้นแล้วมาล้างน้ำเชื่อมใส่นะครับให้เสด็จน้ำเชื่อม

หลังจากเราทำการชุบไข่แดงเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำไข่ฝอยนะครับหรือไข่ตารางโดยการนำไข่ไก่ทั้งฟองมาตีเข้ากัน

ใช้ซ่อมคนให้เข้ากันเมื่อไข่ขาวกับไข่แดงเข้ากันดีแล้วเราจะนำมากรองนะครับเราจะทำการกรอง 2-3 เที่ยวจนกว่าตัวไข่จะไม่มีลิ่มไข่ขาว

เมื่อเราทำการกองไข่เรียบร้อยแล้วเราจะนำไข่ที่มาโรยเป็นแผ่นนะครับเราจะทำการวอร์มกระทะให้มีความร้อนเล็กน้อยกระทะร้อนแล้วเราจะทำการโรยนะครับ

ไข่ที่เราทำการทอดสุกอาจจะมีความกรอบฉะนั้นเมื่อเราตักขึ้นมาเราจะมาวางบนใบตองบนใบตองจะมีความชื้นไข่ที่มันมีความกรอบเล็กน้อยมันจะได้รับความชื้นจากใบตองจะทำให้ไข่ตารางของเรานุ่มขึ้นหลังจากเราทำไข่ตารางเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะนำไข่ตารางมาห่อถั่วที่เราทำการชุบไข่แดงนะครับโดยการนำไข่วางลงบนเขียงหลังจากนั้นเราจะนำถั่วที่เราชุบไข่ขึ้นมาตัดแต่งให้เรียบร้อย

แล้วนำหน้าดำด้านถั่วที่เป็นรอยบุ๋มคว่ำลงตัดไข่ตารางให้มีความเรียบร้อยแล้วทำการห่อพับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับขนมหันตาที่มีรูปลักษณ์แปลกตาขั้นตอนการทำยุ่งยากแต่ถ้านักศึกษาได้ทำแล้วเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวนะครับขนมหันตาเป็นขนมไทยโบราณซึ่งปัจจุบันนี้จะหาทาน

สวัสดีครับผมอาจารย์รพีอุชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อ Aircraft Material and Hardware จะมีเนื้อหาต่อจากตอนที่แล้วก็คือเราได้พูดถึงเรื่อง Metal Material ไปครอบคลุมถึงเรื่อง Non-Ferrous แล้วก็ Ferrous Metal ไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Non-Metallic Material กันเราก็จะพูดถึงสิ่งแรกครับก็คือไม้เรามาดูภาพตรงนี้กันก่อนเราจะเห็นว่าภาพนี้ครับเป็นภาพเครื่องบินที่พี่น้องตระกูลไรท์เป็นคนสร้างเป็นผู้สร้างครับแล้วก็บินขึ้นไปในอากาศเป็นครั้งแรกของโลกเวลาผ่านมา100เกือบ120ปีแล้วครับเครื่องบินลำนี้สร้างด้วยไม้ทั้งลำแล้วก็ยังคงมีสภาพที่ดีแล้วก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ครับเราก็สามารถจะไปเยี่ยมชมได้เป็นตัวจริงครับตัวจริงเลยในภาพนี้ถ้าเราอยากเห็นผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าทางด้านพิพิธภัณฑ์ได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีแสดงให้เห็นว่าไม้เองยังสามารถคงสภาพเป็นระยะเวลาได้นานมากถ้าได้รับการบำรุงรักษาแล้วก็ดูแลแล้วก็เก็บเป็นอย่างดีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับว่ามันยังบินได้อยู่หรือไม่แต่ในเรื่องของสมรรถนะหรือว่าวิธีการออกแบบแน่นอนที่สุดมีผลต่อเนื่องมาจนปัจจุบันนี้ครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงในกลุ่มของ Non-Metallic Material ที่เป็นวัสดุที่ใช้ในอากาศยานจะมีอยู่ไม่มากครับสิ่งแรกก็คือไม้ที่วันนี้เราจะคุยกันแล้วก็มีเรื่องพลาสติกครับแล้วก็มีเรื่องแฟบริกแล้วก็คอมโพสิตแมทเทอเรียลต่อไปในกลุ่มนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นกลุ่มที่หลากหลายแล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆในกลุ่มที่แยกต่างหากจากกลุ่มโลหะซึ่งยังคงเป็นอยู่ในกลุ่มของวิชาวัสดุศาสตร์ครับไม้เป็นสิ่งเดียวนะครับที่มนุษย์ยังไม่สามารถสร้างเทียมเรียนแบบหรือว่าสร้างวัสดุที่มีความที่มีคุณสมบัติแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็หลายๆอย่าง

างที่ไม้มีได้สามารถสร้างใกล้เคียงกันครับแต่ว่าไม้ก็ยังคงเป็นวัสดุที่ดีที่สุดที่เรายังคงเลือกใช้อยู่แล้วก็นำมาสร้างเป็นเครื่องบินครับส่วนวัสดุอื่นๆเช่นพลาสติกฟาบริกจะเป็นวัสดุสังเคราะห์แล้วทั้งสิ้นส่วนคอมโพสิตแมทเทอเรียลนี่เป็นสังเคราะห์แน่นอนนะครับ 100% เรามาดูตัวอย่างเครื่องบินที่สร้างด้วยไม้และประสบความสำเร็จเครื่องบินของพี่น็อตตระกูลไรท์ครับทำมาจากไม้เป็นไม้สปรูซไม้สปรูซก็คือไม้สนครับในช่วงเวลานั้นการพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์เรื่องของโลหะทั้งอลูมิเนียมแล้วก็เหล็กหรือเป็นสตีลเนี่ยก็เราสามารถจะทำเป็นอลลอยได้แล้วเราสามารถแคสติ้งได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าพี่น้องตระกูลไรท์เนี่ยเขามีความเป็นช่างครับเขาเป็นช่างยนต์ด้วยเขาซ่อมจักรยานแล้วเขาผลิตจักรยานขายเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีความสนใจว่าถ้าเกิดว่าจะสร้างสิ่งที่ลอยไปในอากาศได้จะเป็นอย่างไรกว่าเขาจะสร้างเครื่องบินไรท์ฟลายเออร์ลำนี้ขึ้นมาได้มีเครื่องบินอีกหลายสิบลำนะครับที่เขาสร้างมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จคีย์ซักเซสอันหนึ่งนะครับคือสิ่งที่เขาทำให้เครื่องบินลำนี้บินได้ก็คือน้ำหนักเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ไม้ทั้งลำไม้ที่เลือกเอามาใช้เนี่ยเขาผมคิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนมาหลายขนาดแล้วก็มีการทดลองอยู่หลายอย่างเพราะว่ามันจะมีภาพครับที่เขาเก็บเอาไว้เป็นบันทึกเราพอจะเดาได้อยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสุดท้ายแล้วออกมาในภาพที่เห็นนี้ก็คือพบว่าเป็นไม้เนี่ยชิ้นเดียวเขาพยายามจะใช้ไม้เนี่ยทั้งชิ้นไม่มีการตัดต่อแล้วก็ยึดติดกันด้วยกาวครับแล้วก็ใช้สกรูบางส่วนซึ่งเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงก็คือเป็นโบลต์กับนัตอะไรพวกนี้เขาก็สามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วก็มีความแข็งแรงแต่ว่าเขาก็ใช้ผ้าครับก็คือวัสดุอีกอันหนึ่งที่เป็นนอนเมทัลลิกแมทเทอเรียลที่เราจะพูดถึงต่อไปด้วยว่าเขานำผ้ามาคลุมครับมาห่อหุ้มบริเวณปีกแล้วก็ใช้วิธีการก็คือใช้ทาเคลือบผิวครับพวกนี้พวกน้ำยาที่ไว้เคลือบผิวเนื้อไม้เนี่ยก็เป็นน้ำยาอย่างดีเลยที่สามารถจะเคลือบผิวของผ้าได้สมัยนั้นผ้านี้เป็นผ้าลินินผ้าปกติเหมือนสมัยนี้นะเขาเรียกว่าเป็นผ้าที่ทอมาจากใยพืชนะก็เลยต้องใช้โดปเป็นตัวช่วยให้ผ้าเนี่ยมีความตึงแล้วก็เรียบก็ถือได้ว่าใช้วัสดุที่เป็นนอนเมทัลแมทเทอเรียลเกือบทั้งหมดอีกอันนึงที่ทำให้เครื่องบินนี้บินได้นะครับเราอาจจะเห็นภาพในนี้ไม่ชัดเท่าไหร่แต่พอมองออกว่าคนกับใบพัดที่มีอยู่นะครับสัดส่วนเนี่ยเห็นได้ชัดว่าใบพัดใหญ่แล้วก็สูงมากเขาใช้ใบพัดยาวถึง 2.6 เมตรครับทำจากไม้เช่นเดียวกันเขาพยายามใช้ไม้หลากหลายชนิดเพื่อที่จะมาเหลาแล้วก็ทดสอบเขาก็พบว่าพยายามใช้ไม้ที่มันเบาเนี่ยจะมีประโยชน์กว่าเพราะว่าไม่กินแรงในสมัยนั้นเครื่องยนต์ที่มีอยู่ก็มีแรงม้าที่ต่ำมากพี่น้องสองคนนี้มีเครื่องมือครับมีอุปกรณ์เป็นของตัวเองที่บ้านเพราะก็มีโรงงานผลิตจักรยานเขาสามารถประดิษฐ์เครื่องยนต์ออกมาเองได้จากคาสอลูมิเนียมก็คืออลูมิเนียมหล่อแล้วก็มาทำเป็นกระบอกสูบแล้วก็ใช้ลูกสูบเป็นเหล็กเป็นคาสไอออนซึ่งเครื่องยนต์นั้นผลิตพละกำลังออกมาได้เพียง12แรงม้าเท่านั้นเปรียบเทียบกับสเกลของปัจจุบันนะครับซึ่งถือมาก2 อย่างนี้นำมารวมกันเขาใช้ใบพัดที่มีประสิทธิภาพสร้างมาจากไม้ด้วยตัวเขาเองด้วยความคิดแล้วก็ความสามารถของเขาเพราะว่าณวันนั้นไม่มี
หลักการใดๆที่สามารถจะบอกได้ว่าการผลิตใบพัดทำอย่างไรถึงจะดีทีนี้เครื่องบินก็เบามากมีพละกำลังหรือมีทรัสที่พอเหมาะที่จะทำให้เครื่องบินเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ด้วยความเร็วเครื่องบินลำนี้ก็เลยบินไปได้ครับลอยไปในอากาศเวลาผ่านมา120ปีคร่าวๆนะครับไรท์บราเธอร์ได้บินเครื่องบิน The Wright Flyer ตัวนี้ความสูงยังไม่สูงเท่ากับส่วนที่ต่ำที่สุดของเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดณวันนี้เลยครับและความยาวก็คือระยะทางที่บินไปเนี่ยก็ยังสั้นกว่าความยาวของเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดณวันนี้ด้วยซ้ำไปหลังจากลำนี้ครับพี่น้องตระกูลไรท์ก็ได้สร้างเครื่องบินอีกหลายรุ่นนะครับและได้พัฒนาโครงสร้างเครื่องบินตัวนี้ต่อไปกลายมาเป็นต้นแบบของวัสดุคอมโพสิตซึ่งตอนนั้นเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่รู้ภาพที่เห็นนะครับทางซ้ายมือเป็นภาพของเครื่องบินทิ้งระเบิดครับบอมเบอร์ได้สร้างมาสมัยสงครามโลกเครื่องบินทางภาพซ้ายมือนี้ได้สร้างถึง 7,000 กว่าลำนะครับทำด้วยไม้ทั้งหมดพื้นผิวของปีกแล้วก็ลำตัวทั้งหมดทำด้วยไม้ส่วนพวกเอลิรอนพวกรัดเดอร์เอลิเวเตอร์คอนโทรลเซอร์เฟซพวกนี้ที่สร้างมาจากโครงไม้แล้วก็มีผ้าครับปรากฏว่าเขาพบว่าพอเครื่องบินเนี่ยด้วยตัวมันเองเนี่ยมีน้ำหนักที่เบาก็ขนของได้เยอะก็เหมาะเพราะว่าเครื่องบินชนิดนี้มันเอาไว้ใช้ภารกิจในการนำระเบิดไปทิ้งอ่ะครับก็สามารถจะบรรทุกของได้เยอะทั้งขวามือนี่เป็นรูปเครื่องบินขนาดใหญ่มากเกิดมาช่วงสงครามโลกช่วงโพสก็คือหลังแล้วก็มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัสดุเช่นเดียวกันทีนี้วิศวกรเขายังคงมีความคิดที่จะสร้างเครื่องบินเพื่อที่จะเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ทีนี้การสร้างสนามบินบนพื้นดินมันก็มีข้อจำกัดเพราะว่าต้องใช้พื้นที่มากแล้วก็ไม่สามารถสร้างได้หลายตำแหน่งหลายพื้นที่เขาก็คิดได้ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องบินสามารถขึ้นลงในน้ำได้มีเพียงแม่น้ำมีเพียงทะเลสาบหรือว่าชายทะเลก็สามารถขึ้นลงได้ทุกที่ก็เลยมีความคิดแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้ไม้เป็นหลักแต่น่าเสียดายครับเครื่องบินลำนี้ได้สร้างขึ้นมาเป็นโปรโตไทป์เท่านั้นแต่ว่าสามารถบินได้ใช้เครื่องยนต์ Pratt & Whitney ครับ8เครื่องยนต์ที่น่าสนใจมากก็คือเครื่องบินลำนี้ยังคงเป็นเครื่องบินไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนวันนี้ไม่มีใครสร้างขึ้นมาอีกแล้วณปัจจุบันวันนี้เครื่องบินที่สร้างจากไม้เนี่ยยังคงมีการผลิตต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับตัวอย่างทางซ้ายมือเป็นตัวอย่างของเครื่องบินที่มีความแข็งแรงสามารถจะบินผัดแผลงครับหรือว่าแอโรเบติกได้แต่ทำจากไม้นะครับปีกแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดใช้ไม้ทั้งสิ้นบางส่วนนี้เป็นผ้าห่อหุ้มอย่างเช่นลำตัวครับก็เป็นผ้าบางส่วนด้วยส่วนทางด้านขวามือเป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งของเครื่องบินที่เรียกว่าเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกแอมฟีเบียนสามารถขึ้นลงได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกถ้าจะลงบนพื้นดินก็สามารถกางล้อออกมาได้ครับก็จะมีล้อเล็กๆพับเก็บเข้าไปได้ด้วยลำตัวนี้สร้างมาจากไฟเบอร์กลาสครับเครื่องบินลำนี้เนี่ยวิศวกรออกแบบมาเนี่ยประมาณเกือบ50ปีที่แล้วนะครับมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงรูปแบบแล้วก็วัสดุดีเรื่อยขึ้นมาจนทุกวันนี้ก็ยังคงมีผลิตออกมาด้วยนะครับลำตัวภายในเนี่ยเป็นไม้ทั้งหมดเนื่องจากต้องการข้อได้เปรียบเรื่องน้ำหนักจะต้องเบาและปีกทั้งหมดก็เป็นไม้เช่นเดียวกัน

การพัฒนามากขึ้นนะครับก็คือไม้ไม่ได้เป็นไม้ชิ้นเดียวเหมือนกับพี่น้องตระกูลไรท์ที่ทำแล้วมีการใช้ไม้หลายชนิดมาผสมผสานรวมกันเรามาดูใบพัดรูปทรงใบพัดกันก่อนลักษณะเราจะเห็นภาพทางซ้ายมือทางนี้ครับลักษณะเหมือนกับใบพัดไม้ที่มีเป็นชั้นๆเราเห็นได้ว่ามันมีสีแตกต่างกันนะครับมันจะต้องมีความหมายอะไรอย่างหนึ่งแน่นอนเรื่องก็คือว่าไม้ความสมบูรณ์ของเนื้อไม้ครับจากโคนลำต้นถึงปลายลำต้นมันไม่เท่ากันช่วงที่เกิดมาก่อนก็มีอายุมากกว่าก็คือบริเวณโคนลำต้นแล้วก็บริเวณแกนข้างในของมันก็คือแก่นไม้เนี่ยมันก็จะมีความหนาแน่นมากกว่าทีนี้การนำเอาไม้ชิ้นยาวมาแล้วก็ถ้าเรานำมาชั่งน้ำหนักหรือนำมาบาลานซ์กันเราจะพบว่ามันจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งหนักกว่าฝั่งหนึ่งเสมอแต่เราก็ค้นพบมาอีกภายหลังว่ามีต้นไม้ในตระกูลสนที่อายุไม่มากนักอาจจะมีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกันทั้งชิ้นใกล้เคียงกันนะครับช่างก็เลยพยายามจะนำไม้เนี่ยมาสลับด้านกันนะเรียกว่าแลมิเนตติดกาวครับพยายามให้ฝั่งด้านโคนเนี่ยสลับกับฝั่งด้านปลายเนี่ยจะทำให้ชิ้นไม้ทั้งชิ้นเนี่ยมีความหนาแน่นเท่ากันตลอดทั้งชิ้นทีนี้นำมาทำใบพัดแล้วเนี่ยก็จะทำให้บาลานซิ่งหรือว่าน้ำหนักมันไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เราจะต้องบาลานซ์น้ำหนักใบพัดนี่ในหลักของกรัมนะครับจะต้องมีน้ำหนักถ่วงต่างกันไม่กี่กรัมเท่านั้นเองนี่คือข้อดีของใบพัดไม้ในสมัยก่อนภาพตรงกลางนี่ครับเป็นภาพการสร้างใบพัดจากเครื่องมือพื้นฐาน hand tools ก็คือใช้อุปกรณ์เลื่อยใช้อุปกรณ์สิวหรือว่าอุปกรณ์ที่ยังใช้คนทำอยู่ทีนี้ผลงานที่ออกมาครับขึ้นอยู่กับฝีมือของช่างไม้ที่มีความรู้ด้านการทำใบพัดด้วยในทุกวันนี้ครับก็ยังคงมีการสร้างใบพัดชนิดที่เรียกว่าใบต่อใบแต่ปัญหาก็คือในแต่ละใบที่สร้างมามันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งมันก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยมันแตกต่างกันครับทำให้คาดเดายากว่าใบพัดแต่ละใบแต่ละชุดที่นำมาใช้เนี่ยจะให้ trust เนี่ยเท่าไหร่ทุกวันนี้เราใช้วิธีการก็คือใช้เครื่อง CNC ครับเรามีอุปกรณ์เรามีคอมพิวเตอร์เราสามารถผลิตใบพัดหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่ซ้ำๆกันได้แล้วก็ทำงานได้อย่างแม่นยำ 100% แต่เราก็คงยังใช้วิธีการเดิมก็คือใช้ไม้ที่นำมาเรียงต่อกันเป็นลามิเนตเพื่อที่จะช่วยให้ความสมบูรณ์ของไม้ทั้งชิ้นเนี่ยเสมอเท่ากันหมดนะครับข้อดีของใบพัดที่สร้างจากไม้ก็คือว่าเราสามารถซ่อมแซมได้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นเราสามารถจะปรับเปลี่ยนมุมได้เล็กน้อยในระดับหนึ่งครับแตกต่างจากใบพัดที่เป็นโลหะแม้ว่ามันจะมีความแข็งที่สามารถสร้างทรัสต์ได้มากกว่าก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามีรอยต่างๆมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นมาเราจะไม่นำมาซ่อมครับนะความสมดุลจะเสียไปแล้วก็ทำให้เกิดการสั่นแล้วก็จะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันเกิดความเสียหายชำรุดได้เพราะเกิดการสั่นเกิดขึ้นนะครับทีนี้ใบพัดไม้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดการสั่นก็มีเหมือนกันเราสามารถนำมาปรับนำมาแต่งได้ในระดับหนึ่งครับนี่คือเป็นข้อดีการเพิ่มลดน้ำหนักก็ทำได้ง่ายใบพัดที่เป็นโลหะยากมากเราเพิ่มน้ำหนักแทบไม่ได้เลยสามารถลดน้ำหนัก

ได้เล็กน้อยแต่ไม้เรายังเพิ่มแล้วก็ลดได้บ้างนะครับนี่คือข้อดีอันหนึ่งเรามาดูชนิดของไม้กันก่อนที่จะเลือกไม้นำมาทำเป็นวัสดุโครงสร้างอากาศยานหรือว่าใบพัดก็ตามมันจะมีไม้อยู่2แบบนะครับที่เราสามารถจะแบ่งประเภทออกได้ก็คือไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนจริงๆแล้วเนื้อมันก็ไม่ได้อ่อนนะครับมันไม่ได้นิ่มขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราจำแนกด้วยความหนาแน่นในตัวมันก็คือ specific gravity ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมีอยู่เพียงประมาณ 0.35 ไม่เกิน 0.7 ครับไม้เนื้อแข็งเนี่ยอาจจะมีความหนาแน่นไปถึง 1.25 เท่าของน้ำความหมายง่ายๆก็คือมันจมน้ำครับเรานำมาผสมผสานกันไม้เนื้ออ่อนข้อดีก็คือตัวมันสามารถจะอ่อนแล้วก็งอได้ flexible ได้ในระดับหนึ่งแต่ไม้เนื้อแข็งเนี่ยข้อดีก็คือมันก็แข็งกว่ามันก็ช่วยเสริมในช่วงที่ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอ่อนตัวไปนี่จึงเป็นสาเหตุที่ใบพัดเนี่ยก็จะมีสีสลับกันไม้เนื้อแข็งมักจะมีสีที่เข้มกว่าไม้เนื้ออ่อนทีนี้ไม้เนื้ออ่อนมีอะไรบ้างก็คือมีสปรูซดักลาสเฟอร์ไวท์ซีดาพวกนี้ไม่มีอยู่ในประเทศไทยเลยเป็นไม้สนนะครับที่เกิดขึ้นในภูมิประเทศหนาวหรือว่าค่อนไปทางตอนเหนือก็คือพวกทวีปยุโรปแล้วก็อเมริกาครับข้อดีที่สุดก็คือ high strength to weight ratioส่วนไม้เนื้อแข็งเนี่ยจะมีความหนักกว่าก็จริงนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องทราบว่ามันมีความเพียงพอมากน้อยแค่ไหนที่เราจะนำมาผสมผสานกับไม้เนื้ออ่อนด้วยกันก็จะมีมะฮอกกานีนะครับมีเบิร์ชไวท์แอชก็เหมือนกันครับไม้กลุ่มนี้ก็แทบจะไม่มีในบ้านเราซึ่งถ้ามีมาเกิดขึ้นแล้วก็โตในบ้านเราก็ไม่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องบินได้เนื่องจากในไม้กลุ่มนี้เป็นไม้กลุ่มที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นไม้ผลัดใบครับนะครับ deciduous ก็คือไม้ผลัดใบข้อดีของไม้ผลัดใบก็คือว่าท่อนลำเลียงน้ำกับท่อลำเลียงอาหารเนี่ยเขาจะหยุดการทำงานอยู่ช่วงหนึ่งของทุกๆปีก็คือช่วงที่หน้าหนาวคำว่าหนาวนี่คือติดลบครับบ้านเราไม่มีเด็ดขาดเพราะเราบ้านเราอยู่ในภูมิประเทศร้อนชื้นมีครับต้นมะฮอกกานีแต่ว่าเขาไม่เคยผลัดใบดังนั้นแล้วก็จะแตกต่างกันที่ไปเกิดขึ้นที่อื่นเมื่อเขาไปเติบโตที่อื่นก็จะมีการหยุดการเจริญเติบโตซึ่งช่วงนั้นแหละครับจะทำให้ท่อลำเลียงน้ำแล้วก็ท่ออาหารเนี่ยหยุดการทำงานแล้วมันก็จะเล็กลงตรงนี้ก็คือสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นคุณสมบัติของไม้ที่นำมาใช้สร้างเครื่องบินได้เราต้องมาดูว่าชิ้นส่วนใดของไม้เนี่ยที่เราเห็นเป็นรูปเป็นสีที่ใบพัดเนี่ยมันมาจากไหนนะครับเราเริ่มต้นกันที่ไม้เนี่ยเมื่อมาตัดภาพขวางออกมาเนี่ยภาพตัดออกมาเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่า annual ring นะครับต่อไปจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกครับไม้ที่แก่มากๆเนี่ยมีวงปีมากๆเราสามารถนับได้เลยว่าไม้แต่ละชิ้นเนี่ยมีอายุเท่าไหร่ต้องนำมาทั้งชิ้นนะครับมานำมาบางส่วนเราก็บอกไม่ได้ทีนี้เราก็จะนับวงปีไปได้มี bark ก็คือเปลือกหรือผิวชั้นนอกผิวชั้นนอกนี่ก็จะตายไปแล้วนะครับถึงเวลาเราก็ต้องเอาออกไปเช็คเป็นดีเฟกต์เป็นร่องรอยครับเป็นร่องรอยแตกร่องรอยร้าวที่เราไม่สามารถนำมาใช้ได้ถ้าต้นไม้มีรอยนะครับน็อตก็คือตาไม้ก็คือเป็นบริเวณที่มีกิ่งงอกออกมาถ้ามีก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันฮาร์ดวูดนี่เป็นไม้ชั้นในเรียกว่าเนื้อหรือว่าแก่นนะครับแก่นไม้นี่จะมีความแข็งมากแข็งกว่าเนื้อไม้ข้างนอกเรียกว่าแซปวูดเพราะว่าเนื้อที่มีสีเนี่ยมันเป็นเนื้อไม้ที่ตายแล้วครับไม่มีการเจริญเติบโตอีกต่อไปไม้

จะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆข้างนอกชั้นนอกก็สีก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆจะมีบริเวณที่เรียกว่าเชคก็คือส่วนที่แบ่งเนื้อไม้ออกจากแก่นไม้ตรงนี้บริเวณตรงนี้เราก็จะใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันมักจะแยกตัวออกจากกันเวลาเราแปรรูปออกมาเป็นแผ่นแล้วก็ต้องแยกจากกันถ้าเราใช้เนื้อไม้ด้านนอกเราก็ต้องใช้แต่เนื้อไม้อย่างเดียวถ้าเป็นเนื้อไม้ด้านในหรือว่าเป็นแก่นนะครับเราก็จะตัดมาเป็นแก่นอย่างเดียวเราก็ใช้เฉพาะส่วนด้านในเราจะไม่ใช้ครึ่งๆกลางๆนะครับเพราะว่ามันจะแตกได้ทีนี้เรามาดูในกลุ่มที่ดีที่สุดของไม้ที่นำมาใช้ก็คือกลุ่มไม้สนหรือว่าเป็นไม้ซิก้าสปรูซไม้ซิก้าสปรูซเนี่ยมีความตรงมากนะคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันคือเขาจะขึ้นให้สุดยอดสูงที่สุดมีความสูงถึงมากกว่า 7-80 เมตรนะครับจนถึงปลายแล้วก็อายุก็มากแต่ว่าเราก็จะเลือกใช้ไม้ที่มีอายุไม่มากนักก็คือส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่เกิน10ปีมี specific gravity ประมาณ 0.36 หลังจากที่ได้ผ่านการอบไม้พวกนี้มันจะมีความชื้นอยู่ในตัวครับทุกต้นแหละครับตัดออกมาเนี่ยทีนี้ความชื้นที่อยู่ข้างในท่อลำเลียงของเขาเนี่ยอาหารและน้ำเนี่ยมันจะโปร่งทีนี้ถ้าไม้ยังไม่แห้งสนิทหรือว่ายังมีความชื้นอยู่โอกาสที่จะบิดตัวแล้วก็โก่งงอนก็จะสูงดังนั้นแล้วจะต้องผ่านการอบหรือเรียกว่า kiln drying นะครับ kiln drying ก็คือการอบโดยนำไม้ไปเข้าเตาอบแล้วก็มีอุณหภูมิแต่ก็มีวิธีอื่นอีกก็คือนำไม้มาตากครับตากอุณหภูมิปกติแล้วก็รอให้มันค่อยๆแห้งไปเองแต่ก็จะใช้เวลาทีนี้ไม้ที่สามารถนำมาทำเป็นโครงสร้างของเครื่องบินได้เนี่ยจะมีความชื้นอยู่ที่ไม่เกิน 12% นะครับถ้าสูงกว่านั้นโอกาสที่ไม้จะบิดตัวแล้วก็มีความโก่งงอแล้วก็ทำให้รูปทรงรูปร่างเสียไปได้ง่ายครับทีนี้วิธีการที่นำไม้เป็นต้นมาแล้วก็ค่อยๆตัดออกมาเป็นชิ้นเราก็จะพบว่ามันมีวิธีการอยู่หลายอย่างวิธีการแรกก็คือควอเตอร์ซอลก็คือนำมาตัดเป็น4ชิ้นเป็นควอเตอร์แบ่งเป็น4นะครับแล้วเราก็ตัดแบบเฉียงๆเราก็พบว่าเราจะใช้ชิ้นที่มีความตรงเราดูตามแนวของเนื้อไม้เนี่ยจะบ่งบอกถึงความตรงของชิ้นไม้นั้นได้การตัดแบบควอเตอร์ซอลเนี่ยเราจะใช้ไม้ชิ้นที่ดีที่สุดได้เนี่ยเพียงแค่4ชิ้นตรงกลางนะครับที่โดนตัดไปเนี่ย45องศาหรืออย่างมากก็ไม่เกิน8ชิ้นที่ยาวที่สุดที่กว้างที่สุดที่เหลือเนี่ยจะไม่ค่อยดีแล้วการตัดแบบเพลนซอลนี่เราใช้ได้ชิ้นเดียวตรงกลางเลยที่เหลือเราก็ต้องไปทำอย่างอื่นนะครับส่วนการตัดที่มีประโยชน์มากในการนำมาสร้างเครื่องบินก็คือการตัดแบบ Rift Saw ก็คือว่าตัดตามมุมตามองศาเป็น Radial ไม้ทุกชิ้นที่ตัดออกมาแล้วเนี่ยจะใช้งานได้ทั้งหมดแต่ก็จะมีแผ่นที่กว้างนะครับแล้วก็แผ่นที่แคบหน้ากว้างและหน้าแคบได้แล้วก็จะมีเศษไม้นี่เหลือมากมายเลยเราก็จะเอาประโยชน์นะครับจากเศษไม้เนี่ยไปทำไม้อัดต่อไปสิ่งที่วงบอกว่าเราสามารถนำไม้มาใช้งานได้ก็คือ annual ring ก็คือวงปีนะครับจะต้องมีอย่างน้อย6วงหรือ6ปีขึ้นไปไม้ที่มีอายุน้อยกว่านั้นเนี่ยปัญหาก็คือมันยังมีท่อน้ำแล้วก็ท่ออาหารที่มากอยู่เพราะว่าแก่นหรือแกนข้างในมันเนี่ยมันยังไม่โตมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดก็จะมีความแข็งแรงที่ไม่เพียงพอทีนี้ถ้าเกิดว่ามากต่อไปเรื่อยๆอย่างน้อยเป็น10ปีก็กำลังดีครับเพราะไม้แก่มากไปเนี่ยปัญหาที่เกิดก็คือมันจะผุภายในจะมีดีเฟกต์ต่างๆอย่างเช่นรอยแตกเนื่องจากภูมิอากาศในแต่ละปีไม่เหมือนกันบางปีฝนตกมากบางปีร้อนซึ่งจะเป็นปรากฏการณ์ทุกๆรอบ4ปีใช่ไหมครับว่าฝนตกมากฝนตกน้อยจะมีผลในเรื่องการเจริญเติบโตของเนื้อไม้
ในแต่ละวงชั้นนะฮะก็บางทีก็ไม่สม่ำเสมอบางวงก็กว้างบางวงก็แคบตรงนี้คือปัญหาครับถ้าเป็นไม้ที่มีอายุมากพวกดีเฟกต์หรือว่าร่องรอยต่างๆที่เกิดขึ้นจะใช้ไม่ได้เลยเศษไม้เมื่อกี้ที่ผมเพิ่งกล่าวไปว่าเวลาตัดออกมาแล้วมีเศษไม้หลงเหลืออยู่มากมายเขาไม่ได้ทิ้งนะครับพวกนี้นี่เป็นเศษไม้ที่มีประโยชน์มากเขาเอามาทำเป็นไม้อัดเนื่องจากเราต้องการไม้ที่บางแต่ว่ามีคุณภาพสามารถจะทำให้เป็นรูปทรงต่างๆได้ไม้อัดพวกนี้ไม่ใช่ไม้อัดทั่วไปนะครับจะเป็นไม้อัดที่ทำมาเฉพาะสำหรับเครื่องบินเท่านั้นนะฮะมีความบางเนี่ย 3-4 มิลลิเมตรเท่านั้นเองสามารถโค้งงอตามรูปทรงของปีกเครื่องบินได้แล้วก็ลำตัวข้อดีของไม้อัดก็คือมันจะไม่ค่อยบิดตัวไม่ค่อยโค้งตัวเพราะว่าเนื้อไม้มันแห้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าถูกปนออกมาละเอียดแล้วก็สามารถจะสร้างให้มีความแข็งแรงตามที่ต้องการได้ตามเนื้อไม้ที่นำมาสร้างนะครับสามารถกำหนดได้ว่าเกรนหรือว่าแนวของการวางเนื้อไม้เนี่ยจะเป็นในทิศใด45องศา90องศาหรือ0องศาเป็นชั้นมีหลายชั้นก็ได้ครับและกาวที่ใช้ในไม้อัดนี้จะเป็นกาวซินเทติกก็คือกาวสองเคราะห์เป็นเรซินที่มีความแข็งแล้วก็คงทนทานมากดังนั้นทุกวันนี้ไม้ที่นำมาสร้างเป็นเครื่องบินส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้อัดครับไม้อัดคุณภาพสูงจะต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองคือไม้บางทีเรารับรองตัวแผ่นไม้อัดไม่ได้แต่เรารู้ว่าถ้ามีกระบวนการผลิตโดยที่มีการรับรองและถูกต้องเราก็มั่นใจได้ว่าไม้อัดนำมาสร้างเครื่องบินก็จะไม่แตกต่างจากไม้ทั้งชิ้นซึ่งตอนนี้มีการพิสูจน์แล้วก็ทดสอบกันอย่างมากมายแล้วว่าไม้อัดมีคุณภาพสูงกว่าไม้แท้ๆทั้งชิ้นอีกต่างหากนะครับเพราะว่าเราสร้างขึ้นมาได้ไงครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้วัตถุดิบจากไม้นั่นเองเป็นตัวต้นเป็นสารตั้งต้นชนิดก็มีอยู่หลายแบบจะเป็นมะฮอกกานีนะครับออกเป็นสีแดงๆในระหว่างชั้นมีไม้เบิร์ชสีก็จะอ่อนแบชวูดก็แล้วแต่ว่าความแข็งแรงบริเวณไหนของเครื่องบินต้องการมากน้อยแค่ไหนก็ใช้ไม้ชนิดนั้นๆเพราะไม้อัดแต่ละชนิดก็มีน้ำหนักต่างกันด้วยเช่นเดียวกันครับก็ต้องมีการคิดคำนวณแล้วก็วางแผนออกแบบให้ดีเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็บาลานซิ่งบางทีสิ่งที่เบาไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับนะบริเวณหางเนี่ยก็อาจจะต้องมีน้ำหนักไปถ่วงเพิ่มก็ไม่เป็นผลดีถ้ามีการออกแบบให้น้ำหนักสมดุลตั้งแต่ต้นก็ไม่ต้องถ่วงน้ำหนักครับก็คือเลือกใช้ไม้ที่ถูกต้องมีไม้อีกชนิดหนึ่งครับเรียกว่า laminate wood ก็คือไม้จริงๆนั่นแหละแต่ว่าชิ้นมันเล็กก็คือเป็นเศษไม้ที่นำมาจากการตัด reef saw เนี่ยคือไม้หน้าแคบนะฮะก็ยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้ทันทีเราก็เอามาติดกันโดยกาวเป็นกาวซินเทติกเช่นเดียวกันแล้วเราก็ค้นพบอีกว่ามีคุณภาพดีกว่าไม้แท้ๆทั้งแล้วก็มีราคาถูกกว่ามีความแข็งไม่บิดตัวดีกว่าไม้ทั้งชิ้นอีกเอาไปใช้บริเวณที่ต้องการความโค้งครับเพราะไม้ชิ้นเดียวแม้ว่าจะมีขนาดเท่าๆกันกับไม้ที่เป็นลามิเนตแต่การงอการโค้งก็ทำได้ยากไม่เหมือนกันครับเราก็จะใช้ในบริเวณที่จำเป็นต้องมีความโค้งอย่างเช่นลำตัวของเครื่องบินข้างๆจะโค้งเรียกว่า fuselage former เนี่ยก็จะมีความโค้งตามลำตัวจะใช้ลามิเนตบูดเป็นส่วนใหญ่ครับ
วิงที่โบก็คือปลายปีกที่นิยมทำให้เป็นโค้งครับโค้งโบเหมือนคันธนูกลมๆ ก็จะใช้พวกไม้ลามิเนตบูดเพราะไม้ชิ้นเดียวทำได้ไม่ดี

มีการใช้ solid wood หรือว่าไม้ชิ้นเดียวเนี่ยน้อยมากๆเนื่องจากมันหนักครับเรื่องราคาเนี่ยไม่ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าความหนักที่เกิดขึ้นและสปาเนี่ยจะเป็นโครงสร้างหลักที่มีความแข็งมากที่สุดในปีกเครื่องบินเลยแต่กันนั้นเองจำเป็นจะต้องมีความสามารถในการโค้งงอเวลาเครื่องบินลอยขึ้นไปนะครับแล้วว่าเวลาเครื่องบินจอดเนี่ยปีกก็จะมีการให้ตัวทิ้งตัวมาเนื่องจากน้ำหนักตัวมันได้บ้างเล็กน้อย Solid Wood จะมีคุณสมบัติทางนี้ไม่ดีเท่าไหร่ Solid Wood ก็เลยไม่เป็นที่นิยมทุกวันนี้ครับ Laminate จะเป็นการนำไม้ที่มีแนวของไม้เนี่ยในทิศทางเดียวกันนะครับจะไม่มีการขวางกันเกิดขึ้นบางครั้งเราก็เรียกว่า laminate plywood ได้ทีนี้เรามาดูเรื่องกาวที่ใช้ครับกาวที่ติดไม้ที่ดีที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยเป็นในกลุ่มของเคซีนกลูหรือว่ากาวที่ทำมาจากธรรมชาตินะครับถ้าบ้านเราเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับกาวที่เรียกว่าเลเท็กซ์คือกาวที่ติดกระดาษกาวที่เรานำมาทำงานประดิษฐ์งานฝีมือเนื่องจากกาวชนิดนี้มีความสามารถในการแทรกซึมเข้าไปในรูในโพรงของไม้ที่เล็กๆได้ดีแล้วก็ติดแน่นได้แต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีการใส่สารเรียกว่าเป็นสารคล้ายๆกับสารกันบูดนะครับนะเป็นโซเดียมซอลในกลุ่มที่ลดการเกิดของไมโครออร์แกนิซึมก็คือพวกราต่างๆกาวพวกนี้จะมีอายุการใช้งานครับแต่ต่อมาแล้วเนี่ยเราได้มีซินเทติกกลูอีพ็อกซี่หรือเรียกว่ากาวอีพ็อกซี่ก็ได้ทุกวันนี้นะครับจะเป็นชนิดที่ว่าผสมกัน2ส่วนหรือว่าจะเป็นกาวที่ใช้งานได้ทันทีเลยก็ได้ซินเทติกกลูเนี่ยมันดีเพราะว่าสามารถจะทนทานต่อน้ำแล้วก็มีความทนทานมากกว่ากาวซินกลูเยอะเราก็เลยนิยมใช้ซินเทติกแล้วนะครับตอนนี้อาจจะมาในรูปของผงก็ได้นะครับเป็นส่วนผสมนะกับตัวทำละลายที่ให้มาถ้าเป็นส่วนที่จะต้องแยกกันแล้วมาผสมจะมีเนื้อของเรซินแล้วก็ตัวเรียกว่าตัวฮาร์ดเดนเนอร์เมื่อผสมกันแล้วเนี่ยมันจะแข็งตัวถ้าเราไม่มาผสมกันเนี่ยมันก็ไม่มีวันแข็งตัวคือจะเก็บได้นานกว่ากาวซินเทติกแบบผสมมาแล้วแล้วก็เราบีบมาแล้วใช้งานได้เลยหรือไม่ก็อยู่ในภาชนะเนี่ยมันจะมีอายุของมันครับถ้าเราไม่ใช้เดี๋ยวมันจะแข็งด้วยตัวมันเองเวลาใช้เราก็ต้องดูด้วยว่าเปิดมาเมื่อไหร่แล้วก็ได้ผลิตมาเมื่อไหร่นะครับเรื่องการยึดติดกาวของไม้แต่ละชิ้นจะต้องมีการใช้เพรสเชอร์กดอัดไม่ว่าจะเป็นกาวชนิดใดนะครับวิธีการจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดไม้ให้สะอาดไม่มีความมันต้องล้างน้ำมันออกให้หมดพวกแว็กซ์ต่างๆร่องรอยต่างๆเพื่อที่จะให้พื้นผิวเนี่ยสะอาดแล้วก็พร้อมที่จะยึดติดประกบให้แนบแน่นมากที่สุดกาวเวลาติดไม้ไปแล้วนะครับบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่พื้นผิวสัมผัสจะมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้ไม้เนี่ยกลายเป็นไม้ชิ้นเดียวกันเปรียบเสมือนเป็นโซลิดวูดชิ้นเดียววิธีการก็จะมีเรียกว่า open assembly close ก็คือเป็นเรื่องของการทากาวแล้วก็บีบอัดโดยใช้แรงอัดจะเป็นการใช้แคลมป์หรือว่าการใช้อุปกรณ์ที่หนีบอัดเหมือนดังในรูปภาพนะครับไม้เนื้ออ่อนไม่จำเป็นต้องใช้แรงบีบกดอัดมากเพราะว่าเนื้อมันอ่อนบีบมากแรงๆนี่จะเป็นรอยแล้วก็เสียรูปไปนะครับฮาร์ดวูดจะต้องใช้มากกว่าหรืออาจจะใช้น้ำหนักกดทับหรือเป็นตะปูหรือว่าจะเป็นสกรูก็ได้ก
ข้อเสียก็คือพวกนี้ก็จะทำให้เกิดเป็นร่องรอ

แต่เราก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ remove ออกมาแล้วเราก็ใช้กาวเนี่ยนะครับปิดเอาไว้คือถ้าไม่มีวิธีอื่นใดที่มันดีกว่านี้ก็ใช้สกรูได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่เป็นรูปทรงที่ใช้ solid spar กับ build up หรือเรียกว่าใช้เป็น laminate spar ก็คือลักษณะคือมันจะเป็นหน้าตัดที่เป็นทรงในแต่ละรูปทรง solid spar เนี่ยเป็นไม้ชิ้นเดียวครับตรงนี้ครับชิ้นเดียวที่ Wright Brother เขาใช้ใน Wright Flyer แต่ว่ามันหนักแล้วมันก็เป็นไม้ที่ตันนะครับก็มีการใช้วิธีการเซาะบางส่วนออกไปให้เป็นรูปทรงตัว I ซึ่งเราก็เรียกตามรูปทรงนั้นว่า I beam นะครับก็ยังเป็น solid spar ปรากฏว่า solid กับ I beam สามารถจะรับแรงได้เท่าๆกันเลยครับดังนั้นแล้วก็เราก็จะลดน้ำหนักได้มากแต่หลังจากนั้นเราต้องการลดน้ำหนักมากขึ้นไปอีกเราก็ใช้วิธีการใช้ไม้หลายๆชิ้น build up ก็คือสร้างขึ้นมาก็คือมีส่วนในแนวตั้งนะครับแล้วก็ในแนวด้านบนนะเรียกว่าเป็น spar web นะครับทีนี้ก็ใช้วิธีการก็คือใช้กาวนี่แหละติดแล้วก็อัดนะครับด้วย pressure จะเป็น i beam จะเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็น box beam หรือจะเป็นตัว c ครับเป็นรูป c beamแล้วก็ double i ก็ได้นะครับแล้วแต่การออกแบบพบว่าจะเบากว่า solid spar มากแล้วก็ให้ตัวได้ดีกว่าในส่วนของ rib ก็สามารถสร้างด้วยใช้ชิ้นไม้แล้วก็มีส่วนเสริมเพิ่มเรียกว่า gusset เดี๋ยวเราจะไปพบกันในวิธีการซ่อมโครงสร้างที่เป็นไม้อีกนะครับว่า gusset คืออะไรวิธีการดูแลไม้หรือว่าเครื่องบินไม้ในต่างประเทศครับที่ภูมิประเทศที่อากาศเย็นที่หนาวเนี่ยจะมีความชื้นเรียกว่า moisture เนี่ยต่ำไม่เหมือนกับบ้านเราดังนั้นแล้ววิธีการเก็บรักษาหรือว่าดูแลเครื่องบินก็จะง่ายกว่าบ้านเรามากดังนั้นเราจึงไม่สามารถจะพบเห็นเครื่องบินที่เป็นไม้ในประเทศเราได้เลยครับพวกความชื้นต่างๆจะเข้าไปทำลายทั้งพวกโลหะที่อยู่ในเนื้อไม้ก็คือพวกสกรูพวกตะปูก็ทำให้เกิดการเสียหายขึ้นมาได้นะครับดังนั้นวิธีการก็คือจะต้องเก็บไว้ในโรงเก็บที่ควบคุมทั้งอุณหภูมิและก็ความชื้นในช่วงหน้าหนาวครับหรือว่าเป็นช่วงที่ฝนตกต่างประเทศก็มีเขาก็จะเก็บเอาไว้ในโรงเก็บนะครับอุณหภูมิที่ต่ำจะมีความชื้นที่ต่ำความชื้นที่ต่ำเกินไปก็ทำให้บริเวณที่ยึดติดกาวเนี่ยแตกได้เพราะว่าการหดตัวของเนื้อไม้กับกาวเนี่ยมันไม่เหมือนกันอัตราการหดตัวสุดท้ายเนี่ยถ้ามีมากเกินไปมันก็จะแตกครับแต่อุณหภูมิสูงมากเกินไปก็ไม่ดีแน่นอนเพราะว่าไม้จะต้องมีการเคลือบผิวเอาไว้เราทราบดีว่ามันก็ทำให้สีที่เคลือบผิวอยู่แตกได้การตรวจสอบเนื้อไม้หรือว่าโครงสร้างภายในตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้ถ้าเครื่องบินไม่ได้ทำสีหรือว่ามีอะไรมาปกปิดคลุมไว้อย่างเช่นเป็นผ้านะครับทีนี้เราจะเห็นว่าเครื่องบินไม้ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยทำสีเท่าไหร่ก็คือจะเคลือบด้วยโพลียูรีเทนที่ใสพวกนี้เนื่องด้วยจุดประสงค์ก็คือต้องการให้สามารถมองเห็นจุดบกพร่องต่างๆได้ง่ายเวลาตรวจสอบครับแล้วก็สามารถตรวจสอบการผูกกร่อนตรวจสอบบริเวณที่รับแรงมากๆว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นพวก crack surface crushing พื้นผิวหน้านะครับ stain

และอีกอันนึงก็คือ corrosion of metal fastener สิ่งนี้เองเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังในการใช้สกรูเครื่องบินไม้จะใช้สกรูทำมาจากบรัสครับทองเหลืองหรือไม่ถ้าเป็นสตีลก็จะต้องเป็นสตีลที่มีการทำเซอร์เฟซฟินิชชิ่งก็คือชุบกัลวานไนซ์หรือว่าจะเป็นชุบนิกเกิลหรือว่าทำให้ไม่มีการสัมผัสทางอากาศก็คือป้องกันสนิมมาแล้วครับทีนี้โอกาสที่จะเกิดสนิมก็ยังคงมีอยู่จุดที่จะต้องตรวจเช็คทั้งหลายพวกนี้ก็ต้องดูด้วยตานะครับดังนั้นแล้วเราจะไม่ค่อยได้เห็นเครื่องบินที่เป็นไม้แล้วก็ทาสีปกปิดทั้งหมดนะครับครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงวัสดุไม้ที่อยู่ในกลุ่มของ non-metallic material ซึ่งได้ครอบคลุมถึงเรื่องไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งการอบไม้ลักษณะชิ้นส่วนต่างๆของไม้การดูแลรักษาครับแล้วก็กาวที่ใช้ในการสร้างเครื่องบินจากไม้ด้วยในตอนต่อไปผมก็จะพูดถึงเรื่องพลาสติกกับแฟบริกวันนี้ผมจึงขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช 2558 เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์

0: โนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ดยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็น

ิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาเจออาจารย์ป้อมอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ในบทที่3นะครับหลังจากที่เรานะครับได้เรียนรู้พื้นฐานมานะครับหลายคนอาจจะแบบไฟแรงแล้วเฮ้ยทำไมไม่สร้างบ้านสักทีนะครับอ่ะบทนี้นะครับเรามาเริ่มต้นสร้างบ้านกันเลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราจะสร้างบ้านแบบคอนเซปต์นะครับบ้านแบบนำเสนอโครงการแบบเป็นแบบเบื้องต้นนะครับนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเราแบ่งเป็น2ในหลักสูตรนี้ของเรานะครับก็คือแบบคอนเซปต์นะแบบเป็นแมสโมเดลอะที่เราขึ้นล่างให้คนอื่นดูแบบคร่าวๆก่อนแล้วก็สุดท้ายเราจะทำแบบละเอียดนะครับในบทนี้เราจะเน้นไปที่การทำคอนเซปต์นะครับนะง่ายๆนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับแล้วทุกคนทำได้แน่นอนนะครับเริ่มแรกนะครับเหมือนเดิมเลยอ่ะคลิกไอคอนนะครับสเก็ตอัพเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่เช่นเคยครับโอเคครับจากนั้นมานะครับเราก็เลือกเทมเพลตใช่ไหมทุกคนนะก็รูปหัวใจ in love ที่ simple template นะครับโอเคนะครับก็ในกรณีนี้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเทมเพลตก็ทำได้นะครับแต่ตอนนี้เรายังอยู่ที่เทมเพลตเดิมของเราอยู่นะ simple นะครับก็ดับเบิลคลิกที่ simple เลยครับจากนั้นนะครับก็รอสักครู่หนึ่งก็จะเปิดโปรแกรม SketchUp เหมือนเดิมนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการเริ่มงานนะทุกคนอย่าลืมเซฟไฟล์ครับนะก็ไฟดับนะคอมพิวเตอร์เสียกระทันนะครับงานเข้าเลยนะก็เซฟไว้ก่อนครับแล้วก็ตั้งชื่อครับแล้วก็เซฟตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราครับอ่ะตั้งชื่อว่านะครับบ้านแล้วกันบ้านใหม่อ่ะบ้านใหม่ตั้งชื่อไฟล์ว่าบ้านใหม่สังเกตนะครับว่าเวลาเราตั้งชื่อแล้วนะครับไฟล์นี้ของเราเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับชื่อไฟล์บ้านใหม่อ่ะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ใช้หลักการที่เราสอนมานั่นแหละในบทที่แล้วนะครับเริ่มแรกเลยกด R สี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นพิมพ์เลยครับนะคลิกแล้วก็วางครับพิมพ์เลยนะ6.8นะครับอีกทีนะอ่านดูนะกด R สี่เหลี่ยมกดคีย์บอร์ดนะครับ R นะครับ R หรือสี่เหลี่ยมนะคลิกพิมพ์6.8 enter จากนั้นกดสเปซบาร์เรียบร้อยแล้วครับแต่คราวนี้นะครับเราจะถามว่าแล้วมัน 6.8 จริงหรือเปล่าคำตอบคือไม่รู้ต้องวัดครับการวัดทำยังไงนะเราเรียนรู้ช่างนะครับเขียนแบบมาแล้ว dimension ครับ dimension อยู่ตรงไหนครับตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ครับเนี่ยเลข3เนี่ยนะครับแล้วมีขีดคล้ายๆกับ dimension เนี่ยเหมือน AutoCAD เลยครับกดเลยนะตรงนี้ dimension คลิกที่ขอบ1ครั้งขอบนะครับลากออกไป6เมตรคลิกที่ขอบลากขึ้นก็ได้คลิกที่ขอบลากลงก็ได้คลิกที่ขอบลากข้างก็ได้นะครับเราสามารถที่จะลากนะครับได้หมดเลยนะครับตามต้องการครับหรือแม้แต่นะครับเราสามารถจะกดไดเมนชันคลิกที่ขอบ1ครั้งจากนั้นลากมาครับคลิกที่มิดพอยต์ครับสังเกตได้ตรงกลางเอ็ดนะครับเส้นตรงนี้มันจะมีมิดพอยต์อยู่คลิกลากมาแล้วก็เข้าใจไหมครับและนี่คือการวัดไดเมนชันครับง่ายมากๆนะครับง่ายมากๆเลยนะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องวัดไดเมนชันนะครับคำสั่งนี้เรียกว่าการใช้เทปวัดครับหรือตลับเมตรนะครับตรงนี้เรียกว่าเทปครับบริเวณนี้ข้างไดเมนชันเลยนะจะมีคำว่าเทปเมชเชอร์ทูนะครับเทปก็คือไอ้เทปวัดนี่แหละเมชเชอร์ก็คือการวัดนะครับเมชเชอร์นะครับแล้วก็ทูคือเครื่องมือก็คือเทปวัดนั่นแหละครับแต่อาจารย์ป้อมเรียกตลับเมตรนะเอาง่ายๆภาษาบ้านๆตลับเมตรกดที่ตลับเมตรหรือเทปวัดนะครับนะกดคลิกนะครับช็อตคัทคือตัว T จากนั้นเอาเมาส์ครับไปวางไว้บนเส้นครับมันจะบอกเลยว่า on edge 8เมตรเห็นไหมครับ on edge ก็คืออยู่บนเส้นนะกดตรงนี้นี่ครับ on edge 6เมตรนะครับตรงนี้ครับ on edge 6เมตรตรงนี้ครับเห็นไหม8เมตรต่อไปครับถ้าเราเอาไอ้ตัวเทปเนี่ยไปวางตรงเฟสมันจะบอกตารางเมตรเห็นไหมครับ48ตารางเมตรโอ้โหวัดได้หมดนะครับตารางเมตรก็วัดได้นะครับถ้าไปวัดที่มุมครับมันอ่านพิกัดนะ x y z end point และนี่คือเบสิกนะครับถ้ามีโอกาสนะจะมาสอนหลักสูตรเรื่องการนำไปวางผังโครงการแล้วก็นำไปต่อยอดนะ SketchUp เนี่ยมันทำได้เยอะมากนะวันนี้เรามาสอนเรื่องบ้านไงนะครับแต่จริงๆ SketchUp เนี่ยครอบจักรวาล นะ universal นะครับนะโอเคเราก็จบแล้วครับไดเมนชันเคลียร์ละ8คูณ6ถูกต้องครับลบทิ้งครับลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งครับเสร็จนะครับ
โอเคต่อไปครับพื้นอาคารเนี่ยนะครับเราจะให้ยกสูงนะครับก็จริงๆพื้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่ายกเท่าไหร่นะจริงๆยกสูงยิ่งดีนะยกสูงก็เปลืองนะครับนะก็ดีแล้วเปลืองแล้วแต่เราจะเลือกนะก็ได้ปกติไม่ได้ดีกว่าเนาะปกติเราจะมีคานคอดินเนาะวางบนพื้นใช่ไหมครับก็คานคอดินสัก40เซนนะครับนะก็แล้วแต่เราอะนะก็มันอยู่ที่สโลปด้วยหลายอย่างนะก็เอาอย่างงี้เอาง่ายๆดีกว่าลงตัวขอยกขึ้นมาพื้น30เซนแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องการทำบันได2ขั้นพอดีอ่ะ15เซนนะครับก็จะยกพื้นขึ้นมา30เซนนะครับนะเอาง่ายๆนะครับยกสูงเกินไปเดี๋ยวมันจะเขียนยากอ่ะกดพีวิทพูครับทุกคนต้องไปฝึกมาแล้วนะเรามาถึงบทที่3นะครับนะถ้าเราไม่กลับไปฝึกนะครับแล้วมาเรียนไม่จะไม่เข้าใจนะนั้นแนะนำว่าถ้าใครอยากจะเรียนบทนี้ได้คล่องนะครับย้อนกลับไปดูบทที่2ก่อนสอนพื้นฐานมาแล้วนะครับอ่ะกดพีวิทพูครับทีที่เฟสครับดึงขึ้นเลยนะครับจากนั้นนะครับเราพิมพ์ความหนาเลยครับ 0.3 ครับแล้วก็ Enter เลยปึ๊บเรียบร้อยครับนะได้แล้ว 0.3 ครับนะอ่ะวัดที่เท่าไหร่จริงไหมกด T-Tape ครับจิ้มดูอ่ะ 0.3 โอเคนะครับโอเคต่อไปครับเราจะจากพื้นไปถึงท้องอาเสด้านบนนะหลังคาเนี่ยครับเอาง่ายผนังแล้วกันอ่ะความสูงผนังแล้วกันตีง่ายๆนะครับผนังสูงสัก3.50 เมตรนะครับเราก็กดพีพุทูต่อครับดึงขึ้นไปครับพิมพ์ 3.5 Enter นะครับจริงๆเราต้องพิมพ์หน่วย M นะแต่เนื่องจากเทมเพลตของเราเป็นหน่วยเมตรไงเราก็พิมพ์ 3.5 โปรแกรมมันก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่า 3.5 ก็คือ 3.5 เมตรนะครับเรียบร้อยครับตรงนี้เราก็จะได้กล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับเอ๊ด้านนี้ผนังเท่าไหร่ครับกด T-Tape ชี้ 22.8 30.4 48ความสูงเท่าไหร่ 3.8 6แล้วก็8อย่าลืมนะต้องเช็คตลอดเวลานะครับการพลาดนะครับโอเคเคลียร์นะครับเอาแล้วต่อไปครับเราจะทำบ้านทรงนอร์ดิกนะครับหลายคนตอนนี้กำลังนิยมนะนอร์ดิกนะถ้าเราเห็นบ้านถ้าเราวิ่งแถวรอบนอกบ้านคนมีกระตังหน่อยเขาจะเป็นทรงนอร์ดิกกันนะช่วงนี้นะครับอ่ะเราก็ตามกระแสหน่อยนะทรงนอร์ดิกนะครับจริงๆนอร์ดิกมันก็ทรงจ๋วยแหละนะฮะแต่แค่ทำให้มันดูดีขึ้นเฉยๆนะครับอ่ะโอเคเราทำนอร์ดิกนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะทำสันหลังคาก่อนนะครับโดยการลากเส้นครับ L ดิสอนะคลิกตรงนี้ครับจุดแรกตรงนี้คือจุดมิดพอยต์แล้วก็ลากไปตามแนวนี้ครับห้ามคลิกค้างนะจากนั้นออกคำสั่ง M move ครับเร็วๆ เลยนะเราไม่ต้องอะไรแล้วนะเราพื้นฐานมาแล้วนะครับ M move นะครับจับอะไรตรงนี้นะจากนั้นนะครับเราก็ยกขึ้นครับตามแนวแกนน้ำเงินนะครับถ้าต้องการล็อกแกนน้ำเงินครับให้เรากดคีย์บอร์ดขึ้นลูกศรขึ้นนะครับมันก็ล็อกแกนน้ำเงินแล้วนะครับโอเคเราลองยกขึ้นไป3เมตรครับ3เมตร3นะครับแล้วก็กด Enter ครับปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอ่ะเราดูอีกรอบนะอันดูนะคลิกอันดูกด L ดิสอนะครับคลิกลากนะครับกด M move M นะครับช็อตคัทจากนั้นคลิกที่เส้นนะจึ๊บนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะอาการน้ำเงินนะครับถ้าใครล็อกแกนไม่เจอหาแกนไม่เจอก็ล็อกแกนกดคีย์บอร์ดขึ้นครับจากนั้นพิมพ์3ครับแล้วก็ Enter ครับกดสเปซบาร์ครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้หลังคาขึ้นมาแบบนี้ครับอย่างง่ายได้เลยนะครับโอเคเห็นไหมครับตอนนี้เราได้หลังคาง่ายมากนะอีซี่มากๆนะครับต่อไปครับต่อไปคำถามคือแล้วหลังคาเนี้ยมันมีสโลปเท่าไหร่ครับไม่สโลปดีกว่าเรียกว่าองศาดีกว่านะครับตรงนี้สำคัญนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้กระเบื้องอะไรเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยมันก็มีผลต่อสโลปหลังคานะครับนั่นเองเนี่ยการที่เราจะออกแบบตรงนี้นะครับเราต้องดูนะครับเอาละสมมุตินะครับเราอยากเช็คดูนะว่าองศาเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือว่าให้เราใช้คำสั่งที่เรียกว่าครึ่งวงกลมครับอยู่บริเวณนี้นะครับภาษาอังกฤษเรียก protector นะครับคนไทยนี่อาจจะมอง protector ก็คือเป็นไม้สีขาวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไอ้ protector ฝรั่งก็คือครึ่งวงกลมด้วยนะครับอันเดียวกันแต่คนไทยเรียกครึ่งวงกลมอ่ะเราเรียกครึ่งวงกลมก็ได้กดครึ่งวงกลมครับปุ๊บมันก็จะมีจานขึ้นมานะครับช็อตคัทไม่มีนะคำสั่งนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเราอยากจะล็อกแกนการหมุนครับในการวัดองศาครับให้เรากดคีย์บอร์ดครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินนะครับ
ในกรณีนี้นะครับเมื่อเอาเมาส์ไปวางตรงนี้นะครับวางไว้เฉยอย่าเพิ่งกดคลิกนะครับให้เรากดคีย์บอร์ดดูซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินให้เนื้อทุกคนลองดูครับว่าจะใช้แกนอะไรครับเดาเองครับเขียวถูกไหมนะครับอ่ะเมื่อได้เขียวแล้วนะครับคลิก1ครั้งครั้งที่1ลากไปตามแนวนี้ครับคลิกครั้งที่2จากนั้นยกขึ้นครับช้าๆแล้วก็มาวัดมุมเลยครับตรงนี้ครับคำตอบคือ45องศานะครับก็จบละนะครับง่ายมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับสมมติเราต้องการที่จะเปลี่ยนให้มันมาเป็น35องศาทำยังไงถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้มันมา35องศาทำยังไงนะครับวิธีการนะครับก็ง่ายมากๆครับเราต้องใช้คำสั่งนะครับคล้ายๆโปรเทคเตอร์นี่แหละแต่เป็นคำสั่งที่เรียกว่าหมุนครับโรเทตนะครับอ่ะเรามาดูกันนะคำสั่งไม่ยากครับสิครับกดสเปซบาร์หนึ่งทีครับอ่ะเราดูวัดอีกทีกันลองเทสดูอีกทีนะกดวัดนะครับอีกทีนะกดโปรเทคเตอร์นะครับวางตรงนี้ล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินสายเขียวครับคลิกแล้วยกขึ้นครับแบบนี้เห็นไหมครับ45องศาละโอเคต่อไปครับเราจะมาทำนะครับองศาเอาละเดี๋ยวผมจะเอาหลังคาลงมาก่อนอันดูก่อนดูหลักการครับคราวนี้นะครับนะผมจะหมุนเอานะครับหมุนเอาวิธีการแบบนี้ครับดูนะผมจะกดที่เส้นนี้ก่อนselect ก่อนนะครับselect เส้นนี้ก่อนนะselect ก่อนนะครับเส้นนี้จากนั้นทำยังไงต่อครับทุกคนดูนะจากนั้นออกคำสั่งครับโปรเจคเตอร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่โปรเจคเตอร์แล้วเพราะว่าเราต้องวัดใช่ไหมไม่ใช่วัดนะครับไปที่คำสั่งที่เรียกว่านะครับ rotate คำสั่ง rotate อยู่ตรงไหนครับทุกคนลองเดาอะลองเดาครับนะคำสั่ง rotate นะครับก็คือตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับคล้ายๆกับเป็นลูกศรนะครับ2ตัวชนกันนะ rotate อ่ะดูสเต็ปครับกดเส้นจากนั้นกดคำสั่ง rotate มีแกนมาแล้วครับล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินนะครับล็อกแกนเขียวครับด้านซ้ายนะครับจากนั้นนะครับเอาเมาส์ครับคลิกตรงนี้ครับ1ครั้งครับจากนั้นคลิกตรงนี้ต่อครับคล้ายๆกับตัวนะครับโปรเจคเตอร์เลยครับคลิกแล้วคราวนี้หมุนขึ้นครับเห็นไหมหมุนขึ้นแต่เนื่องจากว่าเราต้องการก๊อปปี้ถูกไหมครับเราไม่ต้องการหมุนเอาเส้นนี้ไปถูกไหมครับให้เรากดคอนโทรลหนึ่งครั้ง Copy ครับจากนั้นพิมพ์องศาเลยครับสมมุติเราต้องการ35องศาให้พิมพ์ครับ35แล้ว Enter แล้วเราก็ลากเส้นครับขึ้นไปตัดตรงนี้ครับแกนน้ำเงินครับแล้วลบตรงที่ทิ้งไปครับเราก็จะได้ทรงจั่วขึ้นมาครับเดี๋ยวเราลองทำซ้ำอีกครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเลือกเส้นก่อนจากนั้นนะครับเราก็กดไปที่ตัว rotate นะครับ rotate สังเกต rotate เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยตัว r นะแต่ตัว r เนี่ยมันโดนยึดไปแล้วนะครับนะสี่เหลี่ยม rectangle ยึดไปแล้วให้เรากดตัว q แทนครับตัว q นะช็อตคัทก็ตัว q ครับ q rotate นะครับนะตัว q โอเคจากนั้นล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินกดทางซ้ายครับจากนั้นคลิกเลยครับจึ๊บครั้งที่1ครั้งที่2ยกขึ้นจากนั้นกดคอนโทรลครับ35องศา Enter แล้วก็ลากเส้นครับเรียบร้อยเลยนะง่ายๆเลยครับเสร็จเลยแค่นี้แหละครับได้ละแล้วก็ลบเส้นทิ้งไปครับจากนั้นเราก็ลากเส้นนี้มาครับปึ๊บเลยนะครับเมื่อลากเส้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้จั่วขึ้นมาแบบนี้เลยครับง่ายดายมากครับแต่จริงๆแล้วทำแบบนี้ครับโรเตทเนี่ยนะครับมันก็ยากเกินไปคือผมกำลังสอนว่าเราต้องการใช้โปรเทคเตอร์ได้แล้วก็โรเตทก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วหลักการที่ถูกต้องคือทำแบบนี้ครับถ้าต้องการองศาเป๊ะๆครับลบไปก่อนนะยังลบอีเรเซอร์นะครับมาดูหลักการนะครับเริ่มแรกทำแบบนี้ครับถ้าเราแบบเริ่มเลยนะใช้คำสั่งนะครับโปรเทคเตอร์คลิกจากนั้นพิมพ์เลยครับ35นะครับ Enterนี่แหละครับคือหลักการของเราง่ายๆแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็ลากเส้นตรงนี้คือในกรณีที่เราต้องการลากเส้นเป๊ะๆนะครับนี่ลากเส้นตรงนี้ขึ้นมาครับ
เหมือนเดิมเลยจากนั้นออกคำสั่งครับ move ครับจับเส้นตรงนี้ครับเนี่ยจับเส้นตรงนี้ครับลากขึ้นมาครับจากนั้นล็อกแกนน้ำเงินครับแล้วมา snap กับเส้นนี้ครับนึกออกไหมครับทุกคนแต่ปัญหาคือเราต้องลากนะครับโดยการ snap จากมุมนี้กดเส้นก่อนนะแล้วก็ m move จับเส้นก่อนนะครับจากนั้นยกขึ้นครับแล้วก็ snapเข้าใจไหมครับทุกคนเก็ตไหมและตรงนี้แหละครับเราจะได้ทรงหลังคาที่สโลปพอดีเป๊ะเลยไม่ได้แบบว่าไม่ตรงครับและตอนนี้คือ35องศาเป๊ะเลยนะครับอ่ะลบออกไปครับเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาทำในส่วนที่เป็นนอร์ดิกด้านหน้านี้นะครับเป็นนอร์ดิกเราจะต้องการที่จะเป็นทำร่องตรงนี้เข้าไปครับนอร์ดิกนะครับร่องตรงนี้ซึ่งร่องตรงนี้นะครับมันต้องออฟเซตมาจากขอบนะครับทั้งหมดเลยซึ่งในโปรแกรม SketchUp เนี่ยเราจะเรียกคำสั่งนี้ว่าออฟเซตนะครับออฟเซตซึ่งทุกคนถ้าใครเขียน AutoCAD ก็จะรู้เนาะว่าแคดที่แบบจะมีคำว่าออฟเซตอยู่ออฟเซตก็ง่ายมากครับคำสั่งก็คือนะครับอยู่บริเวณนี้ครับออฟเซตนะ O F F S E T นะครับช็อตคัทคือตัว O ไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าตัว O เนี่ยโดนออร์บิทยึดไปแล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ยช็อตคัทมันคือเป็นตัว F Finland นะครับกดออฟเซตหรือตัว F นะครับตัว F นี่ครับตัว F นะ F นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่ face นะครับคลิกที่ face นะครับเนี่ย face ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไฮไลท์ขึ้นมาแบบนี้ครับเนี่ยให้เราคลิกที่ face คลิก1ครั้งครับแล้วปล่อยมือเข้ามาครับเหมือนทั่วไปนะจากนั้นพิมพ์เลยครับเราต้องการให้มันเข้ามานะครับมีระยะนะครับ40เซน 0.4 แล้วก็ enter ครับเรียบร้อยเลยอ่ะลองดูอีกทีนะกด offset หรือตัว F ครับคลิก1ทีดึงลงมาพิมพ์ 0.4 แล้วก็ enter ครับเรียบร้อยครับได้แล้วอ่ะอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึงนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เรา offset ไว้แล้ว 0.4 โปรแกรม SketchUp ครับไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์ใหม่นะถ้าเราพิมพ์ไปแล้ว 0.4 ครับแค่เรากด offset ครับแล้วคลิก2ทีครับมันจะออฟเซตเท่ากับระยะก่อนหน้านี้ทันทีครับและนี่คือเบสิกนะครับง่ายๆครับเสร็จแล้วครับจำให้ดีนะครับว่าถ้าเรามีสี่เหลี่ยมหลายอันครับแบบนี้ครับแล้วเราก็ออฟเซตนะครับแบบนี้นะครับตัวต่อไปครับเราจำไม่ได้ใช่ไหมออฟเซตเท่าไหร่ว่าจำไม่ได้อย่าสนใจครับแค่ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกนะครับก็จะได้ทันทีครับนะครับอันนี้คือเบสิกนะครับถ้าไปดูใน YouTube นะไม่ค่อยมีใครสอนนะครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับแล้วกันนะฮะหลังจากนั้นนะครับกดตัว P หรือพุทพูครับดันเข้าไป50เซนครับไอ้ตรงนี้ออฟเซต40นะแต่ตรงนี้ดันเข้า50นะครับจริงๆก็แล้วแต่พวกเราแล้วกันตามสบายนะดีไซน์นะมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราอ่ะดันเข้าไป50เซนครับคลิกแล้วก็ดันเข้าไปครับพิมพ์ 0.5 แล้วก็ Enter ครับกดสเปซบ้างทันทีเรียบร้อยครับเราก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะจากนั้นมาตรงนี้ก็เหมือนกันครับเรากด P พุทพูแล้วก็ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกคืออะไรก็เราพุทพูมาแล้วไงค่า 0.5 จำได้ไหมครับดังนั้นเองถ้าต้องการพุทพูค่าเดิมเนี่ยเราก็ไม่ต้องดันใหม่ครับให้เรากด P พุทพูจากนั้นคลิก2ทีครับเรียบร้อยครับกดสเปซบาร์ก็เสร็จแล้วครับได้นอร์ดิกแล้วอ่ะมาดูเหตุผลนะทำไมต้องกดดับเบิลคลิกครับถ้าเรามีสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับหลายอันนะครับแล้วเราก็พุทพูไว้แล้วครับเพียงแค่ดับเบิลคลิกครับเราก็จะได้ความสูงเท่ากันครับหรือถ้าเราดึงขึ้นแบบนี้ครับแบบนี้เราต้องการให้ชิ้นงานตรงนี้พุทพูขึ้นมาเท่าตรงนี้ครับเราคลิกแบบนี้ครับแล้วมา snap ตรงนี้เห็นไหมครับ snap ดึงตัวนี้มา snap ดึงตัวนี้มา snap ดึงตัวนี้มา snap ผมดึงตัวนี้ขึ้นมานิดนึงครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับดับเบิลคลิกแค่นี้แหละครับเราก็ได้แล้วนะครับโอเคนี่คือเบสิกนะครับที่เราใช้งานนะครับครอบทั้งหมดครับคลิกขวา erase ครับต่อไปครับบริเวณนี้นะครับจะไม่มีพื้นนะครับแต่เราจะมีบันไดครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องกำหนดระยะของบันไดก่อนนะครับในกรณีเนี้ยผมอยากให้มีบันไดยาวมาตรงนี้ครับ2เมตรนะบันไดตรงนี้2เมตรนะครับทุกคนดูให้ดีนะและบริเวณนี้ครับ
เราจะมีประตูเข้าเลยนะครับประตูเข้าอยู่ตรงกลางนี้แล้วบริเวณนี้มีบันไดนะครับอ่ะทำยังไงครับเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราต้องโปรเจกต์ระยะมาก่อนนะครับตรงนี้ครับนะเนี่ยตรงนี้ครับระยะซึ่งปกติแล้วนะครับการโปรเจกต์ระยะเนี่ยนะครับเราจะใช้หลักการดึงเอ็นใช่ไหมหรือดีดเต้าหน้างานนะครับหรือเราแบบมีมาร์กเกอร์ใช่ไหมในสกราฟนะครับเราใช้คำสั่งเทปนะครับในการสร้างมาร์กเกอร์ครับซึ่งโปรแกรมสกราฟจะเรียกว่าไกด์นะครับ GUIDE นะเส้นไกด์ครับกดเทปครับสลับเมตรนะครับตัว T นะจากนั้นนะครับสังเกตนะปลายเคอร์เซอร์ของเราเนี่ยจะมีเทปอยู่นะสลับเมตรก็ได้นะครับจะมีเส้นปะอยู่เส้นปะตรงนี้คือเส้นไกด์แต่ถ้าเราอยากวัดอย่างเดียวครับเรากดคอนโทรลเส้นปะหายไปกดคอนโทรล1ครั้งเส้นปะกลับมาคอนโทรลคอนโทรลเอาละมีเส้นไกด์แล้วครับเราก็มาวัดระยะเลยนะครับก็เริ่มแรกเลยผมจะดับมันคลิกตรงนี้ก่อนคลิก2ทีตรงนี้ครับ1 2มันจะลากเส้นไกด์ผ่านตรงนี้แนวนี้ครับแนวนี้เห็นไหมคลิก2ทีจากนั้นครับผมจะลากคลิกตรงนี้ครับแล้วลากออกไปตรงนี้ครับแล้วพิมพ์ระยะ2เมตรครับพิมพ์2แล้ว Enter มันก็จะมีแนวตรงนี้2เมตรอ่ะวัดดูก็ได้ครับ Dimension ครับกด Dimension คลิกคือไม่ยากนะครับง่ายๆเลยนะฮะจากนั้นนะครับเราต้องสร้างเฟซขึ้นมาตรงบริเวณนี้นะครับนี่คือเฟซนะครับเอาละผมจะต้องทำยังไงครับผมก็ต้องลากเส้นเส้นนี้ครับ1เส้นครับเส้นแรกนะจากนั้นลากเส้นตรงนี้ต่อ1เส้นครับแอลดีสองครับลากเส้นนี้ครับตัดตรงนี้ครับอินเตอร์เซ็กลงมาตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดเฟสบริเวณนี้ครับขึ้นมาถูกไหมครับเราแบ่งเฟสละจำได้ไหมเราเรียนเซอร์เฟสโมเดลลิ่งมาแล้วนะครับถ้ากลับไปดูบทนะครับต้นๆ นั้นจะเข้าใจนะถ้าใครมาดูบทนี้เลยไม่เข้าใจเนี่ยไปดูบทต้นๆ นะครับอธิบายไว้แล้วนะครับแบ่งปุ๊บได้ละจากนั้นกดพีวิทพูครับนะครับดันเข้าไปครับเรียบร้อยเลยนะครับจากนั้นเส้นแปลกปลอมตรงนี้ครับแล้วก็ลบทิ้งซะนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับกดอย่างลบ eraser แล้วก็ลบทิ้งไปครับเรียบร้อยแล้วเสร็จครับอ่ะเราจะแบ่งเส้นตรงนี้ครับดีสอครับแบ่งเส้นตรงนี้ครับกึ่งกลางครับนี่ครับปั๊บเข้าไปให้นะครับเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ครับคิดไปคิดมาแล้วสมมุตินะปรากฏว่าแบ่งกึ่งกลางปุ๊บบันไดตรงนี้เราขาดอยากจะเพิ่มบันไดมาชนตรงนี้ทำได้ไหมคำตอบทำได้นะครับเราก็แค่กดพีวิทพูถูกไหมดึงมาชนตรงนี้ถูกไหมครับทุกคนเก็ตไหมเนาะเนี่ยแหละความง่ายครับของการดีไซน์ด้วย 3D โมเดลนะครับนะเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วก็มันดูง่ายกว่านะครับนั้นการออกแบบเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำว่าขึ้นโมเดลนะครับถ้าขึ้นแคปเนี่ยมันเสียเวลาเพราะว่ามันขึ้นทีละด้านนะครับนะโอเคต่อไปครับเราจะมาต่อนะต่อไปครับเราจะวางประตูเข้าครับประตูเข้านะครับเราจะวางไว้ตรงกลางพอดีและประตูเข้าเนี่ยมีช่องเปิดประตูนะครับสูง2เมตรแล้วก็กว้าง1เมตรนะครับอ่ะช่องเปิดประตูนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าทำยังไงจะให้ประตูอยู่ตรงกลางพอดีครับในขั้นเบสิก

ลบเส้นไกด์ทิ้งก่อนนะครับยังลบทิ้งครับเอาละวิธีการก็คือว่าเราดึงเส้นไกด์มาก่อนครับ T tape ครับดึงแต่ขอบนี้นะจากนั้นเอาปลายของตัวเทปนะครับตลับเมตรเนี่ยมาชี้ที่ตรงเซนเตอร์ตรงบันไดตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยขอบตรงนี้ครับจะมีเซนเตอร์อยู่เนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยเซนเตอร์นะครับเราก็เอามาแปะตรงนี้ปุ๊บนะครับเรียบร้อยละจากนั้นนะครับเมื่อเซนเตอร์แล้วประตูของเราครับมันจะเนื่องจากว่าประตูของเราเนี่ยมันมีขนาด1เมตรใช่ไหมก็ข้างนี้ครับครึ่งนึงก็คือ 0.5 ดึงเทปมา 0.5 นะครับตรงนี้ครับ 0.5 ครับเรียบร้อยเลยครับเสร็จแล้วจากนั้นตรงนี้ครับดึงขึ้นไปครับ2เมตรครับ2แล้วก็ Enter ครับเรียบร้อยครับเราก็จะมีช่องนะครับเส้นไกด์ของเรานะครับอยู่ตรงนี้อันนี้1เมตรอันเนี้ยนะครับเนี่ย2เมตรครับนะครับง่ายเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็กดสี่เหลี่ยมครับ R สี่เหลี่ยมครับคลิกนะแล้วก็ลากลงมานะครับแปะก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมาครับเป็นประตูเห็นไหมครับทุกคนโอเคครับง่ายเลยครับตอนนี้ผมก็จะลบเส้นอื่นที่ไม่ต้องการทิ้งแล้วเราก็เหลือแต่ตรงนี้ประตูครับเห็นไหมครับว่าหลักการ Surface Modeling เนี่ยนะครับโอ้โหมันง่ายมากดังนั้นเองเนี่ยน้องๆทุกคนฝึกเลยครับหากินได้นะไปหาผู้รับเหมานะหรือให้อาจารย์หางานให้นะครับจากนั้นมาก็รับจ้างสร้างโมเดลนะครับ500,000 บาท 3,000-4,000 เนี่ยหาได้นะครับนะเรียนหลักสูตรนี้จบนะครับ10ตอนเนี่ยเอาไปต่อยอดได้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะยาวๆนะครับนะตอนนี้เรายังอยู่แค่บทที่3นะครับนะครับเอาละนะครับต่อไปครับเราจะมาทำวงกบนะครับมาทำวงกบตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็นวงกบวงกบนะครับมันก็จะมีขนาดไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นอลูมิเนียมเป็น PVC นะเป็นไม้นะครับไม้แท้ไม้เทียมก็ว่าไปนะก็จะมีขนาดไม่เหมือนกันแต่นี้อาจารย์ป้อมจะกะไว้แค่2นิ้วนะครับหรือ5เซนเอาละนะครับทำยังไงครับดูนะหลักการก็คือว่าเรากด Offset ครับแต่เราต้องเลือกเส้นก่อนไงเลือกเส้นก่อนแต่ตอนนี้ครับสังเกตข้อเสียของ SketchUp อย่างนึงก็คือว่าเวลาเราคลิกนะครับแล้วไปคลิกอีกตัวนึงอ่ะมันจะลืมตัวเก่าทิ้งไปครับ SketchUp ครับเนี่ยดังนั้นเองเนี่ยเราจะเลือกเส้น3เส้นนี้เพื่อ Offset ได้ยังไงครับมันก็เลยต้องมีคำสั่งที่เรียกว่า multiple select ครับวิธีการนะครับก็คือว่าให้เรากดเส้นตัวแรกครับจากนั้นชิปค้างไว้ดูให้ดีนะชิปค้างไว้นะครับมันจะมีลูกศรบวกลบนะครับให้เรากดครับจึ๊บจึ๊บเห็นไหมครับมันจะได้เส้น3อันพร้อมกันครับแต่ถ้าเรากดเกินล่ะอย่างเช่นเรากดเส้นนี้เกินพลาดนะมากดเส้นนี้เกินทำยังไงวิธีการนะครับก็คือว่าให้เรานะครับชิปค้างไว้แล้วกดตัวเก่าครับที่เราไม่ต้องการทิ้งกดตัวนี้ทิ้งไปกดตัวนี้ทิ้งไปเห็นไหมครับอ่ะกดเพิ่มมานะครับได้เลยครับทันทีง่ายดายมากนะครับเห็นไหมครับนี่คือ multiple select นะครับแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งคือกดคอนโทรลค้างคอนโทรลค้างเนี่ยมันบวกอย่างเดียวไอ้บวกอย่างเดียวเนี่ยครับมันคืออะไรมันคือมันออกไม่ได้อะคือกดซ้ำปุ๊บมันออกไม่ได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยจะเลือกคอนโทรลหรือจะเลือกชิปเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนครับบางครั้งก็คอนโทรลบางครั้งก็ชิปปกติอาจารย์ป้อมใช้ชิปนะอ่ะชิปค้างเลือก1 2 3คลิกเกินคลิก3ครับจากนั้นกด F offset ครับได้3เส้นแล้วนะกด F offset ดึงครับพิมพ์ครับ5 cm แล้วก็ Enter ครับเอ๊ะทำไมพิมพ์5 cm เพราะว่าถ้าเราพิมพ์ 0.05 มันยากให้เราพิมพ์5ตามด้วยหน่วย cm ได้เลย cm คือเซนติเมตรบางคนเข้าใจผิดนะว่าพิมพ์ 0.05 ไม่ต้องนะครับถ้าเราจำยากให้พิมพ์5 cm นะครับถ้าเป็น5มิลก็พิมพ์5 mm เอาง่ายๆทุกคนลองดู1มิลเป็นกี่เมตรถ้าใครแบบไม่แม่นนี่งานเข้าถูกไหมครับไม่ต้องพิมพ์นะครับ1เมตรถ้าเป็น 0.0001 งงนะให้เราพิมพ์1 mm enter เอาอีกครั้งนะถ้าเราพูดถึง2มิลลิเมตรให้เราพิมพ์2 mmถ้าพูดถึง2เซนติเมตรให้พิมพ์2 cm นะครับถ้าพูดถึง5เมตรก็พิมพ์5 m แต่ m ไม่ต้องเติมนะเพราะว่า m มันคือหน่วยเทมเพลตอยู่แล้วนะครับนะอ่ะนิ้วทำยังไงครับนิ้วคือหน่วยนี้ครับ1นิ้วนี่ครับฟันหนูอย่างนี้ครับพิมพ์ระยะ1นิ้วถ้าเป็น1ฟุตทำยังไงครับ1ฟุต
ดังนั้นนะครับโยนเครื่องคิดเลขทิ้งไปได้เลยนะครับ SketchUp ไม่ต้องแปลงหน่วยนะครับอ่ะโอเคเรามาต่อครับจากนั้นนะครับเราจะพุทธภูเข้าไปครับ5เซนนะครับพิมพ์เลยครับ5 cm แล้วก็ Enter นะเราก็จะได้บานประตูแล้วก็วงมาเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ครับเสร็จละนะครับในกรณีนี้ลูกบิดยังไม่ใส่นะเพราะว่ามันจะซับซ้อนเกินไปนะครับถ้าเราเขียนลูกบิดเนี่ยรูปทรงเนี่ยมันเป็นอะไรรูปทรงแบบฟรีฟอร์มอ่ะซึ่งในขั้นตอนนี้ผมบอกกันเลยว่าถ้าเรียนฟรีฟอร์มเขียนลูกบิดเนี่ยคงใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงนะครับในการเขียนเพราะว่า SketchUp เนี่ยการเขียนฟรีฟอร์มเนี่ยต้องมีความเข้าใจขั้นสูงนะครับอ่านลูกบิดเนี่ยโหลดเอาเดี๋ยวโหลดเอาครับไม่ต้องมาเขียนเองบางอย่างเนี่ยมันมีที่โหลดให้นะครับเดี๋ยวจะมีการเรียนรู้วิธีการโหลดนะครับเอาแล้วต่อไปนะครับต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้การสร้างในส่วนที่เป็นเฟรมตรงนี้ครับ Window Bay ตรงนี้เอาแล้วครับเราจะลากเส้นก่อนดูนะ L ดิสอลากเส้นตรงนี้ครับปั๊บออกแบบเองนะตรงนี้ครับลากลงมาตัดตรงนี้นอดิกต่อไปครับลากเส้นตัดตรงนี้ครับกึ่งกลางเนี่ย midpoint ตรงนี้นะครับจากนั้นลากเส้นตรงนี้ขึ้นไปครับตรงนี้แหละครับแบบนี้แหละนะเนี่ยนี่คือ window bay นะครับตรงนี้นะจะใช้เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับแล้วเป็นกระจกนะครับต่อไปครับไอ้ตรงเฟรมตรงนี้จะประมาณ5เซนแต่ความจริงไม่5เซนนะมันอยู่ที่ยี่ห้ออยู่ที่หลายอย่างนะครับอ่ะเราจำลองว่า5เซนก่อนเพราะเป็นคอนเซปต์ไงกด F ครับจากนั้นคลิกรัวๆได้เลยนะ2ทีลืมไปนะครับเพราะว่าสังเกตนะถ้าผมคลิกรัวๆแล้วเนี่ยมันออฟเซตก็5เซนก็จริงนะแต่ปรากฏว่ามันเอาออกข้างนอกนั่นก็เพราะว่าเราออฟเฟคข้างนอกนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องมาเริ่มตัวใหม่ครับโดยการคลิกแล้วดันเข้าก่อนพิมพ์5 cm คือ5เซนติเมตรเท่ากันก็จริงนะครับแต่มันมี2ส่วนได้ด้านในด้านนอกนะครับเอาละในกรณีนี้มันคือด้านในเราออฟเฟคด้านในแล้วนะครับจากนั้นมาก็กดออฟเซตครับตัว F ครับดับเบิ้ลคลิกนะครับหลายคนนะครับคลิกแต่ละตัวพร้อมกันนะทีละตัวนะครับเหนื่อยเสียเวลานะครับจากนั้นพิมพ์ภูครับ5เซนเหมือนกันครับดับเบิ้ลคลิกนะครับคลิกโอ้โหครับง่ายไหมครับเนี่ยสกิลอัพครับไม่ยากเลยนะครับเอาละเสร็จแล้วครับตรงนี้เราก็จะได้นะในส่วนที่เป็นตัวหน้าต่างนะครับวิดีโอเบย์ฝั่งนี้ครับต่อไปอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับไม่มีประตูนะอีกฝั่งนึงครับปิดตายนะครับปิดตายดังนั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำหน้าต่าง2บานแล้วกันนะครับวิธีการนะครับก็คือกด T-tab นะครับ T-tab นะครับจากนั้นดึงขึ้นครับนี่ดึงขึ้น T-tab นะครับก็หน้าต่างสูงจากพื้นนะครับ Let's say คือประมาณแล้วกันนะ1เมตรนะครับ1เมตรนะอยู่ที่90เซนหรือ1เมตรก็นะครับตรงนี้นี่1เมตรนะจากนั้นนะครับหน้าต่างของเราตรงนี้ครับจะสูง 1.50 ดึงขึ้นไปครับ 1.5 อันนี้1เมตรนะอันนี้ 1.5 นะครับแล้วก็ห่างจากขอบนี้1เมตรจากนั้นนะครับตัวหน้าต่างเองกว้าง1เมตรครับเรียบร้อยครับได้แล้วนะฝั่งนี้ก็ห่าง1เมตรเหมือนกันครับ1เมตรตามนี้นะครับวัดระยะก่อนทดลองดูนี่เท่าไหร่เช็คดูดิเมนชันนะ1เมตรโอเคตรงนี้ล่ะ1เมตรโอเคตรงนี้1เมตรแล้วตรงนี้ก็1.5เมตรโอเคครับเราก็ได้ละจากนั้นกด R นะครับคลิกตรงนี้ครับมุมนี้ลากมาตรงนี้ครับก็จะได้ครับแต่อย่างนี้มันธรรมดาไปมันต้องมีลูกเล่นนิดนึงครับเราทำด้านบนโค้งครับกดวงกลมครับตัว C ครับ C circle นะครับจากนั้นกดตรงกลางตรงนี้ครับตั้งครับแล้วลากออกมาครับแล้วมา snap ที่ขอบเรียบร้อยครับเสร็จแล้วจากนั้นกดยังลบ eraser ครับลบขอบด้านนี้ออกไปครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะ easy and fun ครับต่อไปคลิก2ที1 2คือถ้าเราอยาก move นะครับคือการกด1 2ชิปค้างไว้จากนั้นกด1 2นะครับจากนั้นออกคำสั่ง M move นะครับ M move
จับตรงนี้

ตรงนี้นะครับลากมาวางตรงนี้ในขณะลากมาครับลากนี่คือห้ามคลิกค้างนะกดขอโทษหนึ่งที copy ถูกไหมครับเราเรียนแล้วเนาะยกวางตรงนี้ครับปั๊บเข้าไปให้เสร็จแล้วครับนะง่ายมากๆเลยครับ

1212 1212 1212 1212เพราะว่ามันจำค่าได้ใช่ไหมอ่ะเอาอย่างลบมาลบครับเส้นไกด์แล้วตอนนี้นะครับเราก็จะได้หน้าต่างนะครับกับประตูเข้าบ้านมาแล้วนะครับและนี่คือเบสิกนะครับนะในการสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาต่อนะในบทนะครับต่อไปนะก็เป็นบ้านหลังนี้แหละนะครับนะเพราะว่าการเขียนบ้านเนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อนะครับในส่วนที่เป็นตัวหน้าต่างข้างซ้ายและข้างขวารวมถึงการใส่แมทเทียลนะครับนะพวกกระจกนะครับนะไอ้พวกไม้ฝานะครับหรือพวกกระเบื้องปูพื้นต่างๆนะครับรวมถึงบันไดด้วยขั้นบันไดต้องสร้างด้วยนะครับอ่ะก็เห็นไหมครับทุกคนไม่ยากนะนี่เราเรียนมันนิดเดียวเองนะครับก็เกือบสร้างบ้านได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวหวังว่าทุกคนจะติดตามในบทต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เนี่ยนะครับมีความสำคัญในตัวเครื่องยนต์ในกรณีที่จะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความร้อนของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับหรือประสิทธิภาพในส่วนของกลไกของเครื่องยนต์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ถุงมือ 2. ผ้าทำความสะอาด 3. ฟิลเลอร์เกจ 4. ประแจใช้ปรับตั้งสกรูไขควงใช้ในการปรับตั้งสกรูแล้วก็ชุดบล็อกในการหมุนหาจังหวะการทำงานของเครื่องยนต์ต่อไปจะเป็นวิธีการในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ครับครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์ขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการเปิดฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์ออก

ต่อไปหมุนเครื่องยนต์ที่มูเล่เผาข้าวเหวี่ยงโดยใช้บล็อกขนาดที่ถูกต้องหมุนเครื่องยนต์ให้สูบ1อยู่ในจังหวะอัดสุดและสูบ4อยู่ในจังหวะโอเวอร์แลปครับสำหรับขั้นตอนการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบและสามารถที่จะทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้นะครับส่วนตำแหน่งนี้คือลิ้นไอดีตำแหน่งนี้คือลิ้นไอเสียนะครับขณะนี้เราจะทำการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะหาตำแหน่งอัดสุดของสูบ1ในการหมุนเครื่องยนต์สูบ1อัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียสามารถที่จะขยับให้มีระยะห่างได้ในจังหวะอัดสุดของสูบ1เมื่อขยับตำแหน่งของลิ้นไอดีและลิ้น

เสียนะแล้วให้ทำการสังเกตที่มาร์คหน้าเครื่องยนต์ที่มูเล่จะต้องตรงกับเลข0หลังจากที่เราทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของสูบ1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการหมุนเครื่องยนต์หาจังหวะอัดของแต่ละสูบเพื่อที่จะให้ตรงตำแหน่งของการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบการปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบควรที่จะปรับตั้งลิ้นไอเดียเสียของแต่ละสูบนั้นให้อยู่ในจังหวะอัดสุดทุกสูบนะฮะเริ่มจากสูบ1อัดสุดนะครับหมุนเครื่องยนต์อีก180องศาตามมุมเผาเขวียงจะตรงตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ก็คือ1 3 4 2ต่อไปจะเป็นการหมุนเครื่องยนต์ให้ได้180องศาตามลำดับขั้นการจุดระเบิดจากตำแหน่งมาร์คนะครับหมุนไป180องศาจังหวะอัดสูบต่อไปจะต้องเป็นสูบที่3เมื่อได้ตำแหน่ง180องศาแล้วทำการตรวจเช็คสูบที่3ลิ้นไอดีจะขยับได้และลิ้นไอเสียจะขยับได้นะครับต่อไปเป็นการหมุนอีก180องศาและสูบต่อไปเป็นจังหวะอัดจะต้องเป็นสูบที่4ในการหมุนเครื่องสูบ4มาร์คจะต้องกลับมาตรงที่เดิมในตำแหน่งของสูบ1จังหวะนี้สูบ4อยู่ในจังหวะอัดสุดลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะขยับได้เช่นเดียวกันต่อไปจะเป็นจังหวะสูบ2อัดสุดหมุนเครื่องยนต์ไปอีก180องศา

ในจังหวะนี้สูบ2จะอยู่ในตำแหน่งอัดสุดลิ้นในดีและลิ้นในเสียจะมีการขยับให้ตัวได้ครับขั้นตอนนี้เป็นการหมุนเครื่องยนต์เพื่อที่จะทำการหาจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบในจังหวะอัดสุดของแต่ละสูบเราสามารถที่จะนำไปทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของแต่ละสูบได้ขั้นตอนในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์นะครับตามลำดับขั้นการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่กำหนดไว้สูบ1สูบ3สูบ4และสูบ2ในการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นเครื่องยนต์เราจะเริ่มจากสูบ1ก่อนนะครับโดยการหมุนเครื่องยนต์ให้ตำแหน่งมาร์คที่มุเล่เผาเข้าเวียงตรงกับมาร์คที่เครื่องยนต์และตรวจระยะห่างของลิ้นไอดีที่สูบ1และลิ้นไอเสียที่สูบ1จากนั้นให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียส่วนสูบต่อๆไปตามลำดับขั้นการจุดระเบิดก็คือสูบที่3สูบที่4สูบที่2ให้ปฏิบัติการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นตามสูบที่1การตรวจวัดระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียของสูบที่1วิธีการเริ่มต้นนะครับทำนำเอาฟิลเลอร์เกตที่มีค่ากำหนดในที่นี้กำหนดไว้อยู่ที่ 0.20 มิลลิเมตรตรวจสอบระยะห่างของลิ้นไอดีก่อนที่จะทำการปรับตั้งถ้าตรวจสอบแล้วมีระยะห่างมากเกินไปให้ทำการปรับตั้งโดยขั้นตอนนี้ครับ 1.คลายสกรูล็อกและนำเอาฟิลเลอร์เกตเสียบเข้าไประหว่างก้านวาล์วและกระเดื่องกดลิ้นทำการปรับสกรูปรับตั้งให้สัมผัสกับฟิลเลอร์เกตและล็อกน็อตล็อกทำการดึงฟิลเลอร์เกตเพื่อที่จะตรวจสอบระยะสัมผัสถ้ามีระยะสัมผัสแสดงว่าใช้ได้แต่ถ้ายังหลวมเกินไปให้ทำการปรับตั้งอีกครั้งทำลักษณะนี้กับลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียในขณะที่ทำการปรับตั้งในแต่ละสูบให้ทำการปรับตั้งระยะห่างของลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียตามลักษณะเดิมของแต่ละสูบจนครบ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิด

0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ทิศก็คือมีท่อทิศอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อทิศแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อทิศอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์จะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
0: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับสอนแผนกไฟฟ้ากําลังวิทยาลัยการอาชีพนวินทราชูทิศนะครับนะสำหรับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้ใน EP ต่อไปนะครับในส่วนของ EP ที่3นะครับในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับจากที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะครับในส่วนของภาคทฤษฎีนะครับในส่วนของเครื่องมือนะฮะและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับเกี่ยวกับงานติดตั้งแล้วนะครับนะในส่วนของ EP นี้นะครับครูก็จะสอนให้นักเรียนสามารถที่จะติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตนเองนะครับนะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าระบบเครื่องปรับอากาศนะที่เราจะติดตั้งเป็นเครื่องปรับอากาศประเภทไหนนะครับนะครูก็มีตัวอย่างนะครับที่เราจะติดตั้งในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบ Watt-Tight นะครับขนาด 12,000 BTU นะครับนะในส่วนของเครื่องปรับอากาศแบบ Watt-Tight เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กนะครับที่เราใช้ในอาคารบ้านเรือนหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่นักเรียนจะทําการติดตั้งนักเรียนจะดูก่อนนะครับว่าในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยครับระบบเครื่องปรับอากาศที่เราซื้อมาจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างและเราได้อะไรจากการซื้อมาบ้างนะครับนะส่วนที่1นะครับที่เราสั่งซื้อมาหรือว่าเราไปเลือกซื้อในร้านต่างๆนะครับเราก็จะได้ชิ้นที่1คืออะไรครับชุดนี้จําได้ไหมครับว่ามันคืออะไรนักเรียนทุกคนน่าจะจําได้แล้วนะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็คือชุดเป็นคอยูนิตนะครับเป็นชุดคอยเย็นที่จะติดตั้งอยู่ภายในนั่นเองนะครับชุดที่2ก็คือชุดคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับที่จะเป็นชุดคอยร้อนนะครับที่จะติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารนะครับชุดที่3นะครับที่เราสั่งซื้อมาแล้วจะได้ก็คือในส่วนของท่อทางเดินน้ํายานะครับใน3ส่วนนี้นะครับนะในการทํางานเราจะทําการติดตั้งประกอบมันเข้าด้วยกันนะครับสําหรับ EP นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับโครงสร้างส่วนประกอบแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับก็เข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการตรวจสอบก่อนนะครับในส่วนของการติดตั้งว่าเราจะติดตั้งอะไรก่อนหน้าหลังนะครับนะในส่วนของอุปกรณ์แต่ละตัวเราสามารถที่จะจัดพื้นที่การทํางานเพื่อให้สะดวกต่อการทํางานของเราได้เลยนะครับนะเรามาดูในส่วนแรกนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะสิ่งที่เราจะต้องทําการอะไรครับทําการติดตั้งใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูว่ามันมีอะไรนะครับนะในส่วนของแผ่นชุดเป็นคอยูนิตนะครับถ้าเราแกะในส่วนของอุปกรณ์ที่ประกอบมานะครับนะในการแกะนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะแกะมันออกมานะครับนะชิ้นส่วนจะต้องไม่แตกเสียหายนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําการติดตั้งให้กับผู้รับบริการนะครับก็จะต้องติดตั้งแล้วก็มีความเรียบร้อยนะครับ

อันนี้ก็จะเป็นชุดแฟนคอยูนิตนะครับที่เราทำการแกะออกมานะถ้าเรามาดูนะครับนะทางบริษัทผู้ผลิตเห็นไหมครับแพ็กเกจมาอย่างดีนะครับในส่วนของการป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์นะครับนะเราก็ทําการแกะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนนะครับเพื่อใช้ในการติดตั้งแล้วก็ทําการวัดระยะนะครับ

นะสิ่งที่เราได้นะครับเมื่อเราแกะออกมานะครับก็คือชุดแปลนคอยูนิตและนะเอกสารคู่มือนะครับอันนี้คือเอกสารคู่มือสำหรับงานติดตั้งนะครับที่เราจะใช้ในการดูข้อมูลต่างๆนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศว่าระบบเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยนะมีคุณสมบัติอะไรนะครับและส่วนที่มีอยู่ด้านในของส่วนที่อยู่ด้านในของเอกสารคู่มือนะครับนะแผ่นสีฟ้านี่คือชุดฆ่าเชื้อนะครับเป็นแผ่นฆ่าเชื้อที่จะติดอยู่ที่แผ่นกรองอากาศนะครับเอกสารตัวนี้เราก็แกะเอาไว้ก่อนนะครับนะยังไม่ต้องใช้ทําอะไรขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับด้านหลังชุดนี้นะครับนะอุปกรณ์ตัวนี้คือแผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทมีหน้าที่อะไรนักเรียนทราบไหมครับในส่วนของแผ่นเพลทนะครับเราจะใช้ในการยึดจับในส่วนของแผ่นคอยยูนิตนะครับให้สามารถที่จะอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับนะเราก็ทำการแกะแผ่นเพลทนะครับจากชุดแผ่นคอยยูนิตออกมานะครับเพื่อทำการวัดระยะติดตั้งนะครับอุปกรณ์อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้จากชุดแผ่นคอยยูนิตก็คือชุดอะไรทราบไหมครับนะชุดรีโมทคอนโทรลนะครับที่ใช้ในการควบคุมการทํางานของอุปกรณ์นะครับนะอุปกรณ์พวกนี้นะครับให้นักเรียนแกะออกมาแล้วก็นําไปไว้นะครับในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหยิบหรือแกะอุปกรณ์ชิ้นไหนออกมาให้นักเรียนนะครับนะนําอุปกรณ์นั้นไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยนะครับป้องกันการความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับ

ในการแกะแผ่นเพลทนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตเนี่ยจะมีตัวล็อกอยู่นะครับนะในเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับเหมือนรุ่นนี้จะมีแผ่นตัวล็อกอยู่ด้านล่างนะแผ่นตัวล็อกตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการล็อกแผ่นเพลทเมื่อเราเกี่ยวนะครับนะเมื่อทําการติดตั้งนะครับเอาแอร์ไปแขวนนะครับแขวนที่ตําแหน่งตรงนี้นะครับนะและทําการล็อกด้านล่างนะครับให้แข็งแรงก็คือจะเป็นตัวมาร์กตําแหน่งนั่นเองนะครับให้นักเรียนกดนะครับกดแล้วก็ยกแผ่นเพลทออกมานะครับนะต้องทําต้องกดด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าในส่วนของพลาสติกถ้าเกิดการหักหรือว่าการเสียหายเนี่ยจะทําให้วัสดุตัวนี้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับหลังจากที่เราแกะมานะครับเราก็จะได้แผ่นเพลทนะครับแผ่นเพลทตัวนี้นะครับในส่วนของแผ่นเพลทนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของการติดตั้งนะครับในพื้นที่นะเราจะติดตั้งด้านไหนนักเรียนทราบไหมครับด้านไหนแปะเข้าผนังด้านไหนแปะออกด้านไหนหันออกมาด้านนอกให้นักเรียนสังเกตนะครับเวลาที่ติดตั้งเข้ากับผนังนะครับด้านที่ออกด้านนอกจะต้องมีมุมสําหรับการเกี่ยวแขวนนะครับในส่วนนี้นะครับจะต้องยื่นออกมาด้านนอกเพื่อทําหน้าที่ในการเกี่ยวระบบในส่วนของชุดแฟนคอยูนิตนะครับนะส่วนด้านหลังนะครับก็คือด้านนี้นะครับนะจะมีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบนะครับทําหน้าที่ในการแปะเข้ากับผนังนะครับนะในการจับยึดนะให้นักเรียนสังเกตว่ามันมีจุดตําแหน่งนะครับในการจับยึดอยู่ประมาณ5จุดนะครับจุดที่1นะครับจะอยู่ตําแหน่งกลางตรงนี้นะครับจุดตําแหน่งกลางตรงนี้จะทําหน้าที่ในการตั้งระดับนะครับนะถ้าเรารู้แล้วว่าถ้าเราจะไปแฟนพอยูนิตณจุดไหนนะครับนะจุดที่1ที่เราจะต้องเจาะเพื่อทําการจัดระดับนะครับก็คือตัวนี้นะครับนะทำการเจาะแล้วก็แฝงเข้าไปนะครับแล้วก็จับระดับในส่วนของระดับน้ํานะครับเพื่อปรับทิศทางการไหลของระบบน้ํานะครับอันที่2นะครับนะที่ตําแหน่งอีก4ตัวนะครับก็คือตําแหน่งหูด้านบนนะครับนะสองด้านนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ดอกศรอยู่แล้วให้นักเรียนสังเกตนะครับสัญลักษณ์ต่างๆพวกนี้นะตำแหน่งที่ใช้ในการจับยึดนะครับแล้วก็ด้านล่าง2จุดนะครับนะในจุดแต่ละจุดหรือช่องแต่ละช่องเนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันมีเป็นวงกลมและเป็นวงรีวงกลมกับวงรีต่างกันยังไงนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหม

ครับวงกลีวงไอ้วงกลมกับวงรีต่างกันยังไงนะในส่วนของวงรีนะครับที่เป็นวงรีแบบนี้นะครับข้อดีของวงรีคือระดับเราสามารถปรับสไลด์นะครับแขวนแล้วก็สามารถสไลด์ระยะถ้าในตำแหน่งที่เราวัดและเกิดความผิดพลาดนะครับเราสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะแล้วก็วงรีในส่วนของแนวตั้งนะครับก็คือปรับระยะความสูงต่ำนะครับของการแขวนระบบเครื่องปรับอากาศอย่างเช่นเราปรับแล้วเราอย่างเช่นเราติดตั้งแล้วไม่ได้ระดับน้ํานะครับนะในส่วนของวงรีชุดนี้ก็จะสามารถที่จะปรับระดับความสูงต่ําของระดับน้ําเพื่อให้การไหลของระดับน้ําที่จะทิ้งสู่ภายนอกเนี่ยได้ระดับนะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งครูบอกแล้วว่าเจาะตําแหน่งแรกก็คือตรงกลางนะครับแล้วทําการแขวนเพื่อลดระยะนะครับนะก็เข้าสู่ขั้นตอนเลยนะครับว่าเราจะติดตั้งอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศกันนะครับนักเรียนนะครับขั้นตอนแรกของการติดตั้งก็คือการแขวนเพลทนะครับแขวนเพลทตัวนี้นะครับเข้ากับผนังหรือตำแหน่งที่เขาต้องการที่จะติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับซึ่งในการแขวนเพลทนะครับนักเรียนจะต้องระมัดระวังในส่วนของอะไรบ้าง 1. ตำแหน่งการลาดเอียงของแผ่นเพลทนะครับ 2. อะไรครับความแข็งแรงนะครับเพราะว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยตัวเพลทจะทําหน้าที่ในการจับยึดในส่วนของชุดคอนเดนซิ่งยูนิตหรือชุดคอยล์ที่อยู่ด้านในนะครับก็เราเข้าสู่ขั้นตอนเลยนะครับนะอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งนะครับนะก็คืออันแรกนะดินสอกับอะไรครับตลับเมตรใช่ไหมครับเพื่อทําหน้าที่ในการวัดระยะนะครับเราก็เข้าสู่หน้างานนะครับในส่วนของหน้างานวันนี้เราจะติดตั้งตัวนี้นะครับติดตั้งวันนี้เราจะติดตั้งในส่วนของยึดเป็นคอยูนิตเท่ากับผนังหน้าตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการติดตั้งเนี่ยเราต้องรู้ตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่ว่าเราจะติดตั้งชุดเป็นคอยูนิตหน้าจุดไหนนะครับเมื่อรู้แล้วเราก็ทําการวัดระยะนะครับนะในส่วนของการวัดระยะนะถ้าเป็นงานจริงนะครับด้านบนก็จะเป็นอะไรครับเป็นเพดานถูกต้องไหมครับนะเป็นเพดานเพราะฉะนั้นในการติดตั้งนะระยะความสูงของเพดานก็มีผลนะครับนะครูจะยกตัวอย่างตัวนี้คือให้เป็นเพดานนะครับขอบตัวนี้คือเพดานที่ทําหน้าที่เพดานห้องนะครับนะตัวนี้คือเพดานห้องนะครับนะเพราะฉะนั้นระยะการแขวนหรือระยะตําแหน่งของเครื่องปรับอากาศจะต้องไม่ชิดกับเพดานนะครับต้องมีระยะห่างลงมาอย่างน้อย10 ถึง 15 เซนนะครับนะครูก็ทําการวัดเลยนะครับครูทิ้งระยะออกมาประมาณ10 เซนนะครับอันนี้คือระยะความสูงของขอบของชุดแผ่นคอยูนิตนะครับนะอันต่อไปนะครับนะวัดระยะเซนเตอร์กลางนะครับนะสมมุติว่าตัวนี้เป็นห้องมีขนาดเท่านี้นะครับครูก็ต้องแขวนเครื่องปรับอากาศไว้ที่ตําแหน่งกลางของตัวห้องใช่ไหมครับนะครูก็วัดระยะก่อนนะครับว่าห้องตัวนี้มีความกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วบวกลบคูณหารนะครับหาเซนเตอร์กลางของมันนะครับก็เซนเตอร์กลางได้ประมาณนี้นะได้ประมาณจุดนี้เมื่อได้เซนเตอร์นะครับตรงนี้คือตำแหน่งที่ติดใช่ไหมครับอันนี้คือขอบนะครับตำแหน่งที่ติดนะตำแหน่งขอบบนนะครับนะขั้นตอนต่อไปครูก็เอาเพจมาทําการบล็อกระยะนะครับโดยตำแหน่งของการบล็อกระยะจับที่ความสูงก่อนนะครับนะความสูงนะความสูงนะครับระยะจากขอบเพดถึงเพดานที่ติดเต็นนะครับนะขั้นตอนต่อไปเมื่อนําเพดมาประกบเพื่อหาระยะแล้วจุดแรกที่เราต้องหาคืออะไรครับตําแหน่งกลางของเพดถูกต้องไหมครับตําแหน่งตัวนี้ครูจะแผนเพดไว้ตรงนี้นะตําแหน่งที่ครูจะทําการล็อกระยะตําแหน่งแรกนะครับก็มาร์กระยะไว้ก็ทําการขันน็อตตัวแรกนะครับในส่วนของการขันน็อตนะครับเราก็ขันน็อตตัวแรกเพื่ออะไรนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมครับขันน็อตตัวแรกเพื่ออะไรนะครับครูก็ทําการขันน็อตเข้าไปนะครับขันเพื่อตั้งระดับของแผ่นเพจนะครับหลังจากนั้นนําแผ่นเพจเนี่ยไปทําการแขวนนะครับแขวนไว้แขวนเสร็จไปหยิบอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือระดับน้ํานะครับเพื่อนํามาจับระดับน้ําของแผ่นเพจว่าในส่วนของการติดตั้งเนี่ยระดับน้ําจะต้องลาดเอียงไปทางไหนนักเรียนว่าไปทางไหนครับ

นักเรียนตอบได้ไหมครับในส่วนของการลากเอียงนะครับให้เราสังเกตในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตนะครับก็คือชุดคอยเย็นชุดนี้นะครับถ้าเราติดตั้งไปแล้วเข้ากับถ้าเราติดตั้งไปแล้วถ้าหันเข้ากับผนังนะครับชุดงานท่อนะครับชุดงานท่อน้ําทิ้งหรือชุดทางงานท่อของระบบสานทําความเย็นเนี่ยมันไหลไปทางไหนนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของงานท่อจะไปทางฝานะครับเพราะฉะนั้นความลาดเอียงของแผ่นเพลทก็ต้องลาดเอียงไปทางฝานะครับนักเรียนเข้าใจนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ทําการติดตั้งนะทำการเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการวัดในส่วนของแผ่นเพลทเนี่ยให้ลาดเอียงไปทางฝานะครับตําแหน่งของการจับระดับน้ํานะที่แผ่นเพลทนะครับนะทางในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีจุดที่จับระดับน้ําอยู่ณจุดนี้นะครับนะเอาระดับน้ําตั้งนะครับนะระดับน้ําตั้งถ้าเราจะไปตั้งผิดตําแหน่งถ้าเราไปตั้งด้านบนถามว่าตั้งได้ไหมก็ตั้งได้นะครับแต่พื้นที่ถ้าเกิดระดับน้ําตัวนี้ยาวเกินไปนะครับมันก็จะไปเกยจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตของตัวอุปกรณ์นะครับที่เขาบล็อกมาให้นะครับว่าตำแหน่งที่เราจะตั้งระดับน้ําเนี่ยคือตำแหน่งไหนนะครับตั้งระดับน้ําเข้าไปแล้วก็ทีนี้หาตำแหน่งความลาดเอียงนะครับให้นักเรียนสังเกตลูกน้ํานะครับที่อยู่ที่ระดับน้ํานะจะใช้ตำแหน่งก็คือตำแหน่งกลางชุดนี้นะครับเพราะมันวัดความลาดเอียงในระนาบนะครับนะในส่วนของลูกน้ํานะครับจะต้องเอียงไม่เกินขอบของระดับน้ํานะครับนะในส่วนของขอบของระดับน้ำเนี่ยนักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของขอบตัวนี้นะครับจะมีในส่วนของระดับน้ําจะมีขีดอยู่2ขีดนะครับนะขีด2ขีดนี้จะต้องลูกน้ําจะต้องไปชนแค่ขอบแค่นี้นะครับเข้าใจนะครับถ้าเราติดตั้งเอียงลาดเอียงมากเกินไปจนมองเห็นด้วยตาเปล่าจะทําให้งานที่เกิดขึ้นเกิดความลาดเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการแค่ให้น้ํามันไหลเดินไหลทิ้งไปทางที่เราต้องการที่จะทิ้งน้ํานั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นครูได้ระดับแล้วพอได้ระดับแล้วทําไงครับทําการบล็อกตําแหน่งอีก4จุดนะครับบล็อกตําแหน่ง4จุดก็คือบนซ้ายขวาใช่ไหมครับแล้วก็ด้านล่างซ้ายขวานะครับนะครูก็กําหนดในส่วนของการเจาะนะถ้าเราต้องการที่จะสไลด์หรือตั้งระยะความสูงต่ํานะครับเราก็สามารถที่จะใช้วงรีได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการล็อกโดยไม่กําหนดในส่วนของระดับน้ําละตอนนี้ระดับน้ําเราชัวร์ละนะครับเราก็สามารถใช้วงกลมนี้ได้เลยนะครับหน้า1 รู2 รูนะครับ3แล้วก็4 รูนะครับตอนนี้ครูก็ได้ระยะได้ระดับละพอได้ระดับน้ํานะครับเราก็ทําการขันน็อตเพื่อล็อกในส่วนของแผ่นเพลทนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็อาจจะใช้เป็นสว่านนะครับใช้สว่านะครับเพื่อความรวดเร็วในการทํางานนะครับถ้าเป็นลักษณะของงานนะครับข้อควรระวังนิดหนึ่งในการใช้สว่านนะครับนะถ้าเป็นลักษณะของสกรูที่เป็นพลาสติกนะครับก็ไม่สมควรที่จะใช้สว่านไฟฟ้ามากเกินไปเพราะว่าในส่วนของสว่านไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแรงบิดค่อนข้างสูงจะทําให้สกรูจะทําให้อุปกรณ์ของเราเกิดความเสียหายได้นะครับครูก็ทําการล็อกตําแหน่งของแผ่นเพลทนะครับโดยการขันน็อตเข้าไประดับย้ายเลื่อนย้ายคาดเคลื่อนนะครับเอาตามตําแหน่งที่เรากําหนดไว้นะครับย้ายคาดเคลื่อนล็อกเข้าไป

0: อ่า
1: ครับเมื่อเราล็อกแผ่นเพจเรียบร้อยแล้วนะครับลองใช้มือดึงดูก็ได้นะครับนะถ้าเราต้องการทดสอบความแข็งแรงนะครับว่าแผ่นเพจตัวเนี้ยมันสามารถอยู่แข็งแรงได้ไหมเมื่อเราแผ่นชุดแผ่นคอยูนิตเข้าไปแล้วนะครับนะอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาสังเกตนะครับนะ

เอาเวลระดับน้ําที่เราตั้งไว้มันคงที่ไหมคงระดับไหมถ้าคงระดับเดิมก็ถือว่าโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนําชุดแฟนคอยูนิตนะครับชุดนี้นะครับขึ้นไปแฝนที่เป็นเพลทนะครับแฝนเพื่อตั้งระยะตั้งระดับก่อนนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับว่าเวลาที่เราจะติดตั้งนะครับมันสามารถใช้งานได้ปกติแข็งแรงนะครับก็ล็อกเกี่ยวนะครับเกี่ยวบนแล้วก็ล็อกล่างแบบนี้นี่นะครับชุดคอยเย็นหรือชุดแฟนคอยยูนิตก็จะโดนแฝนนะครับนะขยับซ้ายฝาได้นะครับระยะตรงนี้คือสามารถขยับได้เป็นระยะความคาดเคลื่อนของตัวชุดแฟนคอยยูนิตอยู่แล้วที่เขาทํามาให้เรานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งชุดเพจแล้วก็แฝนชุดแฟนคอยยูนิตแล้วนะครับนะอันต่อไปก็จะเป็นลักษณะของการเดินอะไรครับงานท่อน้ํายาใช่ไหมครับแต่ในส่วนของงานเดินท่อน้ํายาเนี่ยเราจะทําการติดตั้งชุดนี้นะครับนะในส่วนของรางต้นรางครอบท่อนะครับในส่วนของการติดตั้งรางครอบท่อเนี่ยและเราจะสังเกตและเราจะเดินงานท่อออกตำแหน่งไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราดูนะครับให้เราสังเกตนะครับตำแหน่งของงานท่อที่จะออกนะครับมันสามารถออกได้อยู่3จุดนะครับ3จุดนะครับจุดที่1ด้านหลังถ้าด้านหลังเราต้องเจาะในส่วนของเพดานในส่วนของผนังนะครับเจาะในส่วนของผนังเพื่องานท่อออกด้านหลังนะครับถ้าจะออกด้านฝานะครับก็ต้องตัดในส่วนของงานท่อด้านฝานะครับถ้าออกด้านล่างนะครับก็จะต้องตัดในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าตำแหน่งของงานท่อจะต้องออกตำแหน่งนี้นะครับอยู่ที่งานนะครับให้นักเรียนคิดอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราจะเดินทิศทางของงานท่อรางครอบท่อหรืองานท่อน้ํายานะครับต้องดูทิศทางของอะไรครับรูปแบบของการติดตั้งนะถ้ารูปแบบของการติดตั้งงานท่อต้องไปด้านหลังเราก็ต้องเจาะไปด้านหลังนะครับถ้าไปด้านฝาเราก็ต้องไปด้านฝานะครับหลังจากนั้นนะครับนะเราก็ทําการถอดโครงสร้างของฝาครอบนะครับโครงสร้างของฝาครอบตัวนี้ออกนะครับ

ถ้านักเรียนเปิดในส่วนของฝาครอบนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของโครงสร้างนะครับในส่วนของฝาครอบนะครับให้ที่เป็นฝาด้านบนนะครับนะในการทํางานให้นักเรียนถอดออกก่อนนะครับเพราะว่ามันสามารถหลุดได้ถ้าหลุดลงมาอาจจะทําให้เกิดความเสียหายนะครับในการถอดนะครับก็ดึงด้านบนนะครับนะดึงด้านบนออกแล้วก็ยกออกมานะครับเอาไปเก็บตัวภายเอาไปเก็บเอาไปเก็บด้านนอกนะครับนะตอนนี้เราไม่ได้ใช้นะครับนะอันต่อไปนะพัดลมบานสวิงนะครับนะนักเรียนสามารถนักเรียนก็จะต้องถอดออกนะครับในส่วนของบานสวิงนะครับในส่วนของการถอดบานสวิงเนี่ยแต่ละรุ่นก็การถอดก็คล้ายๆกันนะครับจะมีล็อกในส่วนของมอเตอร์แล้วก็ในส่วนของตัวล็อกตำแหน่งกลางนะครับใช้นิ้วนะครับใช้นิ้วดันตำแหน่งของตัวล็อกกลางนะครับออกแล้วก็ทําการโค้งนะดัดโค้งลงมาดึงด้านที่เกี่ยวที่ไม่ใช่มอเตอร์ออกนะครับแล้วก็ดึงนะครับตำแหน่งมันก็จะหลุดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถอดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าในส่วนของตำแหน่งของบานสวิงพวกนี้ที่เป็นเขี้ยวต่างๆเนี่ยนะต้องไม่รุนแรงมากเกินไปนะครับถ้ารุนแรงมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้หักได้นะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับอันต่อไปทําการถอดในส่วนของฝาครอบด้านนอกนะครับนะฝาครอบด้านนอกมีอะไรบ้างมีหนึ่งนะตำแหน่งการล็อกนะของแต่ละตัวแต่ละรุ่นตําแหน่งล็อกมีอยู่ประมาณ3-5ตัวนะครับตัวนี้จะมีตําแหน่งของการล็อกน็อตอยู่แค่2ตัวนะครับนะเราอาจจะใช้ไขควงนะครับนะในส่วนของไขควงที่เป็นไขควงปกตินะครับนะเพราะว่าในส่วนของการทํางานถ้าเป็นพวกบล็อกพลาสติกพวกนี้นะหลีกเลี่ยงการใช้ไขควงไฟฟ้านะครับเพราะว่าอาจจะทําให้อุปกรณ์ของเราเสียหายถอดออกมาแล้วก็กดเก็บที่เดิมนะครับแล้วก็เก็บน็อตไว้นะครับในการถอดนะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นนะถอดจากด้านล่างขึ้นด้านบนบางรุ่นถอดจากข้างบนลงด้านล่างเหมือนรุ่นนี้นะครับก็ปลดน็อตตัวล่างเสร็จนะครับแล้วก็เรียนดูนะครับในส่วนของด้านบนนะครับมันจะมีเขี้ยวสําหรับการกดนะครับเพื่อทําการปลดในส่วนของชุดโครงสร้างภายนอกนะมีจุดอยู่3จุดนะครับให้ทําการกดออกมากดเสร็จแล้วยกขึ้นนะครับก็จะหลุดออกมานะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีที่ครูบอกไปเมื่อกี้เห็นไหมครับด้านบนมีตำแหน่งที่เกี่ยวในส่วนของโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างด้านหลังนะครับอยู่3จุดนะเวลาที่นักเรียนถอดก็นะครับก็ให้นักเรียนทําการกดในส่วนของริมตัวนี้นะครับลงไปแล้วก็ทําการดึงออกมาแค่เล็กน้อยมันก็จะหลุดออกมานะครับส่วนด้านล่างจะล็อกด้วยตําแหน่งของสกรูแค่2ตัวนะครับอันนี้ก็เอาไปเก็บไว้นะครับเมื่อถอดมานักเรียนเห็นอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ในส่วนของ EP 2ที่เราเรียนรู้ไปในส่วนของโครงสร้างใช่ไหมครับที่ครูชุดสาธิตให้นักเรียนได้ดูนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นโครงสร้างภายในแล้วนะครับในส่วนของชุดเป็นคอยูนิตว่ามันตรงตามที่ครูพูดไหมนะครับก่อนที่จะติดตั้งนะครับเราก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับถ้าลักษณะของตัวนี้เห็นไหมครับเราสามารถถอดอะไรได้บ้างนะเครื่องปรับอากาศบางรุ่นนะครับในส่วนของรางน้ําจะไม่สามารถถอดได้แต่ตัวนี้สามารถถอดรางน้ําได้นะครับนะโครงสร้างของแต่ละตัวถ้าเป็นรุ่นที่ถอดรางน้ําไม่ได้นะครับรางน้ําจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวงานนะครับตัวงานโครงสร้างด้านหลังนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมนะครับชุดแหล่งจ่ายไฟนะครับชุดตัวนี้จะเป็นชุดรับสัญญาณรีโมทนะครับนะก็จะเป็นโครงสร้างโดยทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับที่เหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์สวิงนะครับอันต่อไปนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าในการติดตั้งเราจะเดินงานท่อละนะครับในส่วนของการเดินงานท่อ
ตอนนี้เราต้องการเดินงานท่อมาที่ด้านล่างคือเดินงานท่อด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นครูจะต้องตัดในส่วนของงานท่อจุดนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวนี้เราจะเห็นไหมว่ามันมีล็อกอยู่นะครับนะแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับถ้าครูถอดตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะเป็นตำแหน่งของการออกของงานท่อนะครับเห็นไหมครับมันมีตำแหน่งบล็อกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เมื่อถอดบล็อกออกมาก็ยังไม่ต้องตัดนะครับตอนนี้นะวางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเราเดินงานท่อโค้งงานท่อลงมาแล้วเราหาตำแหน่งแล้วค่อยมาตัดเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วว่าทิศทางของการออกของงานท่อเนี่ยมันออกได้หลายทิศทางนะครับพอเมื่อออกหลายทิศทางเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับเราต้องรู้ว่าชุด condensing unit หรือชุดคอยล์ร้อนเนี่ยที่เราจะจัดวางเราจะจัดวางไว้ส่วนไหนของพื้นที่นะครับนะในส่วนของงานนี้ครูจะวางชุดเป็นคอยล์ยูนิตไว้ด้านหน้านะครับเพราะนั้นงานท่อที่ของชุดเป็นคอยล์ยูนิตเนี่ยจะต้องออกด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นครูก็จะทําการงอท่อในส่วนของระบบสานทําความเย็นนะครับว่าให้ออกทางในทิศทางไหนของเครื่องของตัวอุปกรณ์นะครับก็จะต้องยกในส่วนของชุดเป็นคอยล์ยูนิตลงมาใหม่นะครับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในการยกครูบอกแล้วว่าเวลาที่เราแขวนไปใช่ไหมครับการปลดล็อกอันนี้คือการปลดล็อกในส่วนของชุดเป็นคอยล์ยูนิตนะครับก็คือให้กดในส่วนของตำแหน่งที่ไปเกี่ยวกับชุดในเพจใช่ไหมครับกดขึ้นนะครับแล้วก็ยกด้านล่างขึ้นแล้วก็ยกขึ้นจากเพจนะครับแล้วมาทำการวางตำแหน่งการออกของระบบงานท่อของสานทำความเย็นนะครับนะในส่วนของงานท่อสานทำความเย็นจะประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับก็คือในส่วนของท่อสานทำความเย็นนะครับและก็ในส่วนของท่อระบบน้ำทิ้งนะครับที่ต่อมาจากชุดอะไรครับชุดรางน้ำทิ้งชุดด้านหน้านี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะนำทำการดัดงอท่อนะครับนะก็ให้นักเรียนปลดออกมาได้เลยนะครับในส่วนของตำแหน่งนี้อันนี้คือท่อน้ำทิ้งไม่ต้องไปทำอะไรมันมันจะเป็นท่อที่เป็นพลาสติกนะครับนิ่มนะครับสามารถไปตามทิศทางที่เราดัดได้นะครับตำแหน่งต่อไปนะครับก็คือในส่วนของงานท่อน้ำยานะครับในส่วนของงานท่อน้ำยาเนี่ยมันจะมีฉนวนความร้อนอยู่ตรงนี้นะครับก็เราสามารถทำการฉีกในส่วนของฉนวนออกมานะครับอาจจะใช้คัตเตอร์กรีดนะครับนะเพื่อความสวยงามนะกรีดด้านบนนะครับกรีดออกมาะครับกรีดแล้วแยกในส่วนของงานท่อน้ำยาออกมานะครับในส่วนของงานท่อน้ำยาตรงนี้นะครับจะประกอบด้วยงานท่อจำนวน2เส้นนะครับนะถ้านักเรียนสังเกตนะครับในส่วนของงานท่อน้ำยาตรงนี้นะครับนะในส่วนของงานท่อจะมีอยู่ด้วยกัน2เส้นคือส่วนที่เป็นท่อขนาดเล็กนะครับเราเรียกว่า high pressure นะครับและในส่วนของงานท่อขนาดใหญ่เรียกว่าด้าน low pressure นะครับตัวนี้นะครับให้นักเรียนทําการงอนะครับในส่วนของงานท่อตัวเนี้ยให้ตรงนะครับในการงอต้องระมัดระวังนะครับถ้าท่อทองแดงได้เกิดบิดเบี้ยวหรือว่าเกิดการพับงอนะครับเราต้องทําการติดต้องทําการติดตั้งใหม่นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็ทําการดัดงอนะครับในส่วนของงานท่อให้ตรง

เมื่อทอดชิ้นแรกสําเร็จแล้วนะครับก็ไปชิ้นที่สองนะครับต้องประคองให้ดีนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาที่นักเรียนดัดงอนะครับจะต้องระมัดระวังอย่าให้ท่อบี้นะครับดัดออกมาตอนนี้ระบบงานท่อก็จะลงมาสู่ด้านล่างแล้วนะครับในส่วนของงานท่อน้ําก็จะต้องเดินมาพร้อมๆกันนะครับหลังจากที่เราดัดงอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําไปจัดแผ่นไว้ที่เดิมนะครับที่แผ่นเพลทที่เดิมตามตําแหน่งการจัดวางนะครับเหมือนเดิมแผ่นด้านบนแล้วก็กดครับตอนนี้ตั้งระยะตอนนี้งานท่อในส่วนของงานท่อน้ํายาก็จะลงมาสู่ด้านล่างละ

ให้นักเรียนจัดระยะตัดตำแหน่งของงานท่อให้เรียบร้อยนะครับอาจจะใช้ในส่วนของอะไรครับผ้าเทปนะครับเทปพันสายใช้เทปพันสายตัวนี้นะเทปพันสายไฟนะครับนะมาทําการล็อกตําแหน่งของงานท่อให้เรียบร้อยนะครับในการจัดวางนะครับระบบของงานท่อนะงานท่อน้ําทิ้งนะครับให้อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ระบบท่อน้ําย้ายอยู่ด้านบนนะครับนะพันให้เรียบร้อยมาแค่ล็อกตำแหน่งนะครับตัวนี้อันนี้ตอนนี้เราก็จะได้ทิศทางของงานท่อน้ำยาที่จะลงมาสู่ด้านล่างนะครับ

ตอนนี้เราก็ได้ทำการดัดท่อทางเดินน้ำยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของงานติดตั้งชุดแฟนพอยูนิตนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าในส่วนของการติดตั้งชุดแฟนพอยูนิตเนี่ยเราต้องมีกระบวนการขั้นตอนนะครับ

ชุด condensing unit นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงไปแล้วนะครับใน EP หน้านะครับเราจะมาเรียนรู้ในส่วนของการติดตั้งชุด condensing unit นะครับก็ให้นักเรียนทุกคนที่มีความสนใจนะครับได้ติดตามกันต่อไปนะครับครับใน EP หน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับนักเรียนสวัสดีครับ

ตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้ปากท่อหันเข้าหาตัวผู้เชื่อมและแผ่นเหล็กอยู่ในแนวดิ่งมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นตำแหน่ง6นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ8นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ10นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกามุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ4นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ2นาฬิกาขึ้นด้านขวามือมุมงานและมุมเดินลวดเชื่อมท่า PD ท่อต่อแผ่นณ12นาฬิกาขึ้นด้านขวามือขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่อต่อแผ่น

ชื่อมท่าตั้งท่อต่อเพจเชื่อมขึ้น PF root path แนวที่1

0: door.
1: ตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น PF ต่อลวดณ3 นาฬิกา

0: จบณ8นาฬิกา
1: ต่อพวด
0: ต่อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้น PF ท่อต่อเพจจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกาแนวแคปพาร์ท

อลวดถ้าตั้งเชื่อมขึ้นถ้า PF ท่อต่อเพจจาก10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นจาก6 นาฬิกาถึง4 นาฬิกาฝั่งขวามือ

ต่อแนวแคปพาร์ทถ้าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจจาก4 นาฬิกาถึง2 นาฬิกาด้านขวามือ

่อแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นท่อต่อเพจ PF แนวแคปปิ้งพาร์ทจาก2 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา

จุดจบขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่อต่อเพจท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะ

ิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้นกันนะคะครูขอแนะนำตัวนะคะครูนุชนาฏยิ่งยงค่ะครูสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพบางไกลกังวลค่ะ
1: ค่ะครูนะคะครูชื่อครูรุ่งรัตติเสงี่ยมชื่นนะคะเป็นครูสาขาวิชาการบัญชีค่ะวิทยาลัยการอาชีพบางไกลกังวลนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นตอนที่3ที่เราจะเจอกันนะคะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์รายการค้านะคะทีนี้ในเนื้อหาของการวิเคราะห์รายการค้านะคะนักเรียนต้องเรียนอะไรบ้างนักเรียนมาดูนะคะเนื้อหาการเรียนรู้นะคะข้อที่1เลยค่ะ1รูปแบบรายการค้านะคะ2รายการค้า3การตั้งชื่อบัญชีนะคะจะตั้งยังไงนะคะ4หลักในการวิเคราะห์รายการค้า5ค่ะการวิเคราะห์รายการค้าในรูปของงบแสดงฐานะการเงินนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อ6ค่ะการวิเคราะห์รายการค้าตามหลักการบัญชีคู่นะคะอันนี้คือเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะในตอนนี้นะคะตอนที่3วิเคราะห์รายการค้านะคะเรียนไปแล้วต้องสามารถบอกรูปแบบรายการค้าได้อันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะบอกรูปแบบรายการค้าได้ก็ต้องอธิบายลักษณะรายการค้าได้เช่นกันนะคะอธิบายวิธีการตั้งชื่อบัญชีได้และถูกต้องนะคะอธิบายหลักในการวิเคราะห์รายการค้าได้นะคะอธิบายการวิเคราะห์รายการค้าในรูปของงบแสดงฐานะทางการเงินได้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะอธิบายการวิเคราะห์รายการค้าตามหลักการบัญชีคู่ได้นะคะอันนี้คือเนื้อหาและจุดประสงค์ที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะมาดูหัวข้อแรกค่ะรูปแบบของกิจการนะคะขึ้นมาแล้วนะคะมีคน1คนมีผู้หญิง1คนแล้วก็มีคน3คนแล้วก็มีคนเยอะเลยใช่ไหมคะอันนี้คือรูปแบบของกิจการนะคะกิจการมีทั้งหมด3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกมีคนเดียวเราเรียกว่ากิจการเจ้าของคนเดียวนะคะหมายความว่าไงหมายความว่ากิจการเราจะดำเนินการเพียงคนเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับรายได้การจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆการลงทุนทำคนเดียวนะคะธุรกิจที่เราเห็นบ่อยๆก็คืออย่างเช่นร้านเสริมสวยร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเจ้าของเพียงคนเดียวนะคะต่อไปเป็นห้างหุ้นส่วนนะคะห้างหุ้นส่วนเป็นกิจการที่ประกอบระหว่าง2คนขึ้นไปนะคะห้างหุ้นส่วนก็จะประกอบด้วยห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะต่อไปเป็นบริษัทจำกัดก็จะแบ่งอีกนะคะเป็นบริษัทเอกชนจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดนะคะอันนี้คือรูปแบบของกิจการทั้งหมด3รูปแบบคือ1เจ้าของคนเดียว2ห้างหุ้นส่วนและ3บริษัทจำกัดนะคะส่วนในเนื้อหาที่นักเรียนจะเรียนกับครูนะคะในวันนี้จะเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะในลักษณะของธุรกิจประเภทบริการนะคะธุรกิจบริการนะคะแต่ก่อนที่เราจะวิเคราะห์รายการค้าได้เราต้องรู้ก่อนว่ารายการค้ามันคืออะไรถูกไหมคะรายการค้าคือรายการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนโอนเงินหรือสิ่งที่มีค่าเป็นตัวเงินระหว่างกิจการกับบุคคลอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ากิจการมันมีหลายรูปแบบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบของกิจการแต่ละกิจการด้วยว่าจะมีรายการค้าออกมาในลักษณะแบบไหนนะคะแต่ที่นักเรียนจะเรียนก็คือครูบอกไปแล้วว่าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทบริการนะคะเพราะฉะนั้นมาดูรายการค้าอันนี้คือตัวอย่างรายการค้าที่ครูเอามาให้ดูนะคะอันแรกค่ะนำเงินสดหรือสินทรัพย์มาลงทุนนะคะตามความหมายรายการค้าถูกไหมคะก็คือนำเงินสดเมื่อกี้บอกแล้วว่ามีการโอนเงินหรือเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับเงินสดหรือสิ่งของมีค่าเพราะฉะนั้นนำเงินสดมาลงทุนก็เป็นรายการค้านะคะถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัวเกี่ยวข้องไหมคะเกี่ยวข้องนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นรายการค้านะคะซื้อสินทรัพย์เป็นเงินสดเป็นไหมคะเกี่ยวกับเงินสดไหมคะเกี่ยวนะคะก็เป็นรายการค้า ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อเกี่ยวไหมคะมันอันนี้นักเรียนมักจะสงสัยนะคะว่าทำไมมันถึงเกี่ยวเพราะว่ามันไม่ได้มีเงินสดเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่หรอคะครูนะคะนักเรียนจะถามครูบ่อยๆนะคะอันนี้มันจะมีเรื่องของเงินสดเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนแต่เป็นในอนาคตเราไปซื้อของเข้ามาแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินแต่เราบอกเขาว่าเราจะต้องจ่ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการซื้อเป็นเงินเชื่อเราก็ต้องจ่ายชำระหนี้ในอนาคตเพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับเงินสดแน่นอนเป็นรายการค้านะคะมีอะไรอีกรับรายได้ค่าบริการตัดผมให้ลูกค้าลูกค้าจ่ายเงินมาเป็นนะคะจ่ายชำระหนี้เป็นไหมคะเป็นสิเห็นไหมคะเมื่อกี้ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อยังไม่ได้จ่ายเลยการไปจ่ายชำระหนี้ก็ถือเป็นรายการค้านะคะรับชำระหนี้รับชำระหนี้หมายความว่าต้องมีลูกหนี้เพราะฉะนั้นเราจะได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้นะคะมันจะต่างกับจ่ายชำระหนี้นะคะนักเรียนต่อไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆค่าอะไรก็แล้วแต่ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเช่าสำนักงานถือเป็นรายการค้าทั้งสิ้นเพราะเอาเงินสดไปจ่ายไหมคะกู้เงินจากบุคคลภายนอกไปกู้เขาเขาก็ให้เงินมาได้เงินไหมคะได้นะคะได้ก็ถือเป็นรายการค้าเช่นเดียวกันอันนี้คือตัวอย่างรายการค้านะคะมันก็จะมีอีกรายการที่มันไม่ได้เกี่ยวกับรายการค้าเลยนะคะนักเรียนมาดูสินะคะมันคือรายการที่เกิดจากการดำเนินงานไม่ก่อให้เกิดการโอนเงินหรือสิ่งที่มีมูลค่าเป็นตัวเงินนะคะเพียงทำให้กิจการมีเพื่อเพิ่มผลประโยชน์หรืออะไรในกิจการเท่านั้นเองนะคะมาดูรายการที่ไม่ใช่รายการค้านะคะอันแรกการจัดแสดงสินค้านะคะแค่จัดแสดงให้เราดูเราได้ซื้อไหมไม่ได้ซื้อนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราซื้อเป็นไหมเป็นนะคะเชิญชวนลูกค้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าทางนี้ค่ะเชิญทางนี้เป็นไหมคะไม่เป็นนะคะสาธิตสินค้าวันนี้มีเครื่องปั่นน้ำผลไม้มาสาธิตให้ดูให้ดูเป็นไหมคะไม่เป็นนะคะต่อไปเขียนจดหมายโต้ตอบค่ะเขียนจดหมายไปหาเขาเขาก็ตอบกลับมาเป็นไหมไม่เป็นนะคะสอบถามราคาสินค้าสบู่ก้อนนี้ราคาเท่าไหร่คะ5บาท10บาทตอบมาเป็นไหมคะไม่เป็นนะคะจัดแต่งร้านเข้าเทศกาลปีใหม่จัดร้านให้สวยงามเป็นไหมคะเป็นไหมไม่เป็นนะคะแต่ถ้าเราซื้อของมาแต่งร้านของที่เราซื้อมาเป็นไหมคะเป็นนะคะโทรศัพท์ทวงเงินจากลูกค้าเป็นไหมคะเป็นไหมคะไม่เป็นรายการค้าเนาะทำความสะอาดสำนักงานก็ไม่เป็นนะคะส่งจดหมายไปขอผ่อนหนี้เป็นไหมคะไม่เป็นนะคะแค่ส่งจดหมายไปเฉยๆนะคะรับสมัครพนักงานไม่เป็นนะคะอบรมพนักงานเป็นไหมไม่เป็นนะคะพบปะสังสรรค์กับลูกค้าเป็นไหมคะไม่เป็นแค่ไปเจอกันเฉยๆนะคะอันนี้ไม่เป็นรายการค้านะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถแยกได้ไหมว่าอันไหนเป็นรายการค้าอันไหนไม่เป็นรายการค้านะคะแยกได้เนาะทีนี้ต่อไปเป็นหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องของการตั้งชื่อบัญชีนะคะตั้งชื่อบัญชีครูจะมอบให้ครูนุชนาถเป็นคนอธิบายให้เราฟังนะคะว่าเราจะมีหลักในการตั้งชื่อบัญชีแบบไหนนะคะเดี๋ยวครูให้ครูนุชนาถอธิบายนะคะ
0: ค่ะนักเรียนทีนี้เรามาดูการตั้งชื่อบัญชีกันนะคะการตั้งชื่อบัญชีนะคะต้องตั้งให้สอดคล้องกับรายการค้าที่เกิดขึ้นนะคะต้องสั้นกระทัดรัดและได้ใจความนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกค่ะบัญชีประเภทสินทรัพย์ประเภทที่2ค่ะบัญชีประเภทหนี้สินค่ะประเภทที่3ค่ะบัญชีประเภทส่วนของเจ้าของหรือทุนนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะการตั้งชื่อบัญชีประเภทสินทรัพย์นะคะเราจะตั้งกันยังไงให้สั้นกระทัดรัดและได้ใจความนะคะให้นำชื่อสินทรัพย์มาตั้งเป็นชื่อบัญชีนะคะเช่นบัญชีเงินสดบัญชีลูกหนี้บัญชีเครื่องใช้สำนักงานบัญชีรถยนต์บัญชีที่ดินนะคะเป็นไงคะสั้นกระทัดรัดได้ใจความนะคะเราก็จะจำง่ายขึ้นนะคะหากเป็นกระดาษปากกาไม้บรรทัดนะคะเราจะให้ใช้ชื่อบัญชีว่าบัญชีวัสดุสำนักงานค่ะ ต่อไปค่ะการตั้งชื่อประเภทของหนี้สินนะคะให้นำชื่อของหนี้สินมาตั้งเป็นชื่อบัญชีอย่างเช่นเมื่อซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อจากร้านใดนะคะให้นำชื่อร้านหรือชื่อเจ้าของร้านเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อบัญชีค่ะอย่างเช่นกิจการนะคะไปซื้อของนะคะซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากร้านทิวากรนะคะเราจะตั้งชื่อบัญชีว่าเจ้าหนี้ร้านทิวากรค่ะหรือเมื่อกู้เงินจากธนาคารนะคะการตั้งชื่อบัญชีนะคะเราจะต้องตั้งชื่อบัญชีว่าเงินกู้ธนาคารค่ะต่อไปค่ะการตั้งชื่อประเภทส่วนของเจ้าของหรือทุนนะคะจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่3ส่วนนะคะส่วนแรกคือการลงทุนค่ะเราจะใช้ชื่อบัญชีว่าทุนแล้วก็ต่อท้ายด้วยส่วนของเจ้าของกิจการนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2ค่ะรายได้การตั้งชื่อตามรายได้จากการทำงานที่ได้รับนะคะอย่างเช่นกิจการเปิดร้านเสริมสวยนะคะนวดหน้าตัดผมขัดเล็บเพ้นเล็บนะคะมีรายได้ต่างๆเกิดขึ้นจากการให้บริการลูกค้านะคะเราจะตั้งชื่อบัญชีว่ารายได้ค่าบริการเสริมสวยค่ะหรือเปิดกิจการซ่อมรถค่ะปะยางเปลี่ยนล้อถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะหลายๆอย่างนะคะรายได้ทั้งหมดที่เราได้รับนะคะเราจะมาตั้งชื่อบัญชีว่ารายได้ค่าบริการซ่อมรถค่ะส่วนที่3นะคะค่าใช้จ่ายนะคะเราจะตั้งชื่อตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะเดือนนี้กิจการจะต้องจ่ายค่าเช่าร้านนะคะการตั้งชื่อบัญชีนะคะจะต้องตั้งว่าค่าเช่าร้านนะคะหรือเดือนนี้กิจการมีค่าไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะเวลาจะตั้งชื่อบัญชีของค่าไฟฟ้านะคะเราจะตั้งชื่อบัญชีว่าค่าไฟฟ้านะคะเป็นไงคะสั้นกระทัดและได้ใจความนะคะเรามาดูหลักในการวิเคราะห์รายการค้านะคะโดยทั่วไปนะคะหลักในการวิเคราะห์รายการค้านะคะมีดังนี้นะคะค่ะเริ่มที่วิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นว่าทำให้สินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของกิจการเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างใดบ้างนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะรายการค้าที่เกิดขึ้นเมื่อวิเคราะห์แล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนั้นจะต้องทำให้สมการเป็นจริงเสมอนะคะสมการบัญชีค่ะจำได้ไหมคะสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของค่ะต่อไปนะคะหลักในการวิเคราะห์รายการค้าเนี่ยมีทั้งหมด5ข้อเราจะเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์กันแล้วนะคะ5ข้อนะคะข้อที่1ค่ะสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะอย่างเช่นกิจการนะคะนำเจ้าของกิจการนำเงินสดมาลงทุนนะคะเวลาเราจะวิเคราะห์เราจะวิเคราะห์ได้ว่าสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มนะคะหรือกิจการมีรายได้เกิดขึ้นนะคะเวลาเราจะวิเคราะห์นะคะเราก็วิเคราะห์ได้ว่าสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะต่อไปค่ะวิเคราะห์ในหลักข้อที่2นะคะสินทรัพย์ลดส่วนของเจ้าของลดนะคะรายการที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นกิจการจ่ายค่าใช้จ่ายนะคะถ้าเราวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยจะทำให้สินทรัพย์ลดแล้วก็ส่วนของเจ้าของลดนะคะหรือกิจการถอนเงินไปใช้ส่วนตัวนะคะเราจะวิเคราะห์ได้ว่าสินทรัพย์ลดส่วนของเจ้าของลดค่ะต่อไปนะคะหลักในการวิเคราะห์รายการค้าข้อที่3ค่ะสินทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่มสินทรัพย์อีกอย่างหนึ่งลดนะคะข้อที่4ค่ะสินทรัพย์เพิ่มหนี้สินเพิ่มค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะสินทรัพย์ลดหนี้สินลดค่ะนี้ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างหลักในการวิเคราะห์รายการค้าข้อที่1กันเลยนะคะสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะตัวอย่างที่ 1.1 เนี่ยนายดาวเจ้าของกิจการนำเงินสดมาลงทุน 20,000 บาทตัวอย่างที่ 1.1 นี้คือรายการค้าแล้วนะคะนักเรียนต้องเริ่มเรียนรู้เริ่มจะรู้จักรายการค้าแล้วนะคะจากตัวอย่างที่ 1.1 เนี่ยลำดับแรกนะคะให้นักเรียนตั้งชื่อบัญชีก่อนเลยค่ะตั้งชื่อว่าอะไรบ้างคะชื่อแรกค่ะชื่อบัญชีเงินสดค่ะแล้วเงินสดอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของอยู่ในประเภทอะไรคะประเภทสินทรัพย์นะคะพอเราตั้งชื่อบัญชีเสร็จแล้วนะคะ รู้ประเภทแล้วนะคะวิเคราะห์สิคะเพิ่มหรือลดคะมาแล้วค่ะสินทรัพย์เพิ่มคือเงินสดค่ะตั้งชื่อบัญชีอีก1ชื่อค่ะจากรายการค้าที่ 1.1 ค่ะนายดาวจ้องของกิจการนะคะตรงนี้เราจะตั้งชื่อบัญชีว่าทุนนายดาวค่ะทุนชื่อบัญชีทุนนายดาวอยู่ในประเภทของอะไรคะ3ประเภทมีสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของอยู่ในประเภทอะไรคะอยู่ในประเภทของส่วนของเจ้าของค่ะตั้งชื่อเสร็จแล้วนะคะรู้แล้วว่าอยู่ประเภทอะไรวิเคราะห์สิคะนำเงินมาลงทุนเพิ่มหรือลดดูกันเพิ่มนะคะส่วนของเจ้าของเพิ่มคือชื่อบัญชีคือทุนนายดาวค่ะ 20,000 ต่อไปนะคะยังอยู่ในหลักข้อที่1นะคะสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะ 1.2 เนี่ยเป็นรายการค้านะคะนายดาวเจ้าของกิจการนำเงินสดจำนวน 20,000 บาทและอุปกรณ์สำนักงาน 40,000 บาทมาลงทุนค่ะโอ้ยทำไมรายการที่นำมาลงทุนมันมากกว่า1รายการล่ะคะแล้วเราจะวิเคราะห์กันยังไงนะคะอันดับแรกทำอะไรคะตั้งชื่อบัญชีก่อนเลยค่ะบัญชีแรกนะคะบัญชีเงินสดค่ะเงินสดอยู่ในประเภทของประเภทอะไรคะประเภทของสินทรัพย์ค่ะต่อไปค่ะสินทรัพย์อีกรายการหนึ่งคืออุปกรณ์สำนักงานนะคะอุปกรณ์สำนักงานอยู่ในประเภทของสินทรัพย์นะคะเงินสดและอุปกรณ์สำนักงานอยู่ในประเภทของสินทรัพย์เป็นไงคะเจ้าของการนำเงินสดและสินทรัพย์มาลงทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเราไปดูกันสิสินทรัพย์เพิ่มคือเงินสดแล้วก็สินทรัพย์เพิ่มอีกรายการหนึ่งคืออุปกรณ์สำนักงานค่ะตั้งชื่อบัญชีอีกค่ะยังไม่หมดนะคะจากรายการค้าที่ 1.2 ตั้งว่าอะไรคะนักเรียนค่ะตั้งชื่อบัญชีทุนนายดาวค่ะเราไปดูสิคะทุนนายดาวอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของอยู่ในประเภทไหนคะส่วนของเจ้าของค่ะวิเคราะห์สิคะส่วนของเจ้าของเพิ่มไหมเจ้าของกิจการนำสินทรัพย์มาเพิ่มนะคะนำมาลงทุนเพิ่มเงินสดอุปกรณ์ทำให้ส่วนของเจ้าของทำไมคะวิเคราะห์สิคะเพิ่มหรือลดเพิ่มขึ้นนะคะชื่อบัญชีค่ะทุนนายดาวค่ะสังเกตนะคะนักเรียนสินทรัพย์มี2รายการนะคะ 40,000 บวก 20,000 รวมเป็น 60,000 ฝั่งส่วนของเจ้าของนะคะก็ 60,000 เหมือนกันนะคะตามหลักบัญชีคู่ค่ะ2ด้านเท่ากันค่ะต่อไปค่ะ 1.3 ค่ะอันนี้เป็นรายการค้าอีกเหมือนกันนะคะยังอยู่ในหลักข้อที่1ค่ะสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มนะคะเพิ่มตรงไหนคะจาก 1.3 ตัวอย่างนี้นะคะเลาะกันนะคะลำดับแรกค่ะตั้งชื่อบัญชีค่ะชื่อแรกชื่ออะไรคะเงินสดค่ะเงินสดอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เพิ่มไหมคะลองวิเคราะห์สิคะกิจการมีรายได้เกิดขึ้นรับเงินสดเข้ามาสินทรัพย์เพิ่มค่ะสินทรัพย์เพิ่มคือเงินสดค่ะยังค่ะยังไม่หมดนะคะเราจะตั้งชื่อบัญชีอีกค่ะชื่ออะไรคะชื่อบัญชีรายได้ค่าบริการค่ะรายได้ค่าบริการอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของอยู่ในประเภทของอะไรคะส่วนของเจ้าของค่ะถูกไหมคะส่วนของเจ้าของเพิ่มคือรายได้ค่าบริการนะคะกิจการมีรายได้เกิดขึ้นทำให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะต่อไปค่ะอันนี้จะเริ่มที่หลักข้อที่2กันนะคะสินทรัพย์ลดส่วนของเจ้าของลดนะคะรายการที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีจะเป็นประเภทค่าใช้จ่ายถอนใช้ส่วนตัวนะคะประมาณนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่ 2.1 นะคะอันนี้คือรายการค้านะคะรายการค้านะคะกิจการจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นเงินสด 2,000 บาทค่ะเป็นไงคะเราจะวิเคราะห์กันยังไงคะตั้งชื่อบัญชีเลยค่ะ

บัญชีชื่อแรกชื่ออะไรคะเงินสดค่ะตั้งชื่อได้แล้วนะคะต่อไปค่ะเงินสดอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์หรือหนี้สินคะเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์นะคะวิเคราะห์สิคะสินทรัพย์เพิ่มหรือลดคะโอกิจการจ่ายเงินออกไปนะคะทำให้เงินสดของกิจการทำไมคะเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงนะคะดูนะคะสินทรัพย์ลดคือเงินสดนะคะต่อไปค่ะตั้งชื่ออีกค่ะค่าจ่ายค่าไฟฟ้าค่าจ่ายค่าไฟฟ้าไปนะคะค่าใช้ค่าไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของอยู่ตรงไหนคะอยู่ในส่วนของเจ้าของค่ะส่วนของเจ้าของเพิ่มหรือลดคะกิจการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปลดหรือเพิ่มคะลดลงนะคะดูค่ะส่วนของเจ้าของลดคือค่าไฟฟ้านะคะเมื่อกิจการมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจะทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงนะคะต่อไปค่ะอย่า 2.2 นะคะยังเป็นรายการค้านะคะที่ 2.2 กิจการนะคะในดาวเจ้าของกิจการเนี่ยถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัวค่ะตั้งชื่อบัญชีเลยค่ะชื่อบัญชีอะไรคะเงินสดค่ะง่ายๆเลยเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะถอนเงินออกจากในกิจการเป็นไงคะเงินสดในกิจการลดไหมลดลงค่ะเราไปดูกันนะคะวิเคราะห์สินทรัพย์ลดค่ะชื่อบัญชีเงินสดค่ะลดไป 3,000 บาทค่ะต่อไปค่ะตั้งชื่อบัญชีอีกค่ะจากรายการค้าตรงนี้นะคะชื่อบัญชีว่าถอนใช้ส่วนตัวค่ะถอนใช้ส่วนตัวอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของอยู่ในค่ะอยู่ในไหนคะส่วนของเจ้าของค่ะแล้วเราวิเคราะห์สิคะส่วนของเจ้าของลดไหมนะคะถอนเงินจากกิจการออกมานะคะทำให้ส่วนของเจ้าของทำไมคะส่วนของเจ้าของลดค่ะชื่อบัญชีว่าถอนใช้ส่วนตัวค่ะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นหลักในการวิเคราะห์ข้อที่3นะคะสินทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่มสินทรัพย์อีกอย่างหนึ่งลดนะคะเป็นการเพิ่มและลดลงของสินทรัพย์ประเภทเดียวกันนะคะดูรายการค้านะคะซื้ออุปกรณ์สำนักงานเป็นเงินสด 10,000 บาทค่ะตั้งชื่อบัญชีเลยค่ะสเต็ปแรกนะชื่อว่าอะไรคะง่ายๆเลยตั้งชื่อว่าอะไรคะเงินสดค่ะเงินสดกับอะไรคะเงินสดกับอะไรคะอุปกรณ์สำนักงานค่ะเห็นไหมคะตั้งชื่อบัญชีเสร็จแล้วนะคะเราจะดูว่าอุปกรณ์กับเงินสดที่เราตั้งได้เนี่ยอยู่ในประเภทไหนคะอยู่ในประเภทของสินทรัพย์นะคะอยู่ในประเภทเดียวกันนะคะและก็มีทั้งเพิ่มและก็ลดนะคะสินทรัพย์เพิ่มคืออุปกรณ์สำนักงานสินทรัพย์ลดคือเงินสดนะคะกิจการจ่ายเงินสดซื้ออุปกรณ์ออกไปนะคะอุปกรณ์สำนักงานจะเพิ่มขึ้นนะคะเงินสดลดลงค่ะต่อไปนะคะหลักข้อที่4ค่ะสินทรัพย์เพิ่มหนี้สินเพิ่มค่ะซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อจากร้านเก่งนะคะตั้งชื่อบัญชีสิคะชื่อบัญชีอะไรคะวัสดุสำนักงานค่ะวัสดุสำนักงานอยู่ในประเภทของอะไรคะอยู่ในประเภทของสินทรัพย์หรือหนี้สินคะอยู่ในประเภทของสินทรัพย์นะคะแล้วก็เราก็จะวิเคราะห์ได้ว่าสินทรัพย์เพิ่มนะคะเพราะว่ากิจการเนี่ยไปซื้อวัสดุสำนักงานเข้ามานะคะทำให้สินทรัพย์เพิ่มนะคะขณะเดียวกันเราจะตั้งชื่ออะไรอีกคะชื่อบัญชีชื่ออะไรคะเห็นรายการค้าไหมคะซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อคำว่าเงินเชื่อนะคะจะต้องตั้งชื่อเป็นหนี้สินนะคะใช้ชื่อบัญชีว่าเจ้าหนี้ค่ะเจ้าหนี้อยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของอยู่ในประเภทของหนี้สินค่ะเห็นไหมคะหนี้สินเพิ่มคือเจ้าหนี้ร้านเก่งนะคะใส่ชื่อร้านไปด้วยนะคะวันหนึ่งอาจจะมีรายการค้าเกิดขึ้นมากมายนะคะซื้อจากหลายร้านนะคะต้องใส่ชื่อลงไปด้วยนะคะต่อไปค่ะ 4.2 นะคะอันนี้ยังอยู่ในหลักข้อที่4นะคะกิจการกู้เงินจากธนาคาร 30,000 บาทนะคะจินตนาการสิคะนักเรียนไปธนาคารนะคะไปกู้เงินเข้ามาเนี่ยเราได้รับอะไรมาคะได้รับเป็นเงินสดมาค่ะเราจะตั้งชื่อบัญชีนะคะชื่อบัญชีอะไรคะเมื่อกี้นี้เราจินตนาการได้ว่าเราไปธนาคารนะคะ
ไปกู้เงินนะคะได้เงินสดกลับมาถูกไหมคะเราได้ชื่อบัญชีแล้วค่ะเงินสดเงินสดอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เพิ่มหรือลดคะไปธนาคารกู้เงินได้เงินมาสินทรัพย์เงินสดในกระเป๋าเงินสดในกิจการเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มขึ้นนะคะเห็นไหมคะสินทรัพย์เพิ่มคือเงินสดขนาดเดียวกันไปสร้างหนี้กิจการสร้างหนี้หนี้ของกิจการเพิ่มไหมคะเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้กิจการกู้เงินจากธนาคารนะคะการตั้งชื่อบัญชีของเรานะคะต้องตั้งว่าอะไรคะเงินกู้ธนาคารค่ะหนี้สินของกิจการเพิ่มขึ้นนะคะใช้ชื่อบัญชีว่าเงินกู้ธนาคารค่ะต่อไปค่ะหลักข้อที่5ค่ะข้อสุดท้ายนะคะเรามีทั้งหมด5ข้อนะคะสินทรัพย์ลดหนี้สินลดค่ะจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ร้านเก่งเป็นเงินสด 12,000 นะคะไปซื้อของไว้เป็นเงินเชื่อนะคะถึงเวลาต้องจ่ายชำระหนี้แล้วนะคะตั้งชื่อบัญชีสิคะจากรายการค้านี้นะ 5.1 ชื่อบัญชีอะไรคะเงินสดเลยค่ะเงินสดลดไหมคะกิจการเอาเงินจ่ายชำระหนี้ออกไปเงินสดลดไหมคะนึกถึงยืมเงินเพื่อนค่ะ20บาทค่ะยืมเงินเพื่อนเมื่อวานนี้นะคะวันนี้จ่ายเงินคืนเพื่อน20หนี้ลดแล้วนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะจ่ายชำระหนี้ค่ะหนี้เราก็ต้องลดลงขณะเดียวกันเงินสดของเราก็ต้องลดลงไหมคะเรามาวิเคราะห์สิคะสินทรัพย์ลดคือเงินสดค่ะแล้วก็หนี้สินลดคือเจ้าหนี้ร้านเก่งค่ะหนี้สินหมดกันนะคะสำหรับเจ้าหนี้ร้านเก่งต่อไปค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะรายการที่ 5.2 เนี่ยเป็นรายการค้านะคะเป็นไงคะคุ้นหูคุ้นตากันหรือยังคะรายการค้านะคะ 5.2 ค่ะจ่ายชำระหนี้เงินกู้ธนาคารเป็นเงินสดจำนวน 30,000 บาทตอนไปกู้เงินมานะคะหน้าตาเบิกบานค่ะกิจการได้รับเป็นเงินสดเข้ามานะคะพอถึงเวลาชำระหนี้ค่ะเงินสดลดไหมคะเอาเงินสดในกิจการไปชำระหนี้เงินสดลดไหมลดหนี้ลดไหมคะหนี้ก็ลดลงนะคะเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์ลดค่ะเงินสดนะคะขณะเดียวกันยอดเงินกู้ธนาคารลดไหมคะลดลงค่ะหนี้สินลดคือเงินกู้ธนาคารค่ะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนอยากเรียนบัญชีมากเลยนะคะเรียนแล้วมีความสุขรู้สึกง่ายจังเลยพอได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรียนแล้วชีวิตดีดีนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกปฏิบัตินะคะเมื่อกี้เนี่ยเราวิเคราะห์กันเป็นบรรทัดแต่อันนี้จะมาในรูปของตารางนะคะเรียนรู้หลายๆรูปแบบนะคะนักเรียนจะได้เกิดองค์ความรู้ขึ้นนะคะหน้าตาของตารางแบบฝึกปฏิบัตินะคะมีช่องรายการค้าค่ะมีช่องสินทรัพย์มีช่องหนี้สินมีช่องส่วนของเจ้าของค่ะฝั่งสินทรัพย์ก็จะมีทั้งเพิ่มลดหนี้สินก็เพิ่มลดส่วนของเจ้าของก็เพิ่มลดนะคะวันที่1มกราคมรายการค้าของวันที่1นะคะนายชลาชนนำเงินสดมาลงทุนโอ้โหเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นี้จำได้เลยค่ะเงินสดอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์ค่ะนำเงินสดมาลงทุนสินทรัพย์เพิ่มค่ะโอ้ง่ายมากเลยนะคะอยากเรียนค่ะโหเรียนแล้วมีความสุขนะคะเพราะมันง่ายนะคะจำได้แล้วก็เข้าใจนะคะขณะเดียวกันส่วนของเจ้าของทำไมคะเพิ่มหรือลดเพิ่มค่ะเพิ่งเรียนไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะจำได้นะคะนักเรียนเตรียมปากกาเตรียมดินสอเตรียมกระดาษไว้จดด้วยเลยนะคะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนจะได้จำได้นะคะแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปค่ะรายการค้าของวันที่2ค่ะนำเงินสดไปฝากธนาคารนะคะจินตนาการเลยค่ะนักเรียนเจ้าของกิจการนำเงินสดไปฝากธนาคารนะคะเงินสดในธนาคารเป็นไงคะยอดเงินฝากทำไมคะเพิ่มขณะเดียวกันเงินสดทำไมคะเงินสดลดนะคะสินทรัพย์มีทั้งเพิ่มแล้วก็สินทรัพย์มีทั้งลดค่ะเป็นไงคะจากรูปของตารางนี้จะเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะต่อไปค่ะวันที่3ค่ะรายการค้าของวันที่3นะคะกิจการจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นเงินสดค่ะชื่อบัญชีเงินสดเงิน

ดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์สินทรัพย์ลดไหมคะนักเรียนกิจการเอาเงินจากในของกิจการเนี่ยไปจ่ายค่าไฟฟ้านะคะสินทรัพย์ลดค่ะขณะเดียวกันส่วนของเจ้าของเพิ่มหรือลดคะวิเคราะห์สิคะลดหรือเพิ่มคะจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปส่วนของเจ้าของลดลงค่ะเห็นเครื่องหมายลบไหมคะนักเรียนเขียนไปเลยค่ะอะไรลดคะค่าไฟฟ้าลดลงนะคะคือกิจการมีค่าใช้จ่ายจะทำให้ส่วนของเจ้าของเนี่ยลดลงนะคะต่อไปค่ะรายการที่4ค่ะวันที่4นะคะซื้ออุปกรณ์เสริมสวยเงินสดค่ะชื่อบัญชีมีชื่ออุปกรณ์เสริมสวยแล้วก็เงินสดค่ะทั้งอุปกรณ์เสริมสวยแล้วก็เงินสดนะคะอยู่ในประเภทเดียวกันค่ะอยู่ในประเภทของสินทรัพย์นะคะเห็นไหมคะมีทั้งสินทรัพย์เพิ่มและสินทรัพย์ลดนะคะซื้ออุปกรณ์เข้ามานะคะทำให้สินทรัพย์ของกิจการเพิ่มขึ้นนะคะขณะเดียวกันจ่ายเป็นเงินสดออกไปเงินสดของกิจการก็ต้องลดลงนะคะสินทรัพย์มีทั้งเพิ่มแล้วก็มีทั้งลดนะคะเป็นยังไงคะเรียนแล้วเริ่มเข้าใจขึ้นไหมคะจากหน้าตาของตารางตรงนี้นะคะต่อไปค่ะค่ะต่อจากตารางเมื่อกี้นี้นะคะต่อเป็นวันที่5ค่ะซื้อเครื่องตกแต่งร้านเป็นเงินเชื่อค่ะตั้งชื่อบัญชีค่ะได้2ชื่อนะคะมีชื่อเครื่องตกแต่งค่ะเครื่องตกแต่งอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์ค่ะซื้อเครื่องตกแต่งเข้ามาในร้านเป็นไงคะเครื่องตกแต่งของในร้านเป็นไงเพิ่มหรือลดคะวิเคราะห์สิคะเพิ่มขึ้นค่ะทีนี้ซื้อเป็นเงินเชื่อนะคะเราจะตั้งชื่อบัญชีว่าอย่างไรคะซื้อเป็นเงินเชื่อตั้งชื่อว่าเจ้าหนี้ค่ะเจ้าหนี้อยู่ในประเภทของหนี้สินค่ะหนี้สินเพิ่มหรือลดคะเป็นหนี้เขาเพิ่มหรือลดคะเพิ่มค่ะต่อไปค่ะวันที่6นะคะรายการค้าของวันที่6ได้รับเงินค่าบริการเสริมสวยนะคะกิจการเปิดให้บริการเสริมสวยนิดเซ็ตหน้านวดหน้าขัดหน้าเขียนคิ้วนะคะแต่งหน้าสวยงามนะคะแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นนะคะรายได้ที่เกิดขึ้นจะทำให้ส่วนของเจ้าของเป็นไงคะเพิ่มหรือลดคะเครื่องหมายบวกเพิ่มขึ้นนะคะรายการที่6สินทรัพย์เพิ่มคือเงินสดส่วนของเจ้าของเพิ่มคือรายได้ค่าบริการเสริมสวยนะคะจำไว้เลยกิจการมีรายได้เข้ามานะคะทำให้ส่วนของเจ้าของเป็นไงคะเพิ่มคืนค่ะต่อไปค่ะวันที่7จ่ายค่าเช่าร้านเป็นเงินสดโอ้โหจ่ายค่าเช่าร้านจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปเป็นไงคะเงินสดของกิจการลดลงไหมคะลดลงเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์นะคะส่วนของเจ้าของลดไหมคะลดนะคะจำไว้เลยกิจการมีค่าใช้จ่ายจะทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงค่ะรายการที่8ค่ะจ่ายเงินเดือนพนักงานนะคะเงินเดือนพนักงานค่าใช้จ่ายค่ะเป็นไงคะกิจการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปวิเคราะห์สิคะเงินสดเพิ่มหรือลดคะจ่ายเงินเดือนออกไปเงินสดลดนะคะเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะเงินสดลดอะไรลดอีกคะจำได้ไหมกิจการมีค่าใช้จ่ายทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงค่ะเห็นเครื่องหมายลบมานะคะนักเรียนเขียนเพิ่มเติมเลยนะคะอยากจะเขียนอะไรลงไปจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูแบบฝึกปฏิบัติอีกแบบหนึ่งนะคะมีตัวเลขเข้ามานะคะมีเครื่องหมายบวกเข้ามานะคะคำว่าเครื่องหมายบวกเนี่ยจะหมายถึงเพิ่มนะคะทีนี้นักเรียนเนี่ยมีปากกามีกระดาษพร้อมแล้วนะคะลองเขียนแทรกเข้าไปนะคะเขียนชื่อบัญชีแทรกเข้าไปเลยนะคะมันเป็นแบบฝึกปฏิบัตินักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะรายการค้ารายการที่1นะคะโสรยานะคะเขาเป็นเจ้าของกิจการนำเงินสดมาลงทุน 200,000 บาทค่ะเป็นไงคะชื่อบัญชีก่อนเลยค่ะชื่อบัญชีอะไรคะเงินสดค่ะเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เพิ่มหรือลดคะวิเคราะห์สิคะนำเงินสดมาลงทุนในกิจการเงินสดเพิ่มหรือลดคะเพิ่มขึ้นค่ะเห็นเครื่องหมายบวกไหมคะบวก 200,000 ค่ะสินทรัพย์ของกิจการเพิ่มขึ้น

200,000นะคะขณะเดียวกันส่วนของเจ้าของก็ทำไมคะเห็นเครื่องหมายบวกไหมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ200,000นะคะชื่อบัญชีว่าอะไรคะชื่อบัญชีว่าทุนคีดโสระยานะคะเรียนเขียนเติมไปนะคะเพราะมันเป็นแบบฝึกปฏิบัตินะคะเรียนจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะจะได้จําได้แล้วก็เข้าใจนะคะเรียนบัญชีมีความสุขมากเลยนะคะเรียนแล้วเข้าใจนะคะต่อไปค่ะ

สดเพิ่มไหมคะเงินสดเพิ่มค่ะเงินสดอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มหรือลดคะไปกู้เงินมากู้เงินมาได้เงินสดเข้ามาในกิจการเพิ่มหรือลดวิเคราะห์สิคะเงินสดเพิ่มค่ะขณะเดียวกันหนี้สินเพิ่มไหมคะไปสร้างหนี้ไปกู้เงินจากธนาคารหนี้ของกิจการเพิ่มไหมเพิ่มค่ะหนี้สินเพิ่มนะคะ 20,000 บาทนะคะต่อไปค่ะรายการค้ารายการที่3ค่ะเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาของรายการค้าหรือยังคะนึกภาพออกไหมอันไหนเป็นรายการค้านะคะรายการที่3ค่ะซื้อเครื่องตกแต่งร้านจากร้านตุ๊กตาค่ะคือซื้อเครื่องตกแต่งจากร้านตุ๊กตาค่ะซื้อเป็นเงินเชื่อ 6,000 บาทค่ะลองดูสิคะเครื่องตกแต่งอยู่ในประเภทของสินทรัพย์นักเรียนเขียนชื่อบัญชีลงไปเลยนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสินทรัพย์เพิ่ม 6,000 ขณะเดียวกันซื้อเป็นเงินเชื่อค่ะคำว่าเป็นเงินเชื่อจำได้ไหมคะเราจะตั้งชื่อว่าอะไรคะสินทรัพย์นี่สินอะไรดีหน้าเจ้านี่จ่ายค่าใช้จ่ายต้องตั้งว่าอะไรคะต้องตั้งว่าเจ้าหนี้ค่ะเจ้าหนี้ร้านอะไรคะร้านตุ๊กตาค่ะโอ้ชื่อน่ารักนะคะหวานแหววนะคะเจ้าหนี้ตุ๊กตาค่ะหนี้สินเพิ่มหรือลดคะวิเคราะห์สิคะเห็นเครื่องหมายบวกนะคะหนี้สินทำไมคะเพิ่มค่ะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นไงบ้างคะคุ้นหูคุ้นตานะคะเริ่มจะชินกับรายการค้าแล้วนะคะเริ่มจะวิเคราะห์ได้แล้วนะคะต่อไปค่ะรายการค้าข้อที่4ค่ะรับรายได้ค่าบริการ 3,000 บาทค่ะโอ้โหกิจการนะคะสมมุติว่าเปิดให้บริการซักรีดค่ะมีรายได้เข้ามา 3,000 บาทค่ะเป็นไงคะอะไรเพิ่มคะเงินสดค่ะเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เพิ่ม 3,000 ค่ะขณะเดียวกันกิจการมีรายได้เข้ามาจำได้ไหมคะเราวิเคราะห์กันมาตั้งแต่ต้นๆละเป็นไงคะอะไรเพิ่มคะมีรายได้เข้ามาส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะวิเคราะห์ได้แล้วนะคะสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะรายการที่5ค่ะจ่ายค่าพนัก 1,000 บาทกิจการจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปโอ้ยจ่ายค่าใช้จ่ายออกไปอะไรลดคะนักเรียนเงินสดก็ลดชื่อบัญชีคือเงินสดลดแล้วค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายเข้ามาทำให้ส่วนของเจ้าของลดค่ะ 1,000 บาทค่ะทีนี้นักเรียนลองดูรายการที่4กับรายการที่5นะคะสังเกตนะคะรายการที่4เครื่องหมายบวกรายการที่5เครื่องหมายลบค่ะมีรายได้ส่วนของเจ้าของเพิ่มมีขายส่วนของเจ้าของทำไมคะลดลงนะคะเริ่มจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะไม่ยากนะคะอยากเรียนบัญชีมากเลยเรียนแล้วมีความสุขที่สุดนะคะค่ะต่อไปค่ะรายการค้าที่6ค่ะส่งบิลเก็บเงินจากลูกหนี้ลูกหนี้น่ารักมากเลยนะคะลูกหนี้ชาวมาค่ะเป็นค่าซ่อมรถยนต์นะคะกิจการเปิดให้บริการซ่อมรถนะคะเปิดกิจการเกี่ยวกับซ่อมรถถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกี่ยวกับการซ่อมรถนะคะเปลี่ยนเบาะปรับเบรกถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางนะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นรายได้ของกิจการนะคะซ่อมรถให้ลูกค้าและลูกค้ายังไม่ได้ชำระหนี้นะคะยังไม่ได้เอาเงินมาให้กิจการก็เลยส่งบิลเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้นะคะลูกหนี้น่ารักมากนะคะชาวมานะคะ 3,600 ค่ะเรามาตั้งชื่อบัญชีสิคะลูกหนี้ลูกหนี้อยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของอยู่ในไหนคะอยู่ในประเภทของสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มไหมคะให้บริการลูกค้าลูกค้ายังไม่ได้นำเงินมาให้เราเลยลูกหนี้เพิ่มไหมเพิ่มนะคะลูกหนี้อยู่ในประเภทของสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่มขณะเดียวกันกิจการมีรายได้ส่วนของเจ้าของเป็นไงคะเพิ่มไหมเพิ่มขึ้นค่ะเป็นไงคะคุ้นๆกันแล้วนะคะรายการค้าเริ่มวิเคราะห์ได้แล้วเห็นไหมประเภทมี3ประเภทสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของนะคะต่อไปค่ะรายการค้าข้อที่7ค่ะฝึกปฏิบัติเยอะๆนะคะเรียนบัญชีเนี่ยต้องฝึกเยอะๆ

ฝึกขีดฝึกเขียนฝึกคิดถึงจะจำได้นะคะรายการที่7ค่ะซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินเชื่อจากร้านกุ้งกิ้งค่ะ 4,000 บาทนะคะเจ้าของร้านน่ารักมากเลยนะคะวิเคราะห์สิคะชื่อบัญชีชื่ออะไรคะวัสดุสำนักงานค่ะวัสดุสำนักงานอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของอยู่ในประเภทไหนคะอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เพิ่มไหมคะซื้อวัสดุเข้ามาเพิ่มไหมเพิ่มค่ะสินทรัพย์เพิ่มนะคะขนาดเดียวกันซื้อเป็นเงินเชื่อค่ะเราจะตั้งชื่อบัญชีว่าอะไรคะคำว่าซื้อเป็นเงินเชื่อต้องตั้งชื่อบัญชีว่าเจ้าหนี้ร้านกุ้งกิ้งค่ะเป็นไงคะนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะช่องของหนี้สินนักเรียนเขียนว่าเจ้าหนี้ร้านกุ้งกิ้งนะคะหนี้สินเพิ่มหรือลดคะเป็นหนี้เขาเพิ่มหรือลดเพิ่มไหมคะเพิ่มค่ะได้แล้วนะคะต่อไปค่ะรายการค้ารายการที่8ค่ะจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ร้านกุ้งกิ้งค่ะ 4,000 เมื่อกี้ซื้อถึงเวลาต้องจ่ายชำระหนี้แล้วกิจการนะคะจ่ายเป็นเงินสดค่ะเงินสดอยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์ถูกไหมคะเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์ลดหรือเพิ่มคะจ่ายเงินใช้หนี้ออกไปลดหรือเพิ่มคะสินทรัพย์ลดค่ะชื่อบัญชีคือเงินสดค่ะขณะเดียวกันหนี้สินลดไหมคะจ่ายชำระหนี้ออกไปลดไหมลดลงค่ะหนี้สินลดค่ะชื่อบัญชีว่าอะไรคะเจ้าหนี้ร้านกุ้งกิ้งค่ะโอเคพอจะนึกภาพออกไหมคะเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมคะเข้าใจนะคะต่อไปค่ะรายการค้ารายการที่9ค่ะโสรยาถอนเงินสดในร้านไปใช้ส่วนตัวค่ะโอ้ยจินตนาการถอนไปใช้ส่วนตัวเงินสดของกิจการเป็นไงคะเพิ่มหรือลดคะลดลงค่ะเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์ลดไหมคะสินทรัพย์ลดลงค่ะขณะเดียวกันทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงด้วยนะคะชื่อบัญชีในส่วนของเจ้าของตั้งชื่อบัญชีว่าถอนใช้ส่วนตัวค่ะเรามาดูแบบฝึกปฏิบัติอีกนะคะอันนี้มาในรูปแบบของวิเคราะห์เป็นบรรทัดอีกแล้วนะคะหลายๆรูปแบบนะคะครูพยายามหาแบบฝึกปฏิบัติมาให้นักเรียนเนี่ยหลายๆรูปแบบนะคะนักเรียนจะได้จำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะวันที่1สิงหานะคะนางนีรนุชนำเงินสด 30,000 บาทอุปกรณ์การซ่อม 20,000 บาทมาลงทุนค่ะโอ้วิเคราะห์มาแล้วนะคะหลายครั้งแล้วน่าจะจำได้ตั้งชื่อค่ะชื่ออะไรคะชื่อบัญชีคือชื่อเงินสดเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เพิ่มหรือลดคะสินทรัพย์เพิ่มค่ะต่อไปค่ะอุปกรณ์ในการซ่อมนะคะอุปกรณ์อยู่ในประเภทของอะไรคะสินทรัพย์นี่สินส่วนของเจ้าของอยู่ตรงไหนคะอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เพิ่มนะคะต่อมาค่ะส่วนของเจ้าของก็ทำไมคะเพิ่มนะคะใส่ชื่อบัญชีว่าทุนนางนีรนุชนะคะสังเกตนะคะด้านของสินทรัพย์มี2รายการมีเงินสดมีอุปกรณ์ในการซ่อมขณะเดียวกันส่วนของเจ้าของนะคะมีแค่รายการเดียวแต่2ด้านทำไมกันคะเท่ากันค่ะตามหลักบัญชีคู่ค่ะค่ะวันที่4สิงหานะคะซื้อวัสดุในการซ่อมวิทยุโทรทัศน์รวมทั้งหมดเลย 2,800 บาทนะคะชื่อบัญชีค่ะตั้งชื่อบัญชีเลยชื่อบัญชีว่าวัสดุในการซ่อมนะคะมันอยู่ในประเภทของสินทรัพย์ค่ะสินทรัพย์เป็นไงคะซื้อวัสดุจินตนาการสิคะซื้อวัสดุเข้ามาเป็นไงเพิ่มหรือลดเพิ่มนะคะเพิ่มขึ้นชื่อบัญชีอีกชื่อนึงชื่ออะไรคะเงินสดค่ะเงินสดลดหรือเพิ่มคะจ่ายเงินสดออกไปเพื่อซื้อวัสดุเงินสดลดลงนะคะวันที่4สิงหาเราวิเคราะห์นะคะมีทั้งสินทรัพย์เพิ่มมีทั้ง

0: สินทรัพย์รถค่ะ
1: ค่ะ
0: รายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการของวันที่10นะคะได้รับเงินเป็นรายได้ค่าซ่อมโทรทัศน์นะคะ 6,500 บาทนะคะเราจะวิเคราะห์ยังไงคะถ้ากิจการมีรายได้เกิดขึ้นทำให้ส่วนของเจ้าของทำไมคะเพิ่มขึ้นนะคะส่วนของเจ้าของเพิ่มนะคะแล้วก็อะไรอีกคะอะไรเพิ่มอีกเงินสดเงินสดอยู่ในประเภทของสินทรัพย์สินทรัพย์เพิ่ม 6,500 บาทส่วนของเจ้าของเพิ่มนะคะรายได้ 6,500 บาทนะคะค่ะนักเรียนคะเรียนการตั้งชื่อไปแล้วรู้จักประเภทของสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรู้จักไปแล้วนะคะได้หมดสดชื่นเลยใช่ไหมคะอยากเรียนมากเลยวันนี้เรียนกับคุณนุชนาฏกับคุณรุ่งติมีความสุขที่สุดเลยนะคะค่ะครูจะขอสรุปให้นักเรียนฟังนะคะหลักในการวิเคราะห์รายการค้าเนี่ยมีทั้งหมด5ข้อนะคะข้อที่1ค่ะสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มค่ะข้อที่2ค่ะสินทรัพย์ลดส่วนของเจ้าของลดค่ะข้อที่3ค่ะสินทรัพย์อย่างเดิมสินทรัพย์อีกอย่างหนึ่งลดค่ะข้อที่4ค่ะสินทรัพย์เพิ่มสินหนี้สินเพิ่มค่ะข้อสุดท้ายค่ะสินทรัพย์ลดหนี้สินลดค่ะ
1: เรียนเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปทบทวนแล้วก็นำไปใช้นะคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะนักเรียนเดินไปซื้อของวิเคราะห์ไปเลยนะคะเกิดรายการอะไรขึ้นไปซื้อของได้ของมาของเป็นอะไรอยู่หมวดอะไรนักเรียนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูนุ่งนตีและครูนุชนาธนะคะขอลานักเรียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: จนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ติงกับพี่บอมเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงว่าตอนนี้ทำงานอยู่สังกัดหน่วยงานไหนคะ
2: ค่ะสำนักงานเรานะคะชื่อว่าสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาค่ะ
3: ของเราครับก็คือเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาครับกรณีถูกทำร้ายร่างกายถูกแทงถูกยิงถูกฆ่าครับแล้วถูกข่มขืนครับอย่างเงี้ยก็สามารถไปยื่นกับทางเราได้แล้วก็จะมีในส่วนของกรณีที่จำเลยครับถูกฟ้องที่ตกเป็นแพะในคดีอาญาครับ
1: เป็นการเยียวยาด้านไหนคะ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าตอบแทนความเสียหายครับผม
2: ง่ายๆเลยก็คือจ่ายเงินให้เงินเยียวยาเรื่องเงิน
3: คนนี้เสียชีวิตก่อนนะครับค่าตอบแทนผู้เสียหายถึงแก่ความตายครับผมค่าจัดจการศพครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครับแล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหาย
1: ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นค่ะกรณีอะไรบ้างคะ
3: อันนี้เป็นดุลพินิจของทางคณะอนุครับท่านจะพิจารณา
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นการชดเชย3อย่างสำหรับกรณีเสียชีวิต
2: ส่วนกรณีที่ไม่เสียชีวิตก็จะเป็นค่ารักษาพยาบาลเลยเราก็สามารถเอาใบรับรองแพทย์เรื่องบินค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยมายื่นให้กับเราได
3: ้ขอเพิ่มเติมเลยครับในส่วนนี้ก็คือก็จะกรณีที่ผู้เสียหายครับเขาทำงานด้วยครับเขาก็จะได้รับในส่วนของค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้แล้วก็ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นกรณีที่ได้รับบาดเจ็บครับมากน้อยแค่ก็อยู่ที่ตามใบรับรองแพทย์ครับผม
4: คือต้องบาดเจ็บถึงขั้นไหน
3: ก็คือเลือดตกยังออกครับก็ยื่นได้เลยครับ
1: ฟกช้ำ
4: ได้เลยก็คือเอาใบรับรองแพทย์มา
3: ใช่ครับ
1: เราจะเอาอะไรมาพิสูจน์ล่ะว่าเราบาดเจ็บฟกช้ำจากเหตุการณ์นี้ลื่นล้มเองก็ได้อะแต่ว่าไปอยู่ในณวันนั้นพอดี
3: แต่มันเป็นผลโดยตรงครับแล้วก็มองว่ามันเป็นผลโดยตรงจากการที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ
1: ใช่ครับก็คือก็ขอสิทธิ์การเยียวยาได้
3: ครับใช่คือพูดตามตรงเลยแต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยว่าเคยมีกรมนี้อยู่ไม่รู้เลยว่าจะต้องไปยื่นยังไงแล้วก็มีสิทธิ์เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายื่นได้ไหมเนี่ยพี่รู้จากการที่พี่ไปฝึกงานครับแล้วก็เห็นว่าพี่จริงๆมันมีหน่วยงานนี้จริงๆนะพี่ก็เลยมาสมัครงานที่มิติแลกครับแล้วก็ความประทับใจคือหนึ่งครับพี่ได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายครับเราก็คือเราได้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนนั้นคือช่วยบรรเทาทุกข์เขาได้ครับ

0: ตกใจนะครับถ้านักเรียนยังทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนบางคนและอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวสำหรับนักเรียนบางกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับต่อไปมาดูบทนำนะครับว่าหลักในการผลิตลมอัดมีบทนำอะไรบ้าง
1: การผลิตลมอัดเป็นการเพิ่มความดันของอากาศให้มีค่ามากกว่าความดันบรรยากาศปกติโดยนำเข้าไปเก็บในภาชนะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะส่งจ่ายออกไปในระบบนิวแมติกส์ประกอบด้วย3ส่วนหลักๆคือ 1. เครื่องอัดลม 2. ชุดถังเก็บลมอัด 3. การส่งจ่ายลมอัดกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับสู่หน้าเมนูหลัก
0: นักเรียนครับเก็บลมอัดนะครับการผลิตลมอัดก็คือการที่สร้างแรงดันของลมอัดให้สูงกว่าแรงดันปกตินะครับแล้วก็นำไปเก็บในภาชนะนะครับหลังจากนั้นเราสามารถนำลมอัดมาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งวันนี้มีส่วนประกอบ3ส่วนหลักๆก็คือ 1. เครื่องอัดลม 2. ชุดถังเก็บลมอัดแล้วก็ 3. การส่งจ่ายลมอัดครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: ต่อไปมาดูเรื่องเครื่องอัดลมครับ
1: เครื่องอัดลมวัตถุประสงค์บทเรียนหลังจากศึกษาบทเรียนนี้จบแล้วผู้เรียนควรมีความสามารถดังนี้ 1. บอกหน้าที่ของเครื่องอัดลมได้ถูกต้อง 2. จำแนกประเภทของเครื่องอัดลมได้ถูกต้อง 3. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องอัดลมแบบต่างๆได้ถูกต้อง 4. เลือกใช้เครื่องอัดลมให้เหมาะสมกับงานได้ถูกต้องกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
0: ครับนักเรียนครับจุดประสงค์บอกชัดเจนนะครับให้นักเรียนบอกหน้าที่แสดงว่าเครื่องอัดลมเนี่ยนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างต่อไปนักเรียนสามารถจำแนกของประเภทของเครื่องอัดลมว่าเครื่องอัดลมเนี่ยนะครับมีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับและอธิบายหลักการทำงานของเครื่องอัดลมแต่ละตัวว่าเครื่องอัดลมแต่ละชนิดเนี่ยมีการทำงานอย่างไรและสุดท้ายเราจะเลือกเครื่องอัดลมแบบไหนมาใช้ให้เหมาะสมกับงานที่นักเรียนนะปัจจุบันที่นักเรียนใช้งานอยู่นะครับ
1: เครื่องอัดลมหรือคอมเพรสเซอร์คืออุปกรณ์สำหรับสร้างความแตกต่างของความดันลมเพื่อให้เกิดอัตราการไหลของลมซึ่งมีความดันสูงสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือ 1. เครื่องอัดลมแบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงแบ่งได้เป็น2แบบคือแบบลูกสูบและแบบไดอะแฟรม 2. เครื่องอัดลมแบบเคลื่อนที่แนวเส้นรอบวงแบ่งได้เป็น2แบบคือแบบใบพัดเลื่อนและแบบสกรูสำหรับรายละเอียดของเครื่องอัดลมแต่ละแบบนั้นผู้เรียนจะได้ศึกษาในหน้าถัดไปกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
0: นักเรียนครับสิ่งที่นักเรียนควรจำนะครับเครื่องอัดลมหรือ air compressor นะครับมีสัญลักษณ์แบบนี้ครับมีสัญลักษณ์แบบนี้นักเรียนควรจะบันทึกเอาไว้ในเอกสารหรือในสมุดของนักเรียนนะครับเนื่องจากรายวิชาพิเศษเป็นรายวิชาที่ต้องอาศัยสัญลักษณ์ในการเขียนวงจรนะครับดังนั้นตัวแรกก็คือสัญลักษณ์ของเครื่องอัดลมนักเรียนควรจะจดไว้หรือจำไว้หรือบันทึกไว้ให้นะครับใส่สมุดโน้ตหรือสมุดบันทึกนะครับให้ดีนะครับเครื่องอัดลมแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงแล้วก็ประเภทที่2คือเคลื่อนที่ในแนวเส้นรอบวงชื่อมันบอกเลยครับเส้นตรงก็คือการทำงานของมันนะครับจะเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะครับส่วนเส้นรอบวงมันจะเคลื่อนที่ในแนววงกลมหรือวิถีโค้งนะครับซึ่งแบบแนวเส้นตรงก็คือแบ่งออกเป็นแบบลูกสูบแบบไดอะแฟรมนะครับแบบเส้นรอบวงก็คือแบนแบบใบพัดเลื่อนกับแบบสกรูครับนักเรียนนะครับต่อไปเรามาเรียนรู้กันทีละตัวดีกว่าว่าแต่ละแบบแต่ละประเภทมันมีหลักการอย่างไรนะครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาเครื่องอัดลมแบบลูกสูบสามารถแบ่งตามลักษณะการทำงานได้2ชนิดคือ 1. ลูกสูบชนิดอัดชั้นเดียว2. ลูกสูบชนิดอัด2ชั้นคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาเครื่องอัดลมแบบนี้จะมีลักษณะ

0: ีขนาดใหญ่นะครับมีขนาดใหญ่ลูกสูบขนาดใหญ่เสื้อสูบมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ภายในห้องเราเข้าเวียงด้านล่างก็จะมีน้ำมันหล่อลื่นช่วยในการหล่อลื่นชิ้นส่วนอยู่นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเครื่องอารมณ์แบบนี้นะครับเวลาทำงานนะครับมันจะมีเสียงดังเสียงดังจากการทำงานของลูกสูบนะครับจะมีเสียงดังที่ค่อนข้างจะมากและการจ่ายลมไปในถังเก็บลมเนี่ยจะไม่สม่ำเสมอนั่นก็คือมันจะจ่ายไปตามจังหวะการอัดของลูกสูบที่จะอัดเป็นจังหวะไปดังนั้นถ้าวงจรหรือระบบนิวเมติกนะครับที่ใช้ความเที่ยงตรงของลมเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยเขาจะไม่นิยมใช้แบบนี้กันนะครับต่อไปเรามาดูนะครับเครื่องอัดลมแบบต่อไปครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาเครื่องอัดลมแบบไดอะแฟรมกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบของเครื่องอัดลมแบบไดอะแฟรม
0: สำหรับเครื่องอัดลมนะครับแบบไดอะแฟรม
1: เมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักก็คือไดอะแฟรมครับนักเรียนแผ่นไดอะแฟรมเนี่ยนะครับมีลักษณะถ้านักเรียนนึกภาพไม่ออกก็คือเป็นลักษณะเหมือนแผ่นหนังขั้นอยู่ระหว่างห้องด้านบนกับห้องด้านล่างนะครับโดยมีก้านกระทุ้งและลูกกระทุ้งเป็นตัวขยับให้แผ่นไดอะแฟรมเนี่ยกระเพื่อมขึ้นหรือกระเพื่อมลงกระเพื่อมขึ้นหรือลดลงการกระเพื่อมของแผ่นไดอะแฟรมก็จะทำการดูดเอาลมอัดนะครับดูดเอาลมจากข้างนอกผ่านลิ้นดูดและอัดผ่านลิ้นส่งไปยังถังเก็บลมซึ่งลักษณะการทำงานอย่างไรนะครับเรามาติดตามการทำงานกันครับ
1: การทำงานเครื่องอัดลมแบบนี้จะสร้างความดันอยู่ในช่วง 3-5 บาร์อากาศที่อัดออกมาจะปราศจากน้ำมันส่วนมากจะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยากรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: นักเรียนครับนักเรียนเห็นว่าการทำงานของเครื่องอัดลมแบบไดอะแฟรมเนี่ยนะครับด้านใต้ก็จะมีน้ำมันหล่อลื่นแต่น้ำมันหล่อลื่นไม่สามารถที่จะขึ้นไปด้านบนได้เนื่องจากติดแผ่นไดอะแฟรมแล้วแบบลูกสูบทำไมน้ำมันจึงสามารถเล็ดลอดขึ้นไปได้เครื่องอัดลมแบบลูกสูบนะครับมันน้ำมันอาจจะเล็ดลอดโดยผ่านซีนผ่านแหวนขึ้นไปนะครับแต่แผ่นไดอะแฟรมเนี่ยไม่สามารถจะเล็ดลอดขึ้นไปได้มีทางเดียวที่น้ำมันขึ้นไปได้ก็คือแผ่นไดอะแฟรมชำรุดฉีกขาดเสียหายเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าแผ่นไดอะแฟรมชำรุดฉีกขาดเสียหายเครื่องอารมณ์แบบนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเครื่องอารมณ์แบบนี้จึงเหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารและยาซึ่งมีความปลอดภัยหรือไม่ต้องการให้มีคราบน้ำมันไปปะปนอยู่กับภาชนะหรืออาหารหรือยารักษาโรคพวกนี้จึงนะครับและอีกอย่างเครื่องอารมณ์แบบนี้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในคลินิกหมอทันตแพทย์หมอฟันนะครับเรามาดูเครื่องอารมณ์ตัวต่อไปเลยครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาเครื่องอัดลมแบบใบพัดเลื่อนกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบของเครื่องอัดลมแบบใบพัดเลื่อน
0: เครื่องอัดลมแบบใบพัดเลื่อนนะครับ
1: กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: มีส่วนประกอบนะครับที่สำคัญก็คือแกนโรเตอร์ใบพัดเลื่อนสปริงแล้วก็ตัวเรือนปั๊มนักเรียนสังเกตนะครับเครื่องอัดลมแบบใบพัดเลื่อนตัวโรเตอร์กับตัวเรือนจะวางเยื้องศูนย์กันจะไม่ร่วมศูนย์กลางเดียวกันจะวางเยื้องศูนย์กันหมายความว่าในรูปนี้จุดศูนย์กลางมันจะอยู่ด้านล่างลงมานิดนึงและในตัวโรเตอร์จะมีใบพัดนะครับอยู่จำนวนใบก็แล้วแต่ขนาดของตัวเครื่องอัดลมนะครับและก็จะมีสปริงคอยดันให้ใบพัดเนี่ยติดยืดตัวออกและติดอยู่ด้านนอกหรือติดกับตัวเรือนปั๊มอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเครื่องอัดลมแบบนี้นะครับจะรับกำลังขับจาก มอเตอร์เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูการทำงานนะครับ

0: การทำงานเมื่อโรเตอร์ได้รับกำลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ทำให้หมุนไปพร้อมกับใบพัดเลื่อนอากาศจะถูกดูดเข้ามาในช่องทางเข้าและถูกอัดให้มีปริมาตรของอากาศเล็กลงความดันเพิ่มขึ้นส่งออกไปเก็บที่ถังเก็บลมอยู่ในช่วงความดันประมาณ7บาร์ซึ่งการหมุนของโรเตอร์ของเครื่องอัดลมแบบนี้จะราบเรียบสม่ำเสมอผลิตลมอัดคงที่ไม่มีเสียงดัง
1: การทำงานของเครื่องอัดลม
0: เมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: แบบใบพัดเลื่อนนะครับนักเรียนนะครับจากรูปสไลด์เมื่อสักครู่นี้ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับนักเรียนพบว่านะครับเมื่อมอเตอร์ทำการหมุนโรเตอร์ใบพัดเลื่อนก็จะหมุนไปด้วยเพื่อรับลมนะครับรับลมยิ่งใบพัดหมุนเร็วเท่าไหร่นะครับปริมาณลมที่เข้าก็จะเร็วตามไปด้วยเมื่อรับลมมาแล้วนะครับใบพัดก็จะกักลมเอาไว้ในห้องด้านบนนะครับก็จะกักลมไว้ไม่ให้ถอยหลังไปได้และจะเคลื่อนที่ลมหรือทำการบีบลมให้มีขนาดเล็กลงลมอัดจากหน่วยที่แล้วนักเรียนรู้ว่าลมอัดเนี่ยสามารถที่จะหดตัวได้เมื่อนะครับเมื่อโรเตอร์เนี่ยหมุนนะครับลมอัดโดนอัดตัวลมอัดจึงมีแรงดันเครื่องอัดลมแบบนี้จึงสร้างแรงดันได้ถึง7บาร์ด้วยกันนะครับได้ถึง7บาร์ด้วยกันนะครับข้อดีของเครื่องอัดลมแบบนี้ก็คือการเมื่อเครื่องอัดลมแบบนี้ทำงานนะครับจะมีเสียงดังที่น้อยมากนะครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือนะครับเมื่อเครื่องอัดลมแบบนี้ใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับมันมีจุดอ่อนแอมันมีจุดที่จะเสียหายได้เยอะกว่านะครับมีจุดที่จะสึกหรอได้เยอะกว่าเครื่องอัดลมแบบนี้จึงต้องการดูแลรักษานะครับหรือเราต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษนะครับมากกว่าเครื่องอัดลมแบบอื่นนะครับต่อไปครับ
0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาเครื่องอัดลมแบบสกรูกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาส่วนประกอบของเครื่องอัดลมแบบสกรูกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาการทำงานเครื่องอัดลมชนิดนี้จะมีเพลาอยู่2แกนเพลาตัวหนึ่งจะมีสกรูซึ่งมีสันฟันนูนและเพลาอีกตัวจะมีสกรูที่มีสันฟันเว้าทั้งสองจะประกอบอยู่ภายในตัวเรือนเดียวกันและวางขบกันอยู่มีทิศทางการหมุนเข้าหากันซึ่งทำให้สามารถดูดอัดลมจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งได้อัตราการจ่ายลมสามารถผลิตได้ถึง70ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีและสร้างความดันได้ถึง10บาร์กรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
1: นักเรียนครับเครื่องอัดลมนะครับแบบสกรูนะครับแบบสกรูหรือสกรูคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนใหญ่แล้วเครื่องอัดลมแบบสกรูเนี้ยนะครับถ้าเราดูโครงสร้างเราจะพบว่ามันจะมีเฟืองอยู่2ชุดด้วยกัน2ตัวด้วยกันนะครับก็คือเฟืองสันฟันนูนกับสันฟันเว้านะครับซึ่งเฟืองทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะขบกันหรือหมุนไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันนะครับในการหมุนของมันจะดึงเอาอากาศหรือลมนะครับเข้ามาด้วยและการส่งจ่ายของมันจะส่งจ่ายด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอและอัตราการผลิตลมเนี่ยสามารถผลิตได้ถึง70ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีค่อนข้างกว่าแบบอื่นและตัวมันเองเพียงตัวเดียวสามารถสร้างแรงดันได้ถึง10บาร์ซึ่งเครื่องอัดลมแบบนี้ค่อนข้างที่จะจ่ายลมได้สูงและสร้างแรงดันได้สูงนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับเครื่องอัดลมแบบนี้ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษโดยช่างผู้ชำนาญการอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเครื่องอัดลมแบบนี้ในการทำงานของมันเนี่ยนะครับเนื่องจากมันมีเฟือง2ตัวขบกันดังนั้นมันจะต้องมีการหล่อลื่นอยู่ตลอดเวลาที่มีการทำงานลมอัดที่ได้มาเนี่ยลมอัดที่ได้มาเนี่ยจะต้องมีน้ำมันหล่อลื่นปะปนมาด้วยเครื่องอัดลมแบบนี้จึงจำเป็นต้องมีตัวแยก นะครับแยกเอาสารหล่อลื่นหรือน้ำมันหล่อลื่นออกไปจากลมก่อนการใช้งานแล้วก็มีกรรมวิธีที่ขั้นตอนที่สลับซับซ้อนมากกว่าแบบอื่นนะครับดังนั้นเครื่องอัดลมแต่ละแบบเป็นไงบ้างครับนักเรียนนะครับแบบไหนเหมาะกับงานที่นักเรียนนะครับนักเรียนลองคิดไว้ในใจนะครับเดี๋ยวท้ายรายการเรามีนะครับมีข้อสอบมีการทดสอบมีคำถามนะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของชุดถังเก็บลมอัดครับ
0: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาชุดถังเก็บลมอัดวัตถุประสงค์บทเรียนหลังจากศึกษาบทเรียนนี้จบแล้วผู้เรียนควรมีความสามารถดังนี้ 1. บอกหน้าที่ของถังเก็บลมอัดได้ถูกต้อง 2. บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์ประกอบถังเก็บลมอัดได้ถูกต้อง 3. บอกชนิดของถังเก็บลมอัดได้ถูกต้อง 4. อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ประกอบถังเก็บลมอัดได้ถูกต้องกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: เมื่อถึงนะครับเรื่องของชุดถังเก็บลมอัดนะครับเราก็นะครับก็จะบอกนักเรียนว่าครูก็จะบอกนักเรียนว่านะครับหลังจากนักเรียนศึกษาเรื่องนี้นะครับนักเรียนต้องบอกหน้าที่ของถังเก็บลมอัดได้ถูกต้องนะครับแล้วก็บอกชื่อและหน้าที่อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องของถังเก็บลมอัดได้ถูกต้องแล้วก็บอกชนิดว่าถังเก็บลมอัดเนี่ยมันมีกี่ชนิดนะครับและสุดท้ายก็คืออธิบายการทำงานของอุปกรณ์น่ะที่ใช้ในการประกอบถังเก็บลมอัดได้ถูกต้องนะครับนักเรียนเห็นว่าเรื่องของถังเก็บลมอัดอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับบางคนที่มีถังเก็บลมอัดอยู่กับบ้านนะครับแต่มีนักเรียนน้อยคนมากที่รู้เรื่องของมันได้โดยละเอียดนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันครับ
0: ชุดถังเก็บลมอัด compressed air receiver หรือ air tankคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บและจ่ายลมอัดให้คงที่สม่ำเสมอเพียงพอต่อการใช้งานกรุณาใช้เมาส์ชี้ที่ส่วนประกอบเพื่อต้องการทราบรายละเอียดถังเก็บลมอัดมีหน้าที่สะสมความดันหยุดพักภาระของต้นกำลังขับช่องทำความสะอาดมีไว้สำหรับทำความสะอาดหรือซ่อมแซมภายในถังท่อถ่านเข้าเป็นท่อไว้สำหรับส่งอากาศอัดเข้าถังเกจวัดความดันมีหน้าที่แสดงค่าความดันและดูประกอบเพื่อปรับตั้งความดันวาล์วนิรภัยสำหรับป้องกันความดันเกินท่อทางออกเป็นท่อทางออกของลมอัดเพื่อนำไปใช้งานวาล์วปิดเปิดมีหน้าที่ปิดเปิดลมที่ใช้งานป้องกันการสูญเสียเมื่อไม่ใช้งานวาล์วระบายน้ำทิ้งมีหน้าที่ระบายน้ำจากถังเก็บลมอัดกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: นักเรียนครับเรามาดูส่วนประกอบสรุปสักนิดหนึ่งนะครับว่าส่วนประกอบของชุดถังเก็บลมอัดเนี่ยนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับขอสรุปนิดหนึ่งนะครับตัวแรกคือตัวถังครับตัวถังเก็บลมอัด
0: ทิ้งมีหน้าที่ระบายน้ำออกจากถังเก็บลมอัดกรุณาคลิกที่ปุ่ม next เพื่อไปยังหน้าถัดไป
1: นะครับตัวแรกถังเก็บลมอัดนะครับมีหน้าที่สะสมความดันนะครับแล้วก็หยุดพักภาระของต้นกำลังขับนะครับนักเรียนสงสัยนะครับสะสมความดันสะสมความดันก็คือเมื่อคอมเพรสเซอร์หรือเครื่องอัดอากาศนะครับอัดลมมามันก็จะมาสะสมอยู่ในถังหลังจากนั้นนะครับคำว่าหยุดพักภาระของต้นกำลังขับนั่นหมายความว่าเมื่อเราสะสมกับลมอัดได้ปริมาณที่เพียงพอนะครับนะวงจรก็จะตัดนะครับตัวต้นกำลังในการขับคอมเพรสเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์หรือตัวเครื่องยนต์ก็สามารถขับคอมเพรสเซอร์หรือเครื่องอัดลมได้ให้หยุดพักก่อนนะครับแล้วก็ใช้ลมจากในถังเข้าสู่ระบบวงจรเนมาติกไปช่องทำความสะอาดตัวนี้นะครับนักเรียนมักจะไม่ค่อยเห็นนะครับถังเก็บลมอัดตามบ้านเรือนของนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว ช่องทำความสะอาดเนี่ย

0: ไม่มีนะครับไม่มีเนื่องจากการที่จะเจาะช่องทำความสะอาดเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดอ่อนหนึ่งของถังเก็บลมเหมือนกันว่าถ้าเจาะไว้แล้วทำการปิดไม่สนิทหรือปิดไม่ดีก็เกิดการรั่วไหลของลมอัดได้เช่นเดียวกันแต่ดังนั้นช่องทำความสะอาดมีความจำเป็นนะครับสำหรับถังเก็บลมที่มีราคาหรือมีขนาดใหญ่และมีราคาค่อนข้างจะแพงมากๆนะครับเพื่อที่จะบำรุงรักษานะครับบำรุงรักษาถังเก็บลมด้านในนะครับก็จะมีการเปิดช่องได้เดี๋ยวในเรื่องต่อไปเราจะเรียนรู้กันนะครับต่อไปท่อทางเข้าตัวนี้ไม่น่าจะมีข้อสงสัยใช่ไหมครับท่อทางเข้าก็มีไว้เข้าให้ลมเข้าเกจวัดความดันนะครับเกจวัดความดันก็บอกชื่อมันบอกไว้ตรงตัวแล้วว่าเกจตัวนี้ไว้เช็คแรงดันของลมเนื่องจากลมอัดเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเราจะรู้ว่ามันมีหรือไม่มีในถังเนี่ยนะครับเกจวัดความดันมันจะบอกเราได้อย่างเดียวเท่านั้นเราจะมองด้วยตาเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะครับลมอัดนะครับต่อไปวาล์วนิรภัยวาล์วนิรภัยตัวนี้นะครับไว้ทำหน้าที่สำหรับชื่อมันบอกครับนิรภัยก็คือป้องกันเพื่อความปลอดภัยนะครับวาล์วตัวนี้เอาไว้ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากแรงดันเกินนะครับท่อทางออกนะครับท่อทางออกวาล์วปิดเปิดนะครับวาล์วปิดเปิดและตัวสุดท้ายที่สำคัญก็คือวาล์วระบายน้ำทิ้งครับนะครับจากบทที่แล้วเรื่องทฤษฎีลมอัดนักเรียนทราบแล้วว่าเมื่อนำลมอัดเข้ามาสู่ถังเก็บลมมันจะมีความชื้นหรือมีไอน้ำละอองน้ำปะปนมาด้วยดังนั้นเราต้องมีวาล์วระบายน้ำทิ้งไม่เช่นนั้นแล้วนะครับน้ำที่อยู่ในถังเก็บลมจะปะปนไปในระบบแล้วทำให้ระบบเกิดความเสียหายได้นะครับ
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาการทำงานของถังเก็บลมอัดแบบแนวตั้งลมจะถูกส่งเข้าทางด้านล่างไหลออกทางด้านบนไปใช้งานเพื่อป้องกันน้ำปะปนไปกับลมอัดกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อศึกษาหัวข้ออื่นไปการทำงานของถังเก็บลมอัดแบบแนวนอนลมจะถูกส่งเข้าทางด้านซ้ายไหลออกทางด้านขวาไปใช้งานหรือลมจะถูกส่งเข้าทางด้านขวาไหลออกทางด้านซ้ายไปใช้งานกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ได้แล้วครับมาดู
1: กรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: ชุดถังเก็บลมอัดนะครับมาดูชุดถังเก็บลมอัดชนิดของถังเก็บลมอัดนักเรียนดูในสไลด์จะพบว่ามันจะมีแบบแนวตั้งกับแบบแนวนอนนะครับแบบแนวตั้งกับแบบแนวนอนซึ่งทั้งสองแบบมันมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือทางท่อทางลมเข้ากับลมไปใช้งานเนี่ยจะอยู่คนละฝั่งกันด้วยเหตุผลที่ว่าอย่างแนวนอนเข้าฝั่งด้านซ้ายออกด้านขวาแนวตั้งนะครับก็จะเข้าด้านล่างออกไปใช้งานด้านบนนะครับซึ่งทั้งสองแบบนี่คือสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีทางเข้าทางออกคนละทางด้วยเหตุผลที่ว่าเวลานำไปใช้งานนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำเนี่ยนะครับซึ่งเข้ามาในทางเข้าเนี่ยออกไปกับลมอัดซึ่งอยู่ในทางออกก็คือจะอยู่คนละฝากฝั่งกันนะครับของทางเก็บลมอัดสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือแนวการวางครับนักเรียนแนวการวางแนวตั้งกับแนวนอนนี่คือสิ่งไม่เหมือนกันแล้วเราจะเลือกได้อย่างไรว่าเราจะเลือกแบบไหนในการใช้งานสิ่งเดียวก็คือขึ้นอยู่กับพื้นที่ถ้าบ้านของนักเรียนอู่ซ่อมรถของนักเรียนหรือสถานประกอบการใดๆก็ตามมีพื้นที่คับแคบน้อยเขาก็จะเลือกแบบแนวตั้งนะครับแต่ถ้าสถานประกอบการหรือบ้านเรือนหรือสิ่งหรือว่าจุดต่างๆที่ต้องใช้ถังเก็บลมอัดเนี่ยมีพื้นที่กว้างพอก็เลือกใช้แบบแนวนอนนะครับเลือกใช้แบบแนวนอนทีนี้แบบแนวตั้งแบบแนวนอนจุดที่สำคัญอีกจุดนึงก็คือการสร้างรากฐานยึดถังเก็บลมอัดถ้าแบบแนวตั้งแท่นการวางต้องมั่นคงแข็งแรงไม่เช่นนั้นแล้วถังเก็บลมอัดจะล้มได้ส่วนแบบแนวนอนนะครับการสร้างรากฐานก็ค่อนข้างจะผ่อนปลนหรือผ่อนได้มากกว่านะครับก็คือเพียงแต่ให้ถังเก็บลมอัดสามารถอยู่ได้ นะครับการล้มการเอียงของถังเก็บลมจะมักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับนี่คือ2แบบแล้วตามบ้านเรือนนักเรียนใช้แบบไหนนักเรียนเห็นว่าถังเก็บลมอัดที่ใช้ตามบ้านเรือนของนักเรียนส่วนใหญ่แล้วเป็นแบบแนวนอนเกือบทั้งสิ้นเนื่องจากเป็นแบบที่ออกแบบได้ง่ายนะครับและเพื่อความสะดวกของเครื่องอัดลมนะครับตามบ้านเรือนนักเรียนจะพบว่าบนถังเก็บลมอัดก็จะมีคอมเพรสเซอร์หรือตัวผลิตลมอัดวางอยู่ด้านบนหรือรวมถึงมีมอเตอร์อยู่ด้านบนถังเก็บลมรวมเป็นชุดเดียวกันนี่คือแบบทั่วไปตามบ้านเรือนของนักเรียนแต่ในแบบของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็จะแยกกันระหว่างคอมเพรสเซอร์หรือเครื่องอัดลมกับถังเก็บลมอัดก็จะแยกอยู่คนละส่วนกันครับต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ควบคุมถังเก็บลมอัดว่ามีอะไรบ้างครับ
1: อุปกรณ์ควบคุมถังเก็บลมอัดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการทำงานต่างๆของถังเก็บลมอัดซึ่งแบ่งออกเป็น5ส่วนคือ 1. วาล์วระบายลมหรือวาล์วนิรภัย 2. วาล์วปิดเปิด 3. เกจวัดความดัน 4. วาล์วระบายน้ำ 5. ช่องทำความสะอาดกรุณาคลิกที่ส่วนประกอบเพื่อศึกษารายละเอียด
0: สำหรับชุดถังเก็บลมอัดนะครับเมื่อกี้บอกว่าอุปกรณ์ที่ควบที่ส่วนประกอบของถังเก็บลมอัดเนี่ยมีเยอะนะเยอะแต่มันมี5ตัวนี้ที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะนำเสนอให้นักเรียนและท่านผู้ชมได้ทราบนะครับตัวแรกก็คือวาล์วระบายลมตัวที่2ก็คือวาล์วปิดเปิดเกจวัดความดันวาล์วระบายน้ำแล้วก็ช่องความสะอาดนะครับเรามาดูแต่ละตัวว่ามันมีความสำคัญอย่างไรและสำคัญจริงไหมนะครับ
1: วาล์วระบายลมจะทำหน้าที่ควบคุมความดันของลมอัดในถังเก็บลมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความปลอดภัยของถังเก็บลมกรุณาคลิกปุ่มเพื่อดูการทำงานในตำแหน่งปกติความดันลมอัดจะเข้าตำแหน่งช่อง T ของวาล์วระบายลมแต่ไม่สามารถผ่านไปยังช่อง R ได้เนื่องจากความดันของลมอัดไม่ชนะแรงดันของสปริงกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาในตำแหน่งทำงานความดันของลมอัดในถังเก็บลมมีมากเกินกว่าค่าความปลอดภัยทำให้ลมอัดชนะแรงดันสปริงของลิ้นระบายลมดันลิ้นให้เปิดและระบายลมอัดออกทางช่อง R เพื่อลดความดันจนกว่าความดันในถังเก็บลมอยู่ในตำแหน่งปกติกรุณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: ครับเรามาดูนะครับวาล์วระบายลมของชุดถังเก็บลมอัดนะครับชื่อบอกว่าเซฟตี้วาล์วแสดงว่ามันเป็นวาล์วนิรภัยปกติในการอัดลมเนี่ยนะครับในการอัดลมตัวแรกที่ทำการตัดวงจรลมเนี่ยนะครับตัวแรกที่ใช้ในการตัดวงจรลมเนี่ยคือสวิตช์แรงดันซึ่งมันจะทำการตัดมอเตอร์ให้หยุดทำงานเมื่อแรงดันถึงกำหนดแต่สวิตช์ตัวนั้นอาจจะผิดพลาดได้ใช้งานไปอาจจะไม่ตัดก็ได้เมื่อมันไม่ตัดตัวนี้แหละครับต้องทำงานต่อตัวนี้เป็นเซฟตี้วาล์วหรือวาล์วระบายลมมีหน้าที่ระบายลมออกจากถังลมกรณีที่แรงดันเกินหรือโอเวอร์โหลดหรือเกินอัตราที่ถังลมจะรับได้นะครับเกินอัตราที่ถังลมจะรับได้โดยลมที่มีแรงดันก็คือสีน้ำเงินนี้ครับเมื่อแรงดันเกินลมที่มีแรงดันก็จะดันลิ้นดันสปริงและเปิดการระบายทิ้งถึงแม้มอเตอร์นะครับถึงแม้มอเตอร์จะไม่หยุดทำงานก็ตามแต่ลมจากถังลมต้องระบายทิ้งนั่นแสดงว่ามอเตอร์ก็ปั๊มลมไปตัวลมก็ระบายทิ้งไปเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากแรงดันเกินของถังลมนะครับตัวนี้ตัวสำคัญสุดและนักเรียนครับนักเรียนไม่ควรที่จะไปปรับไอ้ตัวนี้เล่นนะครับในการในเมื่อนักเรียนเจอถังลมเนี่ยไม่ควรไปปรับเล่นเลยเพราะค่าต่างๆค่าความแข็งของสปริงถูกตั้งมาจากโรงงานทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับถ้านักเรียนไปปรับแรงดันอาจจะเกินแล้วเกิดอันตรายได้นะครับสำหรับตัวนี้ตัวแรกต่อไปเรามาดูตัวที่2ครับ
1: วาล์วปิดเปิดแบ่งออกได้เป็น2แบบคือ 1. แบบลูกบอลเลื่อน Ball Slide Valve 2. แบบนั่งบาร์ Disc Seat Valve กรุณาคลิกปุ่มเพื่อศึกษารายละเอียด แบบลูกบอลเลื่อนภายในประกอบด้วยลูกบอลกลมที่เจาะช่องไว้ตรงกลางการทำงานเมื่อหมุนคันโยกให้ช่องตรงกับทางเข้าออกของลมอัดลมอัดจากถังสามารถไหลผ่านออกไปยังท่อเมนหลักของระบบได้เมื่อหมุนให้ขวางทางเข้าออกเส้นทางของลมจะถูกปิดกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษา
0: แล้วมาดูวาล์วปิดเปิดนะครับแบบนี้แบบลูกบอลเลื่อนลักษณะนะครับอย่างที่เห็นในโครงสร้างก็คือมีลูกบอลกลมอยู่ในตัววาล์วนะครับมีลูกบอลกลมแล้วก็มีการเจาะลูกบอลกลมแล้วการทำงานก็คือเราแค่หมุนคันโยก90องศาหมุนคันโยก90องศาเป็นการเปิดสุดและปิดสุดลักษณะเหมือนการเปิดปิดวาล์วน้ำที่บ้านนักเรียนนะครับเหมือนกันโยก90องศาคือแบบนี้แหละแบบบอลเลื่อนเนี่ยนะครับหรือบอลสไลด์วาล์วนะครับการเปิดปิดลมก็ใช้วิธีเดียวกันกับการเปิดปิดน้ำที่บ้านนะครับแบบที่2แบบนั่งบ่าครับ
1: แบบนั่งบ่ามีส่วนประกอบหลักคือตัวเรือนบ่าวาล์วและสกรูเปิดปิดการไหลของลมอัดการทำงานเมื่อคลายสกรูวาล์วจะถูกเปิดออกเกิดช่องว่างระหว่างบ่าวาล์วกับแผ่นซีลกลมทำให้ลมอัดจากถังสามารถไหลผ่านออกไปยังท่อเมนหลักของระบบได้เมื่อขันสกรูเข้าซีลจะลงไปกดกับบ่าปิดเส้นทางการไหลของลม
0: แบบนั่งบ่า
1: คลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: หรือดิสซิดวาล์วนะครับแบบนั่งบ่านะครับลักษณะก็คือการปิดโดยการหมุนนะครับเป็นสกรูหมุนลักษณะก็คือเหมือนวาล์วน้ำหรืออยู่หน้ามาดน้ำที่หน้าบ้านของนักเรียนลักษณะนั้นมันก็จะหมุนเปิดขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อเปิดแล้วก็หมุนลงไปเรื่อยๆเพื่อปิดนะครับลักษณะไม่ต่างกันนะครับต่อไปครับ
1: เกจวัดความดันมีหน้าที่แสดงค่าความดันของลมอัดมีหน่วยเป็นเมกะปาสคาลบาร์ PSI กรุณาคลิกปุ่มเพื่อศึกษารายละเอียดส่วนประกอบของเกจวัดความดัน 1. ตัวเรือน 2. ท่อสปริง 3. กระเดื่อง 4. เฟืองเซี่ยวและเฟืองตาม 5. เข็มชี้ 6. สเกล 7. ช่องแคบกรุณาคลิกเลือกปุ่มที่ต้องการศึกษาม
0: ีนักเรียนหลายคนนะครับมีนักเรียนหลายคนที่เห็นเกจวัดความดันมีนักเรียนหลายคนที่นำเกจวัดความดันสวยๆไปใช้ในการแต่งรถอะไรพวกนี้นะครับแต่มีนักเรียนน้อยคนมากที่จะเห็นโครงสร้างภายในของเกจวัดความดันในเกจวัดความดันนะครับสีฟ้านี้ก็จะเป็นท่อสปริงซึ่งทำจากทองเหลืองโดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากทองเหลืองมันจะให้ตัวได้ดีนะครับก็จะมีท่อสปริงมีสเกลมีเข็มชี้มีกระเดื่องเฟืองเซี่ยวเฟืองตามตัวเรือนที่สำคัญมันจะมีช่องแคบๆอยู่ด้านล่างครับเขาเรียกว่าช่องแคบนะครับเรามาดูการทำงานของเกจครับ
1: การทำงานเมื่อลมเข้าทางช่อง P ความดันของลมอัดจะดันท่อสปริงให้ยืดออกทำให้กระเดื่องเคลื่อนที่ขับเฟืองเซี่ยวและเฟืองตามทำให้เข็มชี้เบี่ยงเบนบนสเกลแสดงค่าของความดัน
0: กรุ
1: ณาคลิกที่ปุ่มเมนูเพื่อกลับไปศึกษาหัวข้ออื่นต่อไป
0: นักเรียนครับดูการทำงานของเกจวัดความดันในสไลด์นะครับลักษณะการทำงานของมันเราจะพบว่าเมื่อมีแรงดันเข้าไปแรงดันจะมากจะน้อยจะรุนแรงแค่ไหนนะครับเมื่อไปถึงช่องแคบมันจะเรียงตัวกันเข้าไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือแรงดันจะไม่กระแทกถ้าไม่มีช่องแคบตัวนี้เข็มก็จะกระแทกก็คือขึ้นอย่างรวดเร็วและลงอย่างรวดเร็วก็จะทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ข้างในหลังจากนั้นเมื่อแรงดันเข้าไปในสไลด์ท่อนะครับท่อก็จะยืดตัวออกก็จะดึงเฟืองเซี่ยวเฟืองเซี่ยวก็จะขับเฟืองตามเห็นไหมครับเฟืองเซี่ยวก็จะขับเฟืองตามเฟืองตามเนี่ยก็จะมีเข็มชี้ผูกติดกันอยู่นะครับมันก็จะขึ้นไปตามลักษณะการดึงตัวของเฟืองเซี่ยวนี่คือการลักษณะการทำงานของเกจดันนะครับซึ่งนะครับเป็นระบบกลไกทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็สำคัญนะครับมีเอาไว้เพื่อให้นักเรียนได้ทราบแรงดันของลมอัดที่อยู่ในถังลมเก็บในถังลมนะครับต่อไปครับ
1: วาล์วระบายน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ระบายน้ำออกจากถังเก็บลมอัดแบ่งตามลักษณะการระบายน้ำทิ้งในถังเก็บลม

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี้
1: มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ

0: ืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ช่างเมย์จัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
2: เมย์อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
3: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
4: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: ดีค่ะวันนี้เราพบกันเป็นครั้งที่3นะคะกับหน่วยที่3ในเรื่องขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหากันก่อนนะคะสาระการเรียนรู้ในบทนี้นะคะจะประกอบไปด้วย2ส่วน2เรื่องคือองค์ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อให้ผู้เรียนนั้นบอกองค์ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็บอกองค์ประกอบของการท่องเที่ยว 5A ได้นะคะส่วนเมื่อศึกษาจบหน่วยที่3แล้วนะสมรรถนะของการเรียนรู้เนี่ยก็ต้องสามารถเชื่อมโยงความรู้เรื่ององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ค่ะดูหัวข้อแรกกันก่อนค่ะองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะก็จะมีองค์ประกอบด้วยกัน4ส่วนคือนักท่องเที่ยวทรัพยากรการท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวและการตลาดท่องเที่ยวนะคะในการพิจารณาองค์ประกอบแต่ละส่วนเนี่ยก็จะทำให้สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเรามาดูส่วนแรกกันค่ะในส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะองค์การสหประชาชาติเนี่ยก็ให้ความหมายเอาไว้นะคะว่านักท่องเที่ยวหรือเรียกว่าผู้มาเยือนหมายถึงบุคคลที่เดินทางไปยังประเทศที่ตนเนี่ยไม่ได้พักอาศัยอยู่เป็นประจำด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ดังนั้นเนี่ยผู้มาเยือนจึงหมายรวมถึงผู้เดินทาง2ประเภทด้วยนะคะที่เรารู้จักกันในนามของอะไรคะนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคะที่เราคุ้นชินทัวริสต์คือผู้ที่เดินทางมาเยือนชั่วคราวที่พักอยู่ในประเทศที่มาเยือนไม่น้อยกว่ากี่ชั่วโมงคะ
1: 24
0: ชั่วโมงด้วยกันจะมาแบบไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ต้องอยู่กับเราไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงเรานับว่าเป็นนักท่องเที่ยวนะคะนักทัศนจรค่ะ excursionist ใช่ไหมคะคือผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราวและอยู่ในประเทศที่มาเยือนนั้นน้อยกว่าเท่าไหร่คะ
1: 24
0: ชั่วโมงนะสำหรับในประเทศไทยเองก็ได้กำหนดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยหมายถึงบุคคลที่เดินทางจากไหนคะท้องถิ่นที่อยู่โดยปกติของตนเองใช่ไหมคะไปยังที่ไหนไปยังท้องถิ่นอื่นเป็นการชั่วคราวด้วย
1: ความสม
0: ัครใจและก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่มิใช่เพื่ออะไรคะ
1: เพ
0: ื่อประกอบอาชีพหรือว่าหารายได้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้นิยามศัพท์ทางนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในงานสถิตินะคะก็กำหนดเอาไว้ว่าเป็น1นะคะนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศนะคะคือใครคะ

0: ำแพงเมืองค่ะนะตั้งแต่อดีตเพื่อนบอกกำแพงเมืองมั่นใจมากนะคะก็มีบ้านเราก็มีนะแต่ว่าของเราจะสร้างด้วยอิฐใช่ไหมคะของต่างประเทศก็จะเป็นหินเนี่ยต่อไปค่ะศิลปะวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยบางทีบางครั้งก็เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกใช่ไหมคะก็เลยต้องเอามารวมกันมันจะเกิดความสวยสดงดงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายหรือการลงมือทำการแสดงออกเป็นการแสดงการนันทนาการอะไรก็แล้วแต่ก็จะผสมผสานกันอยู่ในนี้นะคะวิถีชีวิตความเป็นอยู่เป็นไงคะใครชาวบ้านชุมชนไหนที่ใช้ชีวิตอยู่ใกล้แม่น้ำใกล้ลุ่มน้ำก็จะต้องมีเรือสัญจรใช่ไหมคะเราจะเห็นภาพนั้นตั้งแต่อดีตมาและจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่เพราะอะไรเพราะว่าน้ำก็ยังอยู่แม่น้ำก็ยังอยู่แล้วก็คนที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าผูกพันแล้วก็อยากจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ใช่ไหมคะวิถีชีวิตเหล่านี้ก็เลยยังคงอยู่ทั้งในลักษณะที่ว่าอยู่เป็นชีวิตประจำวันหรือสร้างขึ้นมาจัดขึ้นมาจำลองขึ้นมานะคะการเลี้ยงช้างเห็นไหมคะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ไหมคะเป็นแปะศูนย์วัฒนธรรมค่ะเป็นภาพตัวอย่างขันตกศูนย์วัฒนธรรมภาพสองภาพนี้ตั้งใจเลือกมาให้เห็นความให้เป็นเนื้อเรื่องเล่าเดียวกันนะคะที่อยู่เป็นขันด้านซ้ายภาพด้านซ้ายเป็นขันโตกศูนย์วัฒนธรรมซึ่งเขาก็จะมีหมอนขีดตั้งใช่ไหมคะเป็นไว้สำหรับเป็นทิศแล้วก็มีที่นั่งไว้รองรับแขกพอเวลามีกิจกรรมในเรื่องของนันทนาการหรือการต้อนรับนักท่องเที่ยวก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นมาดังภาพด้านขวามือของครูนะคะเก้าค่ะสินค้าและหัตถกรรมพื้นเมืองจริงๆก็มีมากมายหลากหลายมากกว่านี้แต่ว่าสิ่งที่นำมาเนี่ยก็เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะคะในคำว่าหัตถกรรมพื้นเมืองคืออะไรคะใช้มือใช่ไหมใช้มือทำด้วยมือนะแล้วก็เป็นของที่ผลิตขึ้นมาในชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆของตัวเองทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญในภาคต่างๆนะของประเทศไทยนะคะประเทศไทยเนี่ยจะมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ500ล้านตารางกิโลเมตรนะประกอบไปด้วยกี่จังหวัดจ้าตอนนี้แบ่งออกเป็น5ภูมิภาคใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็มาดูภาคแรกก่อนนะว่าเขาจะมีอะไรบ้างนะคะภาคเหนือเป็นยังไงนอกจากนี้แล้วก็มีธรรมชาติที่งดงามนะภาคเหนือตอนล่างก็ยังเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ด้วยนะคะนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนื่องจากมีความงดงามทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนะคะก็เป็นตัวแทนของศิลปกรรมสยามยุคแรกแล้วก็เป็นต้นกำเนิดการสร้างประเทศด้วยบ้านเราค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ครอบคลุมพื้นที่1ใน3ของพื้นที่ประเทศเลยก็ว่าได้นะมีพรมแดนติดกับประเทศอะไรคะ
1: ประเทศกัมพูชาก
0: ัมพูชาประชาธิปไตยก็แบ่งเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกนะแล้วก็เป็นแหล่งที่มีโบราณวัตถุอันแสดงถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ได้ชัดเจนสมบูรณ์นะรวมทั้งเป็นแหล่งวัฒนธรรมสังคมและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมากว่า 5,000 ปีแล้วนะคะดูภาพรวมๆบ้านเราแสดงว่าบ้านเราก็มีดีไม่แพ้บ้านอื่นถูกไหมคะภาคที่3ค่ะภาคกลางจัดเป็นปริมณฑลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง

0: กรุงเทพมหานครนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างเช่นที่ไหนบ้าง
1: อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาราชวังบางปะอินศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการล่องแพน้ำน้ำตก
0: หินงอกหินย้อยตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็สะพานแม่น้ำ
1: กาญจนบุรี
0: เก่งมากค่ะต่อไปภาคตะวันออกก็นับตั้งแต่จังหวัดชลบุรีไปจนถึงจังหวัดตราดนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามทั้งประเภทป่าเขาน้ำตกนะคะส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลก็เริ่มจากบางแสนพัทยาและชลบุรีนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีนะคะต่อไปค่ะภาคใต้นะเป็นภูมิภาคหนึ่งของไทยที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาลายูขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออกนะคะและก็ทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตกนะความยาวจากเหนือจรดใต้เนี่ยประมาณ750กิโลเมตรนะคะทุกจังหวัดของภาคเนี่ยมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลยกเว้นยะลาและพัทลุงนะแหล่งท่องเที่ยวก็สวยงามไม่แพ้กันเห็นไหมคะต่อไปมาดูองค์ประกอบที่3ของเรานะคะธุรกิจการท่องเที่ยวในธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตในหลายสาขานะคะสินค้าและบริการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยบริโภคอาจจะเป็นทั้งสินค้าหรือว่าบริการเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งของนักท่องเที่ยวเองแล้วก็หรือคนในท้องถิ่นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสินค้าหรือบริการเฉพาะที่ผลิตขึ้นมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเป็นหลักก็ได้นะคะโดยธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยประกอบไปด้วย6ธุรกิจหลักคือธุรกิจนำเที่ยวธุรกิจที่พักแรมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกธุรกิจคมนาคมขนส่งธุรกิจนันทนาการและธุรกิจเพื่อความบันเทิงค่ะมาดูในส่วนของธุรกิจนำเที่ยวก่อนนะคะธุรกิจนำเที่ยวเนี่ยก็คือการจัดทำรายการนำเที่ยวนะคะประกอบไปด้วยการจัดหายานพาหนะที่พักค้างคืนอาหารติดต่อสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติโบราณสถานวัฒนธรรมหรือแหล่งบันเทิงเริงรมย์ต่างๆนะประเภทที่2นะคะธุรกิจที่พักค่ะที่พักแรมเนี่ยหลังจากการท่องเที่ยวอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วเป็นไงคะในแต่ละวันบ้านเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นทำยังไงต้องหาที่พักถูกไหมคะนะทัวร์บางประเภทเนี่ยเขาอาจจะให้ความสำคัญกับการอยู่ในที่พักมากๆนะคะมากกว่าการที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่พักแรมก็สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทนะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมประเภทธุรกิจเอ่ยหรือว่าเป็นพวกรีสอร์ทเอ่ยที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือว่าที่พักขนาดเล็กลงไปก็อาจจะเป็นพวกฟาร์มสเตย์โฮมสเตย์เหล่านี้เป็นต้นนะคะต่อไปธุรกิจที่3นะคะธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มหมายถึงการประกอบกิจการให้การบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่คนเดินทางนะนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะโดยจัดเตรียมให้ที่นั่งให้ผู้บริโภคได้รับประทานภายในสถานที่ที่ให้บริการหรืออาจให้บริการบรรจุอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคนำรับประทานที่อื่นได้ด้วยธุรกิจที่4คือธุรกิจจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกนะนักเรียนดูไปแล้วก็อยากให้คิดวิเคราะห์ตามด้วยนะคะว่าในบริบทของชุมชนของเรามีไหมสิ่งเหล่านี้นะคะธุรกิจจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกนะคือการประกอบธุรกิจขายปลีกเพื่อจำหน่ายสินค้าเฉพาะอย่างหรือว่าหลายอย่างแก่ผู้บริโภคนะคะซึ่งจะหมายถึงบุคคลทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะนักท่องเที่ยวเขาอาจจะซื้อในลักษณะชิ้นเดียวก็ได้ถูกไหมคะหรือซื้อเป็นแพ็คไปฝากหลายๆคนอย่างเงี้ยนะคะธุรกิจที่5นะคะธุรกิจคมนาคมขนส่งค่ะจะหมายถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายคนสัตว์สิ่งของนะจากที่หนึ่งไปยังอีก

0: ครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็เป็นการทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านนะครับเช่นการดำนาการปลูกผักสวนครัวอย่างนี้นะครับสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็คือเครื่องนุ่มห่มให้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อาหารแล้วก็น้ำดื่มครับสำหรับที่พักนะครับทางชุมชนของเรานะครับก็ได้จัดทำโฮมสเตย์ไว้ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนครับความสามารถในการเข้าถึงนะครับก็คือนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของท่านนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบการนำเสนอวันนี้นะครับขอบคุณครับ
1: สอบถามเพิ่มชุมชนชื่อชุมชนนะคะ
0: อ๋อชุมชนบ้านบุ๋งแมลงครับ
1: อยู่ที่ไหนคะ
0: อยู่ที่บ้านบุ๋งแมลงอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีครับ
1: อำเภอสว่างวีรวงแล้วใกล้ๆชุมชนของเราเนี่ยยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นไหมคะที่พอที่จะไปได้โดยใช้เวลาไม่มาก
0: มีครับก็คือราชธานีอโศกครับ
1: ราชธานีอโศกตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีพืชผักสมุนไพรถูกไหมคะแล้วก
0: ็
1: ในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากเพราะคนในนั้นที่เข้าไปเนี่ยเขาจะชอบทานอาหารมังสวิรัติด้วยนะคะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงได้อีกที่หนึ่งที่เราสามารถที่จะดึงเข้ามาเป็นการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างดีนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนค่ะเดี๋ยวอยากจะฟังอีกสักคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวคราวนี้ดูก่อนว่าเลือกใครน่าจะเป็นผู้หญิงดีกว่านะนั่งหลังสุดด้วยขวัญตาค่ะเชิญค่ะ

0: วัสดีค่ะเรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะดิฉันนางสาวขวัญตาชูช่วยค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความรู้เรื่ององค์ประกอบการท่องเที่ยวสู่ชุมชนได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ดิฉันเลือกมานะคะก็คือ3,000 โบกค่ะ3,000 โบกนะคะตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเป้าตำบลเหล่างามอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับ3,000 โบกนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแกรนด์แคนยอนของไทยนะคะมีลักษณะเป็นโขดหินที่มีน้ำโขงกัดเซาะนะคะแล้วก็สามารถชมได้ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะที่3,000 โบกขึ้นชื่อนะคะก็คือการล่องเรือชมสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็การเดินชมสิ่งที่น่าสนใจเช่นการเดินชมโบกมิกกี้เมาส์หินหัวสุนัขแล้วก็สระมรกตนะคะสำหรับที่นี่นะคะสามารถถ่ายรูปได้ค่ะกับสิ่งที่น่าสนใจนะคะต่อความสามารถในการเข้าถึงนะคะรถสามารถเดินทางเข้าไปได้ทุกชนิดค่ะแล้วก็สามารถนั่งเรือไปได้นะคะสำหรับจุดลงเรือนะคะสามารถลงได้ที่หาดสลึงค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็มีร้านค้ามีร้านอาหารมีสิ่งอุปโภคบริโภคอย่างครบครันค่ะแล้วก็สิ่งดึงดูดนะคะสำหรับที่นี่นะคะมีบรรยากาศที่ดีมี2ฝั่งโขงไทยลาวให้รับชมนะคะที่นี่มีบรรยากาศที่ดีมากค่ะเหมาะแก่การบำบัดสุขภาพนะคะเพราะว่าสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้แล้วก็สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้นะคะแล้วก็สำหรับที่พักนะคะมีบ้านให้เช่านะคะแบบเป็นหลังแล้วก็มีรีสอร์ทใกล้เคียงค่ะมีแล้วก็มีเต็นท์ให้เช่านะคะมีลานกลางเต็นท์ค่ะแล้วก็สำหรับที่นี่นะคะสามารถออกกำลังกายได้ในตอนเช้าแล้วก็ถ้าเราไปถูกต้องตามฤดูกาลนะคะที่นี่จะมีอาหารที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือไข่มดแดงนะคะแล้วก็ของฝากที่ขึ้นชื่อที่นี่ก็คือมะขามหวานแล้วก็ลำไยจากสวนเขียวสดนะคะแล้วก็จะมีเสื้อยืดสกรีนนะคะคำว่า3,000 โบกข้างหน้าแล้วก็เป็นวิวข้างหน้าค่ะให้ซื้อค่ะขอบคุณค่ะ
1: น่าสนใจไหมคะสถานที่ท่องเที่ยว3,000 โบกนักเรียนในห้องนี้เคยไปบ้างหรือยังคะแล้วทีนี้กิจกรรมเด่นๆที่เพื่อนเล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยหนูมองว่ากิจกรรมตัวไหนบ้างที่จะนำเข้าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้บ้าง

0: คะบำบัดจิตใจอกหักไปหรือเปล่าถึงได้ไปบำบัดไม่ใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไปเพื่อพักผ่อนเพื่อให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีสุขภาพจะดีได้ก็ต้องมาจากข้างในเราดีก่อนถูกไหมคะแล้วในเรื่องของการที่เดินชมหลุมมิกกี้เมาส์แล้วมีอะไรคะ
1: โ
0: บกมิกกี้เมาส
1: ์นะแล้วก็สระมรกต
0: ภาษาอีสานเราเรียกว่าโบกมิกกี้เมาส์นะคะแต่ถ้าเป็นภาษากลางใช้ว่าหลุมเป็นแอ่งน้ำเล็กๆนะคะหลายๆแอ่งรวมกันนะแล้วก็มีอีกหลายที
1: ่
0: สระมรกตด้วยเวลาที่จะไปทำกิจกรรมตรงนั้นก็ใช้การเดินถูกไหมคะลักษณะของการเดินก้าวย่างไปแต่ละก้าวนั้นก็ต้องมีความกระชับมั่นคงมันก็ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพได้การออกกำลังกายด้วยถูกไหมคะตัวนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงให้เป็นกิจกรรมหรือว่าเรียกว่าทัวร์เพื่อสุขภาพได้แล้วเพื่อนบอกว่ามีอะไรนะคะอาหาร
1: อาหารนี่มีอะไรบ้างชื่อค่ะ
0: ก็
1: จะเป็นที่นี่ติดริมแม่น้ำใช่ไหมคะที่นี่ก็จะมีปลาสดค่ะ
0: ปลาเยอะมากนะคะ
1: ก็จะเอามาประกอบพวกต้มยำพวกลาบแบบนี้ค่ะ
0: ก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพไปอีกใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสุขภาพดีก็ต้องทานปลาทานผักผลไม้แล้วโดยเฉพาะปลาแม่น้ำปลาธรรมชาติเนี่ยถือว่าปลอดสารพิษมากๆเลยนะคะประโยชน์ของการท่องเที่ยวครั้งนี้ก็เลยช่วยที่จะส่งเสริมสุขภาพของเราได้ด้วยนะก็ฝาก 3,000 โบกเอาไว้อีกที่นึงนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจทีเดียวขอบคุณเพื่อนค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนอีกสักคนนึงนะคะเดี๋ยวเชิญยุทธนาค่ะออกมาเลยค่ะ

0: เชิญจ้ะ
1: เรียนคุณครูประจำวิชาที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับชื่อยุทธนาแก้วพิลึกนะคะวันนี้ก็จะมาพูดการเชื่อมโยงความรู้เรื่ององค์ประกอบการท่องเที่ยวสู่ชุมชน 5A นะครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนะครับก็คือถนนมิตรภาพหนองจานนะครับสำหรับองค์ประกอบ 5A ก็มีดังนี้นะครับ A แรกนะครับ activities นะครับหรือกิจกรรมก็จะมีการปั่นจักรยานออกกำลังกายการทำน้ำฟักข้าวการสาธิตการปลูกข้าวนะครับแล้วก็มีการทดลองการทำนาด้วยการทดลองการทำนาก็จะมีดังนี้นะครับการเพาะกล้าการดำนาแล้วก็การเกี่ยวข้าวด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการเซลฟี่นะครับกับท้องทุ่งนาแล้วก็สามารถชมได้ทางพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกได้นะครับส่วน A ที่2นะครับ accessibility นะครับก็คือความสามารถในการเข้าถึงนะครับสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมชาติได้อย่างแท้จริงนะครับของแหล่งชุมชนของผมนะครับก็สามารถขับรถไปได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าทำถนนไว้ดีนะครับสำหรับ A ที่3นะครับ amenities นะครับก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็มีรถรับส่งระหว่างนะครับโรงแรมกับสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนนะครับสำหรับ A ที่4นะครับก็คือ accommodation นะครับหรือที่พักสำหรับที่พักเราก็มีที่พักให้นะครับชื่อที่พักก็คือ The Paris Hotel นะครับก็เป็นโรงแรมระดับ4ดาวนะครับของชุมชนเรานะครับแล้วก็ A สุดท้ายนะครับ A ที่5 attraction นะครับหรือสิ่งดึงดูดสำหรับสิ่งดึงดูดของสถานที่แห่งนี้ให้ที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจนะครับก็คือธรรมชาติของท้องทุ่งนานะครับก็จะมีความเขียวของข้าวนะครับในช่วง เดือนมิถุนาถึงประมาณเดือนตุลาคมนะครับส่วนช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมก็จะข้าวก็จะเปลี่ยนสีข้าวก็จะสุกนะครับก็จะให้ฟิลอีกฟิลหนึ่งนะครับก็แล้วก็มีผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนะครับก็เป็นสิ่งดึงดูดใจเช่นกันสำหรับการนำเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวเนาะสำหรับการท่องเที่ยวตรงนี้ติดใจประโยคอยู่หนึ่งว่าเซลฟี่กับท้องนาใช่ไหมคะกับทุ่งนาอันนี้จริงๆแล้วถามว่าเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่าเมื่อเราไปจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์เพราะว่ามันเป็นวิวธรรมชาติที่มันเปลี่ยนไปตามฤดูกาลได้เราไป3ฤดูถามว่าเหมือนเดิมไหมคะ
1: ไม่
0: เหมือนเดิมแล้วอะไรที่จะเชื่อมโยงไปถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้บ้างจากที่เรานำเสนอมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะเรื่องของอาหารสมุนไพรถูกไหมคะ
1: ก็เรื่องของฝากครับก็จะเชื่อมโยงจากสถานที่ท่องเที่ยวได้เพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเราเป็นทุ่งนาก็จะมีข้าวสำเร็จรูปทำ
0: สามารถเดินเข้าไปชมท้องทุ่งได
1: ้
0: เดินเท้าเข้าไปก็เหมือนเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยใช่ไหมคะ
1: แล้วก็ถนนเส้นนี้ก็จะมีผู้สูงอายุนะคะมาวิ่งออกกำลังกายแล้วก็มาปั่นจักรยานด้วย
0: มีผู้สูงอายุมาออกกำลังกายออกกำลังกายในที่นี้ก็เป็นออกกำลังกายลักษณะเดินเวียงแขนเบาๆใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ถ้าคนที่อายุน้อยกว่าก็จะมีการขี่จักรยานรวมถึงเด็กวัยรุ่นด้วยถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่ควรที่จะสร้างขึ้นมาแล้วก็รักษาไว้ให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มันคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคตก็ต้องฝากน้องยุทธนานะคะที่ตัดสินใจมาเรียนสาขาท่องเที่ยวนะนำความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบ 5A เนี่ยไปพัฒนาชุมชนของตัวเองให้เข้มแข็งให้ยั่งยืนขึ้นไปอีกค่ะขอบคุณค่ะก็ฟังเพื่อนนำเสนอไปแล้วนะคะทุกคนที่ออกมานำเสนอก็ล้วนแล้วแต่ได้มีประสบการณ์มีความรู้ที่อยู่ในชุมชนของตัวเองทั้งนั้นเลยแล้วเอามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปละกันว่าในบทที่3เนี่ยเรื่องขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างหัวข้อใหญ่ๆเลยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องถูกไหมคะส่วนแรกคือองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ1ตัวนักท่องเที่ยวเองใช่มั้ยคะนักท่องเที่ยวถ้าไม่มีนักท่องเที่ยวการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าเหมือนที่ครูบอกว่าสร้างเอาไว้สร้างสถานที่เอาไว้ลงทุนไปแล้วเป็นร้อยล้านพันล้านก็เหอะแต่ไม่มีใครเดินเข้าไปแม้แต่คนเดียว สิ่งที่เรียกว่าการท่องเที่ยวก็ไม่เกิดขึ้นนะคะนักท่องเที่ยวก็ไม่มีใช่ไหมคะตัวที่สองละคะทรัพยากรการท่องเที่ยวนะก็เป็นทั้งทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มนุษย์สร้างขึ้นนะคะตัวที่สามเรื่องของอะไรคะธุรกิจท่องเที่ยวที่มี6ธุรกิจด้วยกันมีอะไรบ้างหนึ่ง
1: ธุรกิจที่พักแรม
0: ที่พักอาหารขนส่งคมนาคมมีอะไรคะมีอะไรอีกเรื่องของนันทนาการเหล่านี้เป็นต้นนะคะตัวที่4ค่ะเรื่องของการตลาดเมื่อเรามีสินค้ามีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในมือเราแล้วเราจะทำยังไงให้คนภายนอกเนี่ยรู้จักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบทั้ง4ส่วนนี้ก็ถือว่าสำคัญมากนะคะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปเรื่องของการท่องเที่ยวก็จะไม่สมบูรณ์นะทีนี้มาดูในส่วนขององค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A บ้างนะว่าเราเลือกใช้ 5A เป็นปัจจัยหลักนะคะ มีอะไรบ้างคะ 1.
1: กิจกรรม
0: กิจกรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า
1: activity
0: activity ใช่ไหมคะ 2.
2: ความสามารถในการเข้าถึง
0: ความสามารถในการเข้าถึงภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ
2: accessibility
0: accessibility นะคะ 3. ค่ะ
2: ส
0: ิ่งอำนวยความสะดวก A อะไรคะ
2: Amenity
0: นะคะ4ค่ะ
2: ที
0: ่พักคือ Accommodation และ5สิ่งดึงดูดคือ Attraction นะจริงๆแล้วเวลาเมื่อกี้ที่ครูบรรยายเนี่ยเราเอาตัวไหนขึ้นก่อนสิ่งดึงดูดสิ่งดึงดูด attraction ก่อนมันต้องรู้ก่อนว่ามีอะไรใช่ไหมคะอะไรที่เป็นจุดดึงดูดเป็นสิ่งดึงดูดทำไมถึงอยากไปเห็นภาพปุ๊บภาพวิวสวยๆนั่นคือเป็นภาพที่เป็นสิ่งดึงดูดเราก็จะมาคิดและเป็นแรงบันดาลใจให้เราแล้วว่าอยากไปตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้ก่อนที่เราจะตัดสินใจไปหรือไม่ไปดีเราก็ต้องมาดูพิจารณาส่วนอื่น A อีก4ตัวนั่นแหละค่ะฉันไปได้ไหมเราไปได้ไหมเราสะดวกไหมในการไปเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาขึ้นในบทที่4ค่ะเรื่องของประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเราจะเรียนลึกเข้าไปอีกนะคะตอนนี้เราเหมือนการขุดหลุมจากกว้างแล้วก็แคบแคบแคบให้ลึกลงไปเพื่อที่จะโฟกัสเข้าไปในเรื่องของท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจริงๆนะคะแล้วท้ายที่สุดจะมีคำตอบให้พวกเราเองนะคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างชุมชนของเราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้หรือไม่

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไกล่เกลี่ยตามพรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไกล่เกลี่ยนะมานั่งไกล่เกลี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไกล่เกลี่ยกับผู้ไกล่เกลี่ยก็ที่ว่าผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าถ้าจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
1: ่ง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
3: ใช่ครับผู้ไกล่เกลี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไกล่เกลี่ยมีคุณสมบัติในการไกล่เกลี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
2: มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
3: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่คุณเรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการว่าพูดคุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไกล่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยยืนเรียนแล้วกับกยศ.เพราะเขาจะได้ไกล่เกี่ยเรื่องการตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค้างงวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไกล่เกลี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ได้ครับผมผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไกล่เกลี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค้างงวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
2: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์ค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
3: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไกล่เกลี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากความครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายกับคู่ครับผมเราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลนะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
4: แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
1: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
3: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
1: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
3: ใช่ครับฟรีตลอดงาน
1: ฟรีตลอด
2: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
3: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยนะไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
1: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
3: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
4: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
7: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
8: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
9: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจาก evaporator มาที่ compressor นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้ นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ำหรับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งคิดว่าวันนี้นะครับทุกคนคงจะถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับสื่อนะครับที่นำกล้วยมาใช้ในการแปรรูปวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยมาทำเป็นกล้วยฉาบแต่เป็นกล้วยฉาบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนและเป็นกล้วยฉาบที่ไม่ธรรมดาและจะต้องเป็นฉาบที่เราเห็นแล้วอยากลองอยากชิมแน่นอนครับวันนี้นะครับเราจะทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับมีกล้วยน้ำว้าดิบนะครับเป็นตัวพระเอกหลักของเราครับสำหรับส่วนผสมที่ใช้ในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับก็จะมีส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นเครื่องหน้าธัญพืชนะครับเรามาดูส่วนผสมที่เป็นเครื่องปรุงรสก่อนนะครับอย่างแรกนะครับที่เราใช้นะครับคือน้ำพริกเผานะครับน้ำตาลทรายครับเกลือครับแล้วก็น้ำเปล่าครับน้ำสะอาดนะครับส่วนผสมที่เป็นหน้าธัญพืชนะครับก็จะมีถั่วเขียวทอดนะครับงาขาวครับงาดำครับส่วนผสมนะครับงาขาวและงาดำเราจะต้องนำไปคั่วให้เหลืองหอมนะครับนะครับในส่วนการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเดี๋ยวเราจะต้องนำกล้วยนะครับมาปอกเปลือกและมาล้างยางกล้วยออกนะครับเคล็ดลับในการกำจัดยางกล้วยนะครับเราก็จะนำกรดมะนาวนะครับเราจะนำกรดมะนาวหรือกรดซิตริกนะครับมาช่วยในการลดยางกล้วยนะครับและทำให้กล้วยของเราไม่สีคล้ำดำนะครับก็จะใส่ลงไปนะครับเติมลงไปให้ละลายในน้ำนะครับให้ละลายในน้ำนะครับก็คนให้ละลายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปอกกล้วยนะครับครับต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับอาจจะเป็นถุงมือพลาสติกหรือถุงมือผ้าก็ได้นะครับเพื่อที่จะนะครับไม่ให้สัมผัสกับกล้วยโดยตรงเพราะว่ากล้วยมียางกล้วยนะครับ

นะครับเราจะทำการตัดกล้วยนะครับนะครับตัดกล้วยนะครับนะครับเราจะทำการตัดกล้วยทั้งหวีเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราตัดกล้วยออกมาเป็นลูกแล้วนะครับเราก็จะนำมาทำการตัดหัวตัดท้ายกล้วยนะครับใช้มีดตัดหัวตัดท้ายนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการปอกเปลือกกล้วยนะครับโดยใช้มีดปอกเปลือกนะครับ

นะครับปลอกให้หมดนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการปอกเปลือกกล้วยนะครับเราก็อาจจะเลือกใช้มีดก็ได้นะครับมีดปลอกก็ได้นะครับ

ครับก็จะทำการแช่ในน้ำไว้ก่อนนะครับสัก10นาทีนะครับจากนั้นก็จะตักขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ำแล้วก็นำไปทอดนะครับครับเราจะมาทำการทอดกล้วยนะครับโดยใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นนะครับในการทอดกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะทำให้กล้วยออกมามีลักษณะเป็นแผ่นนะครับความหนาบางตามที่เราต้องการนะครับโดยวางกล้วยให้มีลักษณะเป็นแนวนอนนะครับแล้วใช้มือของเรานะครับเลื่อนสไลด์นะครับตามแผ่นเครื่องสไลด์ของเรานะครับก็จะออกมานะครับมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับ

นะครับในการสไลด์นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ถุงมือนะครับเข้ามาช่วยนะครับเนื่องจากว่านะครับใบมีดของเครื่องสไลด์มีความคมนะครับเราใช้ถุงมือผ้านะครับใส่ก็ช่วยในการป้องกันนะครับความคมของใบมีดได้นะครับนะครับนะครับเราสังเกตนะครับกล้วยที่เราทอดนะครับในกระทะนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นนะครับสังเกตดูนะครับถ้ากล้วยนะครับยังไม่สุกนะครับถ้ากล้วยยังไม่สุกนะครับสังเกตดูจากฟองน้ำมันนะครับก็จะมีลักษณะเป็นฟองเดือดนะครับทั่วกระทะนะครับแต่ถ้าหากกล้วยเริ่มสุกแล้วนะครับฟองเดือดน้ำมันก็จะลดเบาลงนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเราดูที่สีของกล้วยนะครับเวลาเราทอดนะครับก็ดูที่สีเหลืองนะครับของกล้วยนะครับก็ถ้ากล้วยสุกเราก็ดูสีของกล้วยสีเหลืองทองพอดีนะครับเราก็ใช้กระชอนตักขึ้นได้เลยหรือแม้แต่นะครับเราจะสังเกตดูเสียงกระทบของกล้วยเมื่อสุกแล้วนะครับกล้วยก็จะมีเสียงกระทบกันนะครับเราตักขึ้นนะครับถ้าหากว่าไม่มีเสียงกระทบกันนะครับก็แสดงว่ากล้วยยังไม่สุกนะครับความร้อนนะครับที่ใช้ในการทอดกล้วยนะครับก็จะอยู่ที่ระดับความร้อนไฟปานกลางนะครับถ้าไฟเบาไฟอ่อนเกินไปนะครับกล้วยของเราก็จะอมน้ำมันนะครับสีออกมาก็จะไม่สวยนะครับแต่ถ้าแรงเกินไปนะครับก็อาจจะทำให้กล้วยของเรานะครับไม่สุกเร็วนะครับ

นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกล้วยของเราก็จะสุกเหลืองกรอบพอดีนะครับนี้เราต้องหมั่นคนด้วยนะครับเพื่อให้ความร้อนนะครับแล้วก็สุกได้ทั่วถึงนะครับกล้วยฉาบของเรานะครับก็นะครับทอดใกล้สุกแล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับ

นะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเสียงเริ่มกรอบแล้วนะครับก็นะครับระยะเวลานะครับถ้าเราจะสังเกตนะครับระยะเวลาที่ใช้ในการทอดนะครับก็นะครับอยู่ช่วงระยะเวลาประมาณ5นาทีนะครับและขึ้นอยู่กับปริมาณชิ้นกล้วยนะครับถ้าหากว่าเราใส่ลงไปเยอะนะครับลงไปทอดเยอะในขณะเดียวกันที่น้ำมันในกระทะของเรานะครับมีปริมาณน้อยนะครับก็จะทำให้กล้วยของเราทอดสุกช้าเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับกล้วยของเราก็นะครับสุกแล้วนะครับทำการตักขึ้นนะครับก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันนะครับแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะครับเพื่อที่เราจะไปเตรียมนะครับในการทำเรื่องของการฉากนะครับนะครับอย่าลืมนะครับความร้อนในการทอดกล้วยนะครับความร้อนนะครับเมื่อเราตักขึ้นนะครับยังมีอยู่ที่เนื้อกล้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้สีของกล้วยนะครับมันเหลืองจนเกินไปนะครับเพราะว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับเนื่องจากกล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับก็จะสีเข้มเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเราก็พักไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำในขั้นตอนต่อไปนะครับครับสำหรับกล้วยที่เราทอดแล้วนะครับก็จะพอพักไว้ให้เย็นนะครับเราก็เสด็จน้ำมันเรียบร้อยนะครับก็เทพักใส่ถาดเพื่อที่จะทำการคัดชิ้นกล้วยนะครับให้มีแผ่นนะครับเป็นแผ่นเรียบนะครับเพื่อเราจะเอามาใช้เพื่อที่เราจะเอามาใช้ในการทานะครับน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็ไปในขั้นตอนต่อไปครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการเตรียมธัญพืชนะครับที่จะเอามาใช้ในการโรยเป็นกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะทำการคั่วงาขาวกับงาดำให้สุกเหลืองก่อนนะครับเราสามารถที่จะนำไปคั่วพร้อมกันได้เลยนะครับทั้งงาขาวแล้วก็งาดำนะครับใส่ลงไปในกระทะนะครับเราต้องตั้งไฟนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะครับในการคั่วนะครับเนื่องจากว่างาขาวและงาดำนะครับเนื้อสัมผัสของเขานะครับเวลาใช้ไฟในการคั่วนะครับก็จะสุกเร็วเราก็จะใช้ไฟเบานะครับตอนนี้เราตั้งไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับทำการคั่วนะครับสังเกตนะครับงาขาวนะครับเวลาคั่วนะครับเริ่มสุกนะครับผิวของงาขาวจะเริ่มตึงนะครับนะครับนะครับตอนนี้นะครับก็เริ่มตึงแล้วนะครับนะครับเราไม่จำเป็นต้องคั่วให้งาขาวนะครับและงาดำนะครับสุกเหลืองมากนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องนำไปอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะยังมีความร้อนที่จะสำหรับงาขาวและงาดำอยู่นะครับนะครับนะครับธัญพืชที่ใช้วันนี้นะครับมีอยู่

3ชนิดด้วยกันนะครับมีงาขาวงาดำนะครับแล้วก็ถั่วเขียวซีกนะครับซึ่งผ่านการทอดมาแล้วนะครับถ้าหากท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะใส่หน้าธัญพืชที่แตกต่างหรือเพิ่มมากกว่า3ชนิดนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้โรยเป็นหน้าธัญพืชได้อีกนะครับโอเคนะครับงาของเรานะครับเริ่มเหลืองสุกแล้วนะครับปิดเตานะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำนะครับถั่วเขียวซีกนะครับมาเป็นส่วนผสมของหน้าธัญพืชนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วคนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับนะครับคนเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับนะครับคนให้เข้ากันแล้วเราก็จะพักไว้นะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเตรียมน้ำสำหรับน้ำปรุงรสด้วยกันนะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการเตรียมส่วนผสมนะครับของเครื่องปรุงรสนะครับที่เราจะเอามาใช้ในการทากล้วยนะครับส่วนผสมนะครับดังที่บอกไปแล้วนะครับจะมีน้ำพริกเผานะครับมีน้ำตาลทรายมีเกลือและน้ำเปล่านะครับในส่วนอัตราส่วนที่ใช้นะครับน้ำเปล่าเราจะใช้100 ml นะครับน้ำพริกเผานะครับเราจะใช้100กรัมน้ำตาลทราย40กรัมแล้วก็เกลือ4กรัมนะครับเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้นะครับไปเคี่ยวให้เข้ากันในกระทะนะครับให้ข้นเหนียวพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูได้เลยนะครับเริ่มจากนะครับเราจะใช้น้ำพริกเผาลงก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ตั้งเตานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ช้อนตักนะครับน้ำตาลทรายนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเราปรุงแล้วนะครับเราต้องชิมรสชาติด้วยนะครับว่ารสชาตินะครับเป็นที่พึงพอใจหรือยังนะครับแต่ตามอัตราส่วนนะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะครับ okay. นะครับเติมน้ำที่100 ml นะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นตัวทำละลายนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะครับไฟปานกลางนะครับโอเคคนให้ส่วนผสมนะครับละลายและเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็จะมีลักษณะข้นนิดนึงนะครับในส่วนน้ำปรุงรสนะครับที่ใช้วัตถุดิบของน้ำพริกเผานะครับน้ำพริกเผาที่นำมาใช้นะครับความเผ็ดก็จะไม่เยอะนะครับถ้าหากว่าคนที่ชอบรสชาติของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชที่ต้องการความเข้มข้นนะครับก็อาจจะเลือกใช้น้ำพริกเผานะครับที่มีลักษณะรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านนะครับสามารถที่จะปรุงแต่งได้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็เคี่ยวไปสักพักนึงนะครับให้ส่วนผสมนะครับเกลือน้ำตาลทรายละลายให้เข้ากันนะครับแล้วก็น้ำปรุงรสของเรานะครับมีลักษณะข้นนะครับ

นะครับก็ให้น้ำเชื่อมปรุงรสของเรานะครับมีลักษณะข้นเหนียวนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเกาะกับชิ้นกล้วยนะครับแล้วเราจะโรยด้วย

หน้าธัญพืชนะครับให้เกาะติดกับน้ำปรุงรสนะครับถ้าหากว่าเราเคี่ยวน้ำปรุงรสไม่ข้นเหนียวนะครับเวลาเราโรยหน้าธัญพืชลงนะครับก็จะไม่ค่อยเกาะติดกับชิ้นกล้วยนะครับก็จะหลุดออกไปนะครับทำให้ธัญพืชของเรานะครับไม่เกาะอยู่กับชิ้นกล้วยนะครับนั้นต้องเคี่ยวให้มีลักษณะข้นเหนียวนะครับครับเมื่อผ่านมา10นาทีนะครับน้ำปรุงรสของเรานะครับก็จะมีลักษณะข้นเหนียวได้ที่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ภาชนะพักทิ้งไว้แล้วก็คนให้เย็นนะครับ

ครับก็จะได้น้ำปรุงรสนะครับที่อร่อยนะครับแล้วก็มีลักษณะข้นนะครับครับหลังจากที่ส่วนผสมนะครับหน้าธัญพืชของเรานะครับก็พร้อมแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของน้ำปรุงรสของเราก็พร้อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการตกแต่งนะครับหน้าธัญพืชนะครับด้วยวิธีการนะครับนำกล้วยนะครับที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบนะครับใช้แปรงนะครับทาน้ำปรุงรสนะครับใช้แปรงนะครับมานะครับชุบน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็มาทาที่กล้วยนะครับมาทาที่แผ่นกล้วยนะครับมาทาที่แผ่นกล้วยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อทาที่แผ่นกล้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาโรยด้วยธัญพืชนะครับเราจะมาโรยด้วยธัญพืชนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับก็โรยลงไปได้เลยนะครับนะครับสังเกตว่านะครับถ้าน้ำธัญพืชของเรามันข้นเหนียวดีนะครับเม็ดธัญพืชนะครับก็จะเกาะรวมกันที่ชิ้นได้ดีนะครับแล้วก็วางไว้ที่ถาดนะครับชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปนะครับ

นะครับในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับสามารถที่จะเพิ่มนะครับมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะครับได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะคำนวณต้นทุนและจำหน่ายในราคาต่อชิ้นได้เลยนะครับ

ครับสำหรับเมื่อเรานะครับทากล้วยนะครับด้วยน้ำปรุงรสนะครับแล้วก็โรยด้วยหน้าธัญพืชนะครับธัญพืชของเรานะครับก็จะมีทั้งเม็ดถั่วเขียวนะครับงาขาวและก็งาดำคั่วนะครับสำหรับ3ธัญพืชที่นำมาใช้นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อสำหรับคนที่รับประทานนะครับก็ช่วยนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับสำหรับผู้สูงวัยด้วยนะครับอีกทั้งน้ำปรุงรสของเรานะครับก็มีรสชาติที่ไม่เผ็ดนะครับเพราะนั้นในวัยเด็กนะครับก็สามารถที่จะรับ

ทานกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเราได้ด้วยนะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะนำกล้วยหน้าธัญพืชของเรานะครับนำไปอบนะครับที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนาน30นาทีนะครับเพื่อที่จะให้กล้วยของเรานะครับมีความกรอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปอบกันนะครับ

นะครับเราจะใช้อุณหภูมิในการอบอยู่ที่60องศาเซลเซียสนะครับใช้ระยะเวลาในการอบนาน30นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาเมื่อหลังอบแล้วนะครับกล้วยฉาบหน้าเสียพืชของเรานะครับจะมีหน้าตารับประทานเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอชมกันครับครับตอนนี้นะครับเราได้อบกล้วยหน้าเสียพืชนะครับก็ครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่ากล้วยที่อบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับ

ครับนี่คือหน้าตาของกล้วยฉาบราชพฤกษ์นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะพักไว้ให้เย็นก็ได้หรือเราจะบรรจุในขณะที่ยังมีความร้อนอุ่นก็ได้นะครับเนื่องจากว่านะครับเราอบเสร็จแล้วนะครับกล้วยของเรานะครับก็จะลดความชื้นได้น้อยมากนะครับในการนำมาบรรจุนะครับไม่ว่าจะเป็นภาชนะบรรจุในรูปแบบของกระปุกนะครับในรูปแบบของถุงบรรจุนะครับทุกชนิดนะครับเมื่อกล้วยเราอบเสร็จนะครับในขณะที่ร้อนเราสามารถที่จะบรรจุใส่ในขณะที่ร้อนได้เลยนะครับโดยเมื่อกล้วยเย็นแล้วนะครับก็จะไม่มีความชื้นนะครับปรากฏอยู่ในภาชนะนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการบรรจุแพ็กเกจได้เลยนะครับในการบรรจุนะครับเราก็นะครับเลือกใช้ภาชนะบรรจุนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เลือกภาชนะบรรจุนะครับที่ผู้ซื้อนะครับผู้บริโภคนะครับเห็นแล้วนะครับมีความโดดเด่นเพราะนั้นนะครับในตัวบรรจุภัณฑ์เองนะครับเราก็เลือกมาใช้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเพิ่มปริมาณการขายนะครับด้วยฉาบหน้าธัญพืชของเราได้อีก1อย่างเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการบรรจุเลยนะครับเปิดฝากระปุกออกนะครับเราก็เรียงนะครับนะครับการเลือกชิ้นนะครับที่ใช้นะครับเราก็ต้องเลือกชิ้นที่คละกันนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนื่องจากว่าขนาดของชิ้นกล้วยบางครั้งที่เราทอดมานะครับบางทีอาจจะมีความชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับไม่เท่ากันเพราะนั้นเราต้องคละกันด้วยแต่สุดท้ายนะครับเราต้องมาชั่งน้ำหนักนะครับให้ได้น้ำหนักที่เราต้องการนะครับในหลักการของการคำนวณต้นทุนการผลิตและราคาจำหน่ายนะครับก็จะอยู่ที่ถ้วยละนะครับ200กรัมนะครับจะอยู่ที่200กรัมนะครับต่อ1ต่อ1กระปุกนะครับต่อ1กระปุกนะครับก็ปิดฝาให้สนิทนะครับและนะครับนี่ก็คือหน้าตานะครับของกล้วยฉาบ

หน้าธัญพืชนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราอาจจะบรรจุนะครับในภาชนะกระปุกทรงแนวตั้งนะครับเราก็สามารถใส่ได้นะครับโอเคนะครับนะครับ

ก็เลือกชิ้นให้ได้พอเหมาะขนาดนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์นะครับเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้กล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทนะครับแล้วก็สามารถที่จะรักษาความกรอบนะครับของกล้วยหน้าธัญพืชของเราได้ยาวนานนะครับมากกว่าเดิมนะครับเราก็จะทำการนะครับบรรจุให้เสร็จนะครับให้หมดนะครับนะครับเราก็จะทำการบรรจุให้หมดนะครับ

เห็นครับชั่งน้ำหนักนะครับโอเคนะครับปิดฝานะครับโอเคเรียบร้อยนะครับครับผมนะครับกล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนการจัดตกแต่งแล้วก็บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุนะครับหรือที่เราเรียกว่าบรรจุภัณฑ์นั่นเองนะครับในการเพิ่มมูลค่านะครับของกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับเราจะต้องศึกษานะครับเกี่ยวกับทางด้านของการตลาดนะครับเกี่ยวกับทางด้านของตัวบรรจุภัณฑ์เข้ามาใช้และที่สำคัญครับเมื่อเราบรรจุเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเป็นภาชนะแบบไหนก็แล้วแต่นะครับเราทำจำหน่ายนะครับเราควรจะมีฉลากสินค้านะครับระบุปรากฏอยู่นะครับให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่จะไปบริโภคนะครับได้อ่านข้อมูลนะครับอาจจะมีชื่อผู้ผลิตนะครับชื่อส่วนประกอบต่างๆนะครับเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสหน้าธัญพืชนะครับและส่วนต่างๆนะครับในการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะครับเนื่องจากว่าเราผ่านการอบนะครับที่อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ในระยะเวลาที่เหมาะสมในการไล่ความชื้นออกจากตัวชิ้นของกล้วยนะครับก็จะทำให้ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหน้าธัญพืชของเรานะครับเก็บไว้ได้นานนะครับอย่างน้อยนะครับ3เดือนนะครับและต้องเก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้วยนะครับในเรื่องของการทำกล้วยฉาบหน้าธัญพืชนะครับตัววัตถุดิบหลักก็คือกล้วยน้ำว้าจริงๆแล้วนะครับในการเลือกใช้วัตถุดิบ

ข้ามาช่วยในการปรุงรสเพื่อที่จะยืดอายุหรือแปรสภาพแปรรูปวัตถุดิบทางด้านการเกษตรของเรานะครับนอกจากกล้วยแล้วนะครับยังสามารถที่จะนำวัตถุดิบอื่นๆนะครับมา

ปลอกนะครับล้างนะครับนำมาสไลด์ทอดนะครับให้เป็นชิ้นนะครับแผ่นบางๆนะครับแล้วเรานำมาปรุงรสนะครับให้มีรสชาติตามที่เราต้องการนะผลิตภัณฑ์นะครับที่หลากหลายนะครับและนะครับได้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่านะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้และที่สำคัญนะครับก็จะเพิ่มนะครับและก็ลดนะครับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนบ้านเราได้เนื่องจากว่านำวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเราที่มีอยู่ในท้องถิ่นเรานะครับมาสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์นะครับให้ผู้บริโภคเลือกที่หลากหลายวัตถุดิบเป็นต้นไปนะครับอย่างกล้วยวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่นำมาแปรรูปนะครับและที่สำคัญกล้วยนะครับยังสามารถที่จะแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับได้จากช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับช่องทางเว็บไซต์ YouTube ครับในการนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับนอกจากเราจะนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบหน้าธัญพืชแล้วนะครับยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่กล้วยสามารถที่จะนำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับได้มากกว่าหนึ่งอย่างนะครับครับสำหรับสื่อการเรียนการสอนวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารชุดนี้นะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อการเรียนการสอนชุดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักเรียนนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจที่กำลังติดตามอยู่นะครับคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและนะครับในการแปรรูปอาหารครั้งต่อไปนะครับก็เราดูว่าเราจะเอาอะไรมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารครับ

การจะไปงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้ว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

就是说，那就是，就是说，那就是，就是说，那咱。

그 기대가 들어가서.

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยกว่า

0: ไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งเลยยิ่งคือแบบเป็นเส้นตรงนั้นคือแบบแต่พอมาดูเจอที่เที่ยว
1: แต่ตอนนี้ส่วนเป็นจุดทำให้ขีดขาดตรงนี้ด้วยระบบการเดินทางขาดระบบก็ต่อแนวตรงนี้ว่าจะเป็นการมันมีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่ถ้าไปดูที่ออกเป็นไม่หนักถ้าใช้ที่รับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: จนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจากสองฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
3: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในนานาประเทศค่ะ
2: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำ นโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
3: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
5: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
7: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุด

นะครับเปิดให้สุดเพราะเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

พบกันนะครับในช่วงนี้ครับช่วงนี้ผมจะมานำเสนอนะครับในหัวเรื่องของเครื่องมือทางกายภาพนะครับเป็นเครื่องอันตราซาวด์ครอนิกนะครับนะที่เกี่ยวกับงานทางด้านกายภาพนะครับนะก็หลายๆเครื่องนะที่เราได้มีความรู้กันมานะครับนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องมือที่ให้การบำบัดนะครับในเรื่องของอาการปวดการเมื่อยนะครับจะทั้งหมดเลยนะนะครับถ้าพูดถึงเครื่องมือกายภาพแล้วก็คือคำว่ากายและก็ภาพเนี่ยนะครับก็ส่วนที่เป็นร่างกายเป็นกล้ามเนื้อนะครับเขาก็จะเน้นตรงนี้เป็นทุกเครื่องเลยนะครับนะที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เครื่องทักชั่นมาเลยนะครับจนมาถึงเครื่องอันตราซาวด์ตรงนี้นะครับสำหรับเครื่องอันตราซาวด์ตรงนี้นะครับก็ใช้เทคนิคนะครับในการที่จะให้การบำบัดกล้ามเนื้อนะครับโดยวิธีการใช้คลื่นนะครับอันตราซาวด์นะครับส่งไปที่กล้ามเนื้อที่มีอาการบวมหรือมีอาการปวดนะครับนะก็ในทฤษฎีตรงนี้นะครับก็จะกล่าวไว้ว่าในเรื่องของการที่เราจะต้องได้คลื่นอันตราซาวด์มานะครับนะก็จะต้องมีการสั่นนะครับของทางด้านmechanical vibrationนะครับส่งผ่านตัวกลางนะครับนะแล้วทำให้แล้วก็มีความถี่ของการสั่นนั้นนะครับอยู่ในช่วงที่สมองหรือความรู้สึกของมนุษย์นะครับสามารถสัมผัสได้นะครับนะครับอันตราซาวด์นั้นเป็นคลื่นเสียงนะครับเป็นคลื่นเสียงที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับซึ่งอยู่ในความถี่ประมาณ20เฮิรตซ์ถึง20กิโลเฮิรตซ์นะครับนะก็ความถี่ตัวนี้เป็นความถี่ที่ได้ยินนะครับเป็น audio sonic นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความถี่ที่ทางกายภาพแล้วที่เป็นคลื่นอุลตราโซนิกนะครับก็จะมีความถี่ตั้งแต่1เมกะเฮิรตซ์นะครับไปจนถึง3เมกะเฮิรตซ์หรือว่ากว่านะครับนะก็เราก็จะใช้ความถี่ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่จะส่งคลื่นนะครับอันตราซาวด์นะครับไปเข้าไปบำบัดอาการนะครับของผู้ป่วยนะครับเครื่องอันตราซาวด์โดยทั่วไปนะครับจะประกอบอยู่ด้วยกันอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของวงจรภายในนะครับนะส่วนที่2ก็จะเป็นซาวด์เฮดนะครับ2ส่วนนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับส่วนแรกเป็นส่วนที่เป็นตัวเครื่องภายในนะครับก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของแหล่งจ่ายไฟนะครับแหล่งที่ทำให้เกิดความถี่นะครับภายในตัวเครื่องนะครับขึ้นมานะครับนะตัวนี้จากดูในวงจรคร่าวๆนะครับนะจะเห็นได้ว่าพวกวงจรจ่ายไฟนะครับจะเป็นตัวที่จ่ายให้ไฟนะครับเข้าไปเลี้ยงวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรความถี่สูงนะครับวงจรออสซิเลเตอร์นะครับแล้วก็วงจรของหัวซาวด์เฮดนะครับก็จะได้จากวงจรซัพพลายที่จ่ายไปนะครับนะจากภาพนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีวงจรออสซิเลเตอร์ตรงนี้นะครับนะที่เห็นในภาพแดงๆนะครับนะแล้วก็เป็นวงจรเกรดติ้งเซอร์กิตนะครับมันไวเบรชันก็คือสร้างความถี่ในการสั่นนะครับนะแล้วก็ไปยังหัวเปียโซสแกนเนอร์นะฮะซึ่งเป็นหัวอันตราซาวด์นะครับ

วันนี้ค่อนข้างจะมีความสำคัญอย่างมากๆนะครับนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันสำคัญอย่างไรนะครับนะจากวงจรแดงๆตัวนี้นะครับก็จะส่งสัญญาณไปที่หัวเปียโซอิเล็กทริกคริสตัลตัวนี้นะครับนะแล้วก็มีการส่งแบบอย่างต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็เป็นความถี่สูงที่สลับไปมานะครับชนิดของสัญญาณที่ส่งออกนะครับจะมีเป็นช่วงๆนะครับสร้างโดยเกรดติ้งเซอร์กิตนะครับที่อยู่สีแดงตรงนี้นะครับนะแล้วก็หรือวงจรไมัลติไวเบรเตอร์นะครับนะเพื่อเป็นวงจรที่จะออสซิเลตนะครับเป็นความถี่ไฟสลับนะครับให้มีความถี่เป็นชุดๆออกไปนะครับนะแล้วก็ความถี่นี้ก็ประมาณสัญญาณสลับที่สร้างขึ้นมารูปความถี่ประมาณ100เฮิรตซ์หรือประมาณ1ใน10วินาทีนะครับก็เท่ากับ10มิลลิวินาทีอัตราส่วนก็อยู่ที่1ต่อ5หรือ1ต่อ20เป็นต้นนะครับนะนี่เขาก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าในเรื่องของการส่งคลื่นนะครับก็จะส่งสัญญาณความถี่นะครับที่ความถี่อัตราส่วนนะครับแล้วก็มีวงจรที่จัดจังหวะเป็นชุดๆนะครับควบคุมในการส่งไอ้ชุดที่เป็นสัญญาณความถี่สูงอีกทีนะครับส่วนซาวเฮดนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าหัวอัลตราซาวนะครับก็เป็นหัวที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าทำให้เป็นพลังงานขึ้นเสียงนะครับนะแล้วก็ในทางกลับกันก็จะเปลี่ยนจากพลังงานขึ้นเสียงเป็นพลังงานไฟฟ้ากลับมาที่ตัวระบบเครื่องนะครับนะซึ่งมันก็จะเป็นผลึกคริสตัลนะครับแล้วก็วางอยู่ระหว่างอิเล็กโทรดทั้ง2ผลึกทำหน้าที่เป็นเปียโซอิเล็กทริกนะครับคำว่าเปียโซอิเล็กทริกนะครับเป็นคำผสมคำว่างนะฮะเปียโซนะครับบวกกับเพรสเชอร์นะครับก็จะเป็นเปียโซซึ่งเป็นภาษากรีกนะครับก็หมายถึงแรงกดนะครับส่วนคำว่าอิเล็กทริกหมายถึงไฟฟ้าก็คือแรงกดทางไฟฟ้านั่นเองนะครับคุณสมบัติของคริสตัลตัวนี้ก็จะแตกต่างจากของแข็งและของเหลวนะครับก็คือเป็นผลึกสารที่มีโมเลกุลเรียงตัวนะครับเหมือนในรูปนะครับพอมีสถานะของไฟนะครับเข้าไปนะครับก็จะเปลี่ยนสถานะจากที่มันเป็นอยู่กับที่นะครับกลายเป็นการสั่นออกมาของผิวคริสตัลนะครับแล้วก็ผิวนั้นก็จะส่งคลื่นนะสาวออกมาที่หัวนะครับตัวอย่างอันนี้ตัวแดงๆนะครับจากคริสตัลตัวนี้เนื่องจากปฏิกิริยานะครับของตัวคริสตัลนะครับเวลาที่เหมือนกับว่าในภาพนะฮะเห็นได้ว่าถ้าเราปล่อยแรงดันไฟ500โวลต์เข้าไปนะมันก็จะยืดออกนะครับแต่ถ้าไม่ปล่อยแรงดันไฟปั๊บมันก็จะคืออันนี้เอาง่ายๆอันนี้ปกติแล้วกันนะคริสตัลปกติที่ยังไม่มีอะไรจ่ายนะครับพอเราจ่ายบวกตรงนี้ลบตรงนี้500โวลต์นะครับก็จะยืดออกนะครับส่วนทางกับกันเมื่อเราเอาไฟเข้าสลับขั้วนะครับมันก็จะหดเข้านะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นคุณสมบัติของคริสตัลตัวนี้นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราใช้งานเราก็จะปล่อยแรงดันไฟนะครับที่มีความถี่เข้าไปนะครับแล้วก็เป็นไฟสลับนะมันก็จะทำให้ตัวนี้หดตัวแล้วก็ขยายออกตลอดเวลานะครับนั้นผิวของตัวคริสตัลตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะทำหน้าที่ในการทำให้บริเวณตรงนี้นะครับเกิดคลื่นนะครับอัลตราซาวด์นะครับแล้วก็ส่งผ่านออกไปในอากาศได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพอันนึงนะครับที่เวลาที่ปล่อยคลื่นออกมานะครับจะเห็นได้ว่าเวลาที่มันเกิดการหดและขยายตัวนะครับมันก็จะปล่อยคลื่นนะครับออกไปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมันก็สามารถที่จะไปเป็นพลังงานนะครับออกไปได้เลยนะครับวิธีการทำผลึกเขาก็ว่าไว้ว่าการนำเอาซาวเฮดไปอบที่ความร้อนสูงนะครับจะทำให้ผลึกนะครับซาวเฮดนั้นในกรณีที่นำเอาซาวเฮดไปอบความร้อนสูงนะครับจะทำให้มีการเสื่อมสภาพของหัวนะครับเพราะนั้นเขาก็จึงบอกว่าจึงไม่เวลาข้อควรระวังนะครับอย่าให้หัวอัลตราซาวด์นะครับมีความร้อนสูงๆนะครับนะหรือว่าไปอยู่ในเก็บในที่ความร้อนที่มีความร้อนสูงนะครับจะทำให้หัวนะครับเสียได้นะครับนะลักษณะของคลื่นเหนือเสียงหรือคลื่นอัลตราซาวด์นะครับก็จะมีลักษณะเครื่องอัลตราซาวด์โซนิกนะครับก็จะสร้างไฟฟ้าความถี่สูงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคลื่นเหนือเสียงหรือว่าอัลตราซาวด์นะครับจากผลึกคริสตัล

ก็นะครับนะแล้วก็ผ่านผิวหน้าออกไปนะครับเพราะนั้นไอตัวหัวหน้าซาวนะครับหรือเรียกอย่างว่าทรานดิวเซอร์นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานอย่างที่อธิบายไปแล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพนะครับในการที่เกิดลักษณะของการที่คลื่นเสียงนะครับไปเกิดการแทรกสอดกันนะครับที่จุดตรงนี้นะจุดกอไก่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็จะมีผลออกมานะครับตามที่เห็นนะครับก็มันก็จะมีพลังงานออกมาได้นะครับต่อไปหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราสามารถกำเนิดนะครับคลื่นอัลตราซาวด์นะครับโดยใช้คริสตัลนะครับแล้วก็ไฟเข้าไปทำความถี่ที่มีความถี่นะครับทำให้เกิดการทำงานนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าตัวคลื่นอัลตราซาวด์นั้นนะครับเราสามารถที่จะวัดคลื่นได้นะครับโดยการใช้เครื่องมือนะที่เห็นในรูปนะครับสีแดงๆนะครับนะด้านบนนี้เขาก็จะเอาหัวอัลตราซาวด์นะครับไว้ที่ด้านบนนะครับของตัวอุปกรณ์นะแล้วก็จะมีเยื่อบางๆนะครับแล้วก็มีมิเตอร์ที่แสดงค่านะครับเป็นวัดภายในที่ใต้น้ำนะแล้วมีสะท้อนตัวสะท้อนกลับเป็นโมดูลนะครับแบบนี้นะครับนะ อย่างที่เห็นในรูปนะครับเมื่อเราส่งคลื่นอัลตราซาวด์ลงไปนะครับผ่านน้ำและอุปกรณ์ที่เป็นตัวเซ็นเซอร์ข้างล่างนะครับก็จะมีการอ่านออกมานะครับตัวอัลตราซาวด์มิเตอร์นั้นจะมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรนะครับนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับจะมีตัวที่วัดอัลตราซาวด์นะครับเป็นเครื่องมือเขาเรียกว่าอัลตราซาวด์มิเตอร์นะครับเป็นตัววัดโดยลักษณะใช้น้ำเช่นเดียวกันนะเพียงแต่ว่าเวลาที่ขึ้นอัลตราซาวด์นี้ลงไปปั๊บมันจะเหมือนกับแรงกดลงไปก็จะมีตัวรับแรงกดอยู่ในน้ำนะครับจากนั้นไอ้ตัวที่วัดแรงกดอยู่น้ำที่เราเรียกว่าตัวสแตนเกตนะครับก็จะแปลงจากน้ำหนักนะครับให้เป็นสัญญาณไฟฟ้านะครับแล้วก็เอาไปแสดงผลนะครับตัวที่เป็นตัวอัลตราซาวด์การตัวที่เป็นอัลตราซาวด์มิเตอร์ก็จะใช้หลักการแบบที่กล่าวมานี้นะครับการส่งพลังงานของคลื่นเหนือเสียงหรือว่าคลื่นอัลตราซาวด์นะครับเมื่อเข้าสู่เนื้อเยื่อนะครับจะเกิดอะไรบ้างนะครับนะหลังจากที่เราส่งคลื่นนะครับผ่านไปที่ส่งคลื่นจากเฮดซาวเฮดนะครับส่งไปที่เนื้อเยื่อนะครับจะพบว่าเมื่อคลื่นนะครับอัลตราซาวด์นั้นนะครับไปผ่านตัวที่เป็นความต้านทานเชิงซ้อนนะครับนะหรืออะคูสติกนะครับอิมพีแดนซ์ก็ทำให้เกิดการหักเหนะครับของอัลตราซาวด์นั้นแตกต่างกันออกไปนะครับนะจากการหักเหดังกล่าวหรือเกิดการสะท้อนกันดังกล่าวนะครับก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับของคลื่นนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะนำเอาอันตรสาเอาคลื่นอันตรสานั้นที่ส่งคลื่นไปนะครับเข้าไปสู่ที่บริเวณภายในร่างกายนะครับของผู้ป่วยหรือว่าหรือของร่างกายของคนนะครับนะก็จะทำให้เกิดการสะท้อนกลับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นลักษณะของความร้อนขึ้นได้นะครับนะเพราะฉะนั้น เวลาที่เราส่งคลื่นนะครับอัลตราซาวด์ไปที่ผู้ป่วยจะพบว่าบริเวณที่ผิวหน้าของหัวอัลตราซาวด์นะครับก็จะมีความร้อนนะครับกับความร้อนที่เกิดขึ้นกับในเนื้อเยื่อของผู้ป่วยก็จะเกิดขึ้นด้วยนะครับนะเพราะนั้นเวลาที่ เราทดสอบนะครับเราอาจจะเอาน้ำเอาหัวอัลตราซาวด์นะครับอันที่เป็นหัวโปกอันนี้ก็นะหน้าหัวปบอันนี้ก็ได้นะหัวปบบริเวณตรงนี้นะครับเวลาที่เราเอาน้ำนะครับหยดลงที่หัวปบนะครับแล้วก็ปล่อยขึ้นอันตราซาวด์นะครับนะพลังงานอันตราซาวด์ก็จะทำให้น้ำที่ผิวปบนั้นเดือดนะครับเดือดแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นนะครับนั่นก็แสดงว่าคลื่นอันตราซาวด์นั้นนะครับที่ส่งผ่านมานะครับก็จะมีพลังงานนะครับนะจากนั้นเมื่อเราเอาหัวปบนั้นนะครับไปสัมผัสกับผู้ป่วยนะครับมันก็จะส่งคลื่นลงไปในชั้นเนื้อเยื่อของผู้ป่วยนะครับลึกลงไปนะก็จะเกิดความร้อนนะครับอย่างที่บอกว่าความร้อนนั้นสามารถทำให้เกิดการบำบัดนะครับอาการปวดนะครับขัดย่อนะครับของผู้ป่วยได้นะครับโดยการที่เราก็ใช้ความร้อนนะครับเพราะนั้นการกายภาพทุกอย่าง

ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากความร้อนก็เป็นส่วนใหญ่นะนอกเหนือจากที่การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้านะครับนะก็จะเป็นตรงนี้นะครับวงจรนะครับที่สร้างไฟสลับออกมานะครับจะเห็นได้ว่ามันก็จะเหมือนกับวงจรของเครื่องอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับก็จ่ายไฟเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างไอตัวอื่นมานะครับถ้าเป็นอันตราซาวก็จะเป็นการสร้างแสงไฟฟ้าที่มีความถี่นะครับประมาณ 1-5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็กำลังวัตต์ที่ออกไปก็ประมาณ3วัตต์นะครับแล้วก็หัวอันตราซาวก็จะใช้เป็นแบบเปียโซอิเล็กทริกนะครับนะแล้วก็ส่งไปที่ยังหัวไอ้เหลืองๆนี่คือหัวอันตราซาวนะครับจากนั้นก็หัวอันตราซาวนั้นผ่านสรีระของผู้ที่จะให้การบำบัดนะครับก็จะเป็นผลนะของการรักษานะครับนะทางกายภาพนะครับตอนนี้อันนี้เป็นภาพที่เขาถอดนะครับแกะหัวไอ้คริสตัลออกมาแล้วนะครับอันนี้คือหัวที่ใช้ในการบำบัดนะครับอันนี้เป็นวงจรที่ไปเข้ายังหัวนะครับไอ้ตัวคริสตัลมันจะเป็นแผ่นแบบเนี้ยเหมือนแผ่นอะไรอ่ะที่เป็นแผ่นที่อยู่ในเครื่องพวกเครื่องมือวัดน่ะไอ้พวกเครื่องมัลติมิเตอร์หรืออะไรที่มันดังปิ๊ดๆเนี่ยในเนี้ยนะนะครับอันนั้นก็เป็นเปียโซเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับตรงเอาไฟใส่จุดตรงกลางกับตรงริมนะครับมันก็จะทำให้เกิดคลื่นอันตราซาวออกมาที่ผิวด้านนี้นะครับหรือว่าด้านหน้าข้างหน้านี้นะครับก็ส่งออกมานะครับสามารถที่จะส่งออกมาได้อันนี้ก็จะเป็นหัวคริสตัลที่อยู่ภายในหัวอันตราซาวนะเราสามารถถอดออกมาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาหัวอันนี้เสียหรือว่าเสื่อมส่วนมากจะเปลี่ยนยกหัวเลยไม่ค่อยได้เปลี่ยนไส้มันเพราะไส้มันจะไม่มีพวกวงจรไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันจะทำให้การใช้งานเปลี่ยนไปแล้วอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับสิ่งที่จะทำให้เกิดการส่งผ่านนะครับคลื่นอันตราซาวด์นะครับได้ดีนะครับก็จะบอกว่ากรณีตัวกลางนั้นที่จะผ่านจากอันตราซาวด์ไปสู่ผิวหนังของผู้ป่วยนะครับก็จะต้องมีตัวนะครับอันนี้ข้อกอนะครับเขาจะบอกว่าของเหลวที่เป็นตัวกลางก็จะเป็นพวกเจลนะครับเพราะนั้นเจลที่ใช้ในเครื่องอันตราซาวด์นะครับก็จะเป็นเจลเฉพาะอันตราซาวด์นะครับสามารถที่จะมีคุณสมบัติให้คลื่นอันตราซาวด์นั้นผ่านได้ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นคลื่นนำไฟฟ้านะเป็นคลื่นอันตราซาวด์นะครับนะข้อไข่ความต้านทานเชิงซ้อนนะครับต่อเสียงของเหลวนะครับอยู่ระหว่างค่าความต้านทานนะครับเชิงซ้อนโลหะเนื้อเยื่อเพื่อให้การสั่นสะเทือนของคลื่นเกิดขึ้นน้อยที่สุดค่าความต้านทานเชิงซ้อนต่อเสียงของเหลวดังกล่าวควรอยู่ระหว่างค่าความต้านทานเชิงซ้อนของโลหะและเนื้อเยื่อเพื่อให้เกิดการสะท้อนเสียงเกิดขึ้นน้อยที่สุดก็คือหมายความว่าในตัวกลางตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดค่าที่มันมันสูญเสียนะครับลงไปนะครับเขาก็พยายามที่จะให้ความต้านทานนั้นต่ำที่สุดนะในการที่จะส่งผ่านคลื่นนะครับไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดนะครับก็ข้อควายตัวกลางมีคุณสมบัติไม่ดูดกลืนเหนือเสียงนะครับแล้วไม่ดูดกลืนน้อยเพื่อให้ส่งคลื่นเสียงเข้าสู่ได้ผลดียิ่งขึ้นตัวกลางดังกล่าวนะครับก็มีคุณสมบัติอย่างที่ว่านะดูดกลืนคลื่นได้น้อยเพราะถ้าดูดกลืนขึ้นมากปั๊บมันก็จะพลังงานก็จะลดลงไปนะครับเพราะนั้นตัวกลางก็จะต้องมีคุณสมบัติไม่ดูดกลืนคลื่นนะครับก็งองูก็ตัวกลางปั๊มหนืดนะครับยืดหยุ่นได้นะครับระหว่างหัวกับตัวผิวนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราขยับหามุมนะครับหาพื้นที่ที่จะเหมือนกับหามุมที่จะส่งคลื่นลงไปนะครับนะไอตัวที่เป็นตัวกลางนะครับมันก็จะต้องสไลด์นะหรือว่าติดหรือว่าตามไอหัวเนี้ยไปโดยไม่ขาดตอนนะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีความเหนียวๆยืดหยุ่นหดๆอะไรได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขยับหัวไปมานะครับมันก็สามารถที่จะตามหัวไปได้ตลอดนะครับไม่เหมือนไม่เป็นฟองอากาศนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำจะเป็นตัวกลางที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมยกเว้นไม่มีความเหนืดนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่โอเคตรงที่ว่าเวลาเราขยับไปปั๊บนะฮะมันก็จะมีการแห้งมีการเหือดหายไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เป็นของเหลวที่มันเป็นตัว

ว่ายืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็ไม่ระเหยหรือว่าไม่กระจายเหมือนน้ำนะครับมันก็สามารถที่จะสามารถทำส่งคลื่นอากาศได้นานๆมันก็จะมีตัวกลางอื่นๆอีกนะครับเช่นน้ำมันนะครับเช่นพาราฟีนเหลวนะอันนี้ก็เป็นตัวกลางอันหนึ่งที่มีความเหมาะสมนะครับที่จะมาใช้นะครับนะเพราะนั้นโดยสรุปว่าการที่จะส่งผ่านคลื่นนะครับอัลตราซาวด์จากหัวอัลตราซาวด์ไปยังผิวหนังหรือว่ากล้ามเนื้อของผู้ป่วยนะครับจะต้องมีอะไรฮะจะต้องมีตัวกลางนะครับเสมอนะครับเราไม่ใช้โดยไม่ผ่านตัวกลางนะถ้าไม่ผ่านแล้วมันจะทำให้คุณสมบัติในการบำบัดนะครับเป็นไปได้ไม่ดีนะครับครับอันนี้ภาพนี้ครับเป็นการเช็คนะครับเนื่องจากว่าหัวเนี่ยจะต้องมีการเช็คว่าไอ้หวัดที่ออกมาจากตัวหัวนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์นะครับเป็นภาชนะนะครับเทสนะครับก็จะสร้างดัมมี่โหลดนะครับขึ้นมาที่นี่นะครับแล้วก็เอาแผ่นที่เป็นการเช็คนะครับว่ามีขนาดปริมาณหัวส่งมากี่วัตต์นะครับนะก็จะมีเป็นเหมือนกับสเกลนะครับบนแผ่นตรงนี้นะครับเขาก็จะส่งมานะครับตรงนี้มันก็จะเกิดแถบนะขึ้นที่ตรงนี้นะครับว่ากี่วัตต์นะครับแถบนี้ก็จะมีสเกล4 5 6แล้วก็10นะครับมันก็จะขึ้นบนสเกลตัวนี้เวลาที่ส่งไปนะครับเนื่องจากว่าสเกลตรงนี้มันจะต้องมีดัมมี่โหลดนะครับข้างล่างนะครับต่อเป็นลักษณะของการซอฟนะตัวคลื่นอัลตราซาวด์นะครับคลื่นอัลตราซาวด์นี้ก็จะส่งผลสัญญาณสะท้อนกลับนะครับมาที่ตรงแผ่นเทสตัวนี้นะครับก็จะอ่านจากกราฟได้ว่าเป็นกี่วัตต์นะครับอันนี้สามารถเทสได้เป็นอย่างนี้นะฮะ

จากในภาพตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์นะครับที่เป็นหัวต่อมาเข้ากับหัวส่งอัลตราซาวด์นะครับนะก็จะประกอบไปมีตัวดั้มนะครับและมีตัวเข้าสายนะครับเข้ามาที่นี่นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันใช้กับเจลหรือว่ามีอาจจะมีน้ำด้วยนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็จะซีนเป็นอย่างดีนะครับสายไฟที่เข้ามาก็เป็นสายโคเอ็กเชียนนะครับโคเอ็กเชียนนี้จะเข้ามาทางด้านท้ายนะครับของตัวโปรบตรงนี้นะครับนะส่วนด้านหน้าก็จะมีผลึกคริสตัลนะครับแล้วก็มีแหวนมีตัวรองนะครับหลายชั้นนะครับจนมาถึงผิวของตรงหัวอัลตราซาวด์นะครับนะประเด็นก็คือน้ำต้องเข้าไม่ได้นะครับน้ำต้องเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้หน้าตรงนี้มันจะสัมผัสเจลเวลาใช้งานตลอดเวลานะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณของหัวนะครับนะส่วนนี้จะต้องป้องกันนะครับของเหลวหรือน้ำได้เป็นอย่างดีนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดมีน้ำมีของเหลวเข้าไปปั๊บจะทำให้หัวอัลตราซาวด์นั้นเสียนะครับอันนี้เป็นผลึกคริสตัลนะครับที่อยู่ในหัวอัลตราซาวด์นะครับจะมีชิปนะอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ต่อเข้าที่นี่นะครับแล้วก็ต่อไปเข้ายังแผ่นคริสตัลอีกทีนะครับอันนี้ก็มันบอบบางนะครับแล้วก็มันค่อนข้างจะใส่ไว้ที่ฟิกแล้วพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เชื่อมสายเข้ามาปั๊บเนี่ยบางทีเราไม่ได้ระมัดระวังนะครับเวลาเชื่อมนะปิ้นหลุดปิ้นล่อนนะครับข้างในนะครับเพราะว่าพวกนี้ค่อนข้างจะบอบบางแต่ถ้าใส่เป็นชุดประกอบครบเซตแล้วเนี่ยมีดั้มมีอะไรนะครับมันก็จะแน่นที่ขนาดพอจำกัดของเขานะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นหัวนะครับตัวข้างหลังก็จะเป็นตัวล็อกสายนะครับเหมือนสายที่เราฟิกล็อกกับตัวสายเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวหัวหน้าซาวด์นั้นมันจะเรียกว่าขยับตลอดเวลานะครับเวลาที่ใช้งานนะครับนะเพราะนั้นสายต้องทนทานนะครับแล้วก็ไอ้ขั้วที่สายที่ต่อมาที่หัวนั้นจะต้องซีนแน่นนะครับแล้วน้ำเข้าไม่ได้แล้วก็ดึงสายกระชับสายได้เป็นอย่างดีนะครับป้องกันไม่ให้สายขาดในนะครับที่เห็นตรงส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นโมดูลนะครับเป็นโมดูลนะครับเขาก็ในโมดูลก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับเวลาใช้งานก็จะเอาโมดูลตรงนี้ด้านหลัง

เสียบเข้าไปที่ในตัวเครื่องนะครับอันนี้จริงมันมีที่ครอบอีกนะครับเขาก็จะเสียบนี้เข้าไปยังที่ในตัวเครื่องนะพอมาดูข้างล่างนะเนื่องจากว่าเป็น Surface Mount นะครับน่าจะหลายเลเยอร์อยู่เหมือนกันนะครับก็อันนี้จะเป็นบอร์ดข้างล่างข้างบนก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มีอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้เป็นแผ่นด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ในกล่องนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้พอมาดูด้านบนนะตะกี้เราดูด้านล่างนะครับพอด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้อัดแน่นอยู่ข้างในนะครับเวลาซ่อมบอกว่ามันค่อนข้างจะซ่อมยากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่โมดูลเสียส่วนมากแล้ว เขาจะใช้วิธีแบบเทิร์นซ่อมก็หมายความว่า เอาโมดูลที่มีอยู่นะครับเอาไปเปลี่ยนแทนแล้วก็เอาโมดูลตัวนี้คืนกับบริษัทไปนะครับแล้วบริษัทเขาก็จะเอาโมดูลนี้ส่งไปต่างประเทศเพื่อไปซ่อมพอซ่อมเสร็จเขาก็จะเอากลับมาขายเป็นโมดูลมือ2ต่อไปนะมันจะมีราคาถูกกว่านะครับนะเหมือนกับซ่อมเปลี่ยนนะซ่อมแล้วก็เปลี่ยนโมดูลนะครับนะก็คืออันที่ใช้ได้เอามาใช้ต่ออันที่เสียก็ส่งคืนนะครับมันก็เลยราคาในการที่จะเอาโมดูลหรือว่าอุปกรณ์เนี้ยมาใช้ต่อนะครับซื้อในราคาที่ไม่แพงมากนักนะครับเพราะว่าเราเอาตัวเก่านี่ไปเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวนี้เครื่องมือแพทย์เนี่ย มันจะมีหลายๆอย่างนะครับที่ซ่อมเปลี่ยนหลายอย่างแล้วนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะฮะสิ่งที่เราจะเจอนะถ้าเราไปเจอเครื่องโมดูลก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับคร่าวๆนะครับก็จะมีในเรื่องของสวิตช์พาวเวอร์นะครับนะแล้วก็มีหน้าจอที่บอกปริมาณที่เราใช้พาวเวอร์นะครับว่าใช้กี่วัตต์นะครับมีตัวสำคัญก็คือมีหัวนาซาวนะครับมี LED สำหรับแสดงว่าหัวทำงานอยู่นะครับที่ตรงนี้นะครับเล่าเรื่องหัวตรงนี้นิดหนึ่งนะครับหัวตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราสไลด์อัลตราซาวด์ผู้ป่วยไปนะครับเวลาที่มันส่งคลื่นลงไปถ้าวัตต์ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงวัตต์ที่ตั้งไว้ไฟจะไม่ติดตัวนี้ไฟจะไม่ติดนะครับต่อเมื่อใดก็ตามที่เราสไลด์นะครับไปที่ผู้ป่วยแล้วนะครับปรากฏว่าไฟเริ่มติดแสดงว่า power โอเคนะครับตามที่เราตั้งไว้เช่นเราตั้งไว้ที่1วัตต์นะครับพอเราเริ่มสไลด์หรือว่าส่งคลื่นไปกับผิวผู้ป่วยนะครับวัตต์มันยังไม่ขึ้นนะครับมันจะค่อยเริ่มวัตต์ที่เริ่มวัตต์เพราะว่าเนื่องจากว่าคลื่นที่ส่งไปแล้วเนี่ยนะครับ power มันยังค่อยๆเริ่มสะสมไปเรื่อยๆนะครับจนถึง power ที่เท่ากับที่ค่าที่ตั้งไว้จริงๆนะครับไฟนี้ก็จะติดขึ้นนะพอไฟนี้ติดขึ้นนะครับเวลาก็จะนับถอยหลังนะครับพอครบเวลา1นาทีหรือว่า2นาทีปุ๊บมันก็จะดับนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวตรงนี้มันก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับสำหรับเหมือนวัดพลังงานนะครับถ้าพลังงานที่ส่งไปนะครับเท่ากับพลังงานที่ตั้งไว้ที่เครื่องมันก็จะดับนะฮะส่วนตัวอื่นก็ไม่มีอะไรนะอันนี้เป็นตั้งเวลานะครับอันนี้เป็นตัวที่ตั้งหน้าจอนะครับเดินหน้าถอยหลังนะเหมือนกับไอ้โทรศัพท์เราอะนะครับเหมือนกับรีโมททีวีอะนะครับเปลี่ยนช่องปรับเสียงนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ปุ่มหยุดนะครับอันนี้ปุ่มปรับดาวแล้วก็ข้างบนอัพปรับกำลังวัตต์นะครับอันนี้ปุ่มหยุดชั่วคราวอันนี้ปุ่มเปิดสตาร์ทนะครับนะแล้วก็ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นหัวเสียบอัลตราซาวด์นะครับและอัลตราซาวด์แอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นตัวที่เราจะเจอมากกว่าตัวก่อนหน้านี้นะครับเพราะนั้นหัวเครื่องอัลตราซาวด์ของเรามันก็ใช้ไม่สับสนหรือว่าไม่ยุ่งยากนะครับก็อันนี้เป็นเครื่องอัลตราซาวด์ที่เรารู้นะครับที่เราเห็นว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยเขามีใช้กันนะครับแล้วเราก็รู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับส่วนที่สำคัญมันคืออะไรนะครับประเด็นก็คือว่าหัวนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับห้ามเขาบอกว่าห้ามตกห้ามหล่นห้ามกระแทกจะทำให้หัวเสียนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการทดสอบนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่ามันทดสอบกันอย่างไรนะครับนะเพราะนั้นตอนนี้เรารู้ในเรื่องแบ็คกราวด์นะครับใช้อย่างไรภายในตัวเครื่องนะครับประกอบด้วยอย่างไรแล้วก็ส่งคลื่นมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การใช้งานก็เป็นแบบนี้นะแล้วตัวเครื่องก็เป็นแบบนี้นะครับ
สำหรับภาพตรงนี้นะครับเป็นภาพที่เราจะทำการทดสอบนะครับเครื่องอัลตราซาวด์นะครับเพราะนั้นเครื่องมือที่ใช้นะครับในการทดสอบนะครับเราจะเรียกว่าอัลตราซาวด์วัตต์มิเตอร์นะครับอัลตราซาวด์วัตต์มิเตอร์นะครับก็คือรูปอันนี้นะครับอันนี้คือรูปของอัลตราซาวด์วัตต์มิเตอร์นะครับนะการทำงานของมันก็คือว่าเขาก็จะเอาหัวอัลตราซาวด์อันนี้เป็นหัวอัลตราซาวด์นะครับนะแล้วก็จะมีแคลมป์นะครับยึดไว้ที่เหนือเครื่องนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแชมเบอร์นะครับตรงแชมเบอร์นี้ก็จะมีทาร์เก็ตนะครับที่สำหรับรับคลื่นอัลตราซาวด์อยู่ข้างล่างนะครับส่วนข้างบนนั้นก็จะใส่น้ำให้เต็มนะการที่ใส่น้ำให้เต็มเพื่อว่าเวลาที่ส่งผ่านคลื่นอัลตราซาวด์นั้นคลื่นจะเดินไปที่ของเหลวที่เป็นน้ำนะครับได้ดีนะแล้วก็จะไปส่งยังตัวทาร์เก็ตนะครับที่เป็นสเตนเกรดนะครับอยู่ข้างในนะตัวไม่ใช่อันนี้ตัวไม่อันนี้ยังไม่ใช่ตัวสเกตอันนี้เป็นตัวไอ้ทาร์เก็ตก่อนนะทาร์เก็ตก็จะมีก้านนะฮะนะครับอ้อมมาที่นี่นะครับแล้วก็มีแขนลงมาตัวเป็นสเตนเกรดจะอยู่ที่นี่สเตนเกรดก็คือตัววัดน้ำหนักนะครับตัวน้ำหนักของของคลื่นที่ส่งไปนะครับนะหลักการก็คือเวลาที่คลื่นส่งไปปุ๊บมันก็จะมีน้ำหนักก็จะคลื่นก็จะแปลงเป็นน้ำหนักนะครับตกอยู่ที่ตัวไอ้ตัวทาร์เก็ตที่เป็นรูปพีระมิดตรงนี้นะนะครับพีระมิดตรงนี้ตรงกลางนะพีระมิดตัวนี้ก็จะถูกกดลงนะครับมันก็จะมีแกนแขนนะไปที่ปลอกอันนี้นะครับแล้วก็ไปกดตรงนี้ลงตรงนี้จะมีสเตนเกตสำหรับที่จะนำเอาน้ำหนักที่กดลงแปลงเป็นไฟฟ้าแล้วก็ไปแสดงผลที่หน้าจอนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวที่เป็นเครื่องมือวัดพลังงานตรงนี้นะครับก็จะมีหลักการคร่าวๆตรงนี้นะนะครับก็สรุปว่าเวลาที่เราปล่อยคลื่นลงมาในน้ำแล้วก็ไปเข้าที่ตัวทาร์เก็ตที่อยู่ในน้ำตรงนี้นะครับนะแล้วก็จะเปลี่ยนจากคลื่นเป็นน้ำหนักนะครับแล้วก็ไปเข้าที่เครื่องก็จะนำเอาสัญญาณที่เป็นน้ำหนักนะครับแปลงมาสัญญาณไฟฟ้าแล้วก็มาแสดงผลที่ตัวหน้าจอนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีน้ำหนักเอ้ยไม่ใช่มีพูดถึงว่ามันสามารถแสดงได้เป็นค่าน้ำหนักน้ำหนักก็เป็นกรัมนะครับแล้วก็แสดงเป็นค่าของจำนวนวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรด้วยนะครับก็จะมี2หน่วยที่อยู่บนเครื่องตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตารางนะครับของเขาอันนี้การเทสของบริษัทเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราตั้งไว้ที่1วัตต์นะครับแล้วดิวตี้ไซเคิลเท่ากับตัวนี้นะครับมันก็จะต้องอ่านได้1วัตต์ต่อตารางเซนติเมตรนะครับ1เซนติเมตรแล้วก็ที่ 2.7 วัตต์นะครับก็จะมีเลขตัวนี้ถ้า 50% ก็จะได้เท่ากับอยู่ระหว่าง 1.1 ถึง 1.5 วัตต์นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะครับของเครื่องนะครับตอนนี้เรามาดูว่าการทดสอบนะครับของเราเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะมีโปรซีเจอร์นะครับในการทดสอบเครื่องนะครับแต่ว่าเราใช้เครื่องมือตัวที่วัดกำลังวัตต์นะตัวเดียวกันนะครับนะอันนี้เป็นวิธีการทดสอบนะครับเครื่องกายภาพอัลตราซาวด์กายภาพบำบัดนะครับนะโดยใช้ไอเป็นมาตรฐานนะครับของที่3สถาบันนะครับร่วมมือกันทำแล้วก็เป็นตัวโปรซีเจอร์นะครับหรือวิธีการวัดนะครับที่มีการยอมรับแล้วนะครับแล้วก็ประกาศจะมีการประกาศใช้แล้วด้วยนะครับการวัดของเขาก็อ้างในเรื่องของสแตนดาร์ดอยู่ทั้งหมด3ตัวอันนี้หนึ่งสแตนดาร์ดที่เขาใช้ในการทำครั้งนี้ก็คือเป็น International Electrical Commission นะครับ IEC เอาง่ายๆดีกว่าตัวย่อรู้จักไหมครับคำว่า IEC ก็คือเป็นตัวสถาบันที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำมาตรฐานของเครื่องมือนะชื่อเต็มเป็น International Electrical Commission นะครับอันที่1อันที่2เราได้มาจาก IEC มี2เบอร์นะเบอร์นี้เบอร์หนึ่งในเรื่องของMedical Equipment อีกเบอร์หนึ่งก็เป็น IEC 601/1เป็นเรื่องของ Safety นะครับ Safety Analyzer นะครับคือความปลอดภัยนะครับอันที่3ก็จะเป็น Emergency Care ECRI นะครับเบอร์นี้เกี่ยวกับอะไรIEC 2ตัว IEC 2ตัวที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือไฟฟ้าทางการแพทย์อันนึง
ไอ้สีที่เป็นความปลอดภัยทางไฟฟ้าหนึ่งแล้วก็

ันก็คือเป็น ECI เป็นเป็นมาตรไอเป็นอะไรอ่ะ physical ไอเป็นของไอมาตรฐานทางเครื่องมือแพทย์นะที่เขาตั้งขึ้นมานะครับนะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

หรือว่า device under test ส่วนเครื่องมือมาตรฐานที่เราจะมาวัดก็คือไอ้ตัวที่อยู่ในรูปแรกนะที่บอกว่ามันสามารถทดสอบกำลังวัตต์แล้วก็อ่านเข้าออกมาได้นะครับเราเรียกว่า standard power meter นะครับก็คือ ultrasound power watt power meter นะครับ UPM นะฮะตัวนั้นยังจำได้อยู่เมื่อกี้เนี่ยเพิ่งปิดไปเมื่อกี้นี่เองนะครับเราจะวัดอะไรนะวัด accuracy ของการวัดนะครับแล้วก็มีรู้ความค่าความคลาดเคลื่อนนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดสอบเครื่องอัลตราซาวด์มีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็จะมีเครื่อง safety analyzer หรือว่าเครื่องวัดความปลอดภัยทางไฟฟ้านะครับเราจะวัดอะไรอันที่หนึ่งวัดในเรื่องของสายกราวต้องมีค่าไม่เกิน 0.5 โอห์มนะครับเราวัดเรื่องการรั่วต้องไม่เกินกว่า500ไมโครแอมป์นะครับถือว่าผ่านนะครับส่วนเครื่องกำลังวัดเหนือเสียงหรือว่า power meter นะครับสามารถวัดควบคุมตั้งแต่ 0.5 วัตต์จนไปถึง30วัตต์นะครับมีความแม่นยำ accuracy นะครับน้อยกว่าบวกลบ 10% นะครับแล้วก็ความละเอียดในการอ่าน resolution ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.02 วัตต์นะละเอียดมากเลยนะเพราะนั้นเวลาที่เราจะตั้งห้องทดสอบเครื่องนะครับเราก็จะต้องดูพิสัยนะของอุปกรณ์ที่เป็นตัวมาตรฐานนะครับตามนี้นะครับถึงจะใช้มาตรฐานตัวนี้แล้วก็รายงานได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับส่วนเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำนะครับก็เราใช้วัดอุณหภูมิน้ำที่19องศาถึง 28.5 องศานะครับระดับความแม่นของเครื่องวัดอุณหภูมิอยู่ที่บวกลบ1องศาซีนะความละเอียดในการอ่านความละเอียดในการอ่านก็จุด1องศาซีนะครับอันนี้เป็นสเปคเครื่องมือก่อนนะเนี่ยมันรู้สึกไหลตัวนะครับต่อไปเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสนะครับก็ใช้วัดอุณหภูมิภายในห้องในห้องทดสอบนะครับนะก็จะมีทั้งความชื้นสัมผัสแล้วก็มีทั้งอุณหภูมินะครับมีนาฬิกาจับเวลานะครับนาฬิกาจับเวลาก็ต้องมีความแม่นยำนะครับบวกลบ 1% นะครับมีออสซิลโลสโคปนะครับสำหรับที่จะวัดส่วนที่เป็นเครื่องกระตุ้นนะส่วนที่จะเป็นส่วนกระตุ้นนะครับมีน้ำสำหรับที่จะเติมลงไปในเครื่องมือเอา power watt meter นะครับนะหรือว่า ultrasound watt meter นะที่จะต้องเติมน้ำใส่เข้าไปนะครับส่วนในเรื่องของการทดสอบอื่นๆนะครับเราก็จะมีการทดสอบเหมือนกับ visual check นะครับเราดูด้วยสายตานะครับเช่นดูในเรื่องโครงสร้างภายนอกนะครับว่าโครงสร้างมีความสะอาดนะครับมีสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่แตกหักนะครับอันที่2เราจะต้องดูป้ายนะครับดูป้ายที่แสดงบนตัวเครื่องอัลตราซาวด์นะครับว่ามีสภาพที่ยังอ่านชัดเจนอยู่หรือไม่นะครับนะมีป้ายต่างๆยังครบถ้วนแล้วก็อ่านได้หมดทุกป้ายนะครับปลั๊กไฟ AC และสาย AC ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับหัวแปรสัญญาณหรือว่าหัวอัลตราซาวด์นะครับจะต้องไม่มีรอยร้าวนะครับสะอาดไม่มีรอยร้าวนะครับสัญญาณเสียงก็จะต้องสามารถส่งเสียงเตือนได้นะครับคำว่าส่งเสียงเตือนของเครื่องก็คือเตือนอะไรบ้างอันที่1เตือนในเรื่องของเครื่องเริ่มสตาร์ทนะครับในการจับเวลานะฮะนะครับเวลาที่เจ้าหน้าที่เขากำลังนะครับไอ้ทำอัลตราซาวด์ผู้ป่วยนะถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงเวลานะครับหรือว่า power ยังไม่ได้นะครับนาฬิกายังไม่เดินนะครับพอมีเสียงปี๊ดนึงนะครับเตือนละบอกว่าตอนนี้นะครับกำลังวัดถึงแล้วนะครับการทำทรีทเมนต์หรือว่าการบำบัดเริ่มต้นแล้วนะครับนะจนกระทั่งหมดเวลามันก็จะดังปี๊ดอีกทีนึงนะครับแสดงว่าตอนนี้ครบไซเคิลที่เราตั้งไว้นะครับมันก็จะมีเสียงอะลามเตือนแล้วก็บอกแล้วก็เครื่องก็จะหยุดทำงานนะครับหัวข้อการทดสอบที่จะทดสอบตัวอัลตราซาวด์นะครับเราจะทดสอบในเรื่องของกราวด์รีสิสแตนซ์นะครับคลาสซิสลิกเก็ตเคอร์เรนต์นะครับเราเทสในเรื่องความแม่นยำนะของคลื่นอัลตราซาวด์นะครับก็หมายถึงว่าคลื่นอัลตราซาวด์ที่ปล่อยไปนะครับจะต้องมีกำลังจะต้องได้กำลังวัตต์นะครับที่เท่ากับตัว power ที่อ่านนะครับนะความแม่นของเครื่องตั้งเวลานะครับบวกลบ 10% นะความแม่นของ

ื่องอันตราซาวด์นะครับบวกลบ 30% นะครับตรงนี้อันนี้เป็นสเปคเมื่อเราเทสแล้วต้องได้ค่าไม่เกินตามนี้นะครับสำหรับในโหมดของการกระตุ้นนะครับเขาก็บอกว่าจะต้องมีความคลาดเคลื่อนหรือว่ามีเกณฑ์ที่บวกลบ 10% นะครับเพราะนั้นเวลาที่อยู่ใน 10% ก็แสดงว่าเครื่องผ่านนะครับหมายเหตุนะครับเขาบอกว่าค่าความแน่นอนของการวัดสามารถคำนวณได้จากสมการที่1นะครับของแล้วก็ความสามารถในการคำนวณได้จากสมการที่2นะครับอันนี้มาดูความแม่นหลังจากที่เราวัดนะครับหลังจากที่เราวัดpower นะครับของเครื่องอัลตราซาวด์นะครับเราก็จะมาบันทึกนะครับจากนั้นเราบันทึกเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องทำวิธีในการคำนวณนะครับก่อนที่จะลงตารางนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตารางก่อนตึ๊ดอันนี้ตารางนะครับที่เป็นตารางกรอบข้อมูลนะครับเราจะเห็นว่า เราก็จะใช้หัวอัลตราซาวด์นะครับที่ความถี่นะครับบอกด้วยนะครับแล้วก็ power ที่ตั้งนะครับ power ที่ตั้งนะครับแล้วก็วัด power นะครับระหว่างหัวอัลตราซาวด์กับไอ้เจ้าตัวอ่านค่าวัตต์มิเตอร์นะครับอ่านคู่กันหัวอัลตราซาวด์อ่านได้จากตัวที่เราเซตที่เครื่องอัลตราซาวด์นะครับ เราจะจดไว้ที่ในช่องนี้นะครับส่วน1ถึง10ตัวนี้เราจะวัดที่จุด1จุดนะครับ10เที่ยวนะครับนะสมมติว่าเราวัดที่ power เท่ากับ1วัตต์นะครับเราก็ไปอ่านเรากำหนดว่าเราจะวัด power ที่1วัตต์เราก็เซตเครื่องอัลตราซาวด์นะครับไปที่1วัตต์แล้วเราก็วัดเทียบกับตัวสแตนดาร์ดที่เป็นอัลตราซาวด์มิเตอร์นะครับ10เที่ยว1วัตต์แล้วก็วัด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งไปจนครบ10ครั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็หาค่าเฉลี่ยออกมาใส่ช่องนี้นะครับนะเมื่อหาค่าเฉลี่ยได้แล้วเราก็หาค่าเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นเราก็มาหาเปอร์เซ็นต์ของอีกตัวหนึ่งจากนั้นเราก็มาหาค่าเปอร์เซ็นต์ของค่าความไม่แน่นอนว่ามีความไม่แน่นอนอีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะตอนนี้เราก็จะได้ต้องใส่3ช่องตอนนี้เรามาดูก่อนค่าความแม่นยำของการวัดราซีนะครับมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับ e absolute ของ ep เปอร์เซ็นต์นะครับบวกด้วยค่าความไม่แน่นอนนะครับที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็หมายความว่า ep ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือตัวที่เราหาค่าว่ามัน error นะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับพอได้มากี่เปอร์เซ็นต์ปั๊บมาบวกค่าอันความแน่นอนอีกที่เป็นหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะเราก็แปลงจากอันเซอร์ที่ได้นะครับแปลมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับบวกกับค่า absolute ep นะครับออกมานะครับก็จะได้เป็น ep เปอร์เซ็นต์นะครับนะ ep เปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับเดี๋ยวก่อนไอตัวไม่ใช่ละเดี๋ยวโทษทีค่าความแม่นยำของการวัด accuracy นะครับจะเท่ากับ absolute ep เปอร์เซ็นต์บวกด้วยUE เปอร์เซ็นต์นะครับ EP ก็จะเท่ากับ EP เปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับPUD PDUT นะครับก็คือ power ของเครื่องตั้งที่ของออกเป็นเครื่องโรงพยาบาลแล้วกันนะครับเครื่องโรงพยาบาลลบด้วย power ที่อ่านได้จากเครื่องมือมาตรฐาน10เที่ยวเฉลี่ยออกมานะครับแล้วก็หารด้วยค่าเฉลี่ยของ power ที่อ่าน10เที่ยวนะครับคูณได้100นะครับก็เป็นเปอร์เซ็นต์ EP แล้วก็มาบวกกับค่าความแม่นยำที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้ค่าความแม่นยำ accuracy นะครับของเครื่องมืออันนั้นทันไหมครับพอได้อยู่เอาใหม่ก็ได้เอาอีกเที่ยวนะตัวเนี้ยจำเป็นจะต้องรู้นะครับเพราะว่าความแม่นยำตัวนี้เราจะไปตอบโจทย์ว่าเครื่องตัวนี้ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับวิธีการก็คือมันจะมีสมการนะครับสูตรอยู่นะครับความแม่นของการวัด accuracy เปอร์เซ็นต์เท่ากับ absolute ep เปอร์เซ็นต์บวกด้วย euf eut eu นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับนะeu ก็ได้มาจากค่าความแม่นยำของการวัดนะครับแล้วก็แปลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับep นี้ก็จะได้มาจาก pdut ลบด้วย pstd นะครับหารด้วย pstd
ค่าเฉลี่ยของ PSTD นะครับก็ PUD ก็เอามาจากการที่เราตั้งเซตเครื่องที่ตรงเครื่องโรงพยาบาล นะครับเซตที่เครื่องอัลตราซาวด์นะครับว่ากี่วัตต์นะครับลบด้วยค่าเฉลี่ยนะครับของเครื่องมือมาตรฐานก็คืออัลตราซาวด์มิเตอร์นะครับ10เที่ยวนะครับหารด้วยอันนี้อันเดียวกันนะครับพอหารเสร็จแล้วก็ไปคูณได้100ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ EP ออกมานะครับเกณฑ์ก็คือเอา EP เปอร์เซ็นต์บวกด้วย UE เปอร์เซ็นต์ก็เป็นค่าที่ออกมาว่าเครื่องนั้นผ่านไม่ผ่านอันนี้นะครับอันนี้คือตารางนะครับPDUT ตั้งที่เครื่องโรงพยาบาลวัดด้วยเครื่องมาตรฐาน10เที่ยวแต่ละจุดนะถ้าเครื่องนั้นนะเราวัดเครื่องอัลตราซาวด์สัก3จุดนะ1 2 3นะครับเราก็จะได้ค่าเฉลี่ยตรงนี้1 2 3นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เราก็ได้จากสูตรตะกี้นี้นะครับ UE ก็มาจากการคำนวณค่าความแน่นอนของการทำทดสอบในการวัดครั้งนี้นะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับเกณฑ์ก็เดี๋ยวอยู่ตรงนี้อ่ะนี่ที่เขาบอกเกณฑ์นะความแม่นยำของเครื่องนะครับค่าความแม่นยำของกำลังวัดนะครับต้องบวกลบ 30% อันนี้ EP เปอร์เซ็นต์บวกกับ UE เปอร์เซ็นต์ต้องไม่เกิน30ความแม่นยำของเครื่องตั้งเวลาก็อยู่ที่ 10% นะครับแล้วก็กระแสไฟฟ้าอยู่ที่บวกลบ10อันนี้เป็นเกณฑ์นะเกณฑ์ที่ว่าหลังทดสอบแล้วเครื่องอัลตราซาวด์เราผ่านหรือไม่ผ่านนะเราก็ใช้ตามนี้นะครับส่วนการคำนวณค่าความไม่แน่นอนเขาบอกนี่นี่นี่ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้นะครับเป็นรูปภาพสำหรับที่เราจะใช้เครื่องมืออัลตราซาวด์มิเตอร์นะครับตัวเนี้ยที่เห็นในจอนะครับตรงเนี้ยอันนี้เป็นอัลตราซาวด์มิเตอร์นะครับเราก็จะเอาหัวอัลตราซาวด์ที่ของโรงพยาบาล นะครับนะมาหย่อนใส่ที่ด้านบนโดยใช้แคลมป์จับแล้วตัวนี้สีฟ้าๆนี่จะเป็นน้ำนะเป็นน้ำแล้วหัวอัลตราซาวด์นี่ก็จะปล่อยอัลตราซาวด์ลงมานะครับกระทบกับทาร์เก็ตที่ตรงนี้นะครับทาร์เก็ตตัวนี้เมื่อกระทบกับขึ้นอัลตราซาวด์ปุ๊บมันก็ถูกเหมือนน้ำหนักมากดนะครับเหมือนมีน้ำหนักมากดมันก็จะขยับเลื่อนลงมานะครับไอ้มันก็จะมีแขนนะครับมาต่อที่สแตนเกตที่เป็นตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับก็จะแปลงจากที่มันมีน้ำหนักกดลงไปนะครับแล้วก็แปลงมาเป็นค่าแสดงออกที่หน้าจอตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องมือวัดนะครับไอ้เดสเกรดวอเตอร์อันนี้เป็นน้ำสำหรับที่จะเป็นตัวส่งถ่ายระหว่างคลื่นอัลตราซาวด์กับตัวทาร์เก็ตตรงนี้นี่ทาร์เก็ตอันนี้เป็นแกนทาร์เก็ตครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ให้เห็นว่าเวลาที่เราวัดคลื่นนะครับเราใช้เครื่องมือวัดแบบนี้นะส่วนในเรื่องของการตั้งเวลานะครับเราก็ดูได้จากตารางนี้นะครับนะเราจะเซตเวลาที่เครื่องอัลตราซาวด์อัลตราซาวด์ของโรงพยาบาล นะครับนะตั้งอาจจะตั้ง1 2 3 4นะครับทั้งหมดทำ3ซ้ำเราเทสหรือว่าเราทดสอบที่เวลานะครับทำ3เที่ยวนะครับเช่นเราใช้1นาทีแล้วก็1นาทีครั้งที่1อ่านจากนาฬิกาจับเวลาได้เท่าไหร่นะครับนะฮะแล้วเราก็มาใส่ค่าที่ครั้งที่1ครั้งที่2ได้เท่าไหร่ครั้งที่3แล้วก็เฉลี่ยนะครับแล้วก็หาค่า ET% กับ UE% นะครับออกมา UE ก็คือค่าความไม่แน่นอนนะครับตัวนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์เออร์นะครับเปอร์เซ็นต์เออร์เปอร์เซ็นต์เออร์ก็ได้มาจากว่าค่าเวลาที่ตั้งนะครับลบด้วยค่าเฉลี่ยนะครับแล้วทำเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นเราก็มาหาค่าความไม่แน่นอนนะครับค่าความไม่แน่นอนที่เราคำนวณมาได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็แปลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ UC หมายถึงว่าค่าความแน่นอนเนี่ยมันจะเท่ากับเราก็เอาค่าความแน่นอนของตัวที่1โมตัวที่2โมตัวที่3นะแต่เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นเครื่องที่วัดกำลังงานวัตต์มิเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะได้U1 ถึง U3 เนี่ยของเราทำ10ครั้ง
ไม่ใช่10ครั้ง U1 U1

30ครั้งแล้วก็ U2 เนี่ยเป็น resolution U3 เป็นค่าอันตรายที่ติดมากับเครื่องมือนะแล้ว U4 เท่ากับตรงนี้จริงๆแล้วU1 นี่ค่าความแม่นอนติดมากับเครื่องมาตรฐาน U2 ความแม่นอนเนื่องจากการสอบเทียบ U3 ความแม่นอนสัมผัสความละเอียดก็ U1 จากรีพีท10ครั้ง U2 ก็เป็นค่าความแม่นอนที่ติดมากับเครื่องมือมาตรฐาน U3 ก็มาจาก resolution ของเครื่องมือวัดที่เราอ่านมี2ตัวตัวที่เป็นของเครื่องมือมาตรฐานสแตนดาร์ดกับตัวที่เป็นค่าที่อ่านจากตัวอะไรอ่ะเครื่องมือค่าไอตัวอัลตราซาวด์ของโรงพยาบาล นะครับเพราะนั้น resolution เนี่ยมี2ตัวตัวที่ของโรงพยาบาลตัวหนึ่งนะครับที่เอามาคิดกับตัวเครื่องมือมาตรฐานตัวนะครับก็เป็น2ตัวนะครับนะครับเอามารวมกันแล้วคิดนะครับแล้วก็จะได้มา UI square root UI เท่ากับไอ้ sigma ส่วน square root n นี้ก็เป็น UCA นะครับแล้วมาคูณด้วยเซน1ส่วน UP ค่าเฉลี่ยของ UP นะครับแล้วก็หาค่าออกมาก็ได้เป็นค่า sigma ออกมาก็จะได้เป็นค่าอันเซอร์นะครับออกมานะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกทีแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่ในตารางทั้งหมดหลังจากที่มีตารางแล้วนะครับผมก็เขียนเป็นโปรแกรมไว้แล้วนะครับโปรแกรมที่สามารถใช้งานได้นะครับผมก็จะพาไปเปิดดูที่โปรแกรมใช้งานครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่เขียนสำหรับที่จะใช้งานกับไอ้โปรซีเจอร์ตะกี้นะครับนะก็เป็นหัวข้อของเทเลปิดิกนะไอตัวอัลตราซาวด์เทสติ้งนะครับชื่อเครื่องมือก็คือเป็นพาราปิดิกนะครับอัลตราซาวด์นะครับแล้วก็อะไรแล้วแต่การวัดก็จะมี1เราวัดไทเมอร์อันที่2เราวัดในเรื่องของเครื่องกระตุ้นนะครับอันที่3เราวัดพาวเวอร์ของวัตต์นะครับอันนี้ตัวแรกนี่สมมติไม่ให้เรียบร้อยไปแล้วอันนี้การเทสนะครับเทสตามโปรซีเจอร์เป๊ะนะครับกราวไม่เกิน 0.5นะครับคาสเซตลิเกตนะครับต้องน้อยกว่า500หรือเท่ากับ500นะครับแล้วก็รีทูกาวนะครับจะต้องเป็น100กับ500อันกาวกับไม่อันกาวนะครับแล้วก็วิชวลเช็คก็ดูโครงดูป้ายดูปลั๊กดูจอดูหัวแปรดูหัวอัลตราซาวด์นะครับที่จับสัญญาณเสียงนะครับมีครบตามนี้ไหมนะครับแล้วก็หัวอ่านนะครับมีรายละเอียดอย่างไรนะครับขนาดความถี่โมเดลซีเรียลนะครับหัวหน้าแปลนเป็นแบบไหนนะครับก็จะมีบอกสถานะของการทดสอบเป็นยังไงเครื่องใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นตามระยะนะครับหรือว่าหลังการทดสอบหรืออื่นๆนะครับอันนี้ก็เขียนหมดแล้วนะครับเพราะนั้นในส่วนที่เป็นไทเมอร์นะครับในการจับเวลาที่ตั้งบนเครื่องอัลตราซาวด์โรงพยาบาลนะครับเราเซตจากเครื่องโรงพยาบาล5นาทีนะครับแล้วเราก็เริ่มจับเวลาครั้งที่1อ่านได้เท่าไหร่อ่านที่นาฬิกาจับเวลานะครับอันที่2ได้เท่าไหร่ครั้งที่3นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.17 นะครับเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์นะครับตัวนี้จาก5เราหาเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์ได้จากการที่เราเอาค่ามีนนะครับลบด้วยค่าเซตติ้งคูณด้วย100หารด้วยเซตติ้งนะครับมันก็จะได้เป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับอ๋อใช่เดี๋ยวก่อนไอ้เซตติ้งเป็นของโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เครื่องมือมาตรฐานก็เอาค่ามีนก็เอาอันนี้มีนของมาตรฐานนะก็เอาตัวเซตติ้งลบด้วยค่ามีนมาตรฐานนะครับคูณได้100หารด้วยมีนมาตรฐานนะครับก็จะได้ 3.33 นะครับเพราะว่าเราเทียบจากมาตรฐานเป็นหลักนะครับเราไม่ได้เทียบจากตัวนี้นะครับเราก็จะดูว่าตัวนี้เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นฐานในการหารนะครับต่อไปเราก็จะไปดูที่simulator current นะครับเราตั้งไว้ที่200มิลลิแอมป์อันนี้สมมตินะมันไม่ถึงหรอกวัดได้90นะฮะเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์ก็คือ 5% นะครับ 5% นี้ก็ได้มาจากค่าที่วัดได้นะครับค่าของโรงพยาบาลลบด้วยค่าของค่าไม่ใช่ค่ามาตรฐานลบด้วยค่าที่เซตนะครับแล้วก็หารด้วยค่ามาตรฐานนะครับคูณได้100ก็จะได้ 5% ออกมานะครับหน่วยเป็นมิลลิแอมป์ส่วนข้างล่างนี้ก็จะได้ที่3เมกอีเวอร์ตั้งไว้ที่เครื่องโรงพยาบาล3วัตต์นะครับวัดจากเครื่องมือมาตรฐาน10เที่ยวนะครับได้ค่าเฉลี่ย 3.03 วัตต์นะครับก็จะได้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้

0: ในส่วนที่เรากรอกข้อมูลแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะต่อไปเราก็ไปดูผลต่อไปตารางในการวัดนะครับตารางเหมือนตะกี้นะตารางในการทดสอบนะครับเราได้หัวเราทำการทดสอบที่หัว 3.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับ input power ที่เราเซตที่เครื่องโรงพยาบาล3วัตต์นะครับเราวัดได้10เที่ยวแต่ละเที่ยวได้3ได้ 3.2 อะไรตามนี้นะ10ครั้งนะครับฮะเราได้ค่าเฉลี่ยของ10ครั้งเท่ากับ 3.03 นะครับเราได้เปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์ที่1 เปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์ก็ได้มาจากตัวของโรงพยาบาล นะครับรบด้วยตัวมาตรฐานนะครับนะก็จะได้เท่ากับ 1% นะครับนะเราหา10ครั้งเราได้ค่า UC ที่ 1.12% นะครับเราเอา UC ที่ได้นะครับมาทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนนะครับแล้วก็มาลงในตารางนะครับนะผลของการวัดตรงนี้ก็จะผ่านเพราะว่าค่า UC เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับมีเกณฑ์เท่ากับ 30% ข้างล่างนะครับการเกณฑ์การพิจารณาก็คือเราจะเอาเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์ตรงนี้นะครับบวกด้วย UUC ตรงนี้ก็คือ1บวก 4.12 นะครับก็เป็นเท่ากับ 5.12 นะครับก็ยังไม่เกินบวกลบ30ก็แสดงว่าเครื่องนี้ผ่านนะครับส่วนในเรื่องของไทเมอร์นะครับเราวัดทั้งหมด3ซ้ำนะครับเราได้ค่าเอเวอเรจของ3ซ้ำที่ 5.17 นะครับเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์ที่ 3.33 นะครับเมื่อเราเอาเปอร์เซ็นต์มารวมเรามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเราก็จะได้ 7.01% เอ้ย 7.0 นี่คือเปอร์เซ็นต์ของ UC นะครับเราได้ 3.33 นะครับเราก็ 3.33 บวกด้วย7มันก็เกิน 10% ก็ไม่ผ่านส่วนในเรื่องของสติมูเลเตอร์นะครับหรือเครื่องกระตุ้นเราตั้งไว้ที่200นะครับเราวัดจากเครื่องมาตรฐานได้190แสดงว่ามันมีเออร์เลอร์อยู่ 5% นะครับ 5%อันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์หมดนะครับเวลาที่เราคำนวณเนี่ยนะครับเราได้เป็นค่าตัวเลขแล้วเราต้องมาแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะมาพิจารณาผลได้ว่าผ่านไม่ผ่านนะครับก็ในเรื่องตอนท้ายบทของอัลตราซาวด์นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเครื่องต้องเป็นไงครับแม่นยำนะครับมีความพร้อมใช้นะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นอยากเครื่องถ้าจะเป็นแบบที่เราใช้ให้กับผู้ป่วยนะครับโรงพยาบาลต้องมีนะครับนะก็จะต้องได้ตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นได้ตามนี้แล้วเนี่ยเราเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับแล้วก็ได้รับในเรื่องของตรงนี้มานะครับเราก็จะต้องไปช่วยนะครับไปช่วยให้โรงพยาบาลนะครับสามารถให้โรงพยาบาลมีเครื่องแล้วก็รู้ว่าเครื่องนั้นที่โรงพยาบาลใช้อยู่มีความถูกต้องแม่นยำแล้วก็พร้อมใช้ปลอดภัยหรือไม่นะครับก็คือกระบวนการทดสอบนะครับเราเห็นว่าเครื่องมือของโรงพยาบาลทุกเครื่องนะไม่ว่าเครื่องนี้นะครับจะต้องมีความสามารถอย่างที่บอกนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปช่วยกันนะครับไปช่วยกันเอาสิ่งที่ถูกต้องนะครับเอาสิ่งที่เป็นมาตรฐานนะครับไปทำไปดำเนินการนะครับให้กับเครื่องมือที่อยู่บริการประชาชนนะครับนะต่างๆนะครับได้อย่างเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ไม่แน่ว่าตัวเราเองก็จะต้องเอาเครื่องมือนั้นใช้ด้วยเหมือนกันนะครับเราก็จะมั่นใจแน่ใจว่าเครื่องมือที่นำมาใช้กับเรานะครับมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ปลอดภัยมีความเป็นมาตรฐานนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ไปบอกใครๆได้ว่าเรารู้มาว่าเครื่องมือมาตรฐานต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างน้อยเห็นสติ๊กเกอร์แล้วก็โอเคแล้วนะครับเขาบอกว่าเครื่องมือได้ผ่านเกณฑ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้อย่างเราหรอกครับไม่รู้ฮะเขาก็หน้าที่เขาคือใช้เครื่องนะครับหน้าที่เขาคือไปรับการรักษานะแต่เขาไม่รู้อย่างเราหรอกว่าจุดอ่อนของเครื่องนะครับความเสี่ยงของเครื่องมีเป็นอย่างไรนะครับนะเพราะนั้นเรารู้เราก็ต้องป้องกันเราก็ช่วยเหลือตรงนี้ได้ครับนะก็คงจะหมดในเรื่องของอัลตราซาวด์ที่ใช้ในการบำบัดผู้ป่วยนะครับหรือเราเรียกว่าอันเดอร์ซาวสำหรับงานกายภาพนะครับของโรงพยาบาลนะครับก็ขอบคุณครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับผมอาจารย์ระพีอุทชินจากภาควิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยานวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อ Aircraft Material and Hardware จะมีเนื้อหาต่อจากตอนที่แล้วก็คือเราได้พูดถึงเรื่อง Metal Material ไปครอบคลุมถึงเรื่อง Non-Ferrous แล้วก็ Ferrous Metal ไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง Non-Metallic Material กันเราก็จะพูดถึงสิ่งแรกครับก็คือไม้เรามาดูภาพตรงนี้กันก่อนเราจะเห็นว่าภาพนี้ครับเป็นภาพเครื่องบินที่พี่น้องตระกูลไรท์เป็นคนสร้างเป็นผู้สร้างครับแล้วก็บินขึ้นไปในอากาศเป็นครั้งแรกของโลกเวลาผ่านมา100เกือบ120ปีแล้วครับเครื่องบินลำนี้สร้างด้วยไม้ทั้งลำแล้วก็ยังคงมีสภาพที่ดีแล้วก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ครับเราก็สามารถจะไปเยี่ยมชมได้เป็นตัวจริงครับตัวจริงเลยในภาพนี้ถ้าเราอยากเห็นผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าทางด้านพิพิธภัณฑ์ได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีแสดงให้เห็นว่าไม้เองยังสามารถคงสภาพเป็นระยะเวลาได้นานมากถ้าได้รับการบำรุงรักษาแล้วก็ดูแลแล้วก็เก็บเป็นอย่างดีแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจครับว่ามันยังบินได้อยู่หรือไม่แต่ในเรื่องของสมรรถนะหรือว่าวิธีการออกแบบแน่นอนที่สุดมีผลต่อเนื่องมาจนปัจจุบันนี้ครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงในกลุ่มของ Non-Metallic Material ที่เป็นวัสดุที่ใช้ในอากาศยานจะมีอยู่ไม่มากครับสิ่งแรกก็คือไม้ที่วันนี้เราจะคุยกันแล้วก็มีเรื่องพลาสติกครับแล้วก็มีเรื่องบริกแล้วก็คอมโพสิตเมทีเรียลต่อไปในกลุ่มนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นกลุ่มที่หลากหลายแล้วก็มีการพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆในกลุ่มที่แยกต่างหากจากกลุ่มโลหะซึ่งยังคงเป็นอยู่ในกลุ่มของวิชาวัสดุศาสตร์ครับไม้เป็นสิ่งเดียวนะครับที่มนุษย์ยังไม่สามารถสร้างเทียมเรียนแบบหรือว่าสร้างวัสดุที่มีความที่มีคุณสมบัติแล้วก็มีความแข็งแรงแล้วก็หลายๆอย่างที่ไม้มีได้สามารถสร้างใกล้เคียงกันครับแต่ว่าไม้ก็ยังคงเป็นวัสดุที่ดีที่สุดที่เรายังคงเลือกใช้อยู่แล้วก็นำมาสร้างเป็นเครื่องบินครับส่วนวัสดุอื่นๆเช่นพลาสติกฟาบริกจะเป็นวัสดุสังเคราะห์แล้วทั้งสิ้นส่วนคอมโพสิตเมทีเรียลนี่เป็นสังเคราะห์แน่นอนนะครับ 100% เรามาดูตัวอย่างเครื่องบินที่สร้างด้วยไม้และประสบความสำเร็จเครื่องบินของพี่น้องตระกูลไรท์ครับทำมาจากไม้เป็นไม้สปรูซไม้สปรูซก็คือไม้สนครับในช่วงเวลานั้นการพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์เรื่องของโลหะทั้งอลูมิเนียมแล้วก็เหล็กหรือเป็นสตีลเนี่ยก็เราสามารถจะทำเป็นอลลอยได้แล้วเราสามารถแคสติ้งได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าพี่น้องตระกูลไรท์เนี่ยเขามีความเป็นช่างครับเขาเป็นช่างยนต์ด้วยเขาซ่อมจักรยานแล้วเขาผลิตจักรยานขายเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีความสนใจว่าถ้าเกิดว่าจะสร้างสิ่งที่ลอยไปในอากาศได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกว่าเขาจะสร้างเครื่องบินไรท์ไฟเออร์ลำนี้ขึ้นมาได้เนี่ย

ีเครื่องบินอีกหลายสิบลำนะครับที่เขาสร้างมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จ Key Success อันนึงนะครับคือสิ่งที่เขาทำให้เครื่องบินลำนี้บินได้ก็คือน้ำหนักเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ไม้ทั้งลำไม้ที่เลือกเอามาใช้เนี่ยเขาผมคิดว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนมาหลายขนาดแล้วก็มีการทดลองอยู่หลายอย่างเพราะว่ามันจะมีภาพครับที่เขาเก็บเอาไว้เป็นบันทึกเราพอจะเดาได้อยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสุดท้ายแล้วออกมาในภาพที่เห็นนี้ก็คือพบว่าเป็นไม้เนี่ยชิ้นเดียวเขาพยายามจะใช้ไม้เนี่ยทั้งชิ้นไม่มีการตัดต่อแล้วก็ยึดติดกันด้วยกาวครับแล้วก็ใช้สกรูบางส่วนซึ่งเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงก็คือเป็นโบลต์กับนัตอะไรพวกนี้เขาก็สามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วก็มีความแข็งแรงแต่ว่าเขาก็ใช้ผ้าครับก็คือวัสดุอีกอันหนึ่งที่เป็นนอนเมทัลลิกแมทเทอเรียลที่เราจะพูดถึงต่อไปด้วยว่าเขานำผ้ามาคลุมครับมาห่อหุ้มบริเวณปีกแล้วก็ใช้วิธีการก็คือใช้ทาเคลือบผิวครับพวกนี้พวกน้ำยาที่ไว้เคลือบผิวเนื้อไม้เนี่ยก็เป็นน้ำยาอย่างดีเลยที่สามารถจะเคลือบผิวของผ้าได้สมัยนั้นผ้านี้เป็นผ้าลินินผ้าปกตินะเหมือนสมัยนี้นะเขาเรียกว่าเป็นผ้าที่ทอมาจากใยพืชนะก็เลยต้องใช้โดปเป็นตัวช่วยให้ผ้าเนี่ยมีความตึงแล้วก็เรียบก็ถือได้ว่าใช้วัสดุที่เป็นนอนเมทัลแมทเทอเรียลเกือบทั้งหมดอีกอันนึงที่ทำให้เครื่องบินนี้บินได้นะครับเราอาจจะเห็นภาพในนี้ไม่ชัดเท่าไหร่แต่พอมองออกว่าคนกับใบพัดที่มีอยู่นะครับสัดส่วนเนี่ยเห็นได้ชัดว่าใบพัดเนี่ยใหญ่แล้วก็สูงมากเขาใช้ใบพัดยาวถึง 2.6 เมตรครับทำจากไม้เช่นเดียวกันเขาพยายามใช้ไม้หลากหลายชนิดเพื่อที่จะมาเหลาแล้วก็ทดสอบเขาก็พบว่าพยายามใช้ไม้ที่มันเบาเนี่ยจะมีประโยชน์กว่าเพราะว่าไม่กินแรงในสมัยนั้นเครื่องยนต์ที่มีอยู่ก็มีแรงม้าที่ต่ำมากพี่น้องสองคนนี้มีเครื่องมือครับมีอุปกรณ์เป็นของตัวเองที่บ้านแล้วก็มีโรงงานผลิตจักรยานเขาสามารถประดิษฐ์เครื่องยนต์ออกมาเองได้จากคาสอลูมิเนียมก็คืออลูมิเนียมหล่อแล้วก็มาทำเป็นกระบอกสูบแล้วก็ใช้ลูกสูบเป็นเหล็กเป็นคาสไอออนซึ่งเครื่องยนต์นั้นผลิตพละกำลังออกมาได้เพียง12แรงม้าเท่านั้นเปรียบเทียบกับสเกลของปัจจุบันนะครับซึ่งถือว่าต่ำมากสองอย่างนี้นำมารวมกันเขาใช้ใบพัดที่มีประสิทธิภาพสร้างมาจากไม้ด้วยตัวเขาเองด้วยความคิดแล้วก็ความสามารถของเขาเพราะว่าณวันนั้นไม่มีหลักการใดๆที่สามารถจะบอกได้ว่าการผลิตใบพัดทำอย่างไรถึงจะดีทีนี้เครื่องบินก็เบามากมีพละกำลังหรือมีทรัสที่พอเหมาะที่จะทำให้เครื่องบินเนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ด้วยความเร็วเครื่องบินลำนี้ก็เลยบินไปได้ครับลอยไปในอากาศเวลาผ่านมา120ปีคร่าวๆนะครับไรท์บราเธอร์ได้บินเครื่องบิน The Wright Flyer ตัวนี้ความสูงยังไม่สูงเท่ากับส่วนที่ต่ำที่สุดของเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดณวันนี้เลยครับและความยาวก็คือระยะทางที่บินไปเนี่ยก็ยังสั้นกว่าความยาวของเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดณวันนี้ด้วยซ้ำไปหลังจากลำนี้ครับพี่น้องตระกูลไรท์ก็ได้สร้างเครื่องบินอีกหลายรุ่นนะครับและได้พัฒนาโครงสร้างเครื่องบินตัวนี้ต่อไปกลายมาเป็นต้นแบบของวัสดุคอมโพสิตซึ่งตอนนั้นเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่รู้ภาพที่เห็นนะครับทางซ้ายมือเป็นภาพของเครื่องบินทิ้งระเบิดครับบอมเบอร์ได้สร้างมาสมัยสงครามโลกเครื่องบินทางภาพซ้ายมือนี้ได้สร้าง

ถึง 7,000 กว่าลำนะครับทำด้วยไม้ทั้งหมดพื้นผิวของปีกแล้วก็ลำตัวทั้งหมดทำด้วยไม้ส่วนพวกเอลิบรอนพวกรัดเดอร์เอลิเวเตอร์คอนโทรลเซอร์เฟซพวกนี้ที่สร้างมาจากโครงไม้แล้วก็มีผ้าครับปรากฏว่าเขาพบว่าพอเครื่องบินเนี่ยด้วยตัวมันเองเนี่ยมีน้ำหนักที่เบาก็ขนของได้เยอะก็เหมาะเพราะว่าเครื่องบินชนิดนี้มันเอาไว้ใช้ภารกิจในการนำระเบิดไปทิ้งอ่ะครับก็สามารถจะบรรทุกของได้เยอะทั้งขวามือนี่เป็นรูปเครื่องบินขนาดใหญ่มากเกิดมาช่วงสงครามโลกช่วงโพสต์ก็คือหลังแล้วก็มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัสดุเช่นเดียวกันทีนี้วิศวกรเขายังคงมีความที่จะสร้างเครื่องบินเพื่อที่จะเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ทีนี้การสร้างสนามบินบนพื้นดินมันก็มีข้อจำกัดเพราะว่าต้องใช้พื้นที่มากแล้วก็ไม่สามารถสร้างได้หลายตำแหน่งหลายพื้นที่เขาก็คิดได้ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องบินสามารถขึ้นลงในน้ำได้มีเพียงแม่น้ำมีเพียงทะเลสาบหรือว่าชายทะเลก็สามารถขึ้นลงได้ทุกที่ก็เลยมีความคิดแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้ไม้เป็นหลักแต่น่าเสียดายครับเครื่องบินลำนี้ได้สร้างขึ้นมาเป็นโปรโตไทป์เท่านั้นแต่ว่าสามารถบินได้ใช้เครื่องยนต์ Pratt & Whitney ครับ8เครื่องยนต์ที่น่าสนใจมากก็คือเครื่องบินลำนี้ยังคงเป็นเครื่องบินไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนวันนี้ไม่มีใครสร้างขึ้นมาอีกแล้วณปัจจุบันวันนี้เครื่องบินที่สร้างจากไม้เนี่ยยังคงมีการผลิตต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับตัวอย่างทางซ้ายมือเป็นตัวอย่างของเครื่องบินที่มีความแข็งแรงสามารถจะบินผ่านแผลงครับหรือว่าแอโรแบติกได้แต่ทำจากไม้นะครับปีกแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดใช้ไม้ทั้งสิ้นบางส่วนนี้เป็นผ้าห่อหุ้มอย่างเช่นลำตัวครับก็เป็นผ้าบางส่วนด้วยส่วนทางด้านขวามือเป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งของเครื่องบินที่เรียกว่าเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกแอมฟีเบียนสามารถขึ้นลงได้ทั้งในน้ำแล้วก็บนบกถ้าจะลงบนพื้นดินก็สามารถกางล้อออกมาได้ครับก็จะมีล้อเล็กๆพับเก็บเข้าไปได้ด้วยลำตัวนี้สร้างมาจากไฟเบอร์กลาสครับเครื่องบินลำนี้เนี่ยวิศวกรออกแบบมาเนี่ยประมาณเกือบ50ปีที่แล้วนะครับมีการปรับเปลี่ยนรูปทรงรูปแบบแล้วก็วัสดุดีเรื่อยขึ้นมาจนทุกวันนี้ก็ยังคงมีผลิตออกมาด้วยนะครับลำตัวภายในเนี่ยเป็นไม้ทั้งหมดเนื่องจากต้องการข้อได้เปรียบเรื่องน้ำหนักจะต้องเบาและปีกทั้งหมดก็เป็นไม้เช่นเดียวกันแต่มีการพัฒนามากขึ้นนะครับก็คือไม้ไม่ได้เป็นไม้ชิ้นเดียวเหมือนกับพี่น้องตระกูลไรท์ที่ทำแล้วมีการใช้ไม้หลายชนิดมาผสมผสานรวมกันเรามาดูใบพัดรูปทรงใบพัดกันก่อนลักษณะเราจะเห็นภาพทางซ้ายมือทางนี้ครับลักษณะเหมือนกับใบพัดไม้ที่มีเป็นชั้นๆเราเห็นได้ว่ามันมีสีแตกต่างกันนะครับมันจะต้องมีความหมายอะไรอย่างหนึ่งแน่นอนเรื่องก็คือว่าไม้ความสมบูรณ์ของเนื้อไม้ครับจากโคนลำต้นถึงปลายลำต้นมันไม่เท่ากันช่วงที่เกิดมาก่อนก็มีอายุมากกว่าก็คือบริเวณโคนลำต้นแล้วก็บริเวณแกนข้างในของมันก็คือแก่นไม้เนี่ยมันก็จะมีความหนาแน่นมากกว่าทีนี้การนำเอาไม้ชิ้นยาวมาแล้วก็ถ้าเรานำมาชั่งน้ำหนักหรือนำมาบาลานซ์กันเราจะพบว่ามันจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งหนักกว่าฝั่งหนึ่งเสมอแต่เราก็ค้นพบมาอีกภายหลังว่ามีต้นไม้ในตระกูลสนที่อายุไม่มากนัก
อาจจะมีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกันทั้งชิ้นใกล้เคียงกันนะครับช่างก็เลยพยายามจะนำไม้เนี่ยมาสลับด้านกันนะเรียกว่าแลมิเนตติดกาวครับพยายามให้ฝั่งด้านโคนเนี่ยสลับกับฝั่งด้านปลายเนี่ยจะทำให้ชิ้นไม้ทั้งชิ้นเนี่ยมีความหนาแน่นเท่ากันตลอดทั้งชิ้นทีนี้นำมาทำใบพัดแล้วเนี่ยก็จะทำให้บาลานซิ่งหรือว่าน้ำหนักมันไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เราจะต้องบาลานซ์น้ำหนักใบพัดนี่ในหลักของกรัมนะครับจะต้องมีน้ำหนักถ่วงต่างกันไม่กี่กรัมเท่านั้นเองนี่คือข้อดีของใบพัดไม้ในสมัยก่อนภาพตรงกลางนี่ครับเป็นภาพการสร้างใบพัดจากเครื่องมือพื้นฐาน hand tools ก็คือใช้อุปกรณ์เลื่อยใช้อุปกรณ์สิวหรือว่าอุปกรณ์ที่ยังใช้คนทำอยู่ทีนี้ผลงานที่ออกมาครับขึ้นอยู่กับฝีมือของช่างไม้ที่มีความรู้ด้านการทำใบพัดด้วยในทุกวันนี้ครับก็ยังคงมีการสร้างใบพัดชนิดที่เรียกว่าใบต่อใบแต่ปัญหาก็คือในแต่ละใบที่สร้างมามันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยซึ่งมันก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยมันแตกต่างกันครับทำให้คาดเดายากว่าใบพัดแต่ละใบแต่ละชุดที่นำมาใช้เนี่ยจะให้ trust เนี่ยเท่าไหร่ทุกวันนี้เราใช้วิธีการก็คือใช้เครื่อง CNC ครับเรามีอุปกรณ์เรามีคอมพิวเตอร์เราสามารถผลิตใบพัดหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นที่ซ้ำๆกันได้แล้วก็ทำงานได้อย่างแม่นยำ 100% แต่เราก็คงยังใช้วิธีการเดิมก็คือใช้ไม้ที่นำมาเรียงต่อการเป็นลามิเนตเพื่อที่จะช่วยให้ความสมบูรณ์ของไม้ทั้งชิ้นเนี่ยเสมอเท่ากันหมดนะครับข้อดีของใบพัดที่สร้างจากไม้ก็คือว่าเราสามารถซ่อมแซมได้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้นเราสามารถจะปรับเปลี่ยนมุมได้เล็กน้อยในระดับหนึ่งครับแตกต่างจากใบพัดที่เป็นโลหะแม้ว่ามันจะมีความแข็งที่สามารถสร้าง trust ได้มากกว่าก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามีรอยต่างๆมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นมาเราจะไม่นำมาซ่อมครับนะความสมดุลจะเสียไปแล้วก็ทำให้เกิดการสั่นแล้วก็จะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยมันเกิดความเสียหายชำรุดได้พอเกิดการสั่นเกิดขึ้นนะครับทีนี้ใบพัดไม้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดการสั่นก็มีเหมือนกันเราสามารถนำมาปรับนำมาแต่งได้ในระดับหนึ่งครับนี่คือเป็นข้อดีการเพิ่มลดน้ำหนักก็ทำได้ง่ายใบพัดที่เป็นโลหะยากมากเราเพิ่มน้ำหนักแทบไม่ได้เลยสามารถลดน้ำหนักได้เล็กน้อยแต่ไม้เรายังเพิ่มแล้วก็ลดได้บ้างนะครับนี่คือข้อดีอันหนึ่งเรามาดูชนิดของไม้กันก่อนที่จะเลือกไม้นำมาทำเป็นวัสดุโครงสร้างอากาศยานหรือว่าใบพัดก็ตามมันจะมีไม้อยู่2แบบนะครับที่เราสามารถจะแบ่งประเภทออกได้ก็คือไม้เนื้ออ่อนแล้วก็ไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนจริงๆแล้วเนื้อมันก็ไม่ได้อ่อนนะครับมันไม่ได้นิ่มขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราจำแนกด้วยความหนาแน่นในตัวมัน specific gravity ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมีอยู่เพียงประมาณ 0.35 ไม่เกิน 0.7 ครับไม้เนื้อแข็งเนี่ยอาจจะมีความหนาแน่นไปถึง 1.25 เท่าของน้ำความหมายง่ายๆก็คือมันจมน้ำครับเรานำมาผสมผสานกันไม้เนื้ออ่อนข้อดีก็คือตัวมันสามารถจะอ่อนแล้วก็งอได้ flexible ได้ในระดับหนึ่งแต่ไม้เนื้อแข็งเนี่ยข้อดีก็คือมันก็แข็งกว่ามันก็ช่วยเสริมในช่วงที่ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอ่อนตัวไปนี่จึงเป็นสาเหตุที่ใบพัดเนี่ยก็จะมีสีสลับกันไม้เนื้อแข็งมักจะมีสีที่เข้มกว่าไม้เนื้ออ่อนทีนี้ไม้เนื้ออ่อนมีอะไรบ้างก็คือมี
มีสปรูซดักลาสเฟอร์ไวท์ซีดาร์พวกนี้ไม่มีอยู่ในประเทศไทยเลยเป็นไม้สนนะครับที่เกิดขึ้นในภูมิประเทศหนาวหรือว่าค่อนไปทางตอนเหนือก็คือพวกทวีปยุโรปแล้วก็อเมริกาครับข้อดีที่สุดก็คือ high strength to weight ratio ส่วนไม้เนื้อแข็งเนี่ยจะมีความหนักกว่าก็จริงนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องทราบว่ามันมีความแข็งเพียงพอมากน้อยแค่ไหนที่เราจะนำมาผสมผสานกับไม้เนื้ออ่อนด้วยกันก็จะมีมะฮอกกานีนะครับมีเบิร์ชไวท์แอชก็เหมือนกันครับไม้กลุ่มนี้ก็แทบจะไม่มีในบ้านเราซึ่งถ้ามีมาเกิดขึ้นแล้วก็โตในบ้านเราเราก็ไม่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องบินได้เนื่องจากในไม้กลุ่มนี้เป็นไม้กลุ่มที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นไม้ผลัดใบครับนะครับ deciduous ก็คือไม้ผลัดใบข้อดีของไม้ผลัดใบก็คือว่าท่อลำเลียงน้ำกับท่อลำเลียงอาหารเนี่ยเขาจะหยุดการทำงานอยู่ช่วงหนึ่งของทุกๆปีก็คือช่วงที่หน้าหนาวคำว่าหนาวนี่คือติดลบครับบ้านเราไม่มีเด็ดขาดเพราะเราบ้านเราอยู่ในภูมิประเทศร้อนชื้นมีครับต้นมะฮอกกานีแต่ว่าเขาไม่เคยผลัดใบดังนั้นแล้วก็จะแตกต่างกันที่ไปเกิดขึ้นที่อื่นเมื่อเขาไปเติบโตที่อื่นก็จะมีการหยุดการเจริญเติบโตซึ่งช่วงนั้นแหละครับจะทำให้ท่อลำเลียงน้ำแล้วก็ท่ออาหารเนี่ยหยุดการทำงานแล้วมันก็จะเล็กลงตรงนี้ก็คือสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นคุณสมบัติของไม้ที่นำมาใช้สร้างเครื่องบินได้เราต้องมาดูว่าชิ้นส่วนใดของไม้เนี่ยที่เราเห็นเป็นรูปเป็นสีที่ใบพัดเนี่ยมันมาจากไหนนะครับเราเริ่มต้นกันที่ไม้เนี่ยเมื่อมาตัดภาคขวางออกมาเนี่ยภาพตัดออกมาเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่า annual ring นะครับต่อไปจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกครับไม้ที่แก่มากๆเนี่ยมีวงปีมากๆเราสามารถนับได้เลยว่าไม้แต่ละชิ้นเนี่ยมีอายุเท่าไหร่ต้องนำมาทั้งชิ้นนะครับมานำมาบางส่วนเราก็บอกไม่ได้ทีนี้เราก็จะนับวงปีไปได้มีบาร์กบาร์กก็คือเปลือกหรือผิวชั้นนอกผิวชั้นนอกนี่ก็จะตายไปแล้วนะครับถึงเวลาเราก็ต้องเอาออกไปเช็คเป็นดีเฟกต์เป็นร่องรอยครับเป็นร่องรอยแตกร่องรอยร้าวที่เราไม่สามารถนำมาใช้ได้ถ้าต้นไม้มีรอยนะครับน็อตก็คือตาไม้ก็คือเป็นบริเวณที่มีกิ่งงอกออกมาถ้ามีก็ใช้ไม่ได้อีกฮาร์ดวูดนี่เป็นไม้ชั้นในเรียกว่าเนื้อหรือว่าแก่นนะครับแก่นไม้นี่จะมีความแข็งมากแข็งกว่าเนื้อไม้ข้างนอกเรียกว่าแซปวูดเพราะว่าเนื้อที่มีสีเนี่ยมันเป็นเนื้อไม้ที่ตายแล้วครับไม่มีการเจริญเติบโตอีกต่อไปไม้จะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆข้างนอกชั้นนอกก็สีก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆจะมีบริเวณที่เรียกว่าเชคก็คือส่วนที่แบ่งเนื้อไม้ออกจากแก่นไม้ตรงนี้บริเวณตรงนี้เราก็จะใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันมักจะแยกตัวออกจากกันเวลาเราแปรรูปออกมาเป็นแผ่นแล้วก็ต้องแยกจากกันถ้าเราใช้เนื้อไม้ด้านนอกเราก็ต้องใช้แต่เนื้อไม้อย่างเดียวถ้าเป็นเนื้อไม้ด้านในหรือว่าเป็นแก่นนะครับเราก็จะตัดมาเป็นแก่นอย่างเดียวเราก็ใช้เฉพาะส่วนด้านในเราจะไม่ใช้ครึ่งๆกลางๆนะครับเพราะว่ามันจะแตกได้ทีนี้เรามาดูในกลุ่มที่ดีที่สุดของไม้ที่นำมาใช้ก็คือกลุ่มไม้สนหรือว่าเป็นไม้ซิตก้าสปรูซไม้ซิตก้าสปรูซมีความตรงมากๆคุณสมบัติของเขาเนี่ยมันคือเขาจะขึ้นให้สุดยอดสูงที่สุดมีความสูงถึงมากกว่า 7-80 เมตรนะครับจนถึงปลายแล้วก็อายุก็มากแต่ว่าเราก็จะเลือกใช้ไม้ที่มีอายุไม่มากนักก็คือส
ส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่เกิน10ปีมีสเปซ

Gravity ประมาณ 0.36 หลังจากที่ได้ผ่านการอบไม้พวกนี้มันจะมีความชื้นอยู่ในตัวครับทุกต้นแหละครับตัดออกมาเนี่ยทีนี้ความชื้นที่อยู่ข้างในท่อลำเลียงของเขาเนี่ยอาหารและน้ำเนี่ยมันจะโปร่งทีนี้ถ้าไม้ยังไม่แห้งสนิทหรือว่ายังมีความชื้นอยู่โอกาสที่จะบิดตัวแล้วก็โก่งงอนก็จะสูงดังนั้นแล้วจะต้องผ่านการอบหรือเรียกว่า kiln drying นะครับ kiln drying ก็คือการอบโดยนำไม้ไปเข้าเตาอบแล้วก็มีอุณหภูมิแต่ก็มีวิธีอื่นอีกก็คือนำไม้มาตากครับตากอุณหภูมิปกติแล้วก็รอให้มันค่อยๆแห้งไปเองแต่ก็จะใช้เวลาทีนี้ไม้ที่สามารถนำมาทำเป็นโครงสร้างของเครื่องบินได้เนี่ยจะมีความชื้นอยู่ที่ไม่เกิน 12% นะครับถ้าสูงกว่านั้นโอกาสที่ไม้จะบิดตัวแล้วก็มีความโก่งงอแล้วก็ทำให้รูปทรงรูปร่างเสียไปได้ง่ายครับทีนี้วิธีการที่นำไม้เป็นต้นมาแล้วก็ค่อยๆตัดออกมาเป็นชิ้นเราก็จะพบว่ามันมีวิธีการอยู่หลายอย่างวิธีการแรกก็คือ quarter saw ก็คือนำมาตัดเป็น4ชิ้นเป็น quarter แบ่งเป็น4นะครับแล้วเราก็ตัดแบบเฉียงๆเราก็พบว่าเราจะใช้ชิ้นที่มีความตรงเราดูตามแนวของเนื้อไม้เนี่ยจะบ่งบอกถึงความตรงของชิ้นไม้นั้นได้การตัดแบบ quarter saw เนี่ยเราจะใช้ไม้ชิ้นที่ดีที่สุดได้เนี่ยเพียงแค่4ชิ้นตรงกลางนะครับที่โดนตัดไปเนี่ย45องศาหรืออย่างมากก็ไม่เกิน8ชิ้นที่ยาวที่สุดที่กว้างที่สุดที่เหลือเนี่ยจะไม่ค่อยดีแล้วการตัดแบบเพลนซอว์นี่เราใช้ได้ชิ้นเดียวตรงกลางเลยที่เหลือเราก็ต้องไปทำอย่างอื่นนะครับส่วนการตัดที่มีประโยชน์มากในการนำมาสร้างเครื่องบินก็คือการตัดแบบริฟซอว์ก็คือว่าตัดตามมุมตามองศาเป็นเรเดียลไม้ทุกชิ้นที่ตัดออกมาแล้วเนี่ยจะใช้งานได้ทั้งหมดแต่ก็จะมีแผ่นที่กว้างนะครับแล้วก็แผ่นที่แคบหน้ากว้างและหน้าแคบได้แล้วก็จะมีเศษไม้นี่เหลือมากมายเลยเราก็จะเอาประโยชน์นะครับจากเศษไม้เนี่ยไปทำไม้อัดต่อไปสิ่งที่บ่งบอกว่าเราสามารถนำไม้มาใช้งานได้ก็คือ annual ring ก็คือวงปีนะครับจะต้องมีอย่างน้อย6วงหรือ6ปีขึ้นไปไม้ที่มีอายุน้อยกว่านั้นเนี่ยปัญหาก็คือมันยังมีท่อน้ำแล้วก็ท่ออาหารที่มากอยู่เพราะว่าแก่นหรือแกนข้างในมันเนี่ยมันยังไม่โตมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดก็จะมีความแข็งแรงที่ไม่เพียงพอทีนี้ถ้าเกิดว่ามากต่อไปเรื่อยๆอย่างน้อยเป็น10ปีก็กำลังดีครับเพราะไม้แก่มากไปเนี่ยปัญหาที่เกิดก็คือมันจะผุภายในจะมีดีเฟกต์ต่างๆอย่างเช่นรอยแตกเนื่องจากภูมิอากาศในแต่ละปีไม่เหมือนกันบางปีฝนตกมากบางปีร้อนซึ่งจะเป็นปรากฏการณ์ทุกๆรอบ4ปีใช่ไหมครับว่าฝนตกมากฝนตกน้อยจะมีผลในเรื่องการเจริญเติบโตของเนื้อไม้ในแต่ละวงในแต่ละชั้นนะฮะก็บางทีก็ไม่สม่ำเสมอบางวงก็กว้างบางวงก็แคบตรงนี้คือปัญหาครับถ้าเป็นไม้ที่มีอายุมากพวกดีเฟกต์หรือว่าร่องรอยต่างๆที่เกิดขึ้นจะใช้ไม่ได้เลยเศษไม้เมื่อกี้ที่ผมเพิ่งกล่าวไปว่าเวลาตัดออกมาแล้วมีเศษไม้หลงเหลืออยู่มากมายเขาไม่ได้ทิ้งนะครับพวกนี้นี่เป็นเศษไม้ที่มีประโยชน์มากเขาเอามาทำเป็นไม้อัดเนื่องจากเราต้องการไม้ที่บางแต่ว่ามีคุณภาพสามารถจะทำให้เป็นรูปทรงต่างๆได้ไม้อัดพวกนี้ไม่ใช่ไม้อัดทั่วไปนะครับจะเป็นไม้อัดที่ทำมาเฉพาะสำหรับเครื่องบินเท่านั้นนะฮะมีความบางเนี่ย 3-4 มิลลิเมตรเท่านั้นเองสามารถโค้งงอตามรูปทรงของปีกเครื่องบินได้แล้วก็ลำตัวข้อดีของไม้อัดก็คือมันจะไม่ค่อยบิดตัวไม่ค่อยโก่งตัวเพราะว่าเนื้อไม้มันแห้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าถูกป่นออกมาละเอียดแล้วก็สามารถจะสร้างให้มีความแข็งแรงตามที่ต้องการได้ตามเนื้อไม้ที่นำมาสร้างนะครับสามารถกำหนดได้ว่าเกรนหรือว่าแนวของการ

วางเนื้อไม้เนี่ยจะเป็นในทิศใด45องศา90องศาหรือ0องศาเป็นชั้นๆมีหลายชั้นก็ได้ครับและกาวที่ใช้ในไม้อัดนี้จะเป็นกาวซินเทติกก็คือกาวสองเคราะห์เป็นเรซินที่มีความแข็งแล้วก็คงทนทานมากดังนั้นทุกวันนี้ไม้ที่นำมาสร้างเป็นเครื่องบินส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้อัดครับไม้อัดคุณภาพสูงจะต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองคือไม้บางทีเรารับรองตัวแผ่นไม้อัดไม่ได้แต่เรารู้ว่าถ้ามีกระบวนการผลิตโดยที่มีการรับรองและถูกต้องเราก็มั่นใจได้ว่าไม้อัดนำมาสร้างเครื่องบินก็จะไม่แตกต่างจากไม้ทั้งชิ้นซึ่งตอนนี้มีการพิสูจน์แล้วก็ทดสอบกันอย่างมากมายแล้วว่าไม้อัดมีคุณภาพสูงกว่าไม้แท้ๆทั้งชิ้นอีกต่างหากนะครับเพราะว่าเราสร้างขึ้นมาได้ไงครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้วัตถุดิบจากไม้นั่นเองเป็นตัวต้นเป็นสารตั้งต้นชนิดก็มีอยู่หลายแบบจะเป็นนีนะครับออกเป็นสีแดงๆในระหว่างชั้นมีไม้เบิร์ชสีก็จะอ่อนแบสบูดก็แล้วแต่ว่าความแข็งแรงบริเวณไหนของเครื่องบินต้องการมากน้อยแค่ไหนก็ใช้ไม้ชนิดนั้นๆเพราะไม้อัดแต่ละชนิดก็มีน้ำหนักต่างกันด้วยเช่นเดียวกันครับก็ต้องมีการคิดคำนวณแล้วก็วางแผนออกแบบให้ดีเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของน้ำหนักแล้วก็บาลานซิ่งบางทีสิ่งที่เบาไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับนะบริเวณหางเนี่ยก็อาจจะต้องมีน้ำหนักไปถ่วงเพิ่มก็ไม่เป็นผลดีถ้ามีการออกแบบให้น้ำหนักสมดุลตั้งแต่ต้นก็ไม่ต้องถ่วงน้ำหนักครับก็คือเลือกใช้ไม้ที่ถูกต้องมีไม้อีกชนิดหนึ่งครับเรียกว่า laminate wood ก็คือไม้จริงๆนั่นแหละแต่ว่าชิ้นมันเล็กก็คือเป็นเศษไม้ที่นำมาจากการตัด riff saw เนี่ยคือไม้หน้าแคบนะฮะก็ยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้ทันทีเราก็เอามาติดกันโดยกาวเป็นกาวซินเทติกเช่นเดียวกันแล้วเราก็ค้นพบอีกว่ามีคุณภาพดีกว่าไม้แท้ๆทั้งชิ้นแล้วก็มีราคาถูกกว่ามีความแข็งไม่บิดตัวดีกว่าไม้ทั้งชิ้นอีกเอาไปใช้บริเวณที่ต้องการความโค้งครับเพราะไม้ชิ้นเดียวแม้ว่าจะมีขนาดเท่าๆกันกับไม้ที่เป็นลามิเนตแต่การงอการโค้งก็ทำได้ยากไม่เหมือนกันครับเราก็จะใช้ในบริเวณที่จำเป็นต้องมีความโค้งอย่างเช่นลำตัวของเครื่องบินข้างๆจะโค้งเรียกว่า fuselage former เนี่ยก็จะมีความโค้งตามลำตัวจะใช้ laminate wood เป็นส่วนใหญ่ครับ wing tip bow ก็คือปลายปีกที่นิยมทำให้เป็นโค้งครับโค้งโบเหมือนคันธนูกลมๆ ก็จะใช้พวกไม้ laminate wood เพราะไม้ชิ้นเดียวทำได้ไม่ดีครับใช้แทน solid wood ในส่วนของ wing spar จริงๆแล้วทุกวันนี้มีการใช้ solid wood หรือว่าไม้ชิ้นเดียวเนี่ยน้อยมากๆเนื่องจากมันหนักครับเรื่องราคาเนี่ยไม่ต่างกันมากเท่าไหร่แต่ว่าความหนักที่เกิดขึ้นและ spar เนี่ยจะเป็นโครงสร้างหลักที่มีความแข็งมากที่สุดในปีกเครื่องบินเลยแต่กันนั้นเองจำเป็นจะต้องมีความสามารถในการโค้งงอเวลาเครื่องบินลอยขึ้นไปนะครับแล้วว่าเวลาเครื่องบินจอดเนี่ยปีกก็จะมีการให้ตัวทิ้งตัวมาเนื่องจากน้ำหนักตัวมันได้บ้างเล็กน้อย solid wood จะมีคุณสมบัติทางนี้ไม่ดีเท่าไหร่ solid wood ก็เลยไม่เป็นที่นิยมทุกวันนี้ครับ laminateจะเป็นการนำไม้ที่
มีแนวของไม้เนี่ยในทิศทางเดียวกันนะครับจะไม่มีการขวางกันเกิดขึ้นบางครั้งเราก็เรียกว่า laminate plywood ได้ทีนี้เรามาดูเรื่องกาวที่ใช้ครับกาว

งานประดิษฐ์งานฝีมือเนื่องจากกาวชนิดนี้มีความสามารถในการแทรกซึมเข้าไปในรูในโพรงของไม้ที่เล็กๆได้ดีแล้วก็ติดแน่นได้แต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีการใส่สารเรียกว่าเป็นสารคล้ายๆกับสารกันบูดนะครับนะเป็นโซเดียมซอลต์ในกลุ่มที่ลดการเกิดของไมโครออร์แกนิซึมก็คือพวกราต่างๆกาวพวกนี้จะมีอายุการใช้งานครับแต่ต่อมาแล้วเนี่ยเราได้มีซินเทติกกลูอีพ็อกซี่หรือเรียกว่ากาวอีพ็อกซี่ก็ได้ทุกวันนี้นะครับจะเป็นชนิดที่ว่าผสมกัน2ส่วนหรือว่าจะเป็นกาวที่ใช้งานได้ทันทีเลยก็ได้ซินเทติกกลูเนี่ยมันดีเพราะว่าสามารถจะทนทานต่อน้ำแล้วก็มีความทนทานมากกว่ากาวเคซีนกลูเยอะเราก็เลยนิยมใช้ซินเทติกแล้วนะครับตอนนี้อาจจะมาในรูปของผงก็ได้นะครับเป็นส่วนผสมนะกับตัวทำละลายที่ให้มาถ้าเป็นส่วนที่จะต้องแยกกันแล้วมาผสมจะมีเนื้อของเรซินแล้วก็ตัวเรียกว่าตัวฮาร์ดเดนเนอร์เมื่อผสมกันแล้วเนี่ยมันจะแข็งตัวถ้าเราไม่มาผสมกันเนี่ยมันก็ไม่มีวันแข็งตัวคือจะเก็บได้นานกว่ากาวซินเทติกแบบผสมมาแล้วแล้วก็เราบีบมาแล้วใช้งานได้เลยหรือไม่ก็อยู่ในภาชนะเนี่ยมันจะมีอายุของมันครับถ้าเราไม่ใช้เดี๋ยวมันจะแข็งด้วยตัวมันเองเวลาใช้เราก็ต้องดูด้วยว่าเปิดมาเมื่อไหร่แล้วก็ได้ผลิตมาเมื่อไหร่นะครับเรื่องการยึดติดกาวของไม้แต่ละชิ้นจะต้องมีการใช้เพรสเชอร์กดอัดไม่ว่าจะเป็นกาวชนิดใดนะครับวิธีการจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดไม้ให้สะอาดไม่มีความมันต้องล้างน้ำมันออกให้หมดพวกแว็กซ์ต่างๆร่องรอยต่างๆเพื่อที่จะให้พื้นผิวเนี่ยสะอาดแล้วก็พร้อมที่จะยึดติดประกบให้แนบแน่นมากที่สุดกาวเวลาติดไม้ไปแล้วนะครับบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นผิวสัมผัสจะมีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้ไม้เนี่ยกลายเป็นไม้ชิ้นเดียวกันเปรียบเสมือนเป็นโซลิดวูดชิ้นเดียววิธีการก็จะมีเรียกว่า open assembly close ก็คือเป็นเรื่องของการทากาวแล้วก็บีบอัดโดยใช้แรงอัดจะเป็นการใช้แคลมป์หรือว่าการใช้อุปกรณ์ที่หนีบอัดเหมือนดังในรูปภาพนะครับไม้เนื้ออ่อนไม่จำเป็นต้องใช้แรงบีบกดอัดมากเพราะว่าเนื้อมันอ่อนบีบมากแรงๆนี่จะเป็นรอยแล้วก็เสียรูปไปนะครับฮาร์ดบูดจะต้องใช้มากกว่าหรืออาจจะใช้น้ำหนักกดทับหรือเป็นตะปูหรือว่าจะเป็นสกรูก็ได้ข้อเสียก็คือพวกนี้ก็จะทำให้เกิดเป็นร่องรอยแต่เราก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็remove ออกมาแล้วเราก็ใช้กาวเนี่ยนะครับปิดเอาไว้คือถ้าไม่มีวิธีอื่นใดที่มันดีกว่านี้ก็ใช้สกรูได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่เป็นองค์ที่ใช้ solid spar กับ build up หรือเรียกว่าใช้เป็น laminate spar ก็คือลักษณะคือมันจะเป็นหน้าตัดที่เป็นทรงในแต่ละรูปทรง solid spar เนี่ยเป็นไม้ชิ้นเดียวครับตรงนี้ครับชิ้นเดียวที่ Wright Brother เขาใช้ใน Wright Flyer แต่ว่ามันหนักแล้วมันก็เป็นไม้ที่ตันนะครับก็มีการใช้วิธีการเซาะบางส่วนออกไปให้เป็นรูปทรงตัว I ซึ่งเราก็เรียกตามรูปทรงนั้นว่า I beam นะครับก็ยังเป็น solid spar ปรากฏว่า solid กับ i beam สามารถจะรับแรงได้เท่าๆกันเลยครับดังนั้นแล้วก็เราก็จะลดน้ำหนักได้มากแต่หลังจากนั้นเราต้องการลดน้ำหนักมากขึ้นไปอีกเราก็ใช้วิธีการใช้ไม้หลายๆชิ้น build up ก็คือสร้างขึ้นมาก็คือมีส่วนในแนวตั้งนะครับแล้วก็ในแนวด้านบนนะเรียกว่าเป็น

ปาเว็บนะครับทีนี้ก็ใช้วิธีการก็คือใช้กาวนี่แหละติดแล้วก็อัดนะครับด้วย pressure จะเป็น i beam จะเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็น box beam หรือจะเป็นตัว c ครับเป็นรูป c beam แล้วก็ double i ก็ได้นะครับแล้วแต่การออกแบบพบว่าจะเบากว่า solid spar มากแล้วก็ให้ตัวได้ดีกว่าในส่วนของริบก็สามารถสร้างด้วยใช้ชิ้นไม้แล้วก็มีส่วนเสริมเพิ่มเรียกว่ากัสเซ็ตเดี๋ยวเราจะไปพบกันในวิธีการซ่อมโครงสร้างที่เป็นไม้อีกนะครับว่ากัสเซ็ตคืออะไรวิธีการดูแลไม้หรือว่าเครื่องบินไม้ในต่างประเทศครับที่ภูมิประเทศที่อากาศเย็นที่หนาวเนี่ยจะมีความชื้นเรียกว่ามอยส์เจอร์เนี่ยต่ำไม่เหมือนกับบ้านเราดังนั้นแล้ววิธีการเก็บรักษาหรือว่าดูแลเครื่องบินก็จะง่ายกว่าบ้านเรามากดังนั้นเราจึงไม่สามารถจะพบเห็นเครื่องบินที่เป็นไม้ในประเทศเราได้เลยครับพวกความชื้นต่างๆจะเข้าไปทำลายทั้งพวกโลหะที่อยู่ในเนื้อไม้ก็คือพวกสกรูพวกตะปูก็ทำให้เกิดการเสียหายขึ้นมาได้นะครับดังนั้นวิธีการก็คือจะต้องเก็บไว้ในโรงเก็บที่ควบคุมทั้งอุณหภูมิและก็ความชื้นในช่วงหน้าหนาวครับหรือว่าเป็นช่วงที่ฝนตกต่างประเทศก็มีเขาก็จะเก็บเอาไว้ในโรงเก็บนะครับอุณหภูมิที่ต่ำจะมีความชื้นที่ต่ำความชื้นที่ต่ำเกินไปก็ทำให้บริเวณที่ยึดติดกาวเนี่ยแตกได้เพราะว่าการหดตัวของเนื้อไม้กับกาวเนี่ยมันไม่เหมือนกันอัตราการหดตัวสุดท้ายเนี่ยถ้ามีมากเกินไปมันก็จะแตกครับแต่อุณหภูมิสูงมากเกินไปก็ไม่ดีแน่นอนเพราะว่าไม้จะต้องมีการเคลือบผิวเอาไว้เราทราบดีอยู่ว่ามันก็ทำให้สีที่เคลือบผิวอยู่แตกได้การตรวจสอบเนื้อไม้หรือว่าโครงสร้างภายในตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้ถ้าเครื่องบินไม่ได้ทำสีหรือว่ามีอะไรมาปกปิดคลุมไว้อย่างเช่นเป็นผ้านะครับทีนี้เราจะเห็นว่าเครื่องบินไม้ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยทำสีเท่าไหร่ก็คือจะเคลือบด้วยโพลียูรีเทนที่ใสพวกนี้เนื่องด้วยจุดประสงค์ก็คือต้องการให้สามารถมองเห็นจุดบกพร่องต่างๆได้ง่ายเวลาตรวจสอบครับแล้วก็สามารถตรวจสอบการผูกกร่อนตรวจสอบบริเวณที่รับแรงมากๆว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นพวก crack surface crushing พื้นผิวหน้านะครับ stain และอีกอันนึงก็คือ corrosion of metal fastener สิ่งนี้เองเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังในการใช้สกรูเครื่องบินไม้จะใช้สกรูทำมาจากบรัสครับทองเหลืองหรือไม่ถ้าเป็นสตีลก็จะต้องเป็นสตีลที่มีการทำเซอร์เฟสฟินิชชิ่งก็คือชุบกาลวานไนซ์หรือว่าจะเป็นชุบนิกเกิลหรือว่าทำให้ไม่มีการสัมผัสทางอากาศก็คือป้องกันสนิมมาแล้วครับทีนี้โอกาสที่จะเกิดสนิมก็ยังคงมีอยู่จุดที่จะต้องตรวจเช็คทั้งหลายพวกนี้ก็จะต้องดูด้วยตาเปล่านะครับดังนั้นแล้วเราจะไม่ค่อยได้เห็นเครื่องบินที่เป็นไม้แล้วก็ทาสีปกปิดทั้งหมดนะครับครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงวัสดุไม้ที่อยู่ในกลุ่มของ non-metallic material ซึ่งได้ครอบคลุมถึงเรื่องไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งการอบไม้ลักษณะชิ้นส่วนต่างๆของไม้การดูแลรักษาครับแล้วก็กาวที่ใช้ในการสร้างเครื่องบินจากไม้ด้วยในตอนต่อไปผมก็จะพูดถึงเรื่องพลาสติกกับแฟบริกวันนี้ผมจึงขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้
สวัสดีครับ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ
2: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนคู่กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราต้องดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรัฐนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาส์ก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัวคนนึงเลย
2: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปป.ตรี ป.โท ป.เอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
3: คือต้องบอกก่อนครับคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอเนี่ยมาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่างซึ่งพอเนี่ยมาทำงานถึงก็รู้ว่าคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเขาไม่ได้

0: ีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพอมียานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าการที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
1: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปทบานใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดมันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งปปช.ปปง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
2: ทางโทรศัพท์นะคะ
0: 02-141-2958
2: แล้วก็สายตรงเลย
1: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากช่วยอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
2: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
0: ใช่ครับครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
0: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะคะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีน้องๆ นักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับกลับมาเจออาจารย์ป้อมอีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่ในบทที่3นะครับหลังจากที่เรานะครับได้เรียนรู้พื้นฐานมานะครับหลายคนอาจจะแบบไฟแรงแล้วเฮ้ยทำไมไม่สร้างบ้านสักทีนะครับอ่ะบทนี้นะครับเรามาเริ่มต้นสร้างบ้านกันเลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราจะสร้างบ้านแบบคอนเซปต์นะครับบ้านแบบนำเสนอโครงการแบบเป็นแบบเบื้องต้นนะครับนะต้องบอกไว้ก่อนว่าเราแบ่งเป็น2แบบนะในหลักสูตรนี้ของเรานะครับก็คือแบบคอนเซปต์นะแบบเป็นแมสโมเดลอะที่เราขึ้นล่างให้คนอื่นดูแบบคร่าวๆก่อนแล้วก็สุดท้ายเราจะทำแบบละเอียดนะครับในบทนี้เราจะเน้นไปที่การทำคอนเซปต์นะครับง่ายๆนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับแล้วทุกคนทำได้แน่นอนนะครับเริ่มแรกนะครับเหมือนเดิมเลยอ่ะคลิกไอคอนนะครับ SketchUp เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่เช่นเคยครับโอเคครับจากนั้นมานะครับเราก็เลือกเทมเพลตใช่ไหมทุกคนนะก็รูปหัวใจ in love ที่ simple template นะครับโอเคนะครับก็ในกรณีนี้นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเทมเพลตก็ทำได้นะครับแต่ตอนนี้เรายังอยู่ที่เทมเพลตเดิมของเราอยู่นะ simple นะครับก็ดับเบิลคลิกที่ simple เลยครับจากนั้นนะครับก็รอสักครู่หนึ่งก็จะเปิดโปรแกรม SketchUp เหมือนเดิมนะครับหลักการง่ายๆนะครับในการเริ่มงานนะทุกคนอย่าลืมเซฟไฟล์ครับนะก็ไฟดับนะคอมพิวเตอร์เสียกระทันหันนะครับงานเข้าเลยนะก็เซฟไว้ก่อนครับแล้วก็ตั้งชื่อครับแล้วก็เซฟตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราครับอ่ะตั้งชื่อว่านะครับบ้านแล้วกันบ้านใหม่อ่ะบ้านใหม่ตั้งชื่อไฟล์ว่าบ้านใหม่สังเกตนะครับว่าเวลาเราตั้งชื่อแล้วนะครับไฟล์นี้ของเราเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับชื่อไฟล์บ้านใหม่อ่ะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ใช้หลักการที่เราสอนมานั่นแหละในบทที่แล้วนะครับเริ่มแรกเลยกด R สี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นพิมพ์เลยครับนะคลิกแล้วก็วางครับพิมพ์เลยนะ6คอมมา8นะครับอีกทีนะอ่านดูนะกด R สี่เหลี่ยมกดคีย์บอร์ดนะครับ R นะครับ R หรือสี่เหลี่ยมนะคลิกพิมพ์6คอมมา8 enter จากนั้นกดสเปซบาร์เรียบร้อยแล้วครับแต่คราวนี้นะครับเราจะถามว่าแล้วมัน6คูณ8จริงหรือเปล่าคำตอบคือไม่รู้ต้องวัดครับการวัดทำยังไงนะเราเรียนรู้ช่างนะครับเขียนแบบมาแล้ว dimension ครับ dimension อยู่ตรงไหนครับตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ครับเนี่ยเลข3เนี่ยนะครับแล้วมีขีดคล้ายๆกับ dimension เนี่ยเหมือน AutoCAD เลยครับกดเลยนะตรงนี้ dimension คลิกที่ขอบ1ครั้งขอบนะครับลากออกไป6เมตรคลิกที่ขอบลากขึ้นก็คลิกที่ขอบลากลงก็ได้คลิกที่ขอบลากข้างก็ได้นะครับเราสามารถที่จะลากนะครับได้หมดเลยนะครับตามต้องการครับหรือแม้แต่นะครับเราสามารถจะกดไดเมนชันคลิกที่ขอบ1ครั้งจากนั้นลากมาครับคลิกที่มิดพอยต์ครับสังเกตได้ตรงกลางเอ็ดนะครับเส้นตรงนี้มันจะมีมิดพอยต์อยู่คลิกลากมาแล้วก็เข้าใจไหมครับและนี่คือการวัดไดเมนชันครับง่ายมากๆนะครับง่ายมากๆเลยนะครับมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องวัดไดเมนชันนะครับคำสั่งนี้เรียกว่าการใช้เทปวัดครับหรือตลับเมตรนะครับตรงนี้เรียกว่าเทปครับบริเวณนี้ข้างไดเมนชันเลยนะจะมีคำว่าเทปเมชเชอร์ทูนะครับเทปก็คือไอ้เทปวัดนี่แหละเมชเชอร์ก็คือการวัดนะครับเมชเชอร์นะครับแล้วก็ทูคือเครื่องมือก็คือเทปวัดนั่นแหละครับแต่อาจารย์ป้อมเรียกตลับเมตรนะเอาง่ายๆภาษาบ้านๆตลับเมตรอ่ะกดที่ตลับเมตรหรือเทปวัดนะครับนะกดคลิกนะครับช็อตคัทคือตัว T จากนั้นเอาเมาส์ครับไปวางไว้บนเส้นครับมันจะบอกเลยว่า on edge 8เมตรเห็นไหมครับ on edge ก็คืออยู่บนเส้นนะอ่ะกดตรงนี้นี่ครับ on edge 6เมตรนะครับตรงนี้ครับ on edge 6เมตรตรงนี้ครับเห็นไหม8เมตรต่อไปครับถ้าเราเอาไอ้ตัวเทปเนี่ยไปวางตรงเฟสมันจะบอกตารางเมตรเห็นไหมครับ48ตารางเมตรโอ้โหวัดได้หมดนะครับตารางเมตรก็วัดได้นะครับถ้าไปวัดที่มุมครับมันอ่านพิกัดนะ x y z end point และนี่คือเบสิกนะครับถ้ามีโอกาสนะจะมาสอนหลักสูตรเรื่องการนำไปวางผังโครงการแล้วก็นำไปต่อยอดนะ SketchUp เนี่ยมันทำได้เยอะมากนะวันนี้เรามาสอนเรื่องบ้านไงนะครับแต่จริง SketchUp เนี่ยครอบจักรวาลนะ universal นะครับนะโอเคเราก็จบแล้วครับ dimension เคลียร์ละ8 คูณ 6ถูกต้องครับลบทิ้งครับลบ

ทิ้งลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งครับเสร็จนะครับโอเคต่อไปครับพื้นอาคารเนี่ยนะครับเราจะให้ยกสูงนะครับก็จริงๆพื้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่ายกเท่าไหร่นะจริงๆยกสูงยิ่งดีนะยกสูงก็เปลืองนะครับนะก็ดีและเปลืองแล้วแต่เราจะเลือกนะก็เรียกปกติไม่ได้ดีกว่าเนาะปกติเราจะมีคานคอดินเนาะวางบนพื้นใช่ไหมครับก็คานคอดินสัก40เซนนะครับนะก็แล้วแต่เราอ่ะนะก็มันอยู่ที่สโลปด้วยหลายอย่างนะก็เอาอย่างงี้เอาง่ายๆดีกว่าลงตัวลงตัวขอยกขึ้นมาพื้น30เซนแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องการทำบันได2ขั้นพอดีอ่ะ15เซนนะครับก็จะยกพื้นขึ้นมา30เซนนะครับนะเอาง่ายๆนะครับยกสูงเกินไปเดี๋ยวมันจะเขียนยากอ่ะกดพีวิทพูครับทุกคนต้องไปฝึกมาแล้วนะเรามาถึงบทที่3นะครับนะถ้าเราไม่กลับไปฝึกนะครับแล้วมาเรียนไม่จะไม่เข้าใจนะนั้นแนะนำว่าถ้าใครอยากจะเรียนบทนี้ได้คล่องนะครับย้อนกลับไปดูบทที่2ก่อนสอนพื้นฐานมาแล้วนะครับอ่ะกดพีวิทพูครับคลิกที่เฟซครับดึงขึ้นเลยนะครับจากนั้นนะครับเราพิมพ์ความหนาเลยครับ 0.3 ครับแล้วก็ Enter เลยปึ๊บเรียบร้อยครับนะได้แล้ว 0.3 ครับนะอ่ะวัดนี่เท่าไหร่จริงไหมกด T-Tape ครับจิ้มดูอ่ะ 0.3 โอเคนะครับโอเคต่อไปครับเราจะจากพื้นไปถึงท้องอาเสด้านบนนะหลังคาเนี่ยครับเอาง่ายผนังแล้วกันอ่ะความสูงผนังแล้วกันตีง่ายๆนะครับผนังสูงสัก3.50 เมตรนะครับเราก็กดพีพุทธภูต่อครับดึงขึ้นไปครับพิมพ์ 3.5 Enter นะครับจริงๆเราต้องพิมพ์หน่วย M นะแต่เนื่องจากเทมเพลตของเราเป็นหน่วยเมตรไงเราก็พิมพ์ 3.5 โปรแกรมมันก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่า 3.5 ก็คือ 3.5 เมตรนะครับเรียบร้อยครับตรงนี้เราก็จะได้กล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับเอ๊ด้านนี้ผนังเท่าไหร่ครับกด T-Tape ชี้ 22.8 30.4 48ความสูงเท่าไหร่ 3.8 6แล้วก็8ต้องเช็คตลอดเวลานะครับการพลาดนะครับโอเคเคลียร์นะครับเอาแล้วต่อไปครับเราจะทำบ้านทรงนอร์ดิกนะนะครับหลายคนตอนนี้กำลังนิยมนะนอร์ดิกนะถ้าเราเห็นบ้านถ้าเราวิ่งแถวรอบนอกบ้านคนมีกระตังหน่อยเขาจะเป็นทรงนอร์ดิกกันนะช่วงนี้นะครับอ่ะเราก็ตามกระแสหน่อยนะทรงนอร์ดิกนะครับจริงๆนอร์ดิกมันก็ทรงจ๋วยแหละนะฮะแต่แค่ทำให้มันดูดีขึ้นเฉยๆนะครับอ่ะโอเคเราทำนอร์ดิกนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะทำสันหลังคาก่อนนะครับโดยการลากเส้นครับ L ดิสอนะคลิกตรงนี้ครับจุดแรกตรงนี้คือจุดมิดพอยต์แล้วก็ลากไปตามแนวนี้ครับห้ามคลิกค้างนะจากนั้นออกคำสั่ง M move ครับเร็วๆ เลยนะเราไม่ต้องอะไรแล้วนะเราพื้นฐานมาแล้วนะครับ M move นะครับจับอะไรตรงนี้นะจากนั้นนะครับเราก็ยกขึ้นครับตามแนวแกนน้ำเงินนะครับถ้าต้องการล็อกแกนน้ำเงินครับให้เรากดคีย์บอร์ดขึ้นลูกศรขึ้นนะครับมันก็ล็อกแกนน้ำเงินแล้วนะครับโอเคเราลองยกขึ้นไป3เมตรครับ3เมตร3นะครับแล้วก็กด Enter ครับปึ๊บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอ่ะเราดูอีกรอบนะอันดูนะคลิกอันดูกด L ดิสอนะครับคลิกลากนะครับกด M move M นะครับช็อตคัทนะครับจากนั้นคลิกที่เส้นนะจึ๊บนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะแกนน้ำเงินนะครับถ้าใครล็อกแกนไม่เจอหาแกนไม่เจอก็ล็อกแกนกดคีย์บอร์ดขึ้นครับจากนั้นพิมพ์3ครับแล้วก็ Enter ครับกดสเปซบาร์ครับเรียบร้อยครับเราก็จะได้หลังคาขึ้นมาแบบนี้ครับอย่างง่ายได้เลยนะครับโอเคเห็นไหมครับตอนนี้เราได้หลังคาง่ายมากนะอีซี่มากๆนะครับต่อไปครับต่อไปคำถามคือแล้วหลังคาเนี้ยมันมีสโลปเท่าไหร่ครับไม่สโลปดีกว่าเรียกว่าองศาดีกว่านะครับตรงนี้สำคัญนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้กระเบื้องอะไรเพราะว่ากระเบื้องเนี่ยมันก็มีผลต่อสโลปหลังคานะครับนั่นเองเนี่ยการที่เราจะออกแบบตรงนี้นะครับเราต้องดูนะครับเอาละสมมุตินะครับเราอยากเช็คดูนะว่าองศาเท่าไหร่นะครับวิธีการก็คือว่าให้เราใช้คำสั่งที่เรียกว่าครึ่งวงกลมครับอยู่บริเวณนี้นะครับภาษาอังกฤษเรียก protector นะครับคนไทยนี่อาจจะมอง protector ก็คือเป็นไม้สีขาวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไอ้โปรเจคเตอร์ฝรั่งก็คือครึ่งวงกลมด้วยนะครับอันเดียวกันแต่คนไทยเรียกครึ่งวงกลมอ่ะเราเรียกครึ่งวงกลมก็ได้กดครึ่งวงกลมครับปุ๊บมันก็จะมีจานขึ้นมานะครับช็อตคัทไม่มีนะคำสั่งนี้นะครับจากนั้นนะครับถ้าเราอยากจะล็อกแกนการหมุนครับในการวัดองศาครับให้เรากดคีย์บอร์ดครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงิน
ซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินนะครับในกรณีนี้นะครับเมื่อเอาเมาส์ไปวางตรงนี้นะครับวางไว้เฉยอย่าเพิ่งกดคลิกนะครับให้เรากดคีย์บอร์ดดูซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินให้เนยทุกคนลองดูครับว่าจะใช้แกนอะไรครับเดาเองครับเขียวถูกไหมนะครับเมื่อได้เขียวแล้วนะครับคลิก1ครั้งครั้งที่1ลากไปตามแนวนี้ครับคลิกครั้งที่2จากนั้นยกขึ้นครับช้าๆแล้วก็มาวัดมุมเลยครับตรงนี้ครับคำตอบคือ45องศานะครับก็จบละนะครับง่ายมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับสมมุติเราต้องการที่จะเปลี่ยนให้มันมาเป็น35องศาทำยังไงถ้าเราต้องการเปลี่ยนให้มันมา35องศาทำยังไงนะครับวิธีการนะครับก็ง่ายมากๆครับเราต้องใช้คำสั่งนะครับคล้ายๆโปรเทคเตอร์นี่แหละแต่เป็นคำสั่งที่เรียกว่าหมุนครับโรเตทนะครับเรามาดูกันนะคำสั่งไม่ยากครับสิครับกดสเปซบาร์หนึ่งทีครับเราดูวัดอีกทีกันลองเทสดูอีกทีนะกดวัดอีกทีนะกดโปรเทคเตอร์นะครับวางตรงนี้ล็อกแกนซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวครับคลิกเรายกขึ้นครับแบบนี้เห็นไหมครับ45องศาละโอเคต่อไปครับเราจะมาทำนะครับองศาเอาละเดี๋ยวผมจะเอาหลังคาลงมาก่อนอันดูก่อนดูหลักการครับคราวนี้นะครับนะผมจะหมุนเอานะครับหมุนเอาวิธีการแบบนี้ครับดูนะผมจะกดที่เส้นนี้ก่อน select ก่อนนะครับ select เส้นนี้ก่อนนะ select ก่อนนะครับเส้นนี้จากนั้นทำยังไงต่อครับทุกคนดูนะจากนั้นออกคำสั่งครับโปรเจคเตอร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่โปรเจคเตอร์แล้วเพราะว่าเราต้องวัดใช่ไหมไม่ใช่วัดนะครับไปที่คำสั่งที่เรียกว่านะครับ rotate คำสั่ง rotate อยู่ตรงไหนครับทุกคนลองเดาอะลองเดาครับนะคำสั่ง rotate นะครับก็คือตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับคล้ายๆกับเป็นลูกศรนะครับ2ตัวชนกันนะ rotate ดูสเต็ปครับกดเส้นจากนั้นกดคำสั่ง rotate มีแกนมาแล้วครับล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินนะครับล็อกแกนเขียวครับด้านซ้ายนะครับจากนั้นนะครับเอาเมาส์ครับคลิกตรงนี้ครับ1ครั้งครับจากนั้นคลิกตรงนี้ต่อครับคล้ายๆกับตัวนะครับโปรเจคเตอร์เลยครับคลิกแล้วคราวนี้หมุนขึ้นครับเห็นไหมหมุนขึ้นแต่เนื่องจากว่าเราต้องการcopy ถูกไหมครับเราไม่ต้องการหมุนเอาเส้นนี้ไปถูกไหมครับให้เรากด control 1ครั้ง copy ครับจากนั้นพิมพ์องศาเลยครับสมมุติเราต้องการ35องศาให้พิมพ์ครับ35แล้ว enter แล้วเราก็ลากเส้นครับขึ้นไปตัดตรงนี้ครับแกนน้ำเงินครับแล้วลบตรงนี้ทิ้งไปครับเราก็จะได้ทรงจั่วขึ้นมาครับเดี๋ยวเราลองทำซ้ำอีกครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเลือกเส้นก่อนจากนั้นนะครับเราก็กดไปที่ตัว rotate นะครับ rotate สังเกต rotate นะมันขึ้นต้นด้วยตัว r นะแต่ตัว r เนี่ยมันโดนยึดไปแล้วนะครับนะสี่เหลี่ยม rectangle ยึดไปแล้วให้เรากดตัว q แทนครับตัว q นะช็อตก็คือตัว q ครับ q rotate นะครับนะตัว q โอเคจากนั้นล็อกแกนครับซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินซ้ายเขียวขวาแดงบนน้ำเงินกดทางซ้ายครับจากนั้นคลิกเลยครับจึ๊บครั้งที่1ครั้งที่2ยกขึ้นจากนั้นกดคอนโทรลครับ35องศา enter แล้วก็ลากเส้นครับเรียบร้อยเลยนะง่ายๆเลยครับเสร็จเลยแค่นี้แหละครับได้ละแล้วก็ลบเส้นนี้ทิ้งไปครับจากนั้นเราก็ลากเส้นนี้มาครับปึ๊บเลยนะครับเมื่อลากเส้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้จั่วขึ้นมาแบบนี้เลยครับง่ายดายมากครับแต่จริงๆแล้วทำแบบนี้ครับโรเทตเนี่ยนะครับมันก็ยากเกินไปคือผมกำลังสอนว่าเราต้องการใช้โปรเทคเตอร์ได้แล้วก็โรเทตก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วหลักการที่ถูกต้องคือทำแบบนี้ครับถ้าต้องการองศาเป๊ะๆครับลบไปก่อนนะอย่างลบอีเรเซอร์นะครับมาดูหลักการนะครับเริ่มแรกทำแบบนี้ครับถ้าเราแบบเริ่มเลยนะใช้คำสั่งนะครับโปรเทคเตอร์คลิกจากนั้นพิมพ์เลยครับ35นะครับ enterนี่นะครับคือหลักการของเราง่ายๆแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็ลากเส้นตรงนี้ข
ือในกรณีที่ต้องการ

ลากเส้นเป๊ะๆนะครับนี่ลากเส้นตรงนี้ขึ้นมาครับเหมือนเดิมเลยจากนั้นออกคำสั่งครับ move ครับจับเส้นตรงนี้ครับเนี่ยจับเส้นตรงนี้ครับลากขึ้นมาครับจากนั้นล็อกแกนน้ำเงินครับแล้วมา snap กับเส้นนี้ครับนึกออกไหมครับทุกคนแต่ปัญหาคือเราต้องลากนะครับโดยการ snap จากมุมนี้กดเส้นก่อนนะแล้วก็ m move จับเส้นก่อนนะครับจากนั้นยกขึ้นครับแล้วก็ snapเข้าใจไหมครับทุกคนเก็ตไหมและตรงนี้แหละครับเราจะได้ทรงหลังคาที่สโลปพอดีเป๊ะเลยไม่ได้แบบว่าไม่ตรงครับและตอนนี้คือ35องศาเป๊ะเลยนะครับอ่ะลบออกไปครับเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาทำในส่วนที่เป็นนอร์ดิกด้านหน้านี้นะครับเป็นนอร์ดิกเราจะต้องการที่จะเป็นทำร่องตรงนี้เข้าไปครับนอร์ดิกนะครับร่องตรงนี้ซึ่งร่องตรงนี้นะครับมันต้องออฟเซตมาจากขอบนะครับทั้งหมดเลยซึ่งในโปรแกรม SketchUp เนี่ยเราจะเรียกคำสั่งนี้เรียกว่า offset นะครับ offset ซึ่งทุกคนถ้าใครเขียน AutoCAD ก็จะรู้เนาะว่าแคดแบบจะมีคำว่า offset อยู่ offset ก็ง่ายมากครับคำสั่งก็คือนะครับอยู่บริเวณนี้ครับ offset นะ offset นะครับ shortcut คือตัว O ไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าตัว O เนี่ยโดน orbit ยึดไปแล้วนะครับดังนั้นเองเนี่ย shortcut มันคือเป็นตัว F Finland นะครับกด offset หรือตัว F นะครับตัว Fนี่ครับตัว F นะ F นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่ face นะครับคลิกที่ face นะครับเนี่ย face ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไฮไลท์ขึ้นมาแบบนี้ครับเนี่ยให้เราคลิกที่ face คลิก1ครั้งครับแล้วปล่อยมือนะแล้วลากเข้ามาครับเหมือนทั่วไปนะจากนั้นพิมพ์เลยครับเราต้องการให้มันเข้ามานะครับมีระยะนะครับ40เซน 0.4 แล้วก็ enter ครับเรียบร้อยเลยลองดูอีกทีนะกด offset หรือตัว F ครับคลิก1ทีดึงลงมาพิมพ์ 0.4 แล้วก็ enter ครับเรียบร้อยครับได้แล้วอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึงนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เรา offset ไว้แล้ว 0.4 โปรแกรม SketchUp ครับไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใหม่นะถ้าเราพิมพ์ไปแล้ว 0.4 ครับแค่เรากด offset ครับแล้วคลิก2ทีครับมันจะออฟเซตเท่ากับระยะก่อนหน้านี้ทันทีครับและนี่คือเบสิกนะครับง่ายๆครับเสร็จแล้วครับจำให้ดีนะครับว่าถ้าเรามีสี่เหลี่ยมหลายอันครับแบบนี้ครับแล้วเราก็ออฟเซตนะครับแบบนี้นะครับตัวต่อไปครับเราจำไม่ได้ใช่ไหมออฟเซตเท่าไหร่ว่าจำไม่ได้อย่าสนใจครับแค่ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกนะครับก็จะได้ทันทีครับนะครับอันนี้คือเบสิกนะครับถ้าไปดูใน YouTube นะไม่ค่อยมีใครสอนนะครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับแล้วกันนะฮะหลังจากนั้นนะครับกดตัว P หรือพุทพูครับดันเข้าไป50เซนครับไอ้ตรงนี้ออฟเซต40นะแต่ตรงนี้ดันเข้า50นะครับจริงๆก็แล้วแต่พวกเราแล้วกันตามสบายนะดีไซน์นะมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราอ่ะดันเข้าไป50เซนครับคลิกแล้วก็ดันเข้าไปครับพิมพ์ 0.5 แล้วก็ Enter ครับกดสเปซบ้านทันทีเรียบร้อยครับเราก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นมาตรงนี้ก็เหมือนกันครับเรากด P พุทพูแล้วก็ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกคืออะไรก็เราพุทพูมาแล้วไงค่า 0.5 จำได้ไหมครับดังนั้นเองถ้าต้องการพุทพูค่าเดิมเนี่ยเราก็ไม่ต้องดันใหม่ครับให้เรากด P พุทพูจากนั้นคลิก2ทีครับเรียบร้อยครับกดสเปซบาร์ก็เสร็จแล้วครับได้นอร์ดิกแล้วมาดูเหตุผลนะทำไมต้องกดดับเบิลคลิกครับถ้าเรามีสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับหลายอันนะครับแล้วเราก็พุทพูไว้แล้วครับเพียงแค่ดับเบิลคลิกครับเราก็จะได้ความสูงเท่ากันครับหรือถ้าเราดึงขึ้นแบบนี้ครับแบบนี้เราต้องการให้ชิ้นงานตรงนี้พุทพูขึ้นมาเท่าตรงนี้ครับเราคลิกแบบนี้ครับแล้วมา snap ตรงนี้เห็นไหมครับ snap ดึงตัวนี้มา snap ดึงตัวนี้มา snap ดึงตัวนี้มา snapผมดึงตรงนี้ขึ้นมานิดนึงครับจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกคลิกแค่นี้แหละครับเราก็ได้แล้วนะครับโอเคนี่คือเบสิกนะครับที่เราใช้งานนะครับครอบทั้งหมดครับคลิกขวา erase ครับต่อไปครับบริเวณนี้นะครับจะไม่มีพื้นนะครับแต่เราจะมีบันไดครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องกำหนดระยะของบันไดก่อนนะครับในกรณีเนี้ยผมอยากให้มีบันไดยาวมาตรงนี้ครับ2เมตรนะบันไดตรงนี้2เมตรนะครับทุกคน
ดูให้ดีนะและบริเวณนี้ครับเราจะมีประตูเข้าเลยนะครับประตูเข้าอยู่ตรงกลางนี้และบริเวณนี้มีบันไดนะครับอ่ะทำยังไงครับเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราต้องโปรเจกต์ระยะมาก่อนนะครับตรงนี้ครับนะเนี่ยตรงนี้ครับระยะซึ่งปกติแล้วนะครับการโปรเจกต์ระยะเนี่ยนะครับเราจะใช้หลักการดึงเอ็นใช่ไหมหรือดีดเต้าหน้างานนะครับหรือเราแบบมีมาร์กเกอร์ใช่ไหมในสกราฟนะครับเราใช้คำสั่งเทปนะครับในการสร้างมาร์กเกอร์ครับซึ่งโปรแกรมสกราฟจะเรียกว่าไกด์นะครับ GUIDE นะเส้นไกด์ครับกดเทปครับตลับเมตรนะครับตัว T นะจากนั้นนะครับสังเกตนะปลายเคอร์เซอร์ของเราเนี่ยจะมีเทปอยู่นะตลับเมตรก็ได้นะครับจะมีเส้นปะอยู่เส้นปะตรงนี้คือเส้นไกด์ครับแต่ถ้าเราอยากวัดอย่างเดียวครับเรากดคอนโทรลเส้นปะหายไปกดคอนโทรล1ครั้งเส้นปะกลับมาคอนโทรลคอนโทรลเอาละมีเส้นไกด์แล้วครับเราก็มาวัดระยะเลยนะครับก็เริ่มแรกเลยผมจะดับมันคลิกตรงนี้ก่อนคลิก2ทีตรงนี้ครับ1 2มันจะลากเส้นไกด์ผ่านตรงนี้แนวนี้ครับแนวนี้เห็นไหมคลิก2ทีจากนั้นครับผมจะลากคลิกตรงนี้ครับแล้วลากออกไปตรงนี้ครับแล้วพิมพ์ระยะ2เมตรครับพิมพ์2แล้ว Enter มันก็จะมีแนวตรงนี้2เมตรอ่ะวัดดูก็ได้ครับ Dimension ครับกด Dimension คลิกคือไม่ยากนะครับง่ายๆเลยนะฮะจากนั้นนะครับเราต้องสร้างเฟซขึ้นมาตรงบริเวณนี้นะครับนี่คือเฟซนะครับเอาละผมจะต้องทำยังไงครับผมก็ต้องลากเส้นเส้นนี้ครับ1เส้นครับเส้นแรกนะจากนั้นลากเส้นตรงนี้ต่อ1เส้นครับ L ที่2ครับลากเส้นนี้ครับตัดตรงนี้ครับ intersect ลงมาตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดเฟซบริเวณนี้ครับขึ้นมาถูกไหมครับเราแบ่งเฟซละจำได้ไหมเราเรียน surface modeling มาแล้วนะครับถ้ากลับไปดูบทนะครับต้นๆนั้นจะเข้าใจนะถ้าใครมาดูบทนี้เลยไม่เข้าใจเนี่ยไปดูบทต้นๆนะครับอธิบายไว้แล้วนะครับแบ่งปุ๊บได้ละจากนั้นกด pivot pool ครับนะครับดันเข้าไปครับเรียบร้อยเลยนะครับจากนั้นเส้นแปลกปลอมตรงนี้ครับแล้วก็ลบทิ้งซะนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับกดอย่างลบ eraser แล้วก็ลบทิ้งไปครับเรียบร้อยแล้วเสร็จครับอ่ะเราจะแบ่งเส้นตรงนี้ครับดีสอครับแบ่งเส้นตรงนี้ครับกึ่งกลางครับนี่ครับปั๊บเข้าไปให้นะครับเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ครับคิดไปคิดมาแล้วสมมุตินะปรากฏว่าแบ่งกึ่งกลางปุ๊บบันไดตรงนี้เราขาดอยากจะเพิ่มบันไดมาชนตรงนี้ทำได้ไหมคำตอบทำได้นะครับเราก็แค่กด pivot pool ถูกไหมดึงมาชนตรงนี้ถูกไหมครับทุกคนเก็ตไหมเนาะเนี่ยแหละความง่ายครับของการดีไซน์ด้วย 3D model นะครับนะเนี่ยมันยืดหยุ่นแล้วก็มันดูง่ายกว่านะครับนั้นการออกแบบเบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำว่าขึ้นโมเดลนะครับถ้าขึ้นแคปเนี่ยมันเสียเวลาเพราะว่ามันขึ้นทีละด้านนะครับนะโอเคต่อไปครับเราจะมาต่อนะต่อไปครับเราจะวางประตูเข้าครับประตูเข้านะครับเราจะวางไว้ตรงกลางพอดีและประตูเข้าเนี่ยมีช่องเปิดประตูนะครับสูง2เมตรแล้วก็กว้าง1เมตรนะครับอ่ะช่องเปิดประตูนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าทำยังไงจะให้ประตูอยู่ตรงกลางพอดีครับในขั้นเบสิกนะอ่ะลบเส้นไกด์ทิ้งก่อนนะครับยังลบทิ้งครับเอาละวิธีการก็คือว่าเราดึงเส้นไกด์มาก่อนครับ T tape ครับดึงแต่ขอบนี้นะจากนั้นเอาปลายของตัวเทปนะครับตลับเมตรเนี่ยมาชี้ที่ตรงเซนเตอร์ตรงบันไดตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยขอบตรงนี้ครับจะมีเซนเตอร์อยู่เนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยเซนเตอร์นะครับเราก็เอามาแปะตรงนี้ปุ๊บนะครับเรียบร้อยละจากนั้นนะครับเมื่อเซนเตอร์แล้วประตูของเราครับมันจะเนื่องจากว่าประตูของเราเนี่ยมันมีขนาด1เมตรใช่ไหมก็ข้างนี้ครับครึ่งหนึ่งก็คือ 0.5 ดึงเทปมา 0.5 นะครับตรงนี้ครับ 0.5 ครับเรียบร้อยเลยครับเสร็จแล้วจากนั้นตรงนี้ครับดึงขึ้นไปครับ2เมตรครับ2แล้วก็ Enter ครับเรียบร้อยครับเราก็จะมีช่องนะครับเส้นไกด์ของเรานะครับอยู่ตรงนี้อันนี้1เมตรอันเนี้ยนะครับเนี่ย2เมตรครับนะครับง่ายเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็กดสี่เหลี่ยมครับ R สี่เหลี่ยมครับคลิกนะแล้วก็ลากลงมานะครับแปะก็จะได้เฟซตรงนี้ขึ้นมาครับเป็นประตูเห็นไหมครับทุกคนโอเคครับง่ายเลยครับตอนนี้ผมก็จะลบเส้นอื่นที่ไม่ต้องการทิ้งแล้ว
เราก็เหลือแต่ตรงนี้

เห็นไหมครับว่าหลักการ surface modeling เนี่ยนะครับโอ้โหมันง่ายมากดังนั้นเองเนี่ยน้องๆทุกคนฝึกเลยครับหากินได้นะไปหาผู้รับเหมานะหรือให้อาจารย์หางานให้นะครับจากนั้นมาก็รับจ้างสร้างโมเดลนะครับ500,000 บาท 3,000-4,000 เนี่ยหาได้นะครับนะเรียนหลักสูตรนี้จบนะครับ10ตอนเนี่ยเอาไปต่อยอดได้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะยาวๆนะครับนะตอนนี้เรายังอยู่แค่บทที่3นะครับนะครับเอาละนะครับต่อไปครับเราจะมาทำวงกบนะครับมาทำวงกบตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็นวงกบวงกบนะครับมันก็จะมีขนาดไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นอลูมิเนียมเป็น PVC นะเป็นไม้นะครับไม้แท้ไม้เทียมก็ว่าไปนะก็จะมีขนาดไม่เหมือนกันแต่นี้อาจารย์ป้อมจะกะไว้แค่2นิ้วนะครับหรือ5เซนเอาละนะครับทำยังไงครับดูนะหลักการก็คือว่าเรากดออฟเซตครับแต่เราต้องเลือกเส้นก่อนไงเลือกเส้นก่อนแต่ตอนนี้ครับสังเกตข้อเสียของสกิลอัพอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราคลิกนะครับแล้วไปคลิกอีกตัวหนึ่งอ่ะมันจะลืมตัวเก่าทิ้งไปครับสกิลอัพครับเนี่ยดังนั้นเองเนี่ยเราจะเลือกเส้น3เส้นนี้เพื่อออฟเซตได้ยังไงครับมันก็เลยต้องมีคำสั่งที่เรียกว่า multiple select ครับวิธีการนะครับก็คือว่าให้เรากดเส้นตัวแรกครับจากนั้นชิปค้างไว้ดูให้ดีนะชิปค้างไว้นะครับมันจะมีลูกศรบวกลบนะครับให้เรากดครับจึ๊บเห็นไหมครับมันจะได้เส้น3อันพร้อมกันครับแต่ถ้าเรากดเกินล่ะอย่างเช่นเรากดเส้นนี้เกินพลาดนะมากดเส้นนี้เกินทำยังไงวิธีการนะครับก็คือว่าให้เรานะครับชิปค้างไว้แล้วกดตัวเก่าครับที่เราไม่ต้องการทิ้งกดตัวนี้ทิ้งไปกดตัวนี้ทิ้งไปเห็นไหมครับกดเพิ่มมานะครับได้เลยครับทันทีง่ายดายมากนะครับเห็นไหมครับนี่คือ multiple select นะครับแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งคือกดคอนโทรลค้างคอนโทรลค้างเนี่ยมันบวกอย่างเดียวไอ้บวกอย่างเดียวเนี่ยครับมันคืออะไรมันคือมันออกไม่ได้อะคือกดซ้ำปุ๊บมันออกไม่ได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยจะเลือกคอนโทรลหรือจะเลือกชิปเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนครับบางครั้งก็คอนโทรลบางครั้งก็ชิปปกติอาจารย์ป้อมใช้ชิปนะชิปค้างเลือก1 2 3คลิกเกินคลิก3ครับจากนั้นกด F offset ครับได้3เส้นแล้วนะกด F offset ดึงครับพิมพ์ครับ5 cm แล้วก็ Enter ครับเอ๊ะทำไมพิมพ์5 cm เพราะว่าถ้าเราพิมพ์ 0.05 มันยากให้เราพิมพ์5ตามด้วยหน่วย cm ได้เลย cm คือเซนติเมตรบางคนก็จะผิดนะว่าพิมพ์ 0.05 ไม่ต้องนะครับถ้าเราจำยากให้พิมพ์5 cm นะครับถ้าเป็น5มิลก็พิมพ์5 mm เอาง่ายๆทุกคนลองดู1มิลเป็นกี่เมตรถ้าใครแบบไม่แม่นนี่งานเข้าถูกไหมครับไม่ต้องพิมพ์นะครับ1เมตรถ้าเป็น 0.0001 งงนะให้เราพิมพ์1 mm enter เอาอีกครั้งนะถ้าเราพูดถึง2มิลลิเมตรให้เราพิมพ์2 mmถ้าพูดถึง2เซนติเมตรให้พิมพ์2 cm นะครับถ้าพูดถึง5เมตรก็พิมพ์5 m แต่ m ไม่ต้องเติมนะเพราะว่า m มันคือหน่วยเทมเพลตอยู่แล้วนะครับนะอ่ะนิ้วทำยังไงครับนิ้วคือหน่วยนี้ครับ1นิ้วนี่ครับฟันหนูอย่างงี้ครับพิมพ์ระยะ1นิ้วถ้าเป็น1ฟุตทำยังไงครับ1ฟุตดังนั้นนะครับโยนเครื่องคิดเลขทิ้งไปได้เลยนะครับ SketchUp ไม่ต้องแปลงหน่วยนะครับอ่ะโอเคเรามาต่อครับจากนั้นนะครับเราจะพุทภูเข้าไปครับ5เซนนะครับพิมพ์เลยครับ5 cm แล้วก็ enter นะเราก็จะได้บานประตูแล้วก็วงกบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ครับเสร็จละนะครับในกรณีนี้ลูกบิดยังไม่ใส่นะเพราะว่ามันจะซับซ้อนเกินไปนะครับถ้าเราเขียนลูกบิดเนี่ยลูกทรงเนี่ยมันเป็นอะไรลูกทรงแบบฟรีฟอร์มอ่ะซึ่งในขั้นตอนนี้ผมบอกกันเลยว่าถ้าเรียนฟรีฟอร์มเขียนลูกบิดเนี่ยคงใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมงนะครับในการเขียนเพราะว่า SketchUp เนี่ยการเขียนฟรีฟอร์มเนี่ยต้องมีความเข้าใจขั้นสูงนะครับอ่านลูกบิดเนี่ยโหลดเอาเดี๋ยวโหลดเอาครับไม่ต้องมาเขียนเองบางอย่างเนี่ยมันมีที่โหลดให้นะครับเดี๋ยวจะมีการเรียนรู้วิธีการโหลดนะครับเอาแล้วต่อไปนะครับต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้การสร้างในส่วนที่เป็นเฟรมตรงนี้ครับ Window Bay ตรงนี้เอาละครับเราจะลากเส้นก่อนดูนะ L ดินสอลากเส้นตรงนี้ครับปั๊บออกแบบเองนะตรงนี้ครับลากลงมาตัดตรงนี้นอดิกต่อไปครับลากเส้นตัดตรงนี้ครับกึ่งกลางเนี่ยมิดพอยต์ตรงนี้นะครับจากนั้นลากเส้นตรงนี้ขึ้นไปครับตรงนี้แหละครับแบบนี้แหละนะเนี่ยนี่คือวินโดว์เบย์นะครับตรงนี้นะจะใช้เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะ

นะครับแล้วเป็นกระจกนะครับต่อไปครับไอ้ตรงเฟรมตรงนี้จะประมาณ5เซนแต่ความจริงไม่5เซนนะมันอยู่ที่ยี่ห้ออยู่ที่หลายอย่างนะครับอ่ะเราจำลองว่า5เซนก่อนเพราะเป็นคอนเซปต์ไงกด F ครับจากนั้นคลิกรัวๆได้เลยนะ2ทีลืมไปนะครับเพราะว่าสังเกตนะถ้าผมคลิกรัวๆแล้วเนี่ยมันออฟเซตก็5เซนก็จริงนะแต่ปรากฏว่ามันเอาออกข้างนอกนั่นก็เพราะว่าเราออฟเซตข้างนอกนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราต้องมาเริ่มตัวใหม่ครับโดยการคลิกแล้วดันเข้าก่อนพิมพ์5 cm คือ5เซนติเมตรเท่ากันก็จริงนะครับแต่มันมี2ส่วนได้ด้านในด้านนอกนะครับเอาละในกรณีนี้มันคือด้านในเราออฟเซตด้านในแล้วนะครับจากนั้นมาก็กดออฟเซตครับตัว F ครับดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกนะครับหลายคนนะครับคลิกแต่ละตัวพร้อมกันนะทีละตัวนะครับเหนื่อยเสียเวลานะครับจากนั้นพีวิทพูครับ5เซนเหมือนกันครับดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกนะครับคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกคลิกโอ้โหครับง่ายไหมครับเนี่ยสกิดับครับไม่ยากเลยนะครับเอาละเสร็จแล้วครับตรงนี้เราก็จะได้นะในส่วนที่เป็นตัวหน้าต่างนะครับวิดีโอเบย์ฝั่งนี้ครับต่อไปอีกฝั่งนึงครับอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับไม่มีประตูนะอีกฝั่งนึงครับปิดตายนะครับปิดตายดังนั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำหน้าต่าง2บานแล้วกันนะครับวิธีการนะครับก็คือกด T-tape นะครับ T-tape นะครับจากนั้นดึงขึ้นครับนี่ดึงขึ้น T-tape นะครับก็หน้าต่างสูงจากพื้นนะครับ Let's say คือประมาณแล้วกันนะ1เมตรนะครับ1เมตรนะอยู่ที่90เซนหรือ1เมตรก็นะครับตรงนี้อันนี้1เมตรนะจากนั้นนะครับหน้าต่างของเราตรงนี้ครับจะสูงเมตร50ดึงขึ้นไปครับ 1.5 อันนี้1เมตรนะอันนี้ 1.5 นะครับแล้วก็ห่างจากขอบนี้1เมตรจากนั้นนะครับตัวหน้าต่างเองกว้าง1เมตรครับเรียบร้อยครับได้แล้วนะฝั่งนี้ก็ห่าง1เมตรเหมือนกันครับ1เมตรตามนี้นะครับวัดระยะก่อนทดลองดูนี่เท่าไหร่เช็คดูไดเมนชันนะ1เมตรโอเคตรงนี้ล่ะ1เมตรโอเคตรงนี้1เมตรและตรงนี้ก็1.5เมตรโอเคครับเราก็ได้ละจากนั้นกด R นะครับคลิกตรงนี้ครับมุมนี้ลากลงมาตรงนี้ครับก็จะได้ครับแต่อย่างนี้มันธรรมดาไปมันต้องมีลูกเล่นนิดนึงครับเราทำด้านบนโค้งครับกดวงกลมครับตัว C ครับ C circle นะครับจากนั้นกดตรงกลางตรงนี้ครับ1ครั้งครับแล้วลากออกมาครับแล้วมา snap ที่ขอบเรียบร้อยครับเสร็จแล้วจากนั้นกดยังลบ eraser ครับลบขอบด้านนี้ออกไปครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะ easy and fun ครับต่อไปคลิก2ที1 2คือถ้าเราอยาก move นะครับคือการกด1 2ชิปค้างไว้จากนั้นกด1 2นะครับจากนั้นออกคำสั่ง M move นะครับ M move จับตรงนี้มุมนี้นะครับลากมาวางตรงนี้ในขณะลากมาครับลากนี่คือห้ามคลิกค้างนะกดคอนโทรล1ที copy ถูกไหมครับเราเรียนแล้วเนาะยกวางตรงนี้ครับปั๊บเข้าไปให้เสร็จแล้วครับนะง่ายมากๆเลยครับจากนั้นลากเส้นตัดตรงนี้ครับลากเส้นตัดตรงนี้ครับต่อไปครับออฟเซตเลยดับเบิ้ลคลิกครับ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2จากนั้นพีพุทพูครับ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2เพราะว่ามันจำค่าได้ใช่ไหมเอาอย่างลบมาลบครับเส้นไกด์แล้วตอนนี้นะครับเราก็จะได้หน้าต่างนะครับกับประตูเข้าบ้านมาแล้วนะครับและนี่คือเบสิกนะครับนะในการสร้างบ้านนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาต่อนะในบทนะครับต่อไปนะก็เป็นบ้านหลังนี้แหละนะครับนะเพราะว่าการเขียนบ้านเนี่ยมันใช้เวลานานพอสมควรทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อนะครับในส่วนที่เป็นตัวหน้าต่างข้างซ้ายและข้างขวารวมถึงการใส่แมทเทียลนะครับนะพวกกระจกนะครับนะไอพวกไม้ฝานะครับหรือพวกกระเบื้องปูพื้นต่างๆนะครับรวมถึงบันไดด้วยขั้นบันไดต้องสร้างด้วยนะครับก็เห็นไหมครับทุกคนไม่ยากนะนี่เราเรียนมันนิดเดียวเองนะครับก็เกือบสร้างบ้านได้แล้วนะครับก็เดี๋ยว

0: ังว่าทุกคนจะติดตามในบทต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปิดเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

0: หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นอักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่า

ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมหากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือน
ได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับผมครูวิทยาจันทร์สิรินะครับสอนแผนกไฟฟ้ากําลังวิทยาลัยการอาชีพนวินทราชูทิศนะครับนะสำหรับวันนี้ก็จะมาเรียนรู้ใน EP ต่อไปนะครับในส่วนของ EP ที่3นะครับในส่วนของงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับจากที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะครับในส่วนของภาคทฤษฎีนะครับในส่วนของเครื่องมือนะฮะและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศนะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับเกี่ยวกับงานติดตั้งแล้วนะครับนะในส่วนของ EP นี้นะครับครูก็จะสอนให้นักเรียนสามารถที่จะติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศได้ด้วยตนเองนะครับนะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จัก